0: ลูกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
1: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดถือข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และGBC ดำเนินการต่อไป
2: หอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นหากการใช้เงินทุกโครงการมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
0: รัฐบาลบูรณาการร่วม3หน่วยงานเพิ่มมาตรการช่วยลดภาระผู้ปกครองดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งด้านราคาสินค้าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนรวมถึงผ่อนปรนเรื่องชุดลูกเสือเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ปกครองขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดถึง 86% พร้อมเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ UN Women เดินหน้าส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับมิสคริสตินอาหรับผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ UN Women ชื่นชมประเทศไทยที่ขับเคลื่อนงานด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้านสตรีสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงสัดส่วนผู้บริหารสตรีระดับสูงในภาคเอกชนไทยร้อยละ41ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้หารือความร่วมมือในหลายด้านอาทิการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลรองรับสังคมสูงวัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการทางสังคมนอกจากนี้ UN Women ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากหลายประเทศเช่นจีนโคลอมเบียมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลและฟิลิปปินส์รวมถึงแนวทางพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจทางเพศและเศรษฐกิจตลอดจนขยายนิยามครอบครัวให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลรอบด้านกรณีตำรวจจับชายชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากกำชับสอบทุกประเด็นเชื่อมโยงหาผู้เกี่ยวข้องทุกมิติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการจับกุมชายชาวจีนและตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสืบสวนหาต้นตอและแรงจูงใจของการกระทำดังกล่าวอย่างละเอียดที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นเพื่อสาวถึงเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงให้ชัดเจนที่สุดก่อนพิจารณาเชื่อมโยงไปยังประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้นะครับให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต้องไปหาต้นตอของปัญหานี้ได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธอย่างที่ผมก็ย้ำอีกนะไม่มีแล้วนะใบอนุญาตพกปืนพกพาอะไรต่างๆทุกวันนี้ถ้าใครถือปืนใครพกปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับต้องระวังด้วยถ้าเกิดถูกจับขึ้นมาเนี่ยจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย
3: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
4: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
3: ดยล่าสุดนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพจชายชาวจีนดังกล่าวโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินมีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นบุคคลสัญชาติจีนและนายเฉิงเจ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยโดยมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยนายอารักชีกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงถ้อยคำที่ไร้สาระและการดูหมิ่นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังบั่นทอนความพยายามทางการทูตซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการทางการทูตให้ก้าวไปข้างหน้าสหรัฐจะต้องยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางแบบสุดโต่งและไร้เหตุผลต่ออิหร่านทางด้านนายฟิดานเน้นย้ำว่าการเจรจาทางการทูตควรดำเนินต่อไปเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้และตุรกียังคงสนับสนุนกระบวนการทางการทูตต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษกำลังส่งเรือพิฆาต HMS Dragon ไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่รอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษมีความพร้อมในฐานะกองกำลังผสมนานาชาติที่นำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในหน้าน้ำทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังร่วมมือในการป้องกันเพื่อฟื้นฟูและความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าดังกล่าวโดยแผนการในครั้งนี้ต้องประสานงานกับอิหร่านและอีกหลายประเทศที่เห็นพ้องจะเข้าร่วม
0: นางฮาจาลาบิบกรรมาธิการด้านการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU ออกแถลงการเมื่อวานนี้ระหว่างการเดินทางเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งไปทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงไม่เพียงพอท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่บังคับใช้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,750 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคนนางลาบิบได้กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา EU ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เลบานอนมูลค่ากว่า100ล้านยูโรพร้อมเรียกร้องให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่โดยเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4-3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก๊อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากมอโมลีกสูงสุดของสวีเดนมาร่วมทับช้างศึกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เคยติดต่อไปยังสก๊อกมาเลยซึ่งสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก๊อกมาเท่านั้นแต่ยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
12: ตัวสก็อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับแต่เป็นการคุยเป็นการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของตัวลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได
11: ้การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เมืองอิสเมอิลีอาประเทศอียิปต์ทัพนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจากนัทธิดารอบรู้ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าท่าสแนชนัทธิดารอบรู้ยกทำสถิติได้96กิโลกรัมจบอันดับ9ขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกผ่านครั้งแรกที่125กิโลกรัมและครั้งที่2ที่130กิโลกรัมก่อนเรียกเหล็ก136กิโลกรัมในครั้งสุดท้ายแต่ยกไม่ผ่านทำให้อันดับท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบที่5ส่วนสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่226กิโลกรัมคว้าอันดับ8ของการแข่งขันสรุปผลงานของทัพจอมพลังเยาวชนไทยในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกทำผลงานไป3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมคว้าอันดับ6คะแนนรวมประเภททีมหญิงไปครองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือ

0: สูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาพวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.11 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยคือสภาพความพร้อมของที่ปัดน้ำฝนเพราะหากที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตรวจดูระบบไฟทุกครั้งทุกจุดเพราะในกรณีฝนตกหนักไฟเหล่านี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้แก่เพื่อนร่วมทางเช็คความสมบูรณ์ของยางรถยนต์เพราะหากยางรถเสื่อมสมรรถภาพยางจะเกาะถนนได้ไม่ดีนักยิ่งในหน้าฝนถนนมักลื่นก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากเมื่อต้องขับรถผ่านน้ำเมื่อพ้นสภาพถนนเปียกแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆหลายๆครั้งเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากเบรกและให้เกิดความร้อนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไปและควรขับรถเว้นระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเรื้อรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่2เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่2สันนิษฐานว่าประมาณคริสต์ศักราช519มีภิกษุซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์อินเดียเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีนจักรพรรดิถูตี่ทรงเริ่มใส่ในภิกษุรูปนี้จึงทรงนิมนต์ให้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองนานกิง วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่

0: ได้เผลอหลับไปเมื่อชาวบ้านมาเห็นก็แสดงอาการดูถูกและเยาะเย้ยท่านจึงลงโทษตัวเองโดยการตัดหนังตาของท่านออกเมื่อหนังตาตกถึงพื้นก็งอกเป็นต้นชาชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาเก็บใบชาไปชงดื่มเพื่อรักษาโรคติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมบดิษฐ์วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
4: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินนานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

ท่านนับยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเส
1: บุตโธเมสร

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติอดีกาญาทาโยอนามเสม

0: ขะตะวา
1: อันนบยังนโมกราตะกังพนามะเสนโมอรหะโตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโนนะ

ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพละสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวะตุเต

โอชาจะโภชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-3559 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: พิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยที่มงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสธ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4.สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JDCHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@gmail.com jedeeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณ ขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีกรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: นายช่างผู้ทำเรือนพระพุทธภาษิตอเนกชาติสร้างสารังสันทาวิสร้างอนิบิสร้างกหการังขเวสันโตดุข้าชาติปุณปุนังกหการกะนิโทสิปุณะเกหังนกาหสิสับบาเตภาสุกาภักกากหโกตังวิสร้างขตังวิสร้างระวิสร้างฆารักตังจิตตังตันห้านังขยมัชคาแปลความว่าเราที่อยู่แสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหาเมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารหลายภพหลายชาติในวงเล็บเราได้เห็นแล้วการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพบัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนของท่านเรารื้อเสียแล้วจิตของเราได้ถึงทำอันอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วเราถึงความสิ้นตัณหาแล้วอธิบายความการที่ทรงแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหานั้นหาให้พบเพื่อจะประหารเหมือนตำรวจเที่ยวหาโจรก่อนจะตรัสรู้นั้นพระศาสดาได้ท่องเที่ยวแสวงหาคำตอบปัญหาชีวิตว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเกิดจากอะไรในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบว่าตัณหานี้เองเป็นตัวสมุทัยคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพร่างกายปราศจากตัณหาแล้วความเกิดก็ไม่มีเพราะตัณหานี้เองทำให้เกิดบ่อยๆและพระองค์ทรงประจักษ์ว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีความเกิดแล้วสหพันธ์ของความเกิดก็ตามมาคือความแก่ความเจ็บและความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆเพราะปิยวิปโยคบ้างขับแค้นเพราะอปิยสัมปโยคบ้างความทุกข์ต่างๆได้ตามความเกิดมาเหมือนรถพ่วงวิ่งตามหัวรถจักรไปตรัสว่าทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมานานชาติก็เพื่อได้เห็นแจ้งซึ่งในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนี้เมื่อได้เห็นแจ่มแจ้งแล้วจะได้ทำลายตัณหานั้นโดยสิ้นเชิงเมื่อตัณหาดับความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเองเหมือนไฟหมดเชื้อมอดไปเองเรื่องตัณหาเป็นเหตุสำคัญให้เกิดทุกนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีความเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกจะต่างกันก็แต่เพียงทางแห่งการกำจัดทุกข์เท่านั้นในที่บางแห่งพระศาสดาตรัสว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4วงเล็บเปิดสมุทัยเป็นข้อที่2ในอริยสัจ4วงเล็บปิดเราและท่านทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสงสารอันยาวนี้คำว่ายอดเรือนของท่านเราหักเสียแล้วนั้นยอดเรือนหมายถึงอวิชชาความไม่รู้จริงเพราะเหตุที่ไม่รู้จริงจึงทำให้หลงไหลในสิ่งอันควรเบื่อหน่ายยึดมั่นในสิ่งอันควรปล่อยวางกล่าวโดยเฉพาะคือปัญจขันธ์นี้คำว่าสี่โครงทุกสี่หมายถึงกิเลสทั้งปวงนอกจากอวิชชาเพราะเหตุที่ทรงหักกิเลสนี้เองจึงมีพระนามว่าภควาคือพระผู้หักกิเลสวงเล็บเปิดเป็นความหมายหนึ่งในหลายความหมายแห่งคำว่าภควาวงเล็บปิดสมดังคำว่าภคกราโกภคกโดโซภคกโมโหอนาสโวภักกัสสะปาปกาธรรมาภักกวาเตนะคุจติทรงเป็นผู้หักราคะโท ทสะและโมหะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องดองใจเหลืออยู่ในวงเล็บอนาสโวและทรงหักธรรมชั่วทั้งปวงได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าภควาเมื่อข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียคราวใดที่มีพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปด้วยคนอินเดียบางเมืองไม่เคยได้เห็นพระไทยหรือบางคนเคยเห็นแต่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าผู้แต่งตัวอย่างนี้เป็นใครเขารู้ว่าเป็นนักบวชแต่ไม่รู้ว่าบวชในลัทธิใดถ้ามีโอกาสเขาจะเข้ามาทักทายปราศัยถามว่าใครเป็นภควานของท่านพวกเราจะตอบว่าพุทธภควานเขาแสดงอาการเข้าใจดีคนอินเดียนั้นแม้ส่วนใหญ่จะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ส่วนมากรู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งในหมู่นักการศึกษาแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ดีทางนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขาจัดเป็นปรัชญาอินเดียสายหนึ่งเหมือนกันเรียก Buddhist Philosophy คำว่าภควานอกจากมีความว่าเป็นผู้หักกิเลสมีราคะเป็นต้นแล้วยังมีความหมายไปทางยกย่องให้เกียรติอย่างมากอีกด้วยดังคำว่าภควาติวจนังเสทั่งภควาติวจนะมุตตมังกรุการวะยุตโตโซภควาเตนะอุจติคำว่าภควาเป็นคำประเสริฐเป็นคำสูงสุดบุคคลผู้ควรแก่ความเคารพในฐานะเป็นครูจึงจะได้รับนามว่าภควาในพุทธศาสนานั้นพระนามพระที่ได้รับพระนามว่าครูและทรงเป็นบรมครูนั้นมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าพระสาวกนอกนั้นเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเป็นอาจารย์ทั้งนั้นข้อว่าจิตของเราถึงวิสังขารแล้วนั้นหมายถึงได้บรรลุพระนิพพานอันไม่อยู่ในข่ายของสังขารแต่เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยปรุงข้อว่าได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาก็หมายถึงพระนิพพานเหมือนกันเรื่องประกอบเรื่องปฐมโพธิกาลความว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยที่ทรงชนะกิเลสได้ต่อมาเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงเรื่องนั้นจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าอเนกชาติสร้างสารังเป็นต้นกว่าว่าเราเมื่อแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัณหาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วในวันตรัสรู้นั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณยามแรกทรงได้ที่ประจักษุในยามกลางทรงยังพระญาณลงในปัจจยาการในยามสุดท้ายพอรุ่งอรุณก็ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงเปล่งพระอุทานดังกล่าวแล้วเมื่อได้ทราบเมื่อหนุ่มพระพุทธภาษิตอจริตวาบรมจริยังอารัธาโยบเนธนังชินเนโกนจาวะชายันติหีนะมัชเชวะปะละเลอจริตวาบรมจริยังอารัธาโยบเนธนังเสนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลความว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ในวงเล็บทำความดีไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในหนองน้ำที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดเสียแล้วเขานอนท่อถอนระลึกถึงความหลังเมื่อเหมือนลูกศรตกจากแร่งแล้วในวงเล็บไม่มีกำลังวิ่งอีกอธิบายความการทำความดีนั้นท่านว่าให้ทำทุกวันและทำไปตั้งแต่วัยต้นๆไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำจะเป็นการเข้าป่าโจรค่ำได้ไม้ไม่กี่ต้นหรือเจอไม้งามเมื่อขวานบินเสียแล้วหมายความว่าเที่ยวระหกระเหินทำความชั่วช้าสามัญอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนาแต่พอได้รู้ก็แก่จูนตายเสียแล้วให้รู้สึกเสียดายว่าได้ทำความดีน้อยไปจะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชก็ไม่ได้เพราะท่านให้เวลาทั้งมากแล้วมัวเอาไปใช้อย่างอื่นเสียเหมือนนักเรียนเข้าห้องสอบกรรมการให้เวลาเท่ากันใครจะทำได้เท่าไรอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผู้นั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้รีบทำความดีรีบหนีความชั่วการเข้าห้องสอบของนักเรียนยังรู้ล่วงหน้าว่าจะหมดเวลาเมื่อไรแต่ชีวิตคนรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรถ้าคิดว่ารอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำความดีถ้ามีอันเป็นอยู่ไม่ทันถึงแก่ตายเสียก่อนจะทำอย่างไร
0: ครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เจริญพรโยมเต็มศาลาเลยนะชาวพุทธเรานะเห็นก็ภูมิใจนะทำบุญตักบาตรนะวัดครูบาอาจารย์หลวงตานะดังที่กล่าวไปแล้วนะนะท่านมีคุณอุปการนะมากมายนะหลวงตาของพวกเรานะแต่ก่อนท่านก็เป็นพระมหานะหนุ่มๆไปเรียนหนังสือ

สุดท้ายก็เอาใส่วงใส่คุยใส่วงข้าวเลยมันตามชนบทตีวงกินข้าวนะลูกหลายคนก็เต็มบอกให้บวชเหมือนไม่มีหูกันบัวเนี่ยนะพอพูดเสร็จก็น้ำตาร่วงเลยทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้นะเพราะโดนไปหลายวันแล้วกระโดดหนีไม่กินข้าวเลยวันนั้นนะหลวงตาตอนเป็นหนุ่มนะนี่คือประวัติของท่านนะดังนั้นก็ไปศึกษาเล่าเรียนกับหลวงปู่มั่นหลังจากเรียนเสร็จเรียนบทเรียนสามประโยคก็ออกปฏิบัติไปหาหลวงปู่มั่นเป็นมหานี่ใหญ่มากเลยนะพอไปหาหลวงปู่มั่นแล้วเหมือนกันนะใครมาเหมือนกันนะผมมหาบัวเหมือนกันนะหลวงปู่มั่นมหาน่ะไม่ได้ประมาทนะหลวงปู่มั่นว่าไปหาหลวงปู่มั่นอยู่ในป่าบ้านน้องผือสกลนครนู่นนะวัดป่าบ้านน้องผือบ้านโคกตอนแรกไปบ้านโคกไม่ได้ประมาทนะงั้นหลวงปู่มั่นว่ามหาที่เรียนมาน่ะเอาไว้ก่อนเอาบูชาไว้ก่อนเอาไว้เก็บไว้ก่อนนั่นนะอย่ามาปนกันกับปฏิบัตินะก็ไม่ทราบแล้วนะท่านบอกสั่งสอนคือหลวงปู่มั่นจะสั่งสอนลูกศิษย์นี่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนบางองค์ให้ไปอยู่ถ้ำตรงนั้นไปอยู่เขาลูกนั้นงั้นคือท่านรู้หมดแล้วท่านไปหมดแล้วหลวงปู่มั่นนะท่านถึงบอกองค์นี้กิจแข็งนะเป็นไม่ค่อยกลัวใครเหมือนหลวงปู่ตื้ออย่างนี้นะหลวงปู่ตื้อนี่เก่งนะก็ให้ไปอยู่บนเขาไปอยู่ที่ป่าทึบนะองค์นี้ไปอยู่ถ้ำนะคือทั้งหมดที่ท่านบอกให้ไปนั่นนะท่านไปหมดแล้วหลวงปู่มั่นคือครูบาอาจารย์นี่ท่านไปสืบสอบไปหมดแล้วนะที่ไหนเป็นที่เจริญภาวนาดีท่านให้ไปที่นั่นนะแต่ก่อนหน้านั้นนะย้อนไปหลวงปู่มั่นก่อนท่านไปอยู่เชียงใหม่นะอยู่ทางเชียงใหม่นี่เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นเลยไม่ได้มาคือท่านไปอยู่กับคนป่าไปอยู่กับชาวเขาเขาเรียกดอยนะดอยหรือแม่อะไรนะทางเหนือไปอยู่กับคนป่าแล้วท่านก็เดินใช่ไหมฉันข้าวเสร็จท่านก็เดินจงกรมตอนเย็นท่านก็เดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้คนภูเขาก็เลยคนดอยคนป่าคนดอยคนดอยนั่นแหละนะมาถามหลวงปู่มั่นตัวเจ้าทำอะไรไม่เคยเห็นพระเดินไปเดินมาหาอะไรนั่นนะมันเหมือนหาของหายงั้นนะเช้าก็หาฉันข้าวเสร็จก็เดินไม่ยุ่งกับใครตอนบ่ายตอนเย็นส่งน้ำเสร็จเดินอีกตุ๊เจ้าทำอะไรหาอะไรโอ้วิธีการของนักปราชญ์นะท่านไม่ได้บอกคือบอกเป็นปริศนานะโอ้ตุ๊เจ้าหาพุทโธท่านไม่ได้บอกว่าอาตมาภาวนาอะไรจิตภาวนาท่านไม่บอกงั้นนะนักปราชญ์สอนผู้คนป่านะอาตมาหาพุทโธพุทโธหายงั้นที่ว่าเดินหานะพุทโธหายงั้นนะเอาแล้วพวกข้าเจ้า

โยมนี่หาช่วยได้ไหมได้หลวงปู่มันว่าหาได้เอาช่วยกันเดินหากันให้พระพุทธให้พุทให้เดินมองหาแล้วก็พุทโธด้วยนะเหมือนกันเออไปหน้าบ้านเขามาก็หากันจะนั่งจะนอนจะเดินจะยืนก็พุทโธอย่างนั้นหาไปเรื่อยมันเป็นยังไงเหมือนกันพุทโธถามหลวงปู่มันมันเป็นไอ้ก้อนใสๆมันน่ะเป็นกลมใสๆสว่างก็หากันสุดท้ายหัวหน้าบ้านนั่นน่ะเป็นหัวหน้าเขาน่ะถ้าเป็นพวกเราก็คือผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรนี่แหละหัวหน้าหมู่บ้านเขาจิตสงบเห็นมั้ยเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยมาพูดโอ้หลวงปู่ท่านสอนพวกเราคือให้ภาวนานะแต่ไม่ได้บอกว่าให้ภาวนาทำสมาธิจิตตภาวนาอะไรงั้นท่านบอกว่าหาพุทโธหายคราวนี้ก็หากันใหญ่แล้วนะรู้แล้วว่าหลวงปู่มั่นสอนนี่คือท่านไปอยู่ที่ทางภาคเหนือจะไม่มีชาวบ้านมากมายนะส่วนมากท่านจะสอนพวกเทพนะท่านไปเห็นเทวดาเยอรมันก็อยู่โน่นแหละภาคเหนือนั่นนะมีเทวดาเยอรมันเทวดาไทยคือท่านไปอยู่ในป่าไม่ได้ค่อยสอนคนเท่าไหร่นะส่วนมากก็อยู่ท่านอยู่สบายนะคุยกับพวกเทพนั่งแบบนี้นะเรียงเป็นแถวตัวตรงนะพวกเทพนะมีทุกชั้นมาเลยเทพเหมือนอบรมเขาก็มีเป็นชั้นของเขาพวกของเขาอยู่มาหาท่านเวลาเงียบๆนะพอดีโยมก็เลยไปนิมนต์ท่านกลับมาตอนแกกลับมาก็คุยกันอยู่ท่านอยู่นี่ก็ทำประโยชน์แต่อยู่ถ้ามาทางสกลนี่ก็ทำประโยชน์กับมนุษย์เหมือนกันนะกับคนกับประชาชนได้มากถึงได้มานี่นะท่านอยู่โน่นสบายท่านเทพสอนพวกเทพพวกเทวดานะสัทธาเทวมนุษย์สานังนะในหลักธรรมท่านบอกพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะสอนทั้งมนุษย์สอนทั้งเทวดานะนี่คือหลวงปู่มั่นนะรู้ที่หลวงตาไปหานะยังคุยไม่จบนะพูดเรื่องมหาอยู่ยังไม่จบต่อเรื่องมหาต่อนะท่านได้มหาท่านมหาก็ให้ยกไว้ก่อนนะงั้นอย่าเพิ่งเอามาใช้มันจะปนกันกับการภาวนานะให้ตั้งหน้าตั้งตาหลวงปู่มั่นสอนหลวงตาหลวงตามหาบัวตอนเป็นหนุ่มมหาบัวให้ภาวนาพุทโธอย่างเดียวนะการเรียนอะไรนะเก็บไว้ก่อนนะแล้วพอจิตสงบจิตเป็นธรรมจิตมันรวมกันแล้วทั้งสองอย่างจะมาวิ่งมาหากันคราวนี้จะประสานกันนะไปด้วยกันนะการเรียนแต่ยังไม่เอาไม่ใช้หลวงปู่มั่นให้เก็บไว้ก่อนให้ภาวนาพุทโธแบบพุทโธหายคนดอยนั่นแหละนะพอท่านจิตสงบพอมีธรรมมีอะไรขึ้นมาแล้วจิตสว่างแล้วจิตสงบจิตสว่างจิตผ่องใสการเรียนกับการภาวนามันก็เข้าผสานกันคราวนี้เหมือนกับไฟฟ้าเลยอย่างนั้นนะวิ่งทั่วเลยก็จริงๆหลวงตาเนี่ยท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยสายฟ้าเหมือนนะจะใช่หรือเปล่าก็พิจารณาดูนะหลวงตาพวกเราก็ให้อบรมจิตใจนะจิตเป็นของฝึกยากนะแต่ก็ฝึกได้พระพุทธเจ้าพาทำมาแล้วพาบำเพ็ญมาแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์พุทธเจ้าพระสิทธัตถะ
ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนพวกเรานะมีกิเลสเหมือนกันครูบาอาจารย์พระสาวกอรหันต์ก็เป็นผู้มีกิเลสเหมือนกันทําไมท่านทําได้นะอย่างพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะสําเร็จใหม่ๆนะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาคิดเลยว่างั้นน่ะใครควรคิดมนุษย์จะรู้ได้ยังไงธรรมะเนี่ยเป็นของประเสริฐเป็นของรู้ยากเป็นของขัดเกลายากนะคิดนะใครควรในพระทัยของพระองค์ของพุทธเจ้านะไม่อยากสั่งสอนไม่ทรงขนขวายน้อยงั้นน่ะไม่สอนใครแล้วงั้นน่ะพอสำเร็จมรรคผลนิพพานพระนิพพานแล้วก็ไม่อยากสอนจักสอนผู้ใดเพราะกิเลสมันเป็นสิ่งหนาแน่นงั้นน่ะมันอยู่กับหัวใจแต่ละหัวแต่ละดวงนี่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะพระพุทธเจ้าเนี่ย500ชาติเราก็ได้ยินพระเจ้า10ชาติเราก็ได้ยินนะมากกว่านั้นอีกนะการเกิดการตายของจิตการต้องเที่ยวจิตนี่ไปได้ทุกอย่างนะทะลุหมดนะทะลุผนังกำแพงเนี่ยไปได้หมดนะไปได้เร็วคือจิตท่านถึงให้นำจิตมาอบรมนะก็พุทด้วยพุทโธหรืออานาปานสติลมหายใจเข้าออกนะเวลาว่างๆก่อนจะหลับจะนอนก็ให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งนั่งขัดสมาธินั่งตัวตรงหลับตาไม่ต้องการงานเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคือเราทำมาแล้วทั้งวันนะตอนนี้เราจะทำจิตให้สว่างสงบมีสมาธิด้วยสติระลึกลมหายใจเข้าออกดูลมเฉยๆนะไม่ให้ไปแต่งลมไม่ให้ไปบังคับลมดูลมเข้าลมออกลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นก็ให้รู้นะดูเฉยๆอยู่ที่ดั้งจมูกหรือที่กลางอกหรือที่สะดือที่ท้องนะสามแห่งนี้สุดท้ายก็ดูที่ดั้งจมูกที่เดียวนะจิตมันจะรวมเข้ามานะมันจะไม่ไปเที่ยวพอเรามีสติมันจะกลับมานะเหมือนเราเดินไปแล้วก็เก็บของหรือทิ้งของนี้ไม่รู้นะถ้าไม่มีสติถ้าเรามีสติเรารู้เลยว่าเราเอาของไว้ตรงไหนแล้วก็เดินไปอันนี้เหมือนกันนะดูลมหายใจเข้าออกอดีตก็ไม่ต้องคิดอนาคตไม่ต้องวาดฝันมันคือตอนนี้จะทำความสงบของใจจะพักจิตนะพักจิตพักใจให้สงบให้สว่างให้ผ่องใสเหมือนพุทโธนั่นแหละนะพอเจอพุทโธแล้วก็หัวหน้าพุทโธเขาก็หัวหน้าบ้านเขาเห็นจิตผ่องใสคือพุทโธนั่นนะก็สว่างนะนี่ก็เหมือนกันเรารวบรวมจิตด้วยคำภาวนาลมหายใจเข้าออกนะแมวมากสัก10นาทีนะวันหนึ่งนะทุกแต่ละวันนะนี่คือการอบรมจิตใจนะสิ่งต่างๆที่เราทำไปนี้ไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตภาวนาสิ่งพวกนี้จะติดตามจิตเราไปนะทุกภพทุกชาติเลยนะสิ่งที่เราทำไปนี้นะเป็นทิปเราต้องการเมื่อไหร่จะมาเมื่อนั้นสิ่งที่เราทำคือคุณงามความดีนะทำทั้งเล็กทั้งน้อยไม่มากตามกำลังศรัทธาของเรานะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนะติดจิตติดใจเราไปทุกภพทุกชาติจนถึงสิ้นกิเลสนั่นแหละนะถึงจะปล่อยกันนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรกับเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดรับพรกัน ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปังจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถา

0: เชิญทานข้าวกันอาหารอยู่บนโต๊ะช่วยตัวเองเลย
1: ฮัลโหลเดี๋ยวอย่าเพิ่ง

0: ขอให้พี่น้อง
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: กายนี้พระพุทธภาษิตปัสสะจิตตะตังพิมพังอรุกายังสมุทสิตังอาตุรังพหุสังกัปปังยสนาธิทุวังทิติแปลความว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงหน้าเบื่อหน่ายในวงเล็บแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากอธิบายความกายเป็นโลกียธรรมอย่างหนึ่งตกอยู่ในลักษณะสามัญแห่งสิ่งทั้งปวงคือไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วแตกสลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนที่แก่นแข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำดีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คู่เข้าเหยียดออกได้จัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่พัดทั่วไปในกายลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทำความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นธาตุทั้งสี่ดังกล่าวมาต้องเป็นไปสม่ำเสมอร่างกายจึงจะผาสุกขาดไปหรือพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุกเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายไปต่างๆนานาตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในร่างกายต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศร้อนหรือประเทศหนาวอุณหภูมิภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามแต่ความอบอุ่นหรือไออุ่นในร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับเดิมของมันถ้าความร้อนในร่างกายมีมากเกินไปเราก็จะเป็นไข้ยิ่งร้อนมากไข้ก็สูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือดก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะไฟในกายได้โหมแรงขึ้นเพื่อเผาเชื้อคืออาหารให้ย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมากเช่นอาหารประเภทแป้งน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทิจะพรรณนาเรื่องร่างกายกับอาหารก็มีสิ้นสุดลงโดยง่ายเพราะมีเรื่องจะกล่าวมากจึงขอข้ามไปนอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องการออกกำลังกายพอประมาณจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีกายนี้เป็นของที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันทรุดโทรมสึกหรอไปทุกวันทุกวันแต่ไม่โทรมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงชราอาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งช่วยบูรณะส่วนที่สึกหรอไปให้คงเดิมแต่ก็เป็นไปได้ชั่วคราวนานเข้าก็โทรมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชราในที่สุดก็แตกดับคือตายจะพรรณนาแต่ละข้อไปโดยลำดับโดยสังเขปข้อว่ากายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วนั้นมีอธิบายว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีตดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมังสเตวิภัจจติญาติดังหินัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีตความหยาบความประณีตนี้รวมเอารูปร่างลักษณะอวัยวะทุกส่วนอัธยาศัยใจคอทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าอวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประณีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเกลี้ยงเกลาบางคนหยาบกระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผกกันไปคนในโลกทั้ง 2-3 พันล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวที่กล่าวนี้ในส่วนอย่างที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดาอวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอวัยวะส่วนหยาบซะอีกการทำงานของร่างกายหรือสรีระยนต์นี้ยิ่งวิจิตพิสดารยิ่งนักท่านว่า วิจิตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆทำไปตั้ง 80-90 ปีไม่ได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ย่อมเห็นแจ้งได้ดีในความอัศจรรย์แห่งการทำงานของร่างกายเป็นต้นว่าเลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนต์คือกายนี้ท่านว่าสำเร็จมาแต่กรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิดกรรมย่อมแต่งทั้งรูปและนามตามในยะปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารวงเล็บกรรมให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำวงเล็บอรุกายังนั้นมีอธิบายว่าแผลประจำของกายนี้อย่างน้อยก็มีก้า9แผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้ง9คือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนัก1ทวารเบา1รวม9ทวารทั้ง9นี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆในกายหรือจากกายเป็นต้นว่าขี้ตาไหลออกจากตาทุกเช้าอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกจากกายไม่มีกลิ่นหอมเลยนอกจากแผลประจำทั้ง9แผลนี้แล้วยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลมีดบาดให้เลือดออกกลิ่นเลือดนั้นก็ขาวน่าสะอิดสะเอียนข้อว่ามีกระดูกเป็นโครงนงเล็บสมุดสีตังนั้นมีอธิบายว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อหนังเอ็นเป็นต้นเกาะติดกันอยู่ไม่กระจัดกระจายก็เพราะมีกระดูกเป็นโครงร่างให้ยึดเกาะปราศจากกระดูกเสียแล้วหนังเอ็นและเนื้อไม่มีที่อาศัยไม่สามารถทรงตัวเป็นรูปร่างได้ย่อมกองรวมกันอยู่เหมือนเสื้อหรือกางเกงที่ไม่มีคนสวมวางกองอยู่ฉะนั้นบางแห่งท่านจึงเรียกว่านครกระดูกซึ่งมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาวงเล็บเปิดอธินังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปะนังวงเล็บปิดกายนี้เปรียบเหมือนเมืองกระดูกที่มีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูลหน้าเบื่อหน่ายนงเล็บอาตุรังนั้นอธิบายว่ากายนี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้ง9อันเป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกแล้วยังเป็นที่มาที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการนงเล็บโรคะนิดดังโรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่หูโรคจมูกเกิดที่จมูกโรคฟันเกิดที่ฟันโรคท้องเกิดที่ท้องเป็นต้นโรคตับโรคปอดก็เหมือนกันโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคบางอย่างให้ความรำคาญเช่นโรคคันและโรคนอนไม่หลับเป็นต้นโรคบางอย่างเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นแล้วไม่มีใครอยากสนทนาปราศัยด้วยไม่มีใครอยากสนิทชิดเชื้อด้วยกายนี้เป็นรังของโรคนานาประการสุดจะพรรณนาให้หมดได้จึงน่าเบื่อหน่ายอีกประการหนึ่งภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงร่างกายถนอมร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นภาระอันหนักของคนทุกคนเพียงแต่การหาข้าวหาน้ำให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆตามมามากมายการประกอบอาชีพต่างๆของมนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สุขอะไรนักยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์5นั้นไม่มีวงเล็บเปิดนาทีขันธสมาดุขาวงเล็บปิดขันธ์5เป็นภาระหนักวงเล็บเปิดภาราหเวปัญจขันธาวงเล็บปิดถึงกระนั้นคนก็ยังยึดถือภาระนี้ไว้วงเล็บเปิดภาระ5โรจปุคคโลวงเล็บปิดลองใช้ปัญญาตรองดูดีๆเถิดจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากายของเรานี้เป็นภาระให้เราเพียงใดดูเหมือนว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องยุ่งอยู่กับภาระอันนี้สมมุติว่าเราทุกคนไม่มีกายมีแต่จิตภาระคงจะลดลงไปไม่น้อยการกินไม่มีที่อยู่ไม่จำเป็นการเดินทางก็ไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆพอคิดก็ไปถึงที่หมายได้ทันทีความเจ็บป่วยทางกายไม่มีเพราะไม่มีกาย ความกำหนัดไม่มีเพราะความกำหนัดทางกามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดูลน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้ข้อว่าเป็นที่รำพึงถึงของคนมากโพหุสร้างกับปังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเกิดมาจากกามมีกามเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทั้งนี้เพราะจิตได้คลุกคลีกับกามมาหลายร้อยชาติจึงดิ้นรนลงไปเหมือนปลาเกิดในน้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้ำย่อมพยายามดิ้นรนลงไปหาน้ำวัตถุคือที่ตั้งแห่งกามก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากคือกายของชายเป็นที่รำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่รำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลแก่สัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกันกายยิ่งประณีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเท่านั้นก็ให้เกิดกิเลสคือกามราคะแก่ผู้ได้ดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิ้นคนเกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มีจะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบายก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่ขี้เหร่เกินไปคือคนกลางๆเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่าเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีกามราคะติดมาด้วยทุกคนไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ใครรู้กำหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคลุกคลีกับกามมาในชาติก่อนๆแล้วด้วยยังมีอะไรในกามจึงมาเกิดในกามมาพบนี้อีกอาการที่ใจยังมีอะไรในกามนั้นเรียกกรรมภพการที่ไปเกิดในกามภพตามความอาลัยนั้นเรียกอุปัตติภพกรรมภพและอุปัตติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้มีกรรมภพอยู่ตราบใดอุปัตติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อนด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากามกามต้องอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ก่อให้เกิดความพอใจในกามนั้นกายจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาถังน้ำอยู่เนืองๆยิ่งกระหายมากก็ยิ่งซัดสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนากามย่อมไม่รำพึงถึงกายใดกายหนึ่งไม่ปรารถนาสัมผัสกายไม่มองดูกายด้วยความกำหนัดแต่จะมองดูกายในฐานะเป็นประมวลแห่งกองกระดูกกองเลือดและเนื้อเท่านั้นจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เสมอมีกระดูกเป็นโครงอาดูลน่าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากพระศาสดาทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระคาถานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางสิริมานางสิริมาเป็นหญิงนครโสเภณีในเมืองราชคฤห์มีรูปงามมากต่อมาได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยสาวิกาโสดาบันเพราะฟังพระพุทธภาษิตพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดล้อแหละด้วยคำจริงซึ่งพระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางอุตราวงเล็บเปิดเรื่องนี้มีพิสดารในโกทวรรคซึ่งมีอยู่ข้างหน้าวงเล็บปิดเมื่อนางสิริมาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนแล้วได้นิมนต์ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไปรับอาหารที่บ้านของตนวันละ8รูปทุกวันอาหารในเรือนของนางที่ถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งๆย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ 3-4 รูปอาหารนั้นประณีตมากจนเป็นที่เล่าลือวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอาหารในเรือนของนางแล้วไปสู่วิหารแห่งหนึ่งอันห่างออกไปประมาณ3โยชน์เมื่อเพื่อนสหธรรมิกวงเล็บเปิดผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันวงเล็บปิดถามถึงอาหารก็พรรณนาคุณแห่งอาหารที่เรือนของนางสิริมาให้ฟังว่าประณีตและอร่อยเหลือเกินยิ่งกว่านั้นการได้เห็นนางสิริมาเป็นลาภอันประเสริฐการได้เห็นนางดีกว่าได้รับทายาทของนางเสียอีกเพราะนางสวยเหลือเกินหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพียงเท่านี้ความเสน่หาได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้รับฟังนั้นท่านได้บอกอายุพรรษาของตนแก่ภิกษุผู้เล่าเมื่อทราบว่าวันพรุ่งนี้หากตนไปยังวิหารชื่อโน้นก็จะเป็นพระสังฆเถระคือหัวหน้าไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมาพระรูปนั้นถือบาตรและจีวรรีบไปยังวิหารนั้นพอเ พอรุ่งอรุณก็รีบไปยืนอยู่ในโรงพักรอภิกษุอื่นๆอีก7รูปบังเอิญในวันวานเมื่อภิกษุผู้นำข่าวไปเล่าฉันเสร็จแล้วหลีกไปนั่นเองนางสิริมาล้มป่วยลงเป็นไข้ปวดศีรษะมากนางจึงเปลื้องอาภรณ์เข้านอนในห้องแม้วันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมารับอาหารตอนเช้านางก็ยังไม่ได้สั่งไข้เมื่อหญิงคนใช้บอกว่ามีพระมารับอาหารนางจึงสั่งให้หญิงคนใช้ช่วยจัดแทนเมื่อหญิงคนใช้ถวายยาคูและของควรเคี้ยวอื่นๆแก่ภิกษุจนอิ่มแล้วและถวายอาหารใส่บาตรไปจนพอแก่ความต้องการแล้วได้บอกให้นางสิริมาทราบนางสิริมาขอร้องให้ช่วยพยุงนางไปไหว้ภิกษุสงฆ์นางไหว้ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นทั้งที่ศีรษะยังสั่นเทิมอยู่ในพิษไข้ภิกษุนั้นได้เห็นนางแล้วคิดว่าเธอป่วยหนักปราศจากการตกแต่งประดับประดาอย่างงามถึงป่านนี้หากไม่ป่วยตกแต่งประดับประดาด้วยอาภรณ์อันมีค่าจากสวยงามปานใดขณะนั้นกิเลสคือกามราคะอันเธอสั่งสมมาหลายแสนปีได้ฟูขึ้นแล้วมีใจจดจ่อแต่นางสิริมาเท่านั้นกลับถึงวิหารแล้วก็ไม่เป็นอันฉันปิดบาตรนอนระลึกถึงแต่สิริมาเพื่อนสหธรรมิกจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฉันเธอยอมอดอาหารเย็นวันนั้นนางสิริมาถึงแก่ความตายเนื่องจากเธอดำรงตำแหน่งนครโสเภณีขอแทรกตรงนี้ตรงหน่อยว่านครโสเภณีในสมัยนั้นมีเกียรติเป็นหญิงประดับนครให้งามราคาแพงมากเข้าถึงได้เฉพาะท่านผู้มีเกียรติและมีเงินมากเท่านั้นผู้เขียนและเป็นน้องสาวหมอชีวกแพทย์หลวงพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตรัฐจึงทรงส่งข่าวไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทำการกิริยาเสียแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมเทศนาโกศลคือฉลาดในการแสดงธรรมมีพระพุทธประสงค์จะอาศัยความตายของนางสิริมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงให้ทูลพระราชาว่าขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อนตามปกติในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ไม่นิยมเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่ใดๆเมื่อตายก็นำไปเผาทันทีในวันนั้นดูเหมือนจะเป็นกฎของเทศบาลห้ามเก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงดูสภาพบ้านเมืองแล้วก็เห็นใจในการที่ต้องเผาทันทีผู้เขียนเก็บไว้ในป่าช้าก็ได้ให้มีคนเฝ้าอย่าให้สุนัขหรือกาทำอันตรายแก่ศพได้พระราชาทรงให้กระทำดังนั้นในวันที่4สรีระของนางสิริมาขึ้นพองหมู่นอนคลานยั่วเยี่ยออกจากปากแผลทั้ง9คือทวาร9ศพเน่าเฟะหน้าสะอิดสะเอียนพระราชาให้ราชบุรุษตีกลองร้องเปล่าว่าเว้นเด็กเฝ้าเรือนและคนชราแล้วให้ทุกคนไปดูนางสิริมาใครไม่ไปจะถูกปรับ8กหาปณะแลแล้วได้ส่งพระราชสารไปทูลพระศาสดาว่าขออาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขจงไปดูนางสิริมานี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารหากพระพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์ไปดูเองอาจมีเสียงตำหนิจากมหาชนได้ว่าเป็นพระไม่อยู่อย่างพระเที่ยวดูนั่นดูนี่แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีสารอาราธนาไปข้อครหานั้นย่อมไม่มีพระศาสดารับสั่งให้พระเดียงสงฆ์คือประกาศให้สงฆ์ทราบทั่วกันว่าเราและภิกษุทั้งหลายจักไปดูนางสิริมาตามคำเชิญของพระราชาภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในรูปของนางสิริมานอนแซวอยู่4วันไม่ยอมฉันอาหารข้าวในบาตรก็บูดวันนั้นพอมีเพื่อนมาบอกว่าพระศาสดาจะทรงนำภิกษุสงฆ์ไปดูนางสิริมาเพียงเท่านั้นเธอได้พรวดพราดลุกขึ้นจัดแจงล้างบาตรห่มจีวรรีบไปกับภิกษุทั้งหลายณป่าช้าพระศาสดามีภิกษุแวดล้อมเป็นพุทธบริวารประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งภิกษุณีสงฆ์อีกด้านหนึ่งราชบริษัทและมหาชนทั่วไปอีกด้านหนึ่งนี่ใครมหาบพิตรพระศาสดาตรัสถามพอให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินนางสิริมาพระเจ้าข้าพระราชาทูลตอบนางสิริมาหรือนี่ใช่แน่นอนพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นขอให้พระองค์ให้ราชบริษัทตีกลองร้องเปล่าว่าใครให้ทรัพย์พันกหาพณะจงเอาศพนางสิริมาไปพระราชาให้ตีกลองร้องเปล่าไปทั่วนครไม่มีใครต้องการเลยพระราชาทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์รับสั่งให้ลดราคาลงตามลำดับคือ500 250 200 150 25 10 1ครึ่งกหาปณะ1บาท1มาสก1กากนิกแต่ไม่มีใครรับซื้อศพของนางเลยในที่สุดพระราชาประกาศยกให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาเมื่อพระราชาทูลเรื่องราวโดยตลอดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงดูมาตุคามคือหญิงอันเป็นที่พึงใจของมหาชนเมื่อก่อนนี้คนทั้งหลายยอมเสียทรัพย์ 1,000 กหาปณะเพื่ออภิรมย์กับนางสิริมาเพียงคืนเดียวมาบัดนี้แม้จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการดูเถิดภิกษุทั้งหลายกายนี้มีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดูเสียดูอัตภาพอันอาดูนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของกายใดไม่มีจงดูกายนั้นอันกรรมทำให้วิจิตแล้วเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนามหาชนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแม้ภิกษุรูปนั้นผู้พอใจอย่างยิ่งในรูปของนางสิริมาก็ได้บรรลุกระดูกพระพุทธภาษิตยานิมานิอปัฏฐานิอะลาบูเนวะสารเดกาโปตธานิอัทธินิตานิดิสวานการติแปลความว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีเหมือนนกพิราบความยินดีอะไรเล่าวงเล็บพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นอธิบายความศพที่เผาในป่าชาแล้วเหลือแต่กระดูกกระดูกนั้นเจือด้วยขี้เถ้าจึงมีสีขาวอมเทาคือสีขาวของกระดูกผสมกับสีเทาของขี้เถ้ามองดูเหมือนสีนกพิราบกระดูกนั้นเกลื่อนอยู่ทั่วไปบริเวณเผาศพทรงเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่หล่นเกลื่อนกลนอยู่ในศาสตร์การศาสตร์การนั้นท่านหมายถึงกระดูกใบไม้ร่วงออทำเมื่อไปอยู่ในอินเดียข้าพเจ้าเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อหมดหนาวแล้วก่อนความร้อนอันรุนแรงจะมาถึงต้นไม้ก็เริ่มสลัดใบเก่าทิ้งไม่นานนักจะมีใบใหม่อันสวยงามขึ้นมาขณะที่ร้อนจัดที่สุดใบไม้กลับเขียวสดไปทุกต้นผู้เขียนในเชิงอรรถฉบับแปลของมหามกุฏว่าฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวคือฤดูใบไม้ร่วงการเผาศพในอินเดียนั้นเผายังเปิดเผยคือนำไปในที่โล่งแจ้งแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีมีที่เผาศพหลายแห่งเผากันมากไฟไม่เคยดับเลยเพราะมีศพมาเข้าคิวคอยเผาอยู่เสมอเผาเสร็จกวาดกระดูกและขี้เถ้าบางส่วนลงแม่น้ำคงคาไปเชื่อว่าได้ขึ้นสวรรค์แน่มีคนรับจ้างเผาศพดูเหมือนศพละ5รูปีเท่ากับประมาณ14บาทของเงินไทย ฟืนนั้นเจ้าของศพต้องซื้อเองต่างหากแต่มีขายอยู่ใกล้ๆนั่นเองได้ไปยืนดูการเผาศพหลายครั้งน่าสลดใจมากกฎของเทศบาลไม่ยอมให้เก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงเมื่อตายลงก็หามกันไปเผาในวันนั้นถ้าเป็นชายจะคลุมด้วยผ้าสีขาวหญิงคลุมด้วยผ้าสีอื่นๆที่เห็นส่วนมากเป็นสีเหลืองสีบานเย็นและสีแดงมีดอกไม้โรยศพเล็กน้อยมีคนหาม4คนใช้ไม้ไผ่และฟากเป็นที่รองศพที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นก็มีคือเอาศพวางพาดขวางเข้ากับ3ล้อคนนำศพนั่งเหยียดเท้ากรอมศพไปคน3ล้อก็ถีบไปไม่มีใครสนใจเห็นกันจนถือเป็นเรื่องธรรมดาความตายในอินเดียเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ข้างต้นนั้นพระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุผู้เข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอธิกมานิกะภิกษุได้สดับมาดังนี้ภิกษุ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าเพียรพยายามบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานสำคัญตนว่าจิตของบรรพชิตถึงที่สุดแล้วคือได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดแล้วจึงชวนกันกลับมาเพื่อทูลผลสำเร็จของตนแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาถึงซุ้มประตูพระศาสดาทรงทราบด้วยญาณจึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่ายังไม่ต้องเข้าเฝ้าพระองค์ให้ภิกษุเหล่านั้นไปพักที่ป่าช้าพิดิบเสียก่อนแล้วค่อยเข้าเฝ้าภายหลังพระอานนท์รีบไปแจ้งให้ภิกษุเหล่านั้นทราบถึงพุทธประสงค์ท่านเหล่านั้นไม่ได้ดื้อดึงแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลคงจักทรงเห็นเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงทรงรับสั่งให้ทำอย่างนั้นพวกเธอเข้าไปยังป่าช้าผีดิบเมื่อเห็นศพที่เปื่อยเน่ามีความรู้สึกเกลียดชังในซากศพนั้นแต่เมื่อเห็นศพหญิงที่เพิ่งตาย มีคนนำมาทิ้งในขณะนั้นกลับรู้สึกมีความกำหนัดจึงรู้ได้ในขณะนั้นว่าพวกตนยังมีกิเลสอยู่ขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงฉายพระรัศมีไปประดุจอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นแล้วมีความกำหนัดพอใจในร่างนั้นควรอยู่หรือดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีเหมือนสีนกปีราความยินดีอะไรเล่าพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลนครกระดูกพระพุทธภาษิตอาทินังนาครังกตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถาชราจะมัจจุจะมาโนมาโคจะโอหิโตแปลความว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่และความตายความทะนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเรือนไม้มีไม้เป็นโครงชั้นใดสรีระนี้ก็ชั้นนั้นมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดฉาบด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อด้วยหนังเป็นที่ตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโทรมเป็นลักษณะแห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยสวดทรงอันงามเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมรรคะซึ่งมีการลบลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางจิตย่อมตั้งลงในสรีระนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพึงถือเอาได้โดยความเป็นแก่นสารจะพรรณนาความโดยสังเขปตามแนวของพระอรรถกถาจารย์เพิ่มเติมอัตโนมัติยาอธิบายตามหลักวิชาบ้างเล็กน้อยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเรียกกายนี้ว่ากายนครแปลว่านครคือกายผู้ครองนครนี้คือพระเจ้าจิตตราชกล่าวคือจิตหรือใจอวัยวะต่างๆและสรีระยนต์ต่างๆเป็นพลเมืองของพระเจ้าจิตตราชนั้นกายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโบราณเรากล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเป็นผู้ออกคำสั่งกายเป็นผู้ปฏิบัติตามดูเหมือนว่าไม่มีนายและบ่าวคู่ใดที่เป็นห่วงเป็นใยกันเท่ากับกายและกับจิตเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดกายกระวนกระวายเจ็บปวดหรือหิวกระหายเมื่อนั้นจิตก็พลอยกระวนกระวายด้วยพลอยขาดความสุขไปด้วยและเมื่อนั้นจิตจะคอยเหลียวหาที่พึ่งให้แก่กายคอยหาทางบำบัดให้แก่กายถ้าหาทางบำบัดได้ใจก็สบายแจ่มใสถ้ายังบำบัดไม่ได้ตราบใดใจก็ยังกระวนกระวายอยู่ตราบนั้นท่านจึงกล่าวว่าใจที่สบายอยู่ในร่างกายที่เป็นสุข The sound mind in the sound body มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จิตมีอำนาจเหนือกายโดยเด็ดขาดกล่าวคือแม้กายจะกระวนกระวายอยู่เพราะความเจ็บปวดเพราะความหิวกระหายแต่ใจของท่านหากระวนกระวายด้วยไม่พระอรหันต์มีอำนาจจิตสูงมากสามารถแยกกายและจิตออกจากกันได้ส่วนปุถุชนคนธรรมดายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นเมื่อกายทุกข์ใจจึงทุกข์ด้วยเมื่อกายสุขบางครั้งใจก็พลอยสุขด้วยแต่ไม่แน่เสมอไปเพราะมีบ่อยครั้งที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ใจทุกข์ไปต่างๆสมเอาทุกข์ไว้เพียบแปร่ในจิตใจเป็นการแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อใดใจเป็นทุกข์เมื่อนั้นความทุกข์นั้นย่อมแผ่กระจายมาถึงกายด้วยเมื่อใดใจมีความกังวลหวาดกลัวโกรธจัดริษยามากเป็นต้นเมื่อนั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงกายด้วยทุกครั้งไปความวิตกกังวลและความเศร้าเสียใจที่เกาะกินใจอยู่นานๆอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างได้เช่นคนไข้บางรายมีอาการคล้ายกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหรือมีแผลในกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่เมื่อหมอตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆของกระเพาะอาหารเลยสืบประวัติไปจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากจิตใจเช่นมีความผิดหวังในชีวิตครอบครัวความโกรธความเกลียดความริษยาอย่างรุนแรงเป็นต้นเมื่อเกิดอารมณ์กลัวขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทางใจแต่อาการทางกายก็ปรากฏให้เห็นด้วยเช่นหน้าซีดเหงื่อแตกกระเพาะปัสสาวะบีบรัดตัวอย่างแรงทำให้อยากปัสสาวะหรือถึงกับปัสสาวะออกมาลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากจนถ่ายอุจจาระออกมาโดยไม่รู้สึกตัวกระเพาะมีอาการบีบรัดตัวทำให้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นวงการแพทย์ในเมืองไทยเรากล่าวว่า ในจำนวนคนไข้ที่มาหาเพื่อการปรึกษาและรับการรักษาโรคคนที่เป็นโรคทางใจเป็นต้นเหตุนั้นมีถึง1ใน5หรือราวร้อยละ20แต่ในสหรัฐอเมริกาคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจนั้นมีมากกว่าเมืองไทยดูเหมือนมีถึง 75% ความอ่อนเพลียบางอย่างที่เรียกว่าอ่อนเพลียละเหี่ยใจนั้นก็สืบเนื่องมาจากความผิดปกติทางใจเช่นความผิดหวังในความรักหรือในการงานเป็นต้นรวมความว่ากายกับใจนั้นมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากกระทบกระเทือนถึงกันอยู่เสมอเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นทางใดทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็จะพลอยผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขกายสบายใจจึงควรรักษากายด้วยดีรักษาจิตด้วยดีคุ้มครองกายด้วยดีคุ้มครองจิตด้วยดีจะพรรณนามากไปก็เกินความสรุปว่ากายนี้เป็นเหมือนนครหนึ่งซึ่งมีกระดูกเป็นโครงอธินังนครังคตังมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทามังสะโลหิตะเลปนังเลือดนั้นไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายอาศัยเส้นโลหิตเป็นทางจรใหญ่บ้างเล็กบ้างฝอยบ้างด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะแทงลงไปตรงใดในกายจึงมีเลือดออกมาทันทีท่านว่าเลือดหมุนเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ6ลิตรก็ไม่ใช่น้อยเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายมากขาดเลือดหรือเลือดไม่พอคนก็ตายเมื่อมีบาดแผลขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นถูกแทงหรือถูกฟันถ้าเลือดออกมากให้เขาไปชดเชยไม่ทันคนก็ตายถ้าการแทงหรือฟันนั้นถูกเส้นเลือดใหญ่เลือดยิงออกมากทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะพิษบาดแผลด้วยท่านว่าคนถูกบาดแผลนี้กำลังใจสำคัญที่สุดถ้ากำลังใจเสียก็ตายเร็วถ้ากำลังใจดีตายช้าหรืออาจรอดชีวิตได้ทางแพทย์บอกว่าเลือดมีอยู่2ชนิดคือเลือดดำกับเลือดแดงเลือดดำยังไม่ได้ฟอกเลือดแดงได้ฟอกแล้วพร้อมที่จะส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนเม็ดเลือดก็มีอยู่2ชนิดเหมือนกันคือเม็ดเลือดดำและเม็ดเลือดขาวหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเม็ดเลือดแดงคือการต่อสู้และทำลายเชื้อโรคส่วนเม็ดเลือดขาวจะทำลายเชื้อโรคโดยการกินเชื้อโรคเข้าไปในตัวของมันและเชื้อโรคจะถูกน้ำย่อยต่างๆในเม็ดเลือดขาวนั้นทำลายเสียสิ้นเลือดเกิดจากอาหารที่บำรุงร่างกายนั่นเองเลือดเป็นมันสมองเป็นกล้ามเนื้อและเป็นกระดูกเพียงแต่ยังเหลวอยู่เท่านั้นอวัยวะทุกส่วนย่อมดูดเอาส่วนที่ต้องการจากเลือดกล่าวได้ว่าเลือดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในร่างกายแต่เมื่อออกนอกกายแล้วเลือดมีกลิ่นคาวเหม็นปฏิกูลพึงรังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างหนึ่งในอาการ32เนื้อนั้นคืออวัยวะที่มีอยู่ทั่วไปในกายอันผิวหนังห่อหุ้มไว้เนื้อและเลือดคลุกเคล้ากันอยู่ทุกแห่งที่ได้มีเนื้อที่นั่นมีเลือดเราจึงมักได้ยินคำพูดไปด้วยกันเสมอว่าเลือดเนื้อห่อหุ้มกระดูกไว้เมื่อเฉือนเนื้อออกในที่นั้นจึงมองเห็นกระดูกสีขาวกายซึ่งเป็นประมวลแห่งอาการ32มีเลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นนี้นี่เองเป็นที่อาศัยอยู่ของความแก่ความตายมานะและมรรคะมานะนั้นคือความทนงตนความเย่อหยิ่งยกตนว่าสูงกว่าผู้อื่นมีอาการเหยียดผู้อื่นบางคนได้อาศัยร่างกายนี้เป็นที่เพาะมานะให้เจริญเติบโตขึ้นพึงเห็นสตรีที่สวยงามบางคนเป็นตัวอย่างเธอหลงในร่างกายอันสมมุติว่างามของตนแล้วดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นและอาศัยกายงามอันก่อให้เกิดความกำหนัดแก่บุรุษเพศนั้นเป็นเครื่องมือยั่วยวนให้คนหลงและประกอบกรรมชั่วต่างๆตามความปรารถนาของตนบางคนอาศัยความงามแห่งกายทำลายตบะของผู้มีตบะดังมีเรื่องเกี่ยวกับฤาษีและนักพรตจำนวนไม่น้อยในอดีตมรรคนั้นคือการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายว่าเขามีคุณก็ไม่ยอมรับว่ามีคุณแก่ตนเป็นต้นว่าโดยความปฏิกูลกายนี้มีความปฏิกูลโสโครกเป็นที่ไหลออกแห่งอสุจินานาประการว่าโดยโทษกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโรคนานาประการสุดจะพรรณนาได้ว่าโดยคุณกายนี้มีคุณในฐานะเป็นเครื่องมือรับใช้ผู้มีใจสูงสะอาดให้ได้ประกอบกรรมดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดถึงโลกเช่นกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักวิทยาศาสตร์บางท่านนายแพทย์บางท่านเป็นต้นโลกียธรรมทั้งมวลย่อมมีทั้งคุณและโทษบางท่านหลงติดในรูปกายอย่างรุนแรงแต่ต่อมาได้บรรเทาความหลงไหลอันนั้นบรรเทาความเมาเสียได้เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างมากเช่นพระนางรูปนันทาเถรีมีเรื่องย่อ ดังนี้พระนางรูปนันทาเป็นพระ กนิษฐภคินีของพระนันทะซึ่งพระศาสดาให้สำเร็จพระอรหัตผลด้วยอุบายดังกล่าวมาแล้วในยมกวักวรรณนาเรื่องที่9ตามเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าพระนางรูปนันทานั้นมีพระรูปกายสวยงามมากจนเป็นที่เลื่องลือว่าทรงเป็นชนบทกัลยาณีคืองามที่สุดในแคว้นวันหนึ่งพระนางมาปรารภว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละสิริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เอกอัครบุคคลในโลกพระราหุลราชโอรสก็ออกผนวดแล้วเจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ออกผนวดแล้วแม้พระมารดาของเราก็ออกผนวดเช่นเดียวกันพระประยุรญาติจำนวนมากออกผนวดแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระญาติของเราประโยชน์อะไรในการอยู่ครองเรือนของเราเราเองก็ควรจะบวชเช่นเดียวกันเมื่อดำริดังนี้แล้วพระนางจึงทรงผนวดในสำนักภิกษุณีพระนางทรงผนวดเพราะความเสน่หาในพระญาติหาใช่เพราะศรัทธาไม่แม้บวชแล้วก็ไม่ประสงค์เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงว่าจะได้ฟังพระดำรัสพรรณนาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปทั้งนี้เพราะพระนางยึดมั่นอยู่ว่าพระรูปของพระนางนั้นสวยงามน่ารักน่าพอใจส่วนชาวนครสาวัตถีที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาจะประชุมกันฟังธรรมทุกเวลาเย็นแม้ภิกษุณีสงฆ์ก็เหมือนกันย่อมไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมทุกเวลาเย็นทั้งชาวนครและภิกษุณีสงฆ์เมื่อฟังธรรมของพระศาสดาแล้วก็สรรเสริมพระธรรมเทศนามิได้
1: ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดครับ
0: ทับนี่เลยทับนี่เลยยานิจาวัตสังฆาลาอุปนวายธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุโคสเพสตามลันติจามาลินสุจามลิสเลตาเทวหังมลิสามินาทิเมเอทาสังสยโยมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาร้อนร้อนเลยมากนี่นี่นี่นี่สาธุสาธุไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกเอาเอาอย่างสักอย่างอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมโมสุขโขสัพเพสัตตามลันติจามาลิงสุจามลิสเลตาเทวหังมลิสามินาทิเมทาสังสยโยอ้าวไปสาธุมาเทียบไว้นี่แหละเทียบไว้ข้างนี่นะกรมการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานีถวาย900บาทสาธุใช่มาโอ้มาถวายสังฆทานมาโอ้เออเอาทางโน้นนะ ทางโน้นชื่อมีทางโน้น อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุโคสัพเพสัตตามะลันติจามาลิงจุจามลิสเลตาเทวหังมลิสามินาทิเมเอตาสังสโยมาจากปตท.แล้วเนี่ยสำนักงานใหญ่อ๋อมาอ๋อ

0: ยอดเป็นทองคำยอดฉัตรยอดฉัตรหล่อทองคำเลยนะล้วนๆเลย200เด้อเยอะอยู่มาทองคำไม่รอแล้วก็แล้วที่เหลืองๆทองคำหมดเลยนะแต่ที่ใหญ่ๆน่ะเป็นฐานลงมาน่ะเขาเรียกเปียกนะไม่ใช่ปิดถ้าปิดแบบนี้ถ้าปิดอย่างบางเลยปิดทองนี่พระปิดทองอันนั้นเขาเรียกเปียกมันจะหนากว่านี้อีกทองคำเป็นทองคำหมดเลยนะที่เหลืองๆไม่ใช่สีนะยอดเจดีย์นะแต่ต้องยอดฉัตรน่ะเป็นทองคำทั้งแท่งหล่อทองคำทำเป็นเครื่องหมายลงตาเอาทองมาให้ทางหลวงนี่ล่าสุดนี่มอบไป9กิโล9แท่งนี่เอาออกเกียรติคุณบัตรมาให้ทางแบงค์ชาติจะออกมาทุกปีเราก็ไปมอบทุกปีไม่มากเหมือนลงตาแต่ก็ได้อยู่เอาไปสองเลยไปนางสาวนัทธนีนาฏบัวขาวถวายสังฆทานงาน30พฤษภาคม69 600บาทถวายเปิดสามแดนโลกธาตุนะนี่แบบนี้แหละกล่องแบบนี้แหละกระทานเงินแล้ว30พฤษภาเป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลโยมแม่หลวงตาแต่ก่อนนะก็เลยทำมาเป็นทุกปี30พฤษภาก็แผ่ไปทั่วไปเลยญาติพี่น้องมาก็ทำบุญกันครั้งใหญ่เลย30พฤษภาของบ้านมานะ30พฤษภาคมพระก็มาญาติโยมก็มาแจกสังฆทานสามโมงครึ่งแล้วนั่นแหละเจดีย์อยู่โน่นนะเจดีย์พิพิธภัณฑ์จะให้พรแล้วนะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนาราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลังเงี้ยอนุโมทนาเป็นข้างในด้วยนะกราบกุฏินิพพานกุฏิหลวงตาข้างในวัดมีศาลาเก่าอยู่นนท์ศาลาหลังดั้งเดิมศาลาไม้เดินไปกันนะแต่ทางนู้นคนเยอะที่พิพิธภัณฑ์เจดีย์นะคนเยอะคนมาไม่ขาดเลยนะเหมือนมีงานอยู่นู่นหกร้อยไปสังฆทาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงThank you. ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

นี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพะลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเสริงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้อง

ความสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากทางไกลเพื่อแสวงบุญจึงได้อุตส่าห์มาต้อนรับท่านทั้งหลายโดยเป็นธรรมะปฏิสันฐานปกติหน่อยก็ไม่ค่อยมานานๆจะมาทีนึงก็มาที่นี่ไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งท่านผู้ใดมาก็มาให้การอบรมแต่ทุกวันนี้สุขภาพไม่ดีอย่าพูดนะเวลาเทศนะอย่ามักเป็นข้าศึกต่อถ้ำนะมีแต่เทวทัตเต็มอยู่นี่ดังนั้นล่ะก็พอเลิกขึ้นแล้วนี่ไม่ได้นะเวลาเทศใครจะมายุ่งไม่ได้เป็นอันขาดเพราะไม่มีอะไรมีแต่ธรรมกับจิตเท่านั้นสัมผัสกันยักยักคนอื่นมาสวนไม่ได้อย่าหามกองทัพเทวทัตมานะให้รู้ว่าเทวทัตทำลายศาสนาจิตใจถ้ามันมีอุปนิสัยซึ่งเคยอบรมมาแล้วการที่จะให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสต่อธรรมนี้รู้สึกว่ายากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแม้แต่ผู้มีปณิสัยก็ยังต้องฝ่าฝืนบางทีต้องหลงไปจนเห็นศาสนาเป็นข้าศึกไปก็มีในขณะที่อำนาจของกิเลสมันครอบงำเพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสามารถปิดทางเดินเพื่อความสวัสดีปลอดภัยได้อย่างมิดชิดนี่เราทั้งหลายยังมีความเชื่อความร่มใสและได้ปฏิบัติบำเพ็ญตนเรื่อยมาด้วยวิธีการกุศลต่างๆเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาซึ่งเป็นหลักสำคัญคนที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดทางด้านจิตใจชื่อว่าถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าสัตว์แต่คนที่มันมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเลยนั้นรู้สึกว่าพูดยากพูดง่ายๆเอาแค่นั้นก็ท่านผู้ฟังคงเข้าใจมีแต่ด้านวัตถุเป็นเครื่องยึดด้านวัตถุก็เป็นที่อาศัยของวัตถุซึ่งร่างเช่นร่างกายเวลาหนาวก็หาผ้าหรือหาน้ำมาอาบหาน้ำมาหาผ้ามาห่มเวลาร้อนก็อาบน้ำไม่ได้หิวกระหายขึ้นมาก็รับทานดื่มน้ำดื่มท่าก็มีเท่านั้นเรื่องของธาตุขันธ์แม้ใครจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงร่างกายนี้มีจำนวนมากมายเพียงไรจุดที่สุดท้ายของร่างกายก็คือความตายมันก็มีเท่านั้นแล้วการรับทานการใช้สอยก็ได้พอดีกับร่างกายที่ต้องการเท่านั้นจะให้เลยนั้นไปก็เลยไม่ได้นี่คือที่พึ่งของกายมีเท่านี้หากว่ามนุษย์เรามีแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ไม่มีความหมายมนุษย์กับสัตว์ก็ไม่ต่างกันอะไรเพราะเรื่องการหาอยู่หากินหาที่พักที่อาศัยสัตว์เขาก็หาได้แต่ที่หาที่พึ่งทางใจมีสัตว์เขาไม่สามารถแต่มนุษย์เราสามารถเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากสำหรับมนุษย์เราใจแม้จะมีอาหารการบริโภคทรัพย์สมบัติสิ่งของบริวารมากน้อยก็ตามแต่ก็ใจก็ได้อาศัยเพียงเล็กน้อยพอบรรเทาเยียวยาธาตุขันธ์ให้มีความถูกความสบายส่วนจิตใจไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็ต้องเป็นทุกข์อยู่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอาหารของใจกับของกายจึงต้องต่างกันอาหารของกายก็เป็นวัตถุอาหารของใจก็เป็นด้านนามธรรมด้านนามธรรมก็หมายถึงธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจใจยิ่งเป็นของสำคัญกว่าร่างกายร่างกายมีเวลาแตกมีเวลาสลายลงได้แต่ส่วนใจไม่มีเวลาแตกสลายเลย ตั้งแต่การไหนๆมาเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาด้วยความไม่แตกไม่สลายแต่มีความเปลี่ยนแปลงอาการของตนไปตามสภาพสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อมเช่นทำให้ดีใจบ้างทำให้เสียใจบ้างทำให้รักบ้างชังบ้างเกลียดบ้างโกรธบ้างทำให้สงบบ้างพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมบ้างพุ่งซ่านรำคาญบ้างนี่เป็นอาการของใจที่ปรากฏขึ้นมาเพราะสิ่งเกี่ยวข้องใจเป็นของละเอียดสุขุมมากปกติก็รวดเร็วแม้จะมีกิเลสอาสวะครอบความอยู่ก็ตามจิตก็ยังแสดงความรวดเร็วอยู่โดยปกติของตนไม่ละความรวดเร็วอันนี้ยิ่งจิตได้มีการอบรมให้ถูกทางตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความเฉลียวฉลาดมีความร่มเย็นเป็นสุขและมีความแน่ใจในความเป็นอยู่แห่งจิตของตนและคติที่จะเป็นไปในอนาคตการข้างหน้าซึ่งมีหลักปัจจุบันเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างคุณงามความดีในอัตภาพปัจจุบันนี้จึงเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปโดยลำดับเมื่อได้จุติจากภพนี้ไปแล้วก็อาศัยอำนาจแห่งกุศลซึ่งได้บำเพ็ญไว้แล้วนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมหรือคติที่งามหากจะอยู่ในโลกคือความเกิดแก่เก็บตายเหมือนสัตว์ทั่วไปก็ยังมีสิ่งบรรเทาเยียวยาประทังกันไปได้ไม่ร้อนจนหาที่ตรงไม่ได้ที่ตรงที่วางไม่ได้และไม่ทุกข์เสียจนเกินเหตุเกินผลมีการสร้างคุณงามความดีเป็นเรื่องของนักปราชญ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาไม่ใช่คนโง่พาดำเนินเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกก็ปรากฏว่าเป็นโพธิสัตว์โพธิญาณปรารถนาความเป็นศาสดาของโลกการทุ่มเทกำลังวังชาเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายจึงไม่มีใครเหมือนองค์โพธิสัตว์ความสามารถก็มากความเฉลียวฉลาดก็มากความทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างก็มากคำว่าน้อยไม่มีเหมือนกันกับเราสร้างทางหลวงสร้างทางคนเดินธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งสร้างทางรถไฟเป็นอีกอย่างหนึ่งสร้างทางเดินธรรมดาพอหลวมตัวพ้นผ่านพ้นไปได้ก็ไปไม่นานนักและไม่สิ้นเปลืองนักทางนั้นก็สำเร็จแต่การสร้างทางใหญ่ทางหลวงเพื่อจะบรรทุกสินค้าต่างๆตลอดถึงประชาชนพลเมืองทั่วแผ่นดินไปด้วยเครื่องยนต์กลไกนั้นต้องเป็นทางใหญ่โตทุ่มเทกำลังและเสียเวลามากมายแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะบรรทุกอันใดก็มากน้อยได้ทั้งนั้นไม่ขัดข้องนี่ก็เหมือนกันผู้สร้างโพธิสัตว์โพธิญาณเพื่อความเป็นศาสตร์เป็นศาสดาของโลกก็ต้องทุ่มเทกำลังทุกสิ่งทุกอย่างความสามารถผิดกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากทีเดียวนี่กว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างพระโพธิญาณเต็มที่เต็มฐานซึ่งกินเวลาเป็นเวลานานกว่าสาวกภูมิธรรมดาถ้าเราท่านที่เมื่อมาเป็นศาสดาแล้วภูมิก็กว้างรู้แม้จิตจะถึงขั้นบริสุทธิ์เหมือนสาวกทั่วไปก็ตาม แต่ความสามารถความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีการสั่งสอนโลกนั้นไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้มีความฉลาดแหลมคมเครื่องมือที่จะใช้สำหรับอบรมสั่งสอนสัตว์ให้รับผลประโยชน์ตามภูมิของศาสดาก็ย่อมมีมากเช่นเดียวกับเราสร้างห้างร้านใหญ่ๆเครื่องมือจะมีเพียงอันเดียวสองอันอย่างนั้นไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำห้างร้านใหญ่ๆนั้นให้สำเร็จตรงไปได้โดยความสวยงามและมั่นคงมีการที่จะสร้างคนแต่ละคนทั่วแผ่นดินทั่วโลกธาตุให้เป็นคนดีมีความเฉลียวฉลาดตั้งอยู่ในศีลธรรมจนถึงกับขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจึงต้องมีเครื่องมือคืออุบายแห่งการแนะนำสั่งสอนมากมายก่ายกองไม่มีใครเหมือนศาสดาเลยการสั่งสอนจะมากน้อยเพียงใดก็รวมลงในสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีพลาดรวมลงแล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญของพุทธบริษัททุกขั้นทุกภูมิทุกเพศทุกวัย และเหมาะสมแก่ทำทุกขั้นตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่มุ่งไปผ่านไม่มีอันใดจะเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงแล้วโดยชอบธรรมนี้ไปได้เราทั้งหลายเกิดมาในท่ามกลางแห่งสมบัติอันนี้คือศาสนาสมบัติจึงเรียกว่าเรามีบุญญาติสมภารมีบุญวาสนามากพยายามอบรมตนให้จิตใจได้รับการได้รับความดีจากธรรมใจนั้นเป็นของไม่ตายนี่คือความจริงที่เป็นมาดั้งเดิมของจิตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นนักท่องเที่ยวคือเสาะแสวงหาที่เกิดที่อยู่ที่ล้มที่ตายอยู่ทุกแห่งทุกคนวิกรรมนั้นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้เกิดในฐานที่ต่างๆกันเราไปด้วยกรรมมาก็มาด้วยกรรมไม่ใช่ไปด้วยเรามาด้วยเราพอที่จะนอนใจการไปด้วยเรานั้นไปได้สะดวกสบายวันนี้เราจะไปที่นั่นวันนั้นเราจะไปที่นั่นไปที่นั่นแล้วไปที่นั่นไปได้ตามความต้องการของตนที่ไหนไม่อยากไปเราก็ไม่ไปมาก็เหมือนกันเรามาตามความชอบใจของเราอ้าวพูดถึงเรื่องการไปเกิดก่อนจะไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ไปได้ตามความสะดวกสบายเพราะเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งเราได้มาการที่จะมาเกิดในมนุษย์ก็ต้องหาเลือกสกุลที่ควรจะเกิดได้ตามสบายของเรานี่เป็นจิตของเราแต่เรื่องของกรรมไม่เป็นเช่นนี้เราไปก็ไปด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมพาไปกรรมพาอยู่กรรมพาให้สุขให้ทุกข์กรรมพามาคือพาให้มาเกิดในโลกนี้แม้ความเป็นมาของเราจะมีมากน้อยเพียงไรเกิดในภพน้อยภพใหญ่กี่กับกี่กันกี่หมื่นกี่แสนล้านของภพของชาติเราก็ไม่สามารถที่จะจดจำความเป็นมาของเราได้เพราะมันมืดมิดปิดทางของเราจะหมดถึงไม่ทราบแล้วก็มาเห็นภพปัจจุบันซึ่งอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นมนุษย์ก็เข้าใจว่าตนเพิ่งเกิดมาเพียงชาติเดียวแต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนจึงมาเพิ่งมาเกิดมาในชาติเดียวในตอนนี้โลกนี้ตั้งมานานโลกธาตุทั้ง3โลกธาตุนี้ตั้งกันมานานเหตุใดเราจึงเพิ่งมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติเดียวนี้เท่านั้นแต่ก่อนเราไปอยู่ที่ไหนแต่ก่อนถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเราเคยเกิดมาเป็นมนุษย์นี่กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับกำเนิดอื่นๆเหมือนกันแต่เราไม่สามารถที่จะจดจำความเป็นมาของเราได้ก็มาเห็นเฉพาะปัจจุบันนี้เรานึกว่าข้างหน้าก็ปิดตันว่าสิ้นหวังไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วข้างหลังก็ปิดตันเข้าใจว่าไม่เคยเกิดความจริงก็คือตัวนักเคยนี่เองตัวนักท่องเที่ยวนี้ท่องเที่ยวมาสักเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วยังจะไปข้างหน้าอีกจนอนันตการหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ถ้าไม่ถึงพระนิพพานเสียจากไปนี่แหละเรียกว่ามาด้วยกรรมไปเกิดก็เกิดด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมมาก็มาด้วยกรรมที่เวลาเราจะไปอีกเราก็ต้องไปด้วยกรรมเหมือนกันเราไม่ได้ไปด้วยเราด้วยลำพังของเราถ้าไปตามลำพังของเราแล้วเราจะไปอย่างสุขสบายโลกนี้จะหาคนทุกคนยากคนจนหาคนขี้ริ้วขี้เหร่หาคนโง่เขลาบ่อปัญญาไม่ได้จะเต็มไปด้วยโลกที่มีความเฉลียวฉลาดมีรูปร่างสวยงามตึกรามบ้านช่องสิ่งใดมีระมิดเอาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าลูกเต่าหลานเหลนไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีแต่คนสวยคนงามอัธยาศัยดีๆทั้งนั้นไม่มีการที่จะต้องติตำหนิติเตียนกันมากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเป็นไปตามลำพังเราคิดเอาแต่นี้ทำไมโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายมีทั้งคนดีคนชั่วคนขี้ริ้วขี้เหร่คนสวยคนงามฐานะสูงต่ำเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่มากมายตลอดมาไม่เพียงแต่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เคยเป็นมาอย่างนี้แต่การไหนๆแล้วและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปสิ่งเหล่านี้โลกก็เห็นอยู่รู้อยู่เป็นสิ่งที่ควรจะแก้ไขถ้าหากว่าโลกสามารถแก้ไขได้แล้วจะต้องแก้ไขจุดนี้ก่อนอื่นคือแก้ไขโลกให้มีความสม่ำเสมอแก้ไขโลกให้มีความเฉลียวฉลาดพอๆกันแก้ไขโลกให้มีฐานะสูงต่ำสูงต่ำๆนั้นให้มีความเสมอภาคกันแก้โลกที่มีตุกขี้ริ้วขี้เหร่ให้เป็นคนสวยงามเหมือนกันหมดแก้โลกที่มีอายุสั้นให้อายุยืนนานตั้งหลายๆกับหลายๆกันไม่ให้มีป่าช้านี้เลย ให้มีแต่โลกมีแต่มนุษย์เต็มโลกเต็มสงสารไม่ให้มีป่าช้าเข้ามาเกี่ยวข้องรบกวนร่างกายและจิตใจให้เกิดความกลัวและขยาดข้างคร้ามเลย โลกอันนี้ให้มีตั้งแต่ความสุขความสำราญบานใจอย่างเดียวนึกอันใดให้ได้ตามความมุ่งมากปรารถนานี่เป็นความคิดของเราธรรมดาซึ่งสุดผิดวิสัยกับคติธรรมดาที่เป็นมาเป็นไปอย่างไรธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงตามหลักคติธรรมดาซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วไม่ใช่เป็นการเสกสรรตั้นยอขึ้นมาดังที่ความคิดของเราทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายที่คิดเอาเองดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้ซึ่งหาความจริงไม่ได้เป็นประเด็นไปไม่ได้หากว่าเป็นไปได้แล้วโลกทั้งหลายจะต้องดัดแปลงแก้ไขในจุดนี้ก่อนอื่นจนเป็นที่เรียบร้อยเสียทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องผิดไม่ได้เลยมีคิดเท่าไรก็มาจนตัวเองคิดเท่าไรก็มาจนตัวเองเป็นแต่ความคิดความจริงไม่เป็นไปด้วยอยากเฉยๆอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ความอยากนั้นก็เลยมารบกวนตัวเองให้ลำบากลำคาญเปล่าๆหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยไม่สำเร็จประโยชน์การที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์นั้นจะนอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามหลักธรรมชาติตามหลักคติธรรมดาความเป็นมาความเป็นอยู่สุขทุกข์ทั้งหลายของโลกของสังแล้วไม่มีทางอื่นเป็นที่ดำเนินเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาก็ชื่อว่าเราลงใจแล้วในการนับถือพระพุทธเจ้าพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ท่านว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความฝังใจตายแล้วเกิดนี่เป็นความจริงอย่างฝังใจสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายทราบไปอย่างชัดเจนไม่เหมือนอย่างพวกเราซึ่งมืดหนาตาเถื่อนไม่สามารถมองเห็นทั้งที่ตัวเดินมาแล้วมองขึ้นข้างหลังก็ไม่เห็นร่องรอยของตนเดินแล้วข้างหน้าที่จะก้าวไปก็มืดมิดปิดตาไม่สามารถที่จะมองเห็นช่องทางที่ตนเดินไปจะเดินไปนั่นเลยนอกจากอาศัยกรรมพาลูกพาคลำถ้าว่ากรรมดีก็ไม่ต้องลูกช่องคลำพุ่งเหมือนจรวดเร็วกว่าจรวดซะอีกถ้าว่ากรรมไม่ดีก็มีแต่การถูกลากลงไม่อยากลงเท่าไหร่ก็ต้องได้ลงเพราะกรรมพาลงกรรมพาขึ้นกรรมพาสุขกรรมพาทุกข์ไม่อยากทุกข์ก็ต้องได้ทุกข์เพราะกรรมเราสร้างไว้แล้วอย่างนั้นต้องบังคับเราผู้ทำเนื่องจากเป็นผลมาแล้วต้องบังคับผู้ทำนี่เรานับถือว่าพุทธศาสนาเราเชื่อถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมกิเลสทำให้สัตว์ทำกรรมท่านว่ากิเลสก็คือความอยากความทะเยอทะยานความหิวโหยเนี่ยนันทิราคะสาคตาตตะตตราอภินันนีเสื่อยาที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสามกษัตริย์แห่งกิเลสนี่แหละคือตัวเป็นผู้บงการให้สัตว์ทำกรรมคำว่าทำกรรมคือกรรมก็มีดีมีชั่วมีกลางๆแต่ส่วนมากจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีเพราะกิเลสพาให้ทำไม่มีคำว่าทำพาให้ทำกิเลสพาให้ทำมักจะทำทางต่ำเสมอเมื่อกิเลสพาให้ทำกรรมแล้วก็ทำสัตว์ให้เสวยกรรมสุขทุกข์อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องได้เสวยตามกรรมของตนที่สร้างมาแล้วก็วกเวียนมาเกิดกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำให้เกิดวิบากเนี่ยวิบากก็ทำให้เกิดภพเกิดชาติเรื่อยๆหมุนเวียนกันไปกันมาเหมือนกับมดแดงไต่ขอบด้งนั่นเองไต่ไปไต่ไปแล้วก็ไปเจอของเก่าก็ไม่ทราบว่าเป็นของเก่าก็ตายวกไต่เวียนไต่อยู่นั่นไม่ทราบว่ากี่ตลบทบทวนมดแดงไม่สามารถทราบได้เลยว่าที่ไต่มานี้ได้ถึงที่เก่าแล้วยังความจริงถึงหลายครั้งหลายหนก็ไม่ทราบสัตว์โลกก็เหมือนกันการตายเกิดตายเกิดนี้ไม่มีใครที่จะมีมากมีน้อยพอที่จะมาแข่งขันกันได้เลยเพราะต่างคนต่างมีต่างคนต่างเป็นมาจนถึงกับว่าไม่สามารถจะนับได้ในเรื่องพบของตนเลยนี่แล้วเกิดที่ตรงไหนก็ต้องมีปัจฉาที่ตรงนั้นมีแต่มีสลายเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาติดตามไปหมดขึ้นที่ว่าสมมุติแม้จะละเอียดขนาดปรมาณูก็ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาติดแนบอยู่กับความละเอียดในวัตถุที่ละเอียดเป็นปรมาณูนั้นอย่าพูดถึงเรื่องส่วนใหญ่ส่วนหลวงที่จะไม่ต้องแปรปรวนเลยมันแปรปรวนด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ภูเขาทั้งลูกก็ยังต้องแปรไปชาติเดียวตามสภาพของมันนั่นแหละนี่เราได้พบพระพุทธศาสนาเป็นบุญญาลาภของเราพากันสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นเชื้อเป็น อันดีต่อจิตใจของเราใจไม่มีที่ยึดนะโลกนี้ทั้งโลกเป็นวัตถุอาศัยทางส่วนร่างกายบ้างพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่อธิบายมาแล้วบ้านตึกรามบ้านช่องจะมีสูงมีต่ำก็อยู่พอบรรเทาแดดลมและความปลอดภัยไปชั่วระยะกาลเท่านั้นเมื่อถึงการแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะติดสอยห้อยตามได้มีพูดตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ประมาทเรื่องโลกเรื่องสงสารเกิดมาต้องอาศัยกันลูกเต้าต้องอาศัยพ่อแม่พ่อแม่ต้องอาศัยลูกเต้าญาติมิตรเพื่อนฝูงก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันในเวลามีชีวิตอยู่แต่เมื่อหาชีวิตไม่แล้วตัดญาติขาดมิตรกันในขณะนั้นเลยไม่อยากตัดก็จำได้ตัดไม่อยากขาดให้ขาดก็จำได้ขาดไม่ให้พัดพากจากกันก็จำได้พัดพากเพราะจวนตัวแล้วที่จะต้องพัดพากเป็นยังไงลมหายใจบอกอยู่ตลอดเวลาหายใจยาวหายใจสั้นสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปพอจุดสุดท้ายก็หมดลมหมดลมแล้วกันนั่นแหละเรียกว่าหมดแล้วเรื่องญาติมิตรเท่าไหร่ทีนี้อะไรที่จะนำติดตามเราให้เป็นไปถึงจุดหมายปลายทางพ่อย่าพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสามีภรรยาก็ช่วยอย่างเต็มที่ก็ถึงป่าช้ากลับมาก็ทำบุญอุทิศให้ก็ไม่ทราบว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับหากเราไปสู่คติที่ควรจะได้รับก็ได้รับเช่นเป็นปรัตตุปชีวีเปรตเป็นเปรตที่พร้อมแล้วที่จะรับทานของญาติทั้งหลายเมื่ออุทิศไปให้เมื่อไรทำบุญอุทิศไปให้เมื่อไรก็ได้รับท่านเหล่านี้ได้รับแต่ก็เปรตประเภทอื่นๆซึ่งมีทั้ง12จำพวกนั้นเล่าไม่มีทางที่จะได้รับ11จำพวกการตายของเราไปการไปของเราด้วยความสุ่มเดาด้วยความไม่แน่นอนในการสร้างคุณงามความดีไว้ให้เป็นที่อุ่นใจเสียก่อนแล้วค่อยตายไปนี้เป็นสิ่งที่ขาดตกบกพร่องอยู่มากสำหรับมนุษย์เราชาวพุทธถึงควรรีบเร่งขวนขวายเสียในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ทำตามกำลังความสามารถของเราอย่าให้ขาดมื้อขาดวันขาดปีขาดเดือนความขี้เกียจขี้คร้านความมักง่ายอ่อนแอนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นมารคอยที่จะกีดกันทางเดินอันดีงามของเราอยู่เสมอให้เราทราบวันนี้คือค่าสุดของความดีเมื่อเราทราบแล้วเรากับมันก็มีทางแก้ไขกันได้ถ้าถือว่าเหล่านี้เป็นเราเราเป็นสิ่งเหล่านี้เสียก็เป็นอันเดียวกันไม่ทราบจะแยกแยะหรือขับไล่สายส่งกันไปไหนก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งถึงมันตายตาไปด้วยกันเลยทุกข์ด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อเราพอทราบได้ตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแยกแยะให้ทราบว่าบาปหนึ่งบุญหนึ่งมีในบุคคลคนเดียวผู้นั้นเป็นผู้สร้างบาปขึ้นผลบาปก็ตามมาให้เป็นความทุกข์บุญผู้นั้นสร้างขึ้นมาผลบุญปรากฏขึ้นให้ผู้นั้นได้รับเป็นความสุขนี่ท่านแยกไว้ให้ทราบอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่ประจำสัตว์สังขารโลกไม่สูญก็คือการตายแล้วต้องเกิดหนึ่งบุญมีหนึ่งบาปมีหนึ่งนรกมีหนึ่งสวรรค์มีหนึ่งนิพพานมีเหล่านี้เป็นยอดธรรมที่พระเจ้าทรงยกออกมาจากพระทัยที่ทรงได้รู้ได้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยแล้วนำออกมาสั่งสอนสรรโลกจึงหาทางผิดพลาดไปไม่ได้เพราะทรงรู้ด้วยญาณไม่เหมือนรู้ด้วยตาเหมือนอย่างเหล่านี้พระพุทธเจ้ามีญาณสักเท่าไหร่ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกวิถูอยู่แล้วคำว่ารู้กับโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงหมดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีอันใดที่จะมากีดขวางพระญาณของพระเจ้าให้ปิดบังไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เลยอย่างนี้ไม่มีชงแทงทะลุไปหมดนี่แหละความรู้ของพระพุทธเจ้าการนำธรรมะออกมาสอนโลกนำออกมาจากความรู้ความฉลาดแหลมคมที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วการที่จะได้รู้ได้เห็นก็เพราะพระองค์ทรงค้นคว้าทรงประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลา6ปีในขณะที่ทรงบำเพ็ญเป็นเวลา6ปีนั้นก็เท่ากับคนอนาถาเราดีนี่แหละความทุกข์ความยากความลำบากของพระเจ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังไม่ได้ตรัสรู้คือเวลาที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั้นจะรับความทุกข์ความยากความลำบากแค่ไหนเพราะพระมหากษัตริย์ทั้งองค์เสด็จออกทรงผนวดเพื่อความเป็นคนขอทานการอยู่ก็ไม่สะดวกการกินอยู่หลับนอนทุกสิ่งทุกอย่างการใช้การสอยหาความสะดวกไม่ได้เพราะขณะกษัตริย์ลงไปเป็นคนขอทานการขอทานในสมัยนั้นเขาไม่มีศาสนาพอจะเชื่อว่าการทำบุญได้บุญให้ทานได้บุญเท่านั้นเท่านี้ไม่มีทำไปตามหลักประเพณีของ ประเทศชาตินั้นๆตามเรื่องของมนุษย์เช่นอย่างบวชเป็นเดรัจฉีนี่ครนบ้างเป็นขี้ปุงขี้เปื่อยไปเลยนั่นลัทธิจะก่อนเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บวชในยุคนั้นจึงไม่ทราบว่าศาสนาเป็นอย่างไรเมื่อไม่ทราบว่าศาสนาเป็นอย่างไรและการให้ทานรักษาศีลเป็นยังไงแล้วเขาจะให้พระพุทธให้ทานพระเจ้าของดีได้อย่างไรเขาก็ให้ประเภทเป็นประเภทคนขอทานให้ประเภทคนขอทานนั่นเลยความลำบากของพระองค์ขนาดไหนทั้งคนทั้งควาทั้งประพฤติปฏิบัติทั้งความลำบากในส่วนร่างกายบทพระกายอาหารหรือก็ถึง49วันพระลงมาจนหลุดไปหมดสลบไปถึง3ครั้งยากหรือไม่ยากมีการประพฤติปฏิบัติหรือฟื้นธรรมคุ้ยเขี่ยธรรมเพื่อจะนำมาเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงและนำมาสั่งสอนโลกไม่มีใครที่จะลำบากยากเย็นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปเพื่อการปฏิบัติด้วยความถึงพระทัยอย่างนั้นเมื่อรู้ก็รู้ถึงใจถึงพระทัยนำมาสั่งสอนสัตว์โลกก็ถึงใจสัตว์โลกโดยลำดับหนักมาจนกระทั่งบัดนี้ธรรมจึงออกมาจากจอมปราฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้รับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันพยายามบำเพ็ญตนเราไม่ได้ยากลำบากเหมือนพระองค์เราเพียงล้างมือคอยเปิดเท่านั้นโอวาทท่านก็มีอยู่แล้วตำรับตำราก็มีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนก็มี

0: อันนี้ก็ไปเจอนั้นพ้นจากนั้นก็ไปเจอนั้นเพราะกรรมนี้บาปกรรมมันอยู่กับตัวไปที่ไหนก็โดนอย่างนั้นเหมือนกับขาเท้าที่มีแผลเดินไปที่นี่ไม่สะดวกเดินไปที่นั่นจะสะดวกก็ไปเดินที่นั่นมันจะสะดวกได้ยังไงเพราะแผลอยู่ที่เท้าเดินไปไหนมันก็คอยทิ่มแทงอยู่ที่เท้าที่เป็นแผลนั่นแหละนี่บาปกรรมอยู่กับตนมันก็ต้องถูกทิ่มถูกแทงอยู่ด้วยบาปด้วยความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทราบไว้ตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้แล้วให้พยายามกำจัดปัดเป่าชะล้างสิ่งที่สกปรกโสมมที่เคยเป็นมาแต่ก่อนที่ยังไม่รู้เดียงสาภาวะด้วยน้ำอันสะอาดคืออัตคือธรรมเราจะเป็นผู้สง่าผ่าเผยเป็นผู้สะอาดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อใจเป็นผู้สะอาดมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาภายในจิตใจแล้วย่อมมีความแช่มชื่นเบิกบานอยู่ก็สบายตายไปก็เป็นสุขนี่แหละหลักตัดสินใจหลักตัดสินหลักเป็นที่ยึดที่ถือคือหลักธรรมให้นำหลักธรรมเข้ามาเป็นที่ที่ปฏิบัติแล้วความรู้ความเห็นยิ่งปรากฏขึ้นภายในใจด้วยแล้วก็ยิ่งหาทางสงสัยไม่ได้พระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรเราก็รู้เห็นตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วหาที่สงสัยไม่ได้นั่นแหละคือผู้สิ้นสงสัยเมื่อสิ้นสงสัยได้อยู่ไหนก็สบายตายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายไปเฉยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไปก่อกองทุกข์ที่ไหนอีกก็บริสุทธิ์แล้วนี่จะไปก่อกองทุกข์กองภัยที่ไหนหาทางก่อไม่ได้อยู่ก็บริสุทธิ์ไปก็บริสุทธิ์มีไหนบริสุทธิ์ทำไมนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือใจที่เป็นสุขอย่างยิ่งนั่นแหละเป็นพระนิพพานถ้าจะไปหาสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นเป็นพระนิพพานแทนพระนิพพานได้อย่างไรพระนิพพานต้องเกิดต้องเป็นขึ้นกับใจของผู้บริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วท่านผู้นั้นจะไม่ถามพระนิพพานเลยให้เสียเวลาและอายโลกเขาเปล่าอานักปราชญ์ทั้งหลายผู้ที่รู้พระนิพพานด้วยกันเป็นผู้เข้าใจเช่นเดียวกับการรับทานความอิ่มนี้เป็นอย่างไรเวลาเรายังไม่เคยรับทานเราก็ไม่ทราบความอิ่มแต่เมื่อรับทานลงไปแล้วสิ่งนี้มีรสอย่างไรอิ่มเป็นลักษณะใดนี่เขาไม่ต้องถามกันเพราะต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างได้ดื่มต่างคนต่างอิ่มรู้กันไปเองไม่ต้องถามกันเช่นเดียวกับการรับทานนี่แหละผู้ที่รู้ที่เห็นมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเช่นนั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นธรรมที่หาได้ยากยากผู้ที่จะค้นคว้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ช่องรู้ทางให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณและโทษเรื่องเกิดเรื่องตายพระพุทธเจ้าทรงลื้อฟื้นขึ้นมาให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมถ้าเราไม่เชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครเราเชื่อเราก็เชื่อไม่ได้เชื่อตัวเองมันคอยถลำทะเลไปทุกแห่งทุกคนอันเป็นสิ่งที่จะทำให้จนกรอบจนมุมให้เสียผู้เสียคนมีแต่เรื่องจะทำให้เสียมันเชื่อตัวเองได้ยังไงถ้าไม่เชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครที่คนไหนก็มีกิเลสคนมีกิเลสย่อมมีการเข้าตัวเสมอพระพุทธเจ้าทรงสิ้นกิเลสแล้วไม่เข้ากับพระองค์และไม่เข้ากับใครเข้ากับธรรมโดยแต่เดียวจึงเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้อย่างสุดจิตสุดใจได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ให้น้อมลึกระลึกถึงท่านและประพฤติปฏิบัติตามท่านเอากายของเราวาจาของเราใจของเรานี่แหละเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาผลตกออกมาจากการบูชาเหล่านี้เป็นสมบัติของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนเอาเลยความดีทั้งหมดเป็นของเราทั้งนั้นจึงน่าปลื้มใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีตามหลักธรรมที่ย่อทรงสั่งสอนไว้ฉะนั้นแนวสารแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์จะมาคุ้มครองป้องกันตั้งหลายให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยพยาธิและอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งสิ้นโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: พระวันนี้อย่าเด่นๆด้านๆ นะดูกิริยาท่าทางแสดงออกให้มีสติให้มีปัญญาติดตัวติดตัวนี่แหละพระลูกศิษย์ตถาคตนะให้มีสติสตังติดตัวติดตัวผู้บวชมาชำระกิเลสชำระเอาอะไรชำระกิเลสสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปนะอันนี้แหละทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เชื่อเซ่อซ่าๆเลยมันดูไม่ได้นะเวลานี้พระเราดูพวกพระด้วยกันนี่จนจะดูกันไม่ได้นะเวลานี้มันเลอะขนาดไหนพระเรานะเขาไม่มาตำหนิติเตียนอะไรละพระดูพระตำหนิติเตียนกันได้เพื่อแก้ไขดัดแปลงให้ดีไม่ใช่ตำหนิเพื่อเหยียบย่ำทำลายมันเลอะเทอะมากนะเวลานี้พระศาสนาเลยเป็นแหล่งหากินไปหมดนะพระพุทธศาสนาเรานี่เป็นแหล่งหามรรคผลนิพพานพื้นเพเป็นอย่างนั้นแล้วการที่อาศัยกันไปแอบแฝงเป็นธรรมดาโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่นี่มันเลอะเทอะไปซะเลยทีเอาศาสนาเป็นแหล่งหากินนี่แหละสำคัญมากนะตั้งยศตั้งลาภก็ตั้งขึ้นที่นั่นแหล่งหากินที่นั่นแหล่งที่พระตัวเท่าอื่นนี่แบ่งก็อยู่ที่นั่นน่ะนะมันแบ่งเก่งนะพระเรามันไม่ได้สนใจกับเรื่องมรรคเรื่องผลศีลธรรมอะไรเลยนะไม่สนใจพูดให้มันชัดเรียนกับพี่เดียวกันตาหูมีเหมือนกันใจมีเหมือนกันทำไมดูกันไม่ออกพระดูกันไม่ออกมีอย่างเหลือไอ้พวกเรานี่มันเลอะเทอะนะอย่าให้มีนะที่นี่นะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติสังรวมระวังตนเสมอไปที่ไหนมีสติสตังอย่าเลอะเทอะถ้าปราศจากสติแล้วมองดูหมดคุณค่านะเลอะเทอะไปอย่างนั้นนะถ้ามีสติอยู่กับตัวอากัปกิริยาทำอะไรมันจะบอกในตัวบอกในตัวมีค่ามีค่าในตัวนะถ้าจำไม่ดีนะพระเนรผมก็แก่แล้วนี่จะตายวันไหนก็ไม่รู้ละนี่บวชในศาสนามา72ปีนี่นะนะฟังที่นะจะมาสอนท่านทั้งหลายเราที่นั่งอยู่นี่เกิดเมื่อไรผมบวชนี่ยังไม่เกิดนะเนี่ยนานขนาดไหนสอนโลกสอนเจ้าของกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากนั้นก็สอนโลกเรื่อยๆไปนี่จึงได้รวมความลงไว้ว่าเรียนโลกจบแล้วเรียนธรรมก็จบไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันที่มาสรุปการเรียนโลกเรียนธรรมจบนะนี่แหละจบมาแล้วได้55 56ปีนี่สอนโลกจึงไม่สงสัยว่าสอนโลกจะผิดไปที่ไหนเรียนโลกดูอะไรแง่งอนของโลกมันเป็นยังไงไงคือแง่งอนของกิเลสดูตลอดเอาทำจับทำจับดูหมดรู้หมดเดียวเรียนทำก็ละเอียดละออขนาดไหนภายในจิตใจนี่รู้หมดนั่นคือว่าไม่ต้องหาอีกแล้วหาธรรมไม่ต้องหาเรียนที่ไหนอีกแล้วเรียนธรรมเรียนกิเลสมันก็เต็มอยู่แล้วไปเรียนที่ไหนมันโดนตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นนี่เรียกว่าจบหายสงสัยปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วท่านทั้งหลายเชื่อหรือไม่เชื่อพิจารณาที่ธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละนำธรรมพุทธเจ้ามาปฏิบัติและเห็นผลประจักษ์ตนจนเป็นที่พอใจเรียกว่าเรียนจบแล้วทั้งทางโลกและทางธรรมเราพูดอย่างองค์อาจกาหารชาญชัยไม่มีกิเลสตัวใดจะมาโอ้อวดพองตัวเหมือนอึ่งอ่างเราไม่มีในหัวใจเราภาษานี่เป็นภาษาธรรมพูดออกไปอะไรเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมกิริยาการจะดุด่าว่ากล่าวเด็ดขาดหรือนิ่มนวลขนาดไหนเป็นกิริยาของธรรมล้วนๆไม่เป็นพิษต่อผู้ใดการแสดงออกทุกอย่างเป็นอัตเป็นธรรมนำไปได้รับนำไปทำประโยชน์ได้ทั้งนั้นนะนั่นแหละธรรมเรียนให้จบเรียนทำให้จบในหัวใจเรากิเลสก็อยู่ในหัวใจทำอยู่ในหัวใจเรียนกิเลสในหัวใจรอบครอบหมดไม่มีอะไรเหลือกิเลสปัดออกหมดโดยที่เฉิงทำจ้าขึ้นมานั่นเรียกว่าเรียนทำจบเรียนโลกจบ นี่หายห่วงไม่มีอะไรทุกข์ไม่มีในหัวใจผู้เรียนโลกจบเรียนธรรมจบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเรียนจบนะท่านเป็นอย่างนั้นพวกเรานี่เรียนนี่โถมันของง่ายทุกวันนี่โรงล่ำโรงเรียนแต่ก่อนโรงเรียนพระนี่มีแต่โรงเรียนเรียกว่าปริยัติศึกษาเราเรียนเพื่อออกปฏิบัติบุญเพื่อบุญเพื่อกุศลมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้มันไม่ไปเรียนอย่างนั้นมันเอาวิชาทางโลกเข้าไปเต็มไปหมดในวัดในวายังมีหนำซ้ำมาตั้งมหาวิทยาลัยนั่นมหาวิทยาลัยนี่มหาวิทยาลัยสงเสงเสงอะไรมหาวิทยาลัยสงของพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่หรือเรียนมาด้วยกันมาโกหกกันทำไมมหาวิทยาลัยสงในป่าเห็นไหมล่ะลูกกมูลเซนาสนังนิสัยปปชาตาเตยาวชิวังกุสาโหกริโยบรรพชาวสมบูรณ์แล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลูกกมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามธรรมเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชาติแจ้งลองฟังอันเป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมได้สะดวกปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วจงอุตส่าห์อยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนี่วิชาธรรมของพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยป่านั่นนะนี่ตั้งโก้โก้มหาวิทยาลัยสงมหาวิทยาลัยเสียงกิเลสเต็มอยู่ในนั่นนะอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ตั้งแต่ครั้งกิเลสทั้งนั้นสั่งสมกิเลสออกมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาไอ้พวกมหาวิทยาลัยนี่แหละเก่งๆทนงตัวเก่งมากพวกนี้นะเดี๋ยวนี้มีแต่อย่างนี้แหละมีแต่วิชากิเลสเหยียบหัวธรรมเหยียบหัวธรรมเอาธรรมเป็นแหล่งหากินนะแล้วก็เหยียบหัวธรรมไปนั่นแหละพวกเราเป็นยังไงฟังกันไหมพระเต็มอยู่ในวัดในวาเนี่ยสอนพวกเราผู้มีกิเลสด้วยกันไม่ได้สอนคนนั่นคนนี่นะสอนพวกมีกิเลสด้วยกันและมาชำระกิเลสให้นำนี่ไปปฏิบัติเอาไปพิจารณาให้เข้าใจโยมก็มีกิเลสเหมือนกันนำไปแยกแยะไปปฏิบัติต่อตนเองได้พากันคิดนะศาสนาละเอียดรอขนาดไหนโลกอันนี้จนพระพุทธเจ้าท้อพระทัยที่จะมาสั่งสอนโลกโสกปรกสั่งสอนโลกส้วมโลกฐานพระท้อพระทัยทรงบำเพ็ญพระบารมีมากว่าจะได้ตรัสรู้หนักขนาดไหนพอตรัสรู้ผางขึ้นมาดูสภาพที่จะสั่งสอนมันมีแต่มูดแต่คู่มันมีแร่ธาตุที่เป็นสาระต่างๆมากน้อยเพียงไรหรือไม่ก็ไม่ทราบมองทีแรกเห็นแต่กองมูดกองคู่กองเท่าภูเขาภูเรานี่แหละภูใครจนท้อพระทัยมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนกันในเวลาแต่ก่อนก็เหมือนโลกทั่วไปพอตรัสรู้ปังขึ้นมาแล้วจะสอนโลกไม่ได้นั่นฟังดิโลกกับธรรมต่างกันยังไงบ้างเรายังพองตัวอยู่หรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยถ้าไม่มีศาสนาจะจมในเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนะไปที่ไหนที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องกิเลสออกหน้าออกตาแต่แม้แต่ในวัดก็เลยกลายเป็นช่วงเป็นฐานโดยไม่รู้ตัวนะความประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างบรรจุอยู่ในวัดมีแต่เต็มช่วงเต็มฐานนั้นแหละพระกับปฏิบัติตัวเป็นมูดเป็นคูดแล้วตกลงพระเป็นมูดเป็นคูดสิ่งทั้งหลายในวัดนั่นก็เป็นช่วงเป็นฐานรวมกันอยู่นั่นเต็มนั่นวัดเลยกลายเป็นช่วงเป็นฐานพระเนรกลายเป็นมูดเป็นคูดเคยมีไหมแล้วไปดูเอาสิมีไหมหรือหาเรื่องมาพูดหรือเนี่ยมันเลอะเทอะขนาดไหนวัดหนึ่งไปยังไงวัดเขาวัดเราวัดไหนมันก็เหมือนกันเวลานี่ตาอัตตาธรรมมันไม่มีบ้างเหรอตาพระพุทธเจ้ามีตาสาวกทั้งหลายมีตาเรามันเป็นตาอะไรมันจึงมีตั้งแต่ตามูดตาคู่อย่างนั้นขยี้ขยำถ้าเป็นมูดเป็นคู่เอ้ยโธ่พอใจเหลือเกินนี่แหละมันน่าสลดสังเวชเห็นไหมกิเลสมันขึ้นทุกวันตัวหนาแน่นกันตัวเรื่องธรรมนี่จะไม่มีทางขึ้นได้นะที่ผู้บำเพ็ญธรรมมีน้อยมากผู้ที่บืนตามกิเลสนี่มากขนาดไหนดูท่านดูเราในตัวของเรากิเลสมากกว่าธรรมทั้งที่มาในวัดนี่แหละกิเลสเต็มตัวธรรมมีสัก 5% อย่างมากเนี่ยเทียบกันอย่างนี้สิเอาละปัญหาธรรมะ
2: ครับ
1: ปัญหาธรรมะเพราะว่า
2: คือครับท่านปัญหาธรรมะจากลูกศิษย์ครับกราบเรียนกราบธรรมสการพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพสูงสุดครับผมได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเวลา12 ปีแล้วการปฏิบัติธรรมะก็ ็ล้มลุกคลุกคลานเนื่องจากสู้กิเลส
1: เนื่องจาก
2: สู้กิเลสได้บ้างไม่ได้บ้างมีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบ้างการปฏิบัติธรรมจึงไม่ค่อยต่อเนื่องจะมีบ้างก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะปิดเทอมมาปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตาดครั้งละ10วัน15วันหรือว่า20วันบ้าง
1: เขามาปฏิบัติวัดป่าบ้านตาด
2: ครับเป็นครั้งคราวในช่วงปิดเทอมครับผมได้ปฏิบัติโดยบริกรรมพุทโธกับลมหายใจเข้าออกคือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคือหนึ่งกับผมใช้สติที่กำกับจุดเล็กๆ เหมือนปลายเข็มในวงเล็บโดยสมมุติขึ้นในรูจมูกลมเข้าออกผ่านจุดปลายเข็มไม่ให้เผลอเรียกว่าที่อยู่จุดนั้นตลอดเวลาประมาณ5นาทีเหมือนกันหมดเหมือนกับหมดความรู้สึกตัวหายไปนานเท่าใดประมาณไม่ถูกแต่พอรู้สึกตัวจิตมีรูปร่างเหมือนใบโพเด่นอยู่เหนือศีรษะลอยตัวอยู่ที่พื้นด้านล่างเป็นบ่อซีเมนต์เล็กๆ เหมือนเขาเลี้ยงลูกปลา5บ่อแต่ละบ่อแยกกันชัดเจนบ่อใครบ่อมันขณะที่จิตรับรู้เรื่องบ่ออยู่นั้นธรรมะเกิดขึ้นว่าเกิดดับที่บ่อเล็กๆเปรียบเหมือนขันห้ามีแต่เกิดกับดับจนถือเป็นสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เรียกว่าเหมือนลมพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในช่วงนี้จิตรับรู้อย่างชัดเจนว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีแต่เกิดและดับเท่านั้นจะยึดถืออะไรไม่ได้ขณะนั้นเองได้ยินเสียงของหลวงตา
1: ฮะ
2: ได้ยินเสียงของหลวงตาซึ่งขณะนั้นหลวงตาไม่ได้อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหลวงตาเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครดังก้องขึ้นมาว่าเอ้าทุบหม้อให้มันแตกเมื่อทุบแตกละเอียดแล้วมันไม่กลับมาเป็นหม้ออีกหรอกในช่วงดังกล่าวนั้นน้ำตาได้ไหลออกมาอัศจรรย์ในสิ่งที่รับรู้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และองค์หลวงตาที่มีเมตตาพระคุณของท่านล้นเหลือครับเปรียบไม่ได้ประเสริฐที่สุดในโลกน้ำตาไหลพากกราบระลึกถึงพระคุณอยู่นานอัศจรรย์ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นจิตใจช่วงนี้เหมือนกับได้รับอิสรภาพปลอดโปร่งโล่งเหมือนไม่มีอะไรบังคับเลยเป็นจิตที่มีความสุขที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาในคืนนั้นได้ใช้วิธีภาวนาจี้จุดดังกล่าวนั้นจิตสงบอย่างเดิมถึง3ครั้งแต่ละครั้งมีความสุขสงบเย็นเหมือนน้ำแข็งจนถึงตีสองกว่าและไปจนกระทั่งสว่างได้รับความสุขจากนั้นมาอีกหลายวันจากเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยลืมเลยดังที่เคยผ่านมาแล้วประมาณ6ปีจนถึงปัจจุบันขอกราบเรียนถามปัญหาดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ที่องค์หลวงตาเมตตามาบอกในจิตคือนั้นว่าให้ทุบหม้อให้แตกละเอียดแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นหม้ออีกนั้นหมายความว่าอย่างไรครับ
1: หม้อก็หม้อชาติในจิตของเรานั่นแหละ
2: ครับข้อ2ในปัจจุบันกับผมให้มีสติและบริกรรมในอิริยาบถต่างๆที่เคลื่อนไหวไปมาการภาวนาก็ใช้วิธีจี้จุดดังที่เคยทำมาก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วก็ได้พิจารณาร่างกายลงที่ไตรลักษณ์แล้วก็ลงที่ความตายคือพิจารณาร่างกายแล้วจิตก็จะสบายอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
1: ถูกต้อง
2: ครับข้อ3ถ้าจิตเข้าใจว่าขันธ์5มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นถือเป็นสาระแก่นสารอะไรไม่ได้จิตใจเข้าใจอย่างนี้แล้วจะต้องพิจารณาอย่างไรต่อไปครับ
1: โอ้ยไม่มีตอบว่าไงขอผ่านพี่จะตอบ
2: ครับก็จบแล้วนะครับเขา
1: ฮะ
2: เขาลงชื่อว่านายสมภู
1: นายอะไร
2: สมภูครับ
1: นายสม
2: ภูพอสำเภาตะละอูครับ
1: สมภู
2: ครับ
1: ก็สังขารขันสัญญาขันมันไปด้วยกันความจำสัญญาขันสังขารขันคำความปรุงอันนี้ที่นำทำงานเด่นในตัวของเราออกเรารูปยาวๆก็ตาไปในตาต้องเห็นไปเรื่อยเป็นเครื่องเพลินไปการตาเป็นผู้ส่องทางสังขารสัญญาปรุงไปตามเพลินไปตามมีเครื่องใช้ของเขาแล้วนะเวลาเขามาพิจารณาภายในมันก็เป็นภาพภายในให้รู้ให้เห็นอยู่ภายในละเอียดเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นภาวนาเปลี่ยนเพื่อความดีงามและเพื่อความสิ้นสุดยุติของขันธ์เหล่านี้รู้เท่าทันมันนั่นเราอยากให้พี่น้องชาวไทยเราได้สนใจกับพุทธศาสนาบ้างไม่มากก็ให้บ้างเถอะนะนี่มีแต่สนใจกับกิเลสตัณหาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั่วโลกไม่ได้สนใจในธรรมทำจิตใจให้สงบให้รู้จักประมาณการดูการเห็นการได้ยินได้ฟังให้มีประมาณบ้างแล้วก็ยับยั้งจิตใจเราให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมนี่จะมีที่ยับยั้งมีที่สงบโลกมีแต่ความวุ่นวายเขาถือเป็นความสบายโลกของกิเลสวุ่นวายเท่าไรเลยเพลินไปตามเหมือนว่าสบายไปตามสบายไปตามขัดกันกับธรรมธรรมสงบเท่าไรเท่าไรยิ่งไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรกวนสุดท้ายเงียบปุ๊บโลกธาตุว่างไปหมดศูนย์โตโลกังโลกศูนย์หมดศูนย์อยู่ภายในจิตไม่มีอะไรเข้าขานเลยนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะโลกนี้วุ่นเท่าไรไม่ทราบว่าสุขว่าทุกข์ก็เพลินไปกับมันตลอดเวลาโลกเป็นอย่างนั้นถ้าเรื่องธรรมแล้วสงบเข้ามาสงบเข้ามาจนกระทั่งดับหมดเลยนั่นท่านว่าปรมังสุขขังอยู่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องของธรรมมันเครื่องเทียบกันธรรมกับโลกไปด้วยกันกิเลสกับธรรมไปด้วยกันถ้าไม่เรียนธรรมไม่รู้รู้แต่เรื่องของกิเลสเพลินกับกิเลสโดยสายเดียวถ้าเรียนธรรมแล้วมีข้อเทียบเทียมกันก็เทียบเทียมกันคัดเลือกได้คัดเลือกได้ถ้าสรุปลงแล้วไม่มีใครเลยพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุผู้ลงขุดค้นหาของแปลกประหลาดอัศจรรย์มาให้โลกได้เห็นก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกนะจากนั้นก็สาวกยังลำดับลำดามาตรงนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้คอยรู้กันอย่างที่เรารู้รู้เห็นเห็นรู้ด้วยกิเลสตัณหาไม่ได้รู้ด้วยธรรมถึงต่างกันศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ลงได้เห็นจ้าขึ้นมาภายในใจมันท่อไปหมดนะเรื่องที่เคยเป็นมาดีดีนมาด้วยความลืมเนื้อลืมตัวความเพลิดความเพลินสุขทุกข์ไม่รู้ดิ้นไปนั้นมันเห็นโทษไปหมดเลยนะเมื่อเห็นโทษแล้วมันยับยั้งตัวยับยั้งตัวเข้ามาอันนี้ไม่มีเครื่องยับยั้งถ้ารถจะมีแต่คันเร่งไม่มีเบรกเหยียบลงคลองไปเลยมันมีเบรกมันห้ามล้อพวงมาลัยหมุนไปเพื่อความปลอดภัยและจุดที่หมายเร่งก็เร่งให้ถึงจุดที่หมายเบรกห้ามล้อทางถนนคดโค้งหรือจัดมีบุคคลผ่านมาเบรกเริ่มแล้วเหยียบเบรกเหยียบเบรกงานการปฏิบัติการรถยนต์สำหรับผู้ขับรถต้องปฏิบัติอย่างนั้นเราขับตัวของเราขับขี่ตัวของเราเพื่อความมีงามก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพลาดไม่ได้พลาดเสียเหมือนกับขับรถพลาดลงทองหรือเราขับตัวของเราพลาดเป็นความทุกข์มากลำบากแสนสาหัสถ้าเกี่ยวกับไปนอกติดคุกติดตารางเรื่องมันก็กระทำเมืองผีมีเรื่องแต่เรื่องของการขับตัวเหยียบแต่คันเร่งไม่เหยียบเบรกห้ามล้อการขับขี่ตัวเราคือจากแปลงตัวของเราเองเรียกว่า ขับถือตัวเราเองเบรกห้ามอะไรไม่อยากทำความอยากมีด้วยกันทุกคนคำห้ามความอยากก็มีด้วยกันทุกคนนำมาห้ามอย่าปล่อยตัวฮั่งขังนั่นกับขังนี้ต่อไปก็ถึงอย่างภาคที่ต้องบวกมาเนี่ยต้องบวกว่าสิ่งสองร้อยเจ็ดนี่น้อยไปนะสิ่งสองร้อยเจ็ดท่านบอกเป็นข้อคือทรงบัญญัติมากมายไก่กองข้างรักษาเย็นหมดเพื่อก็เหมือนติดคุกติดยามเหมือนถูกมัดมือมัดเท้าไปหมดก็อยู่ก็ดีนะอันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดเราเคยปล่อยตัวมาแล้วคือเวลาเข้าไปสู่คือบังคับบัญชานั่งแล้วมันก็ดื้อก็ยื่นเถอะดื้อยื่นให้เวลายื่นจะเจ๊งง่ายคือหวังความดีงามต้องแบบเองมันก็แง่หนามันคงแล้วสุดท้ายความระมัดระวังก็เป็นความเคยชินแล้วไปธรรมดาคือระมัดระวังตลอดไม่ระวังคือความเคยชินอย่างการระวังมันระวังในตัวของมันเถอะนั่นเป็นอย่างนั้นนะคือเก่าแล้วก็ไปธรรมดามันจะมีตรงไหนมันจะรู้ทันทีเรื่องทีรบหนีทันทีแก้ทันทีเป็นอย่างธรรมชาติแห่งความเคยชินถ้าไม่เคยชินโดนเอาเป็นอย่างนั้นต้องมีการฝึกถ้าอยากเป็นคนดีไม่ฝึกมีการปล่อยเนื้อไปตัวเป็นเรื่องของดีรากไปฉลุงข้างล่างไม่ใช่ของดีนะไม่เชื่ออย่างพุทธเจ้าจะเชื่อใครแต่เจ้าองค์เนี่ยคือพุทธเจ้าเลิศก็คือพุทธเจ้าทรงทำพระองค์ให้เลิศไหมครับจึงนำวิธีการมาสอนโลกไม่ใช่แบบพุทธเจ้าก็ให้แบบลูกถึงมีครูสอนด้วยปล่อยเลิศไปไม่ได้นะพยานที่อยู่เนี่ยมาจากที่ไหนยังมาก็เพื่อมารับการอบรมฝึกหัดดัดแปลงการประพฤติกรรมต่างๆอันนี้กลุ่มในการคอยแน่คอยแน่เข้ามาที่นี่จะสั่งที่ทั้งอบรมทั้งสอบรมไปยังไงก็อยู่ตัวอย่างถ้าเข้ามาในวัดนี้จิตใจก็ค่อยสงบบ้างนะคิดก็อยู่นอกวัดเป็นยังไงถ้าเข้ามาในวัดเรื่องเห็นครูบาอาจารย์เห็นถ้าให้เงินที่ขอร้องเรื่องใสแล้วจิตใจมันอ่อนลงคือทำหล่อเลี้ยงจิตใจสงบแล้วการภาวนาก็ดีนั่นต่างกันนะจึงว่ามีสถานที่อบรมเป็นอย่างวัดเป็นสถานที่อบรมความดีงามตั้งสถานที่ขึ้นมาเช่นเป็นวัดเป็นว่าเป็นสถานที่อบรมตั้งสถานที่ขึ้นมาแล้วรวมกันก็ไปอบรมชื่องานชื่องานชื่องานถ้าโดยลำพังตัวเองก็แยกไปปฏิบัติตัวเองอบรมตัวเองไปในตัวในความเคลื่อนไหวของตัวเองมีสติปัญญาที่นี่พึ่งหารักษาตัวไปอย่างนั้นเสร็จนะแล้วเข้าไปอยู่ในบริเวณก็รักษาอยู่แบบนึงเรียกว่าการอบรมการรักษาตัวผลก็ดีขึ้นการปล่อยตัวมีแต่เหยื่อร้อนนะปล่อยตัวไปเท่าไหร่ยิ่งเหยื่อร้อนคิดหาเรื่องคิดจะยึดจะเกาะไม่มีเรื่องไร้สาระและเป็นส่วนหนึ่งใส่ในตัวเท่านั้นอยู่ก็เหมือนคนไม่มีค่าไม่มีอาภาถึงท่าก็มีเติมหายใจได้ฝ่าพอเราหายใจดับแล้วขึงอะไรนั่นก็เราสร้างไว้หมดแล้วสิ่งที่จะรากเราลงทางต่ำเราสร้างแต่ทางต่ำเรื่องความต่ำซามมันก็รากของมันคือความต่ำซามเรารากเราเองถ้าใช่ที่ไหนมารากเราเราทำเองความต่ำความสูงเราทำเราเองแล้วพอคอยประยุกต์ประยุกต์ก็ค่อยอยู่ขึ้นจนแน่ตัวเองอยู่ที่ไหนแน่นะมีการอบรมจิตใจอยู่แน่ในตัวเองยิ่งจิตใจสงบแน่นเข้าไปเท่าไรยิ่งแน่สร้างความแน่นอนให้ตัวเองตลอดนั่นเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราอยู่กันด้วยเยี่ยมสร้างความแน่นอนให้ใครบ้างให้ตัวเองก็ไม่ได้นะเยื่อเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้แล้วไปหาวิรักษ์ของพวกนี้มีไหมไม่มีบอกงั้นเลยที่นี้เอาทำแต่ปั๊บรู้ทันทีนี่แหละมันต่างกันอย่างนี้นะผู้ที่มีหลักคือมีสัมภารใจอยู่ที่ไหนท่านแน่นหนามันคงอยู่ภายในรู้อยู่ในใจ ตายไม่จบชั้นไหนจะบอกเลยว่าพูดอย่างนี้เราก็ระลึกได้ตอนที่ไปอยู่กับหอมพรมทองเขาไข้คัดอกเมื่อมันมาสัมผัสเราก็เล่าให้ฟังนะวันตายวันละ8คนวันน้อยวันละ3คน5คนอยู่อย่างนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ2วันน่ะมักจะตายไป2วัน3วัน2วัน3วันตายถ้าเลยต้องไปผ่านได้นะเนี่ยเลยเราไปภาวนาอยู่ในป่าเขาก็ไปเอามากุศลาเลยถูกลงเลยเฝ้าประชาอยู่นั่นเพราะกุศลาคนนี้แล้วเอาคนนั้นมากุศลาคนนี้มากุศลาเรามันไม่ได้ภาวนาที่ไหนมีแต่กุศลาธรรมะก็เป็นภาวนาประเภทหนึ่งมันไม่ใกล้ชิดติดพันกับภาวนาโดยลำพังตนเองนั่นภาวนาไปนั่งเฝ้าประชาอ้าวขึ้นแล้วนะนี่แหละเห็นชัดๆนะเวลานั่งตึกเป็นธรรมจักรอยู่กับใครไม่ได้นั่งก็อยู่องค์เดียวนะตีนกูเขาก็ไปเอามาคุศลามาเฝ้าปัญชาพระแก่นั่งก็ไม่คนพระก็เลยจะตายคุศลาไม่ออกกับปัญชาอย่างนั้นไหลเข้ามาไหลเข้ามานี่ก็มาถึงบทเจ้าของนั่งเหมือนไม่นานรู้สึกยิ้มแย้มยิ้มแย้มเป็นเหมือนเสี้ยนเหมือนหนามแทงเงินละเอียดซะก่อนว่าก็จิตมันอยู่นี่มันไม่ไปไหนยิ้มนิดหนึ่งมันก็อยู่รวดเร็วมากนะยิ้มแย้มยิ้มแล้วก็เป็นกลายเป็นเสี้ยนเป็นหนามขึ้นมาแล้วกลายเป็นหอกเป็นดาวขึ้นมาในตัวของเราอ่ะนี่โลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างไม่ถามเขาก็รู้เขาบอกว่าตายเจ็บขัดอกเขาว่างมันตายนี่เราก็ขัดอย่างนั้นอ้าวเรานี่ก็จะเป็นแบบขอมันจะตายแบบขอเรื่องนี่เหรอเราอยู่คนเดียวเรานี่จะขึ้นเวทีแล้วนะความหมายว่ามันก็มันสั้นแต่มาพอแล้วปกติมันขึ้นเวทีไม่ลงอันนี้ยิ่งข้าศึกใหญ่เข้ามานี่มันจะลงเวทีได้ไม่ต้องฟาดกันเอากันหนักเข้าหนักเข้ามือโถขัดหมดนะหายใจแรงไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราจามนี่โถสลบไปนู่นนะมันแทงอย่างเงี้ยโอ้เอาแล้วหนักแล้วเนี่ยไปถึงที่เขาก็ลุมมัดไล่หนีหมดไม่ให้ใครมาอยู่เลยเราจะอยู่คนเดียวเราเอาลากไปหนึ่งวันซัดกันนะมันตั้งแต่หัวค่ำ18:00นะมันซัดกันอยู่นั้นเนี่ยที่ว่ามันจะตายเดี๋ยวนี้นี่อันหนึ่งนะความหนึ่งมันแน่ใจของมันการคติที่จะไปมันแน่ใจนั่นถามใครเมื่อไหร่รู้อยู่นี่ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ยังไม่พ้นจะต้องข้างชั้นใดชั้นหนึ่งพูดถ้ามันกลมจับกลมแสงเลยว่าสุทธาวาส5ชั้นนั่นแหละชั้นใดชั้นหนึ่งจะดูที่นั่นยังไม่ไปนิพพานเวลานี้ยังรู้อยู่ชัดๆอย่างเนี้ยถ้าถามใครที่ไหนปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้กับใจตัวเองนี่กันหนักขนาดพิจารณาเรื่องทุกขเวทนามันมาเป็นห่วงเรื่องตายแล้วยังไม่อยากตายคือว่าอยากตายถ้าตายนี่มันจะค้างมันจะไม่พุ่งทีเดียวถ้ามันพุ่งแล้วไปเมื่อไหร่ไปเถอะนะมันกำลังกังวลกับเรื่องความตายยังไม่อยากตายแล้วธรรมมันก็ขึงขึ้นมาเลยท่านมากังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายมันก็อยู่กับท่านแล้วว่างั้นนั่นเห็นไหมล่ะท่านก็เคยพิจารณามาแล้วเรื่องทุกขเวทนาเหล่านี้เวลานี้ไปไหนหมดนั่นเห็นเท่านั้นนะสะดุดใจปึ้งตั้งแต่ข่าวซัดอยู่บ้านนำมงนั่งตลอดรุ่มตลอดรุ่มนั่นแหละวิ่งถึงกันเลยปล่อยหมดเลยเรื่องเป็นเรื่องตายซัดกันเลยทีเดียวเอานี่ละแก้ธรรมโอสถไม่มียานะเราไม่มีใครมาช่วยเราเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นวาดกันเลยเที่ยงคืนขับกันอยู่ในนั้นเอากันอยู่ในนั้นพอเที่ยงคืนแล้วค่อยก็จะบอกตอนนั้นมีนาฬิกาแล้วนะค่อยสงบลงจนกระทั่งถึงว่างไปหมดเลยเอาละไม่ตายนั่นเห็นชัดเจนนี่แก้กันได้ปัจจุบันด้วยนั่นเนี่ยที่พูดถึงว่าคือว่ายังไม่อยากตายคือตายแล้วมันจะค้างชั้นใดชั้นหนึ่งพูดเขาจะชั้นเลยสุทธาวาส5ชั้นนั่นแหละเป็นที่อยู่ของบ้านนาคาอยู่ในนั้นนะมันอยู่ในขั้นนั้นยังไม่อยากอยู่ชั้นไหนก็ไม่อยากอยู่ถ้าไม่ใช่นิพพานเมื่อไรได้ทั้งนั้นแหละตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าเป็นถ้าถึงแล้วนั่นนี่ยังไม่ถึงจึงเป็นห่วงเป็นใยธรรมะท่านกับผางขึ้นมาเลยเป็นห่วงอะไรกับความเป็นกับตายมันก็อยู่กับท่านแล้วนี่นะนั่นเห็นไหม ท่านเคยฟัดมาแล้วไม่ใช่หรือเรื่องอันนี้เรานี่ไปไหนหมดนั่นเพราะว่าปุ๊บเดียวหันปังก็ซัดกันเลยแล้วหกทุ่มกว่าสว่างจ้าไปหมดโลกนี้หายปัจจุบันเลยนะไม่มีเลยนั่นเห็นไหมที่มันเสียดมันแทงหายหมดเลยไม่มีเลยนี่แหละธรรมโอโสถแก้ตัวเองสกัตตวาพุทธรัตนังธรรมตรังสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวรังท่านแสดงไว้เห็นประจักษ์เรามาใช้ด้วยผลในตัวของเรานี่ไม่มีใครใช้นั่นเองจานฟิกวิ่งหาหมอวิ่งหาหมอนะไม่ได้วิ่งหาขาตามเพื่อแก้ตัวเองนี่แก้อย่างนั้นมาแล้วนี่พูดถึงเรื่องความเป็นห่วงมันแน่ของมันอยู่อย่างนั้นนะตายแล้วจะไม่ไปไหนเนี่ยห้าชั้นเนี่ยจะไปชั้นใดชั้นไหนมันรู้ของมันอยู่แล้วนะนั่นยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดยังไม่อยากอยู่ถ้าตายไปแล้วนี่จะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแน่ใครมาบอกมันรู้อยู่ในจิตนี่แล้วเช็คสุตว่ามีหรือไม่มีฟังที่ท่านทั้งหลายเนี่ยประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แหละไม่มีใครมาบอกนะมันรู้ของมันอยู่เนี่ยถ้าตายเวลานี้จะอยู่ชั้นนั้นชั้นนั้นนั้นไม่อยู่ชั้นไหนก็ไม่อยู่ถ้าถึงนิพพานแล้วไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่ขัดข้องนั่นเวลานี้ยังไม่อยากไปมันจะค้างค้างวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่อยากค้างนั่นถ้าไม่ถึงนิพพานยังไม่อยากค้างมันยังว่าซัดกันใหญ่อันนั้นออกขาดจากบ้านไปก็ที่นี่ก้าวเดินต่อไปนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องจิตมันแน่อยู่ในจิตนะตายแล้วจะไปไหนไปไหนไม่ต้องบอกใครมันรู้ชัดเจนทีเดียวนี่จะไปทางไหนนั่นแหละแต่มันจะค้างไม่เอาเหมือนจึงว่าห่วงใยเรื่องเป็นเรื่องตายยังไม่อยากตายธรรมะทั้งกระผางขึ้นมาเลยมากระตุกอย่างแรงมันก็หลบปุ๊บเลยหมุนติ้วเลยนั่นแต่อย่างนั้นนะให้พิจารณาทางจิตใจมันถึงชัดเจนนะไม่หาใครมาเป็นพยานละถ้าหลงเป็นในใจแล้วนั่นมีใครมาเป็นพยานชัดเจนขนาดนั้นนะไม่สนใจที่จะหาใครเป็นพยานอันนี้จ้าขึ้นมานี่รู้ชัดเจนชัดเจนสันติโกสันติโกจากนั้นก็กลับมาเพราะกลับมาจากโน่นนี่แหละเรียกว่าธรรมจักรหมุนตลอดกลับมาก็ขึ้นวัดดอยครั้งขึ้นวัดดอยไปตรงกันที่นั่นแหละมาจากโน่นก็ขึ้นวัดดอยนั่นแหละเส้นสิทธิ์สิ้นเป็นเวลานั้นเรื่องราวทั้งหลายหมดโดยประการทั้งปวงเรียนโลกจบเรียนธรรมจบบนเขาลูกนั้นแหละหลังนั้นมาแล้วไม่สนใจกับอะไรแล้วโลกมากขนาดไหนเรียนจบหมดใครจะเรียนด็อกเตอร์ด็อกแก่ยาวมาอวดนั่นเห็นไหมธรรมจ้าขึ้นมานี่ครอบหมดเลยเรียนไหนชั้นไหนจะชั้นทนายไม่เหนือธรรมไปได้แล้วถ้ารู้ธรรมแล้วหายห่วงรู้โลกเพิ่มห่วงเพิ่มใหญ่เพิ่มยุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้ารู้ธรรมแล้วปล่อยออกก็ละเรียนจบโลกจบเรียนธรรมจบหายห่วงโดยประการทั้งปวงหมดไม่มีอะไรทุกข์แม้ไม่ถึงไม่สายไม่มีในใจที่เช่นกิเลสไปแล้วกิเลสเป็นตัวสร้างเหตุเกิดความขัดข้องมากน้อยตามที่มันมีนะพอนี่สิ้นสุดลงไปแล้วทุกข์หมดโดยประการทั้งปวงเรื่องจิตในจิตของท่านตั้งแต่วันกิเลสขาดจะบ้านทุกข์จะไม่มีเลยเท่าไม่ถึงไม่สายก็ไม่มีมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันเป็นธรรมดาเจ็บท้องปวดหัวอย่างที่เราเห็นนี่แหละเป็นแต่เพียงว่ามันไม่เข้าถึงจิตมันเป็นของมันเองก็รู้กันอยู่แต่ถ้าหาว่าจิตยังมีอะไรอยู่แล้วร่างกายนี่เป็นเล็กน้อยนะไปทุกข์อยู่ในจิตมากกว่ากันเลยกลายเป็นโรคภายในจิตมากกว่าโรคภายนอกนั้นถ้าโรคภายในจิตไม่มีหมดโดยที่เพียงอันนี้มันก็ดิ้นของมันไปอย่างนั้นรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ทิ้งพวกไปเลยนั่นมันยากอะไรนะนี่คือการปฏิบัติธรรมท่านหลายปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะอย่ามาแบกคัมภีร์เฉยเป็นนอนแท้กระดาษไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านเรียนแบกคัมภีร์มาแล้วก็มาถือทิฏฐิมานะว่าตัวเรียนชั้นสูงชั้นสูงอะไรมีจะแบกกิเลสทั้งนั้นไงทิฏฐิมานะความสำคัญตรงเป็นกิเลสทั้งหมดเรียนธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมเรียนเท่าไหร่เปิดออกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกดถ่วงปล่อยออกว่าพุ่งเลยหมดนั่นนี่เราเรียนธรรมเป็นอย่างนั้นนะต่างกันมากนะนี่เราพูดมันก็จวนจะตายแล้วก็ยิ่งเปิดออกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้เป็นหนักคำพูดเช่นเหล่านี้ท่านทั้งหลายได้ยินที่ไหนบ้างไหมเอาแล้วไม่ว่าเราอวดไม่อวดเราเอาคำจริงมาพูดนี่นะนี่มันจ้าอยู่หัวใจมันพูดได้หมดนอกจากไม่พูดเท่านั้นถ้า ถ้าควรจะออกนี่มันจะออกทันทีเลยจ้าอยู่หมดแล้วขัดข้องที่ตรงไหนโลกธาตุนี่ข้ามไปหมดแล้วเอาอะไรมาขัดข้องวะนั่นถ้าถามมาเอาถามมาถ้าหลวงว่าเอาถามมาจะตอบจะผางทันทีเลยนั่นมันเตรียมพร้อมแล้วถ้ามาปุ๊บเลยทันทีนั่นถ้าไม่ควรตอบดึงก็ไม่ออกนะความเหมาะสมความสมควรอยู่กับธรรมทั้งนั้นเหมาะสมที่จะออกขนาดไหนออกเองนี่แหละทำไปในใจธรรมพระพุทธเจ้าเรียนจะเรียนธรรมจบเรียนโลกจบที่หัวใจนะถ้าลงหัวใจจบแล้วจบหมดหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นสุญญโตโลกังว่างไปหมดไม่มีอะไรมาผ่านหัวใจได้เลยนี่เรียกว่าใจข้ามแล้วพากันตั้งใจปฏิบัติบ้างทุกคนมานี่จะเที่ยวเพลินเชื่อทางหูทางตาวันหนึ่งแล้วดูนั่นดูนี่ก็เอาไปวันนี้ไปดูนั่นไปดูนี่ชมนั่นชมนี้ทางนี้มันหนูออกไม่ดูไม่เห็นไม่อยู่ไม่ได้นะมันดันกิเลสส่วนนี้นะนั่นนี่เราไม่เห็นแต่มันดันออกไปอยากรู้อยากเห็นอยากอะไรมันก็ไปตามเรื่องตามเราดีดิ้นไปงั้นเมื่อทำมีแล้วสกัดกึ๊กเลยทันทีไปดูหาอะไรตั้งแต่วันเกิดดูมาแล้วได้อะไรนั่นฟังมาแล้วได้อะไรงั้นสกัดกันทันทีอยู่ธรรมชาติไม่มีอะไรเข้ามาควรแสนสบายอยู่ตรงนั่นท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วกันจำเอาว่ามันมากมันก็มากอยู่นั่นนะไม่มีอะไรอีกละเราไม่ได้ใจพอนี่ละทองคำประเภทน้ำไหลซึมได้ถึง94กิโลแล้วถ้าไม่มีประเภทน้ำไหลซึมก็ไม่มีเลยขาดตะบันไปตั้งตะบันมอบแล้วหายเงียบเลยอันนี้ยังมาเรื่อยก็จะหนุนเราคิดไว้หมดนั่นนี่นะเราไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้านะทำอะไรเราคิดเรียบร้อยแล้วก้าวเดินตามคิดตามคิดตั้งแต่เริ่มต้นนำพี่น้องทั้งหลายมาจนกระทั่งบัดนี้เราก็ภูมิใจในความคิดของเราว่าพาพี่น้องหลายก้าวไม่ผิดตลอดมาไม่ว่าจะรุนแรงหรืออ่อนโดนขนาดไหนเหตุการณ์เราจะเป็นผู้รับเองและเองออกต้อนรับกันเลยไม่ผิดทั้งนั้นแหละเราพิจารณาโดยธรรมแล้วออกตามนั้นตามนั้นเรื่องของธรรมเราที่ออกอะไรนั่นแน่แล้วนะแน่แล้วไม่ผิดเพราะเราไม่เอาเรื่องใส่ผู้ใดเอาธรรมเท่านั้นออกกลางไว้กลางใครจะแยกไปปฏิบัติตามเรื่องมากน้อยก็ตามแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามมันก็เน่าเฟะไปอย่างนั้นนะธรรมไม่เน่าธรรมพระวันนี้พูดเพียงเท่านี้นะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: บุคคลผู้จับลมอยู่แล้วมีสติมากเหตุฉะนั้นพระสารีบุตรจึงทรงสรรเสริญอานาปานสตินี้ถ้าใครเจริญดีแล้วกายและจิตของผู้นั้นก็ไม่ค่อยจะหวั่นไหวมีสติมากถ้ามีสติก็มีปัญญาปัญญากับสติจะพากันไม่ได้สติปัญญาเป็นที่รวมศีลสมาธิปัญญาที่ใดมีสติปัญญาที่นั่นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองจะเป็นโลกีหรือโลกุตระก็เรียกแต่เหตุกรณีแต่ละรายของบุคคลที่จะแยกภายในกรณีนั้นๆข้าอยู่กับหลวงปู่มั่น2489 90นั่นในปี2490นั่นเอง91 92 93ก็ถ่าปัญกิจแล้วก็ไปกับหลวงปู่เทศที่นี่ในปีหนึ่งแบกฟืนหนักเต็มกำลังในฤดูฝนแบกอยู่ในวัดนั่นเองไปก็ไปหล่มคุ้มปวกทิ้งฟืนทันถ้าทิ้งไม่ทันทับตายเลยที่นี่ก็อยู่มาสบายสบายสบายสบายมาล่มลงแต่พอคุกเข่าแต่ยังไม่ล่มทิ้งฟืนทันคุกเข่ากระตุกกับแผ่นดินอยู่มาได้เดือนหนึ่งไปถ่ายเป็นเลือดออกทีนี้เป็นแท่งขนาดนิ้วมือนี่แต่ไม่ปวดไม่เก็บอะไรพอถึงเวลาสงน้ำวันนั้นไม่ได้ไปสงน้ำกับหมู่เพื่อนท่านนอนตะแคงข้างขวานอนอยู่คนเดียวไม่เป็นโรคชนิดอื่นมีแต่เฉพาะถ่ายก็ถ่ายสะดวกไม่ปวดแต่เป็นเลือดออกวันละ30ครั้งเป็นแท่งออกพอถึงเวลาสงน้ำไม่ได้ลงไปสงกับเพื่อนหลวงปู่ถามหมูว่าท่านล่าไปไหนไม่เห็นมาวันนี้ท่านถ่ายเป็นเลือดไปอุจจาระปัสสาวะไปอุจจาระวันหนึ่งตั้ง20-30ครั้งในวันนี้แต่ไม่เหนื่อยนอนอยู่เดี๋ยวนี้ที่นี่ท่านกำลังจะสงน้ำอยู่พอท่านได้ยินก็ตะโกนขึ้นมาเลยพินหน้ามาทางคนดีแล้วเอาดูสิคราวนี้จนกรอกแล้วคราวนี้จนกรอกแล้วเห็นดีกันคราวนี้แหละจนกรอกแล้วคราวนี้ร้องตะโกนขึ้นเลยตาทีนี้ฟังอยู่หลวงปู่ได้ยินแล้วฟ้าผ่าแล้ววันนี้นี่ก็นึกในใจทีนี้นอนตะแคงข้างขวาแต่ก่อนเราก็เห็นแต่คนอื่นตายแต่ตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงเราเห็นแล้วสำหรับเราก็เห็นแล้วทีนี้เราจะดูเราตายตามสมมติจะดูเราตายตามสมมติเราจะสิ้นลมหายใจพร้อมกับเวลาออกหรือเข้าเราจะจับดูทีนี้เวลาเราสิ้นลมเวลาเราสิ้นชีวิตเนี่ยเราจะสิ้นพร้อมกับลมเข้าหรือลมออกเราจะดูเราตายทีนี้เราเห็นแต่คนอื่นตายภายนอกจ้องหนูอยู่ที่ลมมากระทบบริกรรมพร้อมลมมากระทบก็บริกรรมว่าตายตายตายตายตายพร้อมกับลมเข้าออกทีนี้เกิดมีปัญญาขึ้นพลิกถึงธรรมของพระพุทธศาสนาจะตายไปไหนลมเข้าก็ไม่ตายลมออกก็ไม่ตายก็เลยบริกรรมว่าไม่ตายพร้อมกับลมเข้าลมออกไปประมาณสัก15นาทีเหาะทะลุขึ้น ที่กุฏิของตนขึ้นถึงเมฆนอนขวางอากาศอยู่น่าตอบตนว่านี่แหมนี่จึงเป็นสมาธิแท้นี่แหละเป็นสมาธิตอบตนอยู่ที่นั่นทีนี้นานสักเท่าไรไม่ทราบจิตก็เลยถอนออกมาพอจิตถอนออกมาก็เลยเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตามธรรมชาติเบาๆที่สุดเมื่อปล่อยจิตจากนั้นแล้วจึงฟุ้งซ่านไปทางอื่นโรคอันนั้นก็เลยหายก็เลยไม่ได้ไปอีกไปอุจจาระปัสสาวะหรือหากว่ามันถ่ายหมดแล้วมันถึงเวลามันจะหายก็ไม่ทราบเพราะเลือดมันตกข้างในก็เลยหายกันเลยทีนี้ต่อวันหลังไปมากราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าไม่ใช่หลับดอกกิจเป็นอุปจารสมาธิจาระแปลว่าไปตามนิมิตปรากฏเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปอาตมามันโลดโผนในเรื่องอุปจารสมาธินี่โลดโผนเต็มทีมันผ่านมาแต่ข้างเป็นข้างเรียนหนังสืออยู่ข้างเรียนหนังสืออยู่เขาอึกกระทึกกันวันนั้นเป็นวันบวชนาคซึ่งเป็นมหานิกายอยู่ยังไม่ทันในยัตติเป็นมา 2486เป็นมหานิกายอยู่87ก็เป็นมหานิกายอยู่88จึงมายัตติจึงออกปฏิบัติเป็นมหานิกายอยู่ชั้นมือเดียวปัจจัยไม่รับไว้กับตนมีบาทหนึ่งสองบาทก็ให้โยมเก็บไว้ฉันอาหารมื้อเดียวแต่ไม่ได้ฉันในบาทไม่ได้ฉันจิ๊บจิ๊บจั๊บจั๊บในเวลากลางเที่ยงทีนี้เขาบวชหน้าเขาก็มีหมอลำตามภาคอีสานของเขาก็ทึกกันอยู่เสียงนี่เป็นอันตรายต่อปฐมฌานเรารู้ดีแล้วตามปริยัติถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปในโบสถ์ที่นี่ก็เลยเข้าไปในโบสถ์โบสถ์เป็นโบสถ์ธรรมดาไม่ใช่โบสถ์ก่อด้วยอิฐหรือปูนกั้นกระดานฝาแต่ปิดประตูไม่ได้ปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะในเวลานั้นเป็นฤดูร้อนตอนกลางคืนก็กราบพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเราจะภาวนาปรับจำนวนเสียงจำพวกนี้ซะก่อนเถิดนึกในใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเรานั่งกลงเรานั่งอยู่ใกล้พระพุทธรูปเราก็ต้องพิจารณาไปทางทิศตะวันออกนั่งพับเพียบเถิดอย่านั่งขัดสมาธิก็ตามเถิดนั่งพับเพียบอย่างนี้กำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจออกก็เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งลมหายใจเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งนิมิตที่กำหนดลมมาถูกต้องก็เป็นอารมณ์ของจิตชนิดหนึ่งเป็นของละเอียดละออนะทีนี้ทำสามประการนี่ต้องรู้จักกันรสของเวลาลมหายใจเข้ารสของเวลาลมหายใจออกรสของการจับนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ลมกระทบจับไปจับไปจับไปจับไปเงียบเลยเสียงเจ้าตัวกระเด็นขึ้นปรากฏว่ากระเด็นขึ้นอยู่กลางอากาศเงียบไม่ได้ยินเสียงเลยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่พอออกมาเนี่ยตามธรรมดาของเขามีมหรสพเขาต้องเอาจนถึงสว่างคนภาคอีสานไม่ถึงหกทุ่มจึงได้ยินเสียงเขากระทึกสมาธิแบบนี้
2: ก็มีกำลังขนาดนี้หมดกำลังก็ถอนออกมาเหมือนกันทีนี้แบบหนึ่งเวลารวมลงไปมันทะลุภูเขาเลยมีแบบนี้ทะลุภูเขาไปเลยขาดไปเลยภูเขาไม่กระทบกระเทือนเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นจับพิรุษได้ยังไงจะสันนิษฐานได้ยังไงเวลาเราภาวนาไปเมื่อแสงสว่างมันออกมาผ่านทางหน้าทีนี้เราก็ลืมกรรมฐานเดิมแต่ไม่ลืมก็ตามจับเป็นนิมิตสองเงื่อนเงื่อนเดิมเราก็จับอยู่นิมิตก็จับเห็นพร้อมกันกับเงื่อนเดิมนิมิตเครื่องหมายเงื่อนเดิมนิมิตมาแทรกใหม่คือนิมิตแขกนิมิตแขกคือแสงสว่างที่เราก็เพ่งแสงสว่างทีนี้พอแสงสว่างมาแล้วก็เพ่งจับไว้เมื่อแสงสว่างดับไปก็ไม่ต้องเคลื่อนที่ดับไปที่ไหนต้องเพ่งอยู่ที่นั่นแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นจิตก็เบาทีนี้จิตก็เบาก็เกิดขนพองสยองเก่าทะลุไปเลยทีนี้แบบนั่นก็มีมีหลายแบบแต่ได้เพียงแค่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วดับไปแบบหนึ่งก็ขึ้นไปบนในอากาศตีลังกาเลยก็มีตีลังกาปิ้งคว่ำปิ้งหงายสารพัดนิมิตจำพวกนี้จะเอาเป็นเครื่องบริสุทธิ์อุตตมะก็ไม่ได้ก็ได้เพียงแค่นั้นแหละหมดกำลังก็ถอนออกมาเหมือนกันส่วนเราพิจารณาทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรือพิจารณาความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหรือปฏิเสธอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่สักว่าลมเป็นแต่สักว่าจิตเป็นแต่สักว่าผู้รู้พร้อมกับลมหายใจเข้าออกวิธีนี้มีปัญญาจะถอนตนวิธีนี้ลมก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ลมผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ผู้รู้จิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตก็เป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้ก็เป็นแต่สักผู้รู้หรือพร้อมให้เห็นพร้อมกับลมให้ใจเข้าออกแบบนี้มีกำลังแบบนี้และเป็นอุบายที่จะถอนอุปทานในที่ทั้งปวงด้วยทั้งลมออกและลมเข้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจในลมออกและลมเข้าและเราไม่กำหนัดว่าลมเป็นเราเป็นลมและเราไม่กำหนัดว่าจิตเป็นเราเป็นจิตเราไม่กำหนัดว่าสติเป็นเราเป็นสติหรือปัญญาหรืออะไรต่ออะไรก็เหมือนกันโอนสู่ไตรลักษณ์โอนสู่อนิจจังพร้อมกับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้มีกำลังมากอย่างนี้เป็นภาพพจน์ที่จะให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารอีกด้วยเรื่องนิมิตต่างๆนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้กลับไปอยู่ใต้อำนาจทั้งนั้นถ้าตายคานิมิตไปเกิดที่ไหนอย่างสูงก็ไปเกิดพรหมโลกปีติก็เหมือนกันปีติเกิดขึ้นปีติก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ถอนออกเหมือนกันสุขเวทนาที่เกิดในภาวนาก็เหมือนกันอุเบกขาที่เกิดในภาวนาก็เหมือนกันตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนระดับไปยกขึ้นสู่ใจรักพร้อมก็ลมหายใจเข้าออกเห็นทั้งความเกิดขึ้นด้วยเห็นทั้งความแปรปรวนด้วยเห็นทั้งความดับไปด้วยเพราะพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้พระนิพพานไม่ใช่อดีตพระนิพพานไม่ใช่อนาคตพระนิพพานไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพานต่างหากที่รวมศีลสมาธิปัญญาลงมาสู่ในปัจจุบันในกิจปัจจุบันธรรมก็คือทางเดินของโยคาวจรท่านผู้พ้นแล้วท่านไม่ได้ถือมั่นอยู่ในปัจจุบันอดีตอนาคตอันใดเลยพระนิพพานไม่อยู่ในปัจจุบันพระนิพพานไม่อยู่ในอดีตพระนิพพานไม่อยู่ในอนาคตปัจจุบันเป็นทางเดินเฉยๆศีลสมาธิปัญญากลมกลืนกันในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมจะสิ้นความสงสัยสิ่งใดๆก็จิตปัจจุบันธรรมปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอนาคต เหตุฉะนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านจึงให้ย่นลงมาในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมลมกำลังเข้าลมยังไม่ออกก็ไม่ต้องหมายลมกำลังออกยังไม่เข้าก็ยังไม่ต้องหมายแต่ด้วยความชำนาญก็ต้องรู้ล่วงหน้าเพราะความชำนาญลมละเอียดก็ให้รู้จักว่าลมละเอียดลมหยาบก็ให้รู้จักว่าลมหยาบความทุกข์กายทุกข์ใจพร้อมกับลมเข้าลมออกก็ให้รู้จักความสบายกายสบายใจพร้อมกับลมเข้าลมออกก็ให้รู้จักทีนี้เมื่อลมละเอียดเข้าแล้วปล่อยลมเสียลงไปอยู่กับผู้รู้ทีนี้ถอนออกจากผู้รู้มาก็มาหาลมถอนออกจากลมมาก็อยู่ตามธรรมดาก็ได้หรือผู้ชำนาญก็รู้จักอยู่ทุกอิริยาบถอีกเหมือนกันอานาปานสติเป็นที่อยู่ของพรหมบ้างเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของพระอรหันต์ชั่วคราวบ้างอานาปานสติมีอานิสงส์

ธิด้วยมีน้ำซ้ำไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในวิปัสสนาอีกด้วยพิจารณาทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก็มาในหวังเพื่อให้ติดอยู่ในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาพิจารณาตามเป็นจริงเฉยๆเพื่อให้เบื่อเพื่อให้หน่ายเพื่อให้คลายเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอนิจจังอนิจจังเป็นเราเราเป็นทุกขังทุกขังเป็นเราเราเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นเราไม่ให้ยืนยันอย่างนั้นให้รู้ตามเป็นจริงแล้วส่งคืนส่งคืนคือส่งคืนยังไงส่งคืนความหลงของตนที่เข้าใจผิดมาเรียกว่าส่งคืนดินก็เป็นดินตามสมมุติเต็มภูมิน้ำก็เป็นน้ำสมมุติเต็มภูมิไฟก็เป็นไฟสมมุติเต็มภูมิลมก็เป็นลมสมมุติเต็มภูมิแต่ใครเป็นเจ้าของดินใครเป็นเจ้าของน้ำใครเป็นเจ้าของไฟใครเป็นเจ้าของลมไม่มีในทางปรมัตถ์แต่มีในทางพระสูตรและพระวินัยที่ยึดถือกันชั่วคราวสมมติว่าเราเขาสัตว์บุคคลแต่โดยเป็นจริงแท้ไม่มีใครเป็นเจ้าของดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายไปรูปก็ดีนามก็ดีขันก็ดีเกิดขึ้นแล้วแตกแปรปรวนแตกสลายไปไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยปรมัตถ์แต่โดยสมมติก็มีตามสมมติกันจริงตามสมมติหนังก็จริงตามหนังเนื้อก็จริงตามเนื้อจะเอาเนื้อหรือกระดูกมาขัดแย้งกับหนังก็ไม่ได้เปลือกก็จริงตามเปลือกกระพี้ก็จริงตามกระพี้แกนของมันก็จริงตามแกนของมันภูมิของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารกามาวจรภูมิท่านท่องเที่ยวอยู่ในกามรูปาวจรภูมิท่านท่องเที่ยวอยู่ในรูปอรูปาวจรภูมิท่านท่องเที่ยวอยู่ในอรูปโลกุตตรภูมิท่านพ้นจากโลกแล้วท่านผู้พ้นจากโลกแล้วไม่ติดอยู่ในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิภูมิของจิตของใจไม่ได้ติดอยู่พอพ้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตตรภูมิภพ3ภูมิ4กามภพรูปภพอรูปภพภพเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่ยึดถือในภพแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้เกิดในภพรู้ตามเป็นจริงของภพรู้ตามเป็นจริงของชาติพร้อมทั้งสลัดคืนด้วยพร้อมทั้งไม่สงสัยด้วยสิ่งต่างๆที่บรรจุอยู่ในโลกย่อมเกิดขึ้นแล้วย่อมแปรปรวนย่อมแตกสลายไปนี่เป็นรอบหนึ่งรอบที่สองก็คือรอบเก่านั่นเองเกิดขึ้นอีกแปรปรวนอีกแตกสลายอีกจนนับไม่ไหวไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเช่นไฟอย่างนี้มีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปรวนมีทั้งดับไปทียิบนี่จนเป็นแสงติดกันเลยเข็มเย็บผ้าที่เข็มสับผ้าเข็มจักรจะเร็วสักเพียงไหนก็ลงถึงฐานเสียก่อนถึงฐานสับผ้าเสียก่อนแต่จะร้อยได้หรือไม่ร้อยไม่เป็นปัญหาอันนั้นชั้นใดก็ดีกิจของพระอรหันต์เหมือนเข็มเย็บผ้าที่ไม่มีได้ร้อยเรามองดูอดีตที่เราผ่านมาก็คือผ่านเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนได้ดับไปนั่นเองอนาคตเราจะผ่านไปก็ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปปัจจุบันที่เราผ่านอยู่เดี๋ยวนี้ก็ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปเราจึงทำสติเราจึงทำปัญญาให้เหนือสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอๆให้รู้ตามเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วเราจะสงสัยเราจะตื่นเต้นว่าเป็นของใหม่ความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปไม่ใช่ของใหม่ทำที่ไม่เกิดขึ้นทำที่ไม่แปรปรวนทำที่ไม่ดับไปก็ไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าอยู่ทั้งสองเงื่อนเราจงมีที่เกาะเราจงมีที่พึ่งถ้าเราเจริญกรรมฐานอะไรที่ถูกกับจริตนิสัยของเราเราก็เอากรรมฐานอันนั้นไม่ต้องเชื่อคนอื่นเราเคยสะดวกสบายพรหมวิหารเราก็ต้องเอาพรหมวิหารเป็นที่อยู่ของจิตของใจของเราเราสะดวกลมหายใจเข้าออกเราก็ต้อง

0: เอาลมหายใจเข้าออกเป็นที่อยู่ของจิตของใจเราสะดวกพุทโธเราก็ต้องเอาพุทโธธัมโมสังโฆกลมกลืนกันอยู่เป็นที่อยู่ของจิตของใจแต่มีความหมายอันเดียวกันถ้ายังไม่พ้นก็จัดเป็นปุญญาภิสังขารเสมอกันหมดอภิสังขารคือบุญถ้าพ้นแล้วก็จัดเป็นพระนิพพานเหมือนกันถ้ายังไม่พ้นก็จัดเป็นปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญคือภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาทีนี้บุญทานบุญศีลบุญอะไรต่ออะไรข้อวัดปฏิบัติอันนั้นบ้างอันนี้บ้างเต็มตื้นขึ้นเต็มตื้นขึ้นมันก็พ้นเท่านั้นพวกเราเออมันต้องอยู่ไม่ไหวต้องพ้นผู้ปรารถนาพ้นก็ต้องพ้นผู้ต้องการพ้นก็ต้องพ้นไม่เหลือวิสัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือวิสัยความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความพยายามผู้ที่พยายามทำชั่วเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันให้ผลต่างกันผู้พยายามทำดีก็สำเร็จเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันกับความชั่วสิ่งไหนเป็นที่สบายของจิตไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกรรมฐานอันนั้นแหละรักษาไว้ให้ดีใครบอกก็ไม่ถูกดอกลิ้นของเราต้องชิมดูเองอาหารทั้งปวงถูกกับลิ้นของเราเราก็เอาละธรรมะก็เหมือนกันเพราะเป็นที่สบายที่พระองค์วางไว้หลายๆอย่างก็เพราะให้เราเลือกเอาแต่มีความหมายอันเดียวกันสิ่งที่พระองค์วางไว้เป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารได้นั่นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารออกจากความหมุนเวียนออกจากความหลงได้ตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำน้อยและมากเรามีความหวังอันเดียวเท่านั้นเรามีความต้องการอันเดียวต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเท่านั้นสิ่งอื่นๆก็ไม่พอที่จะมาเป็นเจ้าหัวใจของเราได้ถึงแม้เรามีกิเลสอยู่ก็ตามแต่ไม่พอจะมาเป็นเจ้าหัวใจของพวกเราได้ไปรถไปเรืออำนาจของภาวนาขออย่าให้พบผ่านอันตรายใดๆทั้งสิ้นเรานั่งในรถในเรือเราสนุกภาวนาเพราะจิตใจของพวกเราห่างเหินจากฆราวาสมาแล้วเพศของเราก็มีเพศขาวเป็นเครื่องหมายจิตใจที่พวกเราเคยขนองมาแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ่าวพวกเราชนะมันแล้วมันไม่ขบถคืนเดี๋ยวนี้จิตใจและเจตนาของพวกเราเดินตรงแล้วเดินลัดผ่าศูนย์กลางแล้วไม่โดนวนเวียนตามขอบกระด้งเพราะพวกเราเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เมื่อพวกเราเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ความเพลินของพวกเราก็สงบลงอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่อยู่ระดับเดิมคนภาวนาอยู่ทุกวันคนทำความดีอยู่ทุกวันไม่ใช่ความดีจะอยู่ระดับเก่าเลยผู้ทำความชั่วอยู่ทุกวันก็เหมือนกันไม่ใช่ความชั่วจะอยู่ระดับเก่าก็ต้องเพิ่มขึ้นเรียกว่าบาปคูณบาปบุญคูณบุญภาวนาคูณภาวนาความเพลินในวัฏสงสารคูณกันความเห็นภัยในวัฏสงสารก็คูณกันเหมือนกันนับวันจะไกลออกจากวัฏสงสารลิบหลีลิบหลีถ้าหากว่าพวกเราเกี่ยวข้องอยู่ในทางคฤหัสถ์เสียแล้วการพลุงพลังอะไรยุ่งยากเหยิงของพวกเราจะมีภาพพจน์มากกว่านี้เดี๋ยวนี้เราปลดเอกมามากแล้วเบาแล้วทีนี้ไม่หนักนับวันจะทำจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นได้ให้ชนะความหลงของตนไปทุกวันทุกวัน ความหลงของตนมันจะรวมพลมาจากที่ไหนอีกมันจับกลุ่มไม่ได้หรอกมันแตกสลายแล้วเพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทานศีลภาวนาเป็นเจ้าหัวใจอยู่แล้วแต่ก่อนมันมานั่งเก้าอี้อยู่ที่เจ้าหัวใจของพวกเราแล้วเดี๋ยวนี้มันนั่งไม่เป็นสุขเสียแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอปักธงชัยในนามจังหวัดนครราชสีมาของเราและพร้อมกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราซึ่งมาจากสถานที่ต่างๆมีกรุงเทพเป็นจำนวนมากที่มารวมอยู่ในงานการมหากุศลของเราครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายแต่การแสดงธรรมวันนี้ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยรู้สึกวิงเวียนพูดลำบากหน่อยเป็นลักษณะอย่างนั้นละที่มีโยมคนหนึ่งมาพูดนี่อายุ87ปีแล้วขอให้อยู่ไปเป็นนานๆนานๆไงว่าตะกี้นี้ผ่านไปทางนั้นผ่านไปแล้วความชำรุดทรุดโทรมความวิงเวียนของเราไม่ผ่านไปจากเราเลยนะเวลานี้รู้สึกวิงเวียนจึงขอพี่น้องทั้งขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยหากว่าการแสดงธรรมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยวันนี้รู้สึกอุ่นหนาฝาข้างมากทีเดียวทางฝ่ายพระสงฆ์ก็มารวมอนุโมทนาสาธุการกับพี่น้องทั้งหลายเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งการได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งนานๆจะได้ยินทีหนึ่งเรื่องอัตเรื่องธรรมไม่ได้เหมือนเรื่องโลกเรื่องกิเลสตัณหาซึ่งชุลมุนวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนมีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านบ้านนอกในเมืองชุลมุนวุ่นวายไปกับด้วยของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่มีวันจืดจางอันนี้วุ่นมากจริงๆเสียงได้ยินแต่เสียงเหล่านี้แสดงตัวตลอดเวลาเด็กเกิดมาก็เริ่มเรียนวิชาจากพ่อแม่คือความวุ่นวายทั้งหลายพ่อแม่เตรียมพร้อมไว้แล้วสำหรับมอบเป็นมรดกอันยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ลูกหลานสืบทอดต่อกันไปต่อกันไปเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราที่ห่างเหินจากอัตจากธรรมแต่เรื่องกิเลสทำงานทำการแล้วจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าที่ไหนเหมือนกันหมดวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องทั้งหลายได้มาได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมบ้างเพื่อเป็นคู่แข่งกับเสียงกิเลสซึ่งแสดงบนเวทีในหัวใจในปากในกิริยามารยาทของเรามานานแสนนานแต่ละคนละคนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้มีแต่เรื่องเหล่านี้แสดงตัวตลอดเวลาเสียงอัดเสียงธรรมไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยมีแม้เวลากลางค่ำกลางคืนซึ่งเป็นโอกาสสำหรับชาวพุทธของเราจะได้บำเพ็ญกุศลทำความสงบแก่จิตใจในเวลาจะหลับจะนอนเช่นนั้นก็กิเลสยังไปแบ่งสรรปันส่วนเอาไปอีกเวลาเข้าห้องนอนกิเลสจะเอาเสื่อเอาหมอนติดมัดติดคอมัดติดหลังไปพร้อมพอกราบแล้วก็หงายเลยทันทีล้มดังเสียงครอกครอกนี่คือเสียงกิเลสกล่อมสัตว์โลกนะเสียงธรรมแทนที่จะอรหังสัมมาสัมพุทโธกับเราเข้าห้องพระนั้นไม่ค่อยได้ยินนี่วันนี้เสียงธรรมขึ้นให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังบ้างตาของเราหูจมูกลิ้นกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนตลอดถึงใจเป็นสมบัติของเราล้วนๆสำหรับที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองขอจงแบ่งสรรปันส่วนให้มีเวลาฝ่ายกุศลศีลทานเข้าสู่จิตใจและเวลาที่จะวิ่งเต้นขวนขวายหา สิ่งอยู่เยียวยาธาตุขันธ์ซึ่งมีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาเรียกร้องขอความช่วยเหลืออยู่จนกลายเป็นเรื่องความฟุ้งเฟ้อเพราะร่างกายไม่พอส่วนใจเหงื่อแห้งตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนเข้าห้องพระอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่ทราบว่าจบหรือไม่จบเสื่อหมอนกับดังเสียงครอกครอกนั้นเอาไปกินแล้วไปกินแล้วอย่างนี้เป็นส่วนมากนะเพราะเหตุนี้เองจิตใจของโลกจึงเหือดแห้งจากความสุขความสงบเย็นใจความสุขความสงบเย็นใจนี้เกิดขึ้นจากศีลจากทานการกุศลจากการเจริญเมตตาภาวนาล้วนๆไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่กิเลสฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนนับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งยันค่ำเวลาหลับยุ่งตลอดเวลานี่คืองานของกิเลสทำความเดือดร้อนแก่เราทั้งหลาย ทั่วหน้ากันแต่งานของอัตของธรรมที่จะให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่จิตใจด้วยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเจริญอรหังสัมมาสัมพุทโธสวขาโตสุปฏิปันโนแล้วทำใจให้สงบในเวลานั้นเราจะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้ในเวลาที่เราอยู่ห้องพระตั้งหน้าตั้งตาจะบำเพ็ญผลประโยชน์เข้าสู่ใจเพื่อใจจะรับความสงบร่มเย็นในเวลาขวนขวายทำเข้าสู่ตัวเองให้ได้มีความสงบเจริญพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออนามานาปานสติซึ่งเป็นอารมณ์อันเลิศเลอของธรรมนำเข้าสู่ใจใจได้เกาะได้ยึดคำว่าพุทโธหรือธัมโมนั้นให้ติดแนบอยู่กับใจด้วยความมีสติแล้วใจจะค่อยปล่อยวางอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นภัยไปเผาหัวอกเราตลอดมานั้นเข้าเป็นลำดับลำดาแล้วจะสงบเย็นภายในจิตใจของเรานี่คืออาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจได้แก่ธรรมอาหารภายนอกเช่นข้าวน้ำโภชนะที่อยู่ที่อาศัยนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายถ้าเรารู้จักประมาณสิ่งเหล่านี้ก็พอได้รับเราก็พอได้รับความสุขจากเขาบ้างพอประมาณถ้าเราไม่รู้จักประมาณมีแต่ความบึ้งเพ้อน้ำล้นฝั่งแล้วสิ่งเหล่านี้แลกลับกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราเพราะความได้ไม่พอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอจนกระทั่งวันตายก็ยังไม่พอเพราะกิเลสไม่เคยสร้างเมืองพอให้ผู้ใดทั้งนั้นนอกจากธรรมเท่านั้นทำนี้ได้แค่ไหนพอดีพอดีพอเหมาะพอสมมีความสงบเย็นใจไปโดยลำดับลำดาแต่กิเลสได้เท่าไหร่ยิ่งเดือดยิ่งร้อนยิ่งวุ่นวายใจแสบเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟนั้นย่อมไม่ดับเพราะเชื้อที่ใสเข้าไปแต่จะดับเพราะการคลากเชื้อออกไม่ให้เข้าไปสู่ไฟจะไม่ลุกลามเป็นเปลวจุดแม่ขึ้นไปจึงต้องคลากเชื้อไฟนี่เวลานี้เราเป็นเวลาที่เราจะพรากเชื้อไฟคือความคิดความปรุงนั่นเป็นเหมือนเชื้อไฟก่อความทุกข์ให้เป็นฟืนไฟเผาไหม้หัวใจตลอดมาแล้วสงบอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมฟังเสียงอัตเสียงธรรมท่านแสดงทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับการได้ยินได้ฟังเสียงอัตเสียงธรรมเราวันนี้เป็นเวลานี้เป็นเวลาฟังเสียงอัตเสียงธรรมฟังเสียงอื่นฟังมามากแล้วเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เราก็ได้เห็นวันนี้นอกนั้นเห็นแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้เห็นความเพื่อความสงบเย็นใจรูปพระเป็นเพศที่สงบพระของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นเพศที่สงบมองดูแล้วงามตาชื่นใจยิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตใจยึดคติตัวอย่างจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองได้ระลึกรู้ถึงบุญถึงบาปถึงกรรมถึงความเป็นความตายบ้างเพราะโลกนี้มีป่าช้าใครเกิดมาป่าช้าติดแนบมากับตัวของเราทุกคนทุกคนพอเกิดปั๊บนี่ความเกิดกับความตายมาพร้อมกันแล้วปล่อยให้ความตายก้าวเดินไปไม่กี่ก้าวกี่ก้าวบางรายยังไม่ได้ออกก้าวเลยตายอยู่ในท้องแม่ก็มีตกคลอดออกมาตายอยู่ต่อหน้าท้องแม่ก็มีเดินมาได้2เดือน3เดือนตายต่อหน้าพ่อแม่ก็มีเดินไม่กี่ก้าวตายไปก็มีอายุ4ปี5ปีตายไป9ปี10ปีเรียกว่า9ใน9 9 9 19ไปก็ตายก็ตายนี่คือป่าช้าของสัตว์โลกอยู่กับตัวของเราทุกคนอย่าไปมองป่าช้าที่เป็นเมนเป็นอะไรที่เขาก่อไว้หรือป่าช้าอยู่ตามบ้านนอกซึ่งมีอยู่ตามในป่านั่นเป็นชื่ออันหนึ่งป่าช้าที่ตายตัวมีอยู่กับทุกคนขอให้ลึกถึงป่าช้านี้แล้วและลึกถึงความหลีกเว้นจากป่าช้านี้ด้วยการสร้างคุณงามความดีเราจะไม่เกิดมาเกิดมาตายเผากันอยู่ไม่เลิกไม่แล้วนี้ตลอดไปอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้แล้วและลึกถึงศีลถึงธรรมเวลานั่งภาวนาทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะเย็นไปหมดสมบัติเงินทองเข้าของเวลาเราใจเราไม่มีที่พึ่งที่เกาะสิ่งเหล่านี้เป็นประหนึ่งว่าเทวบุตรเทวดาอินทรหมสิ่งใดที่เลิศเลอในโลกสู้สมบัติเงินทองเข้าของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยจิตมันเกาะมันเกี่ยวมันยึดมันถือเพราะไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวมันก็ต้องถืออันนี้ว่าเป็นของดีของดีก็เกี่ยวจนกระทั่งวันตายตายแล้วยังเป็นห่วงเป็นห่วงอีก ถ้าบาปกรรมไม่มากนักตายแล้วก็กลับมาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ประเภทเช่นตุ๊กแกเป็นสัตว์ชนิดต่างๆมาเฝ้าสมบัติเงินทองของตัวที่ตายจากไปแล้วนั้นนี่มีอยู่เยอะเนี่ยแล้วถ้าผู้มีบุญมีกุศลบุญกุศลนั้นมีคุณค่าล้นโลกล้นสงสารตายแล้วเกาะกับจิตปั๊บไม่มาห่วงกับสิ่งเหล่านี้เลยนี่ผู้ระลึกถึงป่าช้าระลึกถึงความตายย่อมระลึกถึงความดีอันเป็นทางหลีกเว้นไปโดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นเวลาเราพี่น้องทั้งหลายจะหลับจะนอนขอให้พากันระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คือธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยครองโลกมานานคำว่าธรรมรวมคำว่ารวมนั่นคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาปรินิพพานแล้วพระจิตของท่านเป็นพระธาตุคือเป็นธรรมธาตุทั้งหมดพระประเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จิตที่บริสุทธิ์ของท่านเป็นธรรมธาตุทั้งหมดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาพระนิพพานไปแล้วจิตของท่านเป็นธรรมธาตุทั้งหมดธรรมธาตุที่รวมตัวกันนี่แหละจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จากพระประเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และจากบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์รวมตัวกันแล้วเรียกว่าธรรมธาตุถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงของเราพี่น้องทั้งหลายก็คงเคยเห็นกันแล้วน้ำมหาสมุทรเป็นยังไงมองหาฝั่งหาฝาข้างหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินจดกันเป็นพื้นเดียวกันเลยเพราะมันกว้างแสนกว้างเราจะมองหาฝั่งมองไม่เห็นเราจะเห็นแต่ฝั่งที่เรายืนเหยียบย่างอยู่เวลานี้เท่านั้นฝั่งนอกจากนี้ไปฝั่งหน้านู้นมองไม่เห็นนี่คือน้ำมหาสมุทรที่ตกมาจากท้องฟ้าจากฝนตกทีละหยดละหยาดทีละหยดละหยาดไหลลงสู่พื้นแผ่นดินแล้วไหลไปตามลำคลองสายต่างๆแล้วก็รวมลงไปสู่มหาสมุทรมหาสมุทรเป็นที่เก็บน้ำทั้งหลายที่ตกลงมาจากบนท้องฟ้ารวมตัวเข้าเรียกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงนี่คือน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราคือน้ำมหาสมุทรน้ำในตุ่มในไหน้ำในบึงในบ่อไม่มากแต่น้ำมหาสมุทรนั้นเต็มอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ชั้นใดก็เหมือนกันบรรดาท่านผู้มีคุณธรรมทั้งหลายซึ่งเท่ากับฝนที่ตกลงจากท้องฟ้านะไหลลงสู่พื้นปฐพีแล้วไหลไปตามคลองสายต่างๆไหลลงไปจนกระทั่งถึงทะเลหลวงนี่ได้แก่ท่านผู้บำเพ็ญบารมีตั้งแต่ต้นทางมาเหมือนกับฝนเริ่มตกทีแรกลงสู่พื้นแผ่นดินไหลจากพื้นแผ่นดินก็ไปตามลำคลองไหลจากลำคลองไม่หยุดไม่ถอยเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงได้ไม่สงสัยนี่เทียบแล้วกับบรรดาพี่น้องเราซึ่งเป็นชาวพุทธนี่เป็นจุดสำคัญมากต่างคนต่างสร้างบารมีด้วยการให้ทานมีมากมีน้อยให้ทานไม่เสียดายเพราะมีความห่วงใยในความเลิศเลยแห่งธรรมทั้งหลายที่จะได้จากการให้ทานนี้เป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ชาวพุทธเราจึงมีแบ่งกินแบ่งทานไม่มีแต่กินอย่างเดียวซึ่งท้องเราพุงเล็กๆนี่แหละมันเอาไปถลุงหมดมีเท่าไหร่ไม่เหลือกินเท่าไหร่ไม่พอคือท้องของกิเลสตัณหาท้องของอัดของธรรมนั้นได้เท่าไหร่เต็มอยู่ในนั้นไม่เหือดแห้งหายไปไหนเราแบ่งมาทำทานเสียเป็นท้องของธรรมเมื่อบริจาคเข้ามามากๆท้องของธรรมก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาที่เราสร้างบารมีนั้นก็เรียกว่าน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆน้ำบารมีของเราไหลมาตามลำคลองลำคลองผู้สร้างบารมีมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งไหลใกล้แม่น้ำมหาสมุทรเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งไหลเข้าในมหาสมุทรหมด แม่น้ำสายต่างๆจะไหลลงสู่มหาสมุทรไทยเดียวนี่แม่น้ำแห่งอรรถแห่งธรรมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายของเราที่สร้างมานี้จะนำเราไหลเข้าสู่ธรรมธาตุซึ่งเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงโดยสายเดียวเท่านั้นนี่ละธรรมธาตุธรรมธาตุนั้นใหญ่โตขนาดนั้นล่ะมหาสมุทรนี้ยังเทียบไม่ได้นะแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเทียบได้นอกจากน้ำมหาสมุทรพอที่จะเทียบเคียงกันได้กับธรรมธาตุแห่งธรรมทั้งหลายที่มีครอบโลกธาตุอยู่จากพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายรวมธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากขันธ์สมมุตินี่แล้วไปเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุนี่ละที่ท่านว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ทีนี้เวลาเราสร้างบารมีเข้าไม่หยุดไม่ถอยถ้าเทียบกับน้ำก็ไหลเข้าสู่มหาสมุทรเต็มตื้นด้วยน้ำมหาสมุทรหยิบที่จุดใดดอนใดมีตั้งแต่หยดน้ำมหาสมุทรทั้งนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันจิตเราเมื่อได้สร้างบารมีไม่หยุดไม่ถอยก็จะรวมตัวเข้ารวมตัวเข้าไหลใกล้เข้าสู่ธรรมธาตุเรียนลำดับลำดาจนกระทั่งบารมีเต็มที่แล้วเพราะการบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยก็ทำใจของเราก็เข้าถึงธรรมธาตุนี้เข้าถึงธรรมธาตุซึ่งเช่นเดียวกันกับน้ำไหลเข้าสู่มหาสมุทรเต็มไปด้วยน้ำอันนี้ใจของเรารวมตัวเข้าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุครอบโลกธาตุนี่คือน้ำแห่งธรรมน้ำแห่งธรรมต้องอาศัยผู้บำเพ็ญไม่บำเพ็ญไม่ได้ต้องบำเพ็ญด้วยกันทุกยากลำบากมีความทุกข์ความทรมานเหมือนกันหมดในโลกนี้ไม่มีใครยิ่งยอนกว่ากันในการแบกหามทุกข์ตายกองกันมานี้กี่กับกี่กันแล้วคนคนหนึ่งเราจะเอาศพเอาแมนของแต่ละคนนั้นมาเทียบมาวัดมาเบี่ยงกันนะว่าคนนั้นตายมากคนนี้ตายน้อยนับไม่ได้เลยตายมากี่กับกี่กันจากภพชาติต่างๆที่อำนาจแห่งกรรมมันใส่เข้าไปให้เกิดให้ตายให้เกิดเขาให้ตายถ้านานมากระทั่งถึงปัจจุบันก็เพราะความประมาทของเราเองไม่ค่อยสร้างคุณงามความดีพอทำที่จะได้ฉุดลากหรือยับยั้งภพชาติยาวๆนั้นให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาได้มีแต่กิเลสมันวางสายยาวเหยียดต่อภพต่อชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่ามากี่กับกี่กันพอตายไปแล้วปิดกึ๊บไม่ให้รู้ว่าเราเกิดมาจากภพใดชาติใดตายนี่ก็แล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เพราะความมืดบอดของใจกิเลสมันปิดบังไว้หมดนี่ล่ะเราจึงสนุกเกิดสนุกตายตายกองกันนี้คนหนึ่งคนหนึ่งไม่นับจำนวนได้เลยนะฟังดิตายมากี่กับกี่กันเพราะใจดวงที่พาให้เกิดให้ตายนั้นไม่เคยมีป่าช้าไม่เคยตายมีแต่ออกจากร่างนี่แล้วก็ไปสู่ร่างนั้นจากร่างนั้นไปสู่ร่างนั้นเช่นเราเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรามีคุณงามความดีจิตของเรานี่ก็ถูกบุญกุศลนี่หนุนขึ้นไปเกิดให้สูงกว่านี้ไปแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีวิญญาภิสมภารมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นที่เกรียงขามและเป็นที่เคารพบูชาแก่โลกทั่วๆไปได้ถ้าสูงกว่านี้ขึ้นไปก็ไปสวรรค์ชั้นนั้นๆเช่นจาตุมเป็นชั้นที่หนึ่งของสวรรค์6ชั้นและปรินิมิตวสาวดีเป็นสวรรค์6ชั้นถ้าความดีเรามากกว่านี้ก็ก้าวขึ้นไปพรหมโลก16ชั้นนี่คือความดีพาใจดวงไม่เคยตายนี่เข้าไปสู่ภพที่ดีเป็นลำดับลำดาไปอย่างนี้ตรงกันข้ามถ้าเราสร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วจิตมีไม่ตายเหมือนกันแต่ต้องได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่เรื่องที่จะให้จิตตายจิตชิบหายผ่านทุกแสนชาติไปนั้นไม่มีทางต้องทนทุกข์ทรมานอยู่จนกระทั่งสิ้นกรรมประเภทนั้นมันถึงจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยจิตดวงนี้ไม่เคยตายมันอยู่กับหัวใจของสัตว์ของบุคคลทั่วไปหมดกับเราทุกท่านที่นั่งฟังเทศน์อยู่วันนี้ก็คือจิตเป็นผู้รับทราบจิตดวงนี้แลไม่เคยมีป่าช้า แต่โลกมองไม่เห็นกิเลสปิดบังไว้หมดเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติก็เมาเอาภพเอาชาติเป็นเรื่องเกิดเรื่องตายไปเสียหมดจิตใจไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าอะไรเขาไปสิงอยู่นั่นจึงพาให้สวมร่างนั้นไปเกิดสวมร่างนี้ไปตายอยู่ตลอดเวลากิเลสปิดไว้หมดต้องเปิดออกด้วยอัดด้วยธรรมถึงจะรู้ความลึกลับของจิตด้วยรู้ความลึกลับของกิเลสที่มันหุ้มห่อปิดบังจิตใจไว้ไม่รู้ตัวด้วยแล้วจิตใจจะค่อยเปิดเผยขึ้นมาเปิดเผยความรู้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้โทษรู้ภัยแห่งกิเลสที่เคยเป็นภัยต่อเราไปเป็นลำดับลำดาดังท่านนักภาวนารวมกุศลทั้งหลายแล้วรวมลงที่จิตตภาวนาเช่นเดียวกับน้ำไหลลงที่ต่างๆไปรวมที่ทำนบอันนี้ศีลทานการกุศลของเราให้ทานมามากน้อยเพียงไรจะกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันก็ตามคำว่าสูญหายไม่มีทั้งบุญทั้งบาปติดแนบอยู่กับใจตลอดมาทุกภพทุกชาติไปอย่างนั้นนี่แหละอันบุญกุศลอันนี้แหละเวลาเราสร้างไปมากๆแล้วนี่แหละเทศหลงลืมนะเป็นอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยไม่ทราบพูดอะไรมาทีนี้จิตดวงนี้เวลามีบุญมีกุศลมากๆก็ส่งขึ้นไปอย่างนั้นและถ้ามีบาปมากเท่าไหร่ก็ส่งลงไปทางต่ำมากความสูงมากกับความต่ำมากนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทุกพระองค์ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะลบล้างความมีความเป็นจริงมาตั้งกับตั้งกันและดั้งเดิมออกได้เลยเช่นสิ่งที่ต่ำมากให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมากๆนั้นท่านบอกไว้ว่านรกสำหรับนรกท่านตั้งเป็นชื่อเป็นนามมาโดยลำดับลำดามีชื่อทุกขุมนรกนั่นแหละแต่ต้องขออภัยจดจำไม่ได้เอาตั้งแต่เรื่องนรกมาพูดให้พี่น้องหลายฟังก็พอเข้าใจกันแล้วนะที่ต่ำมากที่สุดได้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดคือผู้ที่ทำบาปมากที่สุดจะต้องไปตกนรกในหลุมนี้แน่นอนเป็นหลุมอื่นไปไม่ได้เพราะความจริงของกรรมนี้เป็นที่เด็ดขาดมากยิ่งกว่าความจริงทางโลกที่กิเลสหลอกลวงความจริงกิเลสไม่มีในกิเลสไม่มีมีแต่หลอกลวงแต่ทั้งทำแล้วความหลอกลวงไม่มีมีแต่ความจริงล้วนๆเช่นอย่างเราทำบาปทำกรรมในแดนมนุษย์นี้ด้วยความสมัครใจถึงกับหน้าด้านไม่ยอมฟังเสียงบาปเสียงบุญเสียงนรกอเวจีและสวรรค์ชั้นพรหมตลอดพระนิพพานอะไรบ้างเลยตั้งหน้าตั้งตาทำแต่บาปแต่กรรมตั้งแต่ตื่นนอนมายันค่ำจนกระทั่งเป็นนักเลงโตวันไหนไม่ได้ทำบาปวันนั้นอยู่ไม่สบายเสียลวดลายของนักเลงโตต้องได้ทำบาปไม่ได้อะไรจริงๆก็ไปหาขโมยผ้าขี้ริ้วเขาทิ้งอยู่หน้าบ้านเขามาเพื่อไว้ลวดลายว่านี่คือนักเลงโตวันนี้ไปขโมยของใหญ่ของโตที่มีราคาราคามากไม่ได้ก็ขอให้ได้ผ้าขี้ริ้วในบ้านของเขาซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านเขามาเพื่อไว้ลวดลายแห่งนักเลงโตนี่ผู้ที่สร้างบาปสร้างกรรมมากๆจนกลายเป็นนักเลงโตแล้วไม่ได้สร้างบาปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไม่ได้ผู้เช่นนี้แลท่านเรียกว่าเป็นกองรับเหมาแห่งกองทุกข์ทั้งหลายรวมมาอยู่ในจุดนักเลงโตนี่ทั้งนั้นที่จะบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนั้นมีตั้งแต่นักเลงโตฆ่าตัวเองล้วนที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองไม่มีเลยนี่เรียกว่านักเลงโตทางฝ่ายชั่วตายแล้วก็จมเพราะไม่มีใครที่จะไปฉุดลากได้ไม่เหมือนโลกมนุษย์เราโลกมนุษย์เรานี่นะมันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมตามอำนาจของกิเลสซึ่งมันไม่มีของจริงออกใช้มีแต่ของปลอมล้วนๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมีตั้งแต่ของปลอมทั้งนั้นออกจากกิเลสไปทำความชั่วช้าละมกมาแล้วเห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาได้ทั้งของกลางมันก็ปฏิเสธอย่างหน้าด้านว่าเราไม่ฉกไม่ลักแล้วไม่ไปปล้นไปสะดมเราบริสุทธิ์พุทโธพุทโธกิเลสทำความเสียหายมากขนาดไหนต้องเสกสรรปัญญากิเลสนี่ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าใครในโลกนี้นี่เป็นความพอใจของกิเลสที่ต้องการยกยอมากที่สุดทำชั่วมากเท่าไหร่ให้เขายกยอตัวว่าเป็นคนดีมากที่สุดคือกิเลสกิเลสจึงมีแต่ความปิ้นป้อนหลอกลวงไปทำอะไรก็ตาม ในมนุษย์เหล่านี้ถ้ามีเส้นมีสายมีขาบ้างก็วิ่งใส่เส้นใส่สายตัวเองไปพึ่งบารมีเขาไปพึ่งผู้มีความรู้วิชาทางกฎหมายบ้านเมืองไปลากออกมาไปให้ทางโน้นไปอ้างสักขีพยานเอาอำนาจบาทหลวงไปใส่เขาแล้วหาว่าตนไม่รักไม่ปล้นไม่สะดมแล้วก็ตัดสินกันไปอย่างลอยนวลว่าคนนี้เขาบริสุทธิ์มากมหาโจรคนนี้เขาบริสุทธิ์สุดยอดแล้วแล้วปล่อยกันไปไม่ได้ติดคุกติดตารางนี่คือกลมายาของกิเลสเป็นอย่างนั้นสำหรับโลกคนนี้นะไปฟ้องก็เอาฟ้องศาลต้นก็ตามแก้กันไปแก้ก็แก้บอกปลอมๆนั่นแหละให้แก้ตามความจริงไม่มีแก้แบบปลอมๆเอาศาลต้นตัดสินแล้วแพ้กันมาเอาขึ้นศาลอุทธรณ์เอาไปแก้กันที่ศาลอุทธรณ์ก็เอาเรื่องของปลอมๆมันหลักขึ้นศาลอุทธรณ์ตัดสินกันออกมาอีกแบบปลอมๆเขาบริสุทธิ์ว่าขึ้นศาลฎีกาก็ไปแก้กันบอกปลอมๆเต็มศาลฎีกาเขาบริสุทธิ์สุดท้ายคัดขึ้นถึง3ศาลแล้วมหาโจรคนนั้นก็ออกไปอย่างลอยนวลไม่ติดคุกติดตารางนี่คือศาลของโลกนี่คือศาลของกิเลสตัดสินความให้กันเป็นอย่างนี้จึงหาความยุติธรรมต่อกันไม่ได้โลกเหล่านี้ถึงบริสุทธิ์อยู่ก็ตามคนติดคุกติดตารางทั้งที่มีความบริสุทธิ์เต็มตัวนี่มีเยอะในเรือนจำนะคนที่ไม่ได้ทำอะไรไปติดคุกติดตารางเพราะถูกใส่ร้ายอย่างที่ว่านี่แหละผู้ที่ไปทำความชั่วช้าละมกไปลอยนวลอยู่ไม่ได้ติดคุกติดตารางมีมากสำหรับแดนมนุษย์เราเป็นอย่างนี้แต่แดนเมืองผีแล้วอย่าหวังว่างั้นเลยฟังให้ดีคำนี้นะแดนเมืองผีแล้วอย่าหวังไม่มีทนายไม่มีผู้พิพากษาไม่มีศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเป็นศาลสิทธิ์ขาดมหาอำนาจอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วของผู้ทำแต่อย่างเดียวเท่านั้นใครทำชั่วเอาทำลงไปจะทำชั่วขนาดทำลงไปแล้วธรรมชาตินั้นจะจดจารึกไปเขาเรียกคอมพิวเตอร์พิวแต่อะไรละเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของตัวบัวไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์พอเขาว่าเราก็อยากโม้บ้างก็เรียกคอมพิวเตอร์มาโม้นะว่าเขาว่าคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคอมพิวเตอร์ของธรรมเหนือนั้นเป็นขนาดไหนนี่ละจึงไม่จำเป็นต้องไปหาผู้พิพากษาต้องไปหาทนายความมาฟ้องร้องกันอำนาจแห่งกรรมตัดสินเด็ดขาดเป็นระยะไปตามจำนวนแห่งกรรมมากน้อยของผู้ทำไปเรียบร้อยทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วทำความชั่วก็เป็นคอมพิวเตอร์โดยธรรมชาติทำฝ่ายดีก็เป็นคอมพิวเตอร์โดยธรรมชาติตายตัวไปเลยพอถึงเมืองผีปุ๊บเท่านั้นแหละใครจะมาฟ้องร้องกันที่ไหนไม่มีทางขาดสะบั้นไปหมดเลยตูมลงในนรกหลุมที่ว่าไม่มีนั่นแหละหลุมที่หลอกลวงตัวเองเพราะกิเลสมันพาให้หลอกลวงเวลาไปรับเคราะห์แล้วก็พูดที่ถูกหลอกลวงเชื่อกิเลสนั่นแหละไปจมอยู่ในแดนนรกกี่กับกี่กันไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้ถ้าไม่สิ้นกรรมที่อย่างเดียวนี่ผู้ทำดีก็เหมือนกันในเมืองผีเป็นอย่างนั้นทำลงไปมากน้อยจะกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันจะฝังเข้าในจิตขังเข้าในจิตเพราะจิตไม่ตายกรรมดีชั่วไม่ตายฝังอยู่ในจิตมีมากมีน้อยเพียงไรกรรมดีก็หนุนเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งมีเต็มส่วนแล้วถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงเลยนี่คือกรรมในเมืองผีเป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังให้ถึงใจนะธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธรรมหลอกลวงเหมือนกิเลสที่สอนโลกอยู่ตลอดมานี้หลอกลวงมาตลอดโลกก็ไม่เข็ดไม่หลาบจึงได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นเครื่องตอบแทนกันตลอดมาไปโลกไหนก็ไปที่แบบเดียวกันนี้ทั้งนั้นแหละไม่มีโลกไหนจะมามีความผาสุกเย็นใจที่เพราะการปฏิบัติตามกิเลสจะเป็นแบบนี้ไปด้วยกันทั้งนั้นมากน้อยเป็นไปทั่วถึงกันหมดเนี่ยเรื่องของกิเลสจะหลอกไปอย่างนี้ต้มตุ๋นไปนี้ให้รับความทุกข์ความร้อนแต่เรื่องของธรรมกองกันข้ามเอาผู้มีความดีภายในใจไปที่ไหนย่อมมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองภายในตัวเองสิ่งภายนอกจะอดบ้างอิ่มบ้างเป็นธรรมดาในโลกอันนี้จังย่อมเป็นของไม่เที่ยงได้มากับสูญไปมันก็มาพร้อมๆกันนั่นแหละรู้เท่าทันมันเสีย การทำบุญให้ทานไม่ลดไม่ละสร้างคุณงามความดีนี่เข้าฝังใจฝังใจเป็นอัตโนมัติเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์อัตโนมัติฝังเข้าไปฝังเข้าไปบทเวลาแสดงผลขึ้นมาเราไม่จำเป็นจะต้องไปนับไปอ่านว่าการกุศลผลบุญของเราซึ่งเป็นมหาศาลใหญ่โตผิดคาดผิดหมายแก่เราผู้เสวยอยู่เวลานี้นั้นเกิดมาแต่เมื่อไหร่เราสร้างแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องไปถามรวมตัวอยู่ในความพอในหัวใจของแล้วทุกชิ้นทุกอันเนี่ยเอาใจนี้เป็นที่ประมวลแห่งกรรมดีทั้งหลายมารวมอยู่นี้หมดเราไม่ต้องไปถามหาว่าทำความดีมานี่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันไม่ต้องไปถามไม่เสียเวลาขอให้สร้างลงไปเถอะอำนาจของกรรมนี้จะฝังบังลึกฝังลึกอยู่ในนี้หมดเมื่อเวลาถึงขั้นเต็มภูมิแล้วก็แสดงตัวออกมาอย่างเต็มเหนียวผิดคาดผิดฝันจำไม่ได้ไม่ได้ก็ตามไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้ความสมบูรณ์พูนผลแห่งบุญแห่งกุศลของผู้นั้นเป็นที่พอใจนี่แหละไม่จำเป็นต้องย้อนไปหาการสร้างของตัวเองว่าสร้างมากี่ปีกี่เดือนมารวมอยู่ในวงปัจจุบันคือตัวเจ้าของเป็นเจ้าของบุญเราเป็นผู้สร้างใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจของเราไข่เดียวนี้ทีนี้ผู้สร้างบาปก็แบบเดียวกันขอให้พี่น้องหลายเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันนะจะกี่กับกี่กันมาก็ตามไม่มีปัญหาอะไรเลยใจตัวประธานซึ่งคอยรับบาปรับบุญมีอยู่กับตัวเองไม่เคยตายไม่เคยมีป่าชาตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะรับทั้งบาปทั้งกรรมทั้งกรรมเราเป็นผู้รักสงวนตัวให้พากันระมัดระวังบาปกรรมทั้งหลายอย่าดื้อด้านหาธรรมอย่าแข็งดีแข็งเด่นอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะเราจะชิบหายทั้งเป็นของเรานี่แหละถ้าใครท้าทายพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆองค์บรรลุเป็นศาสดาเอกของโลกมานี่เป็นเอกด้วยกันเสมอกันหมดเลยรู้แจ้งแทงทะลุในบาปในบุญในนรกสวรรค์เปิดเผยเป็นอาโลโกอุตตปาริสว่างจ้าตลอดเวลามันสูญหายไปไหนนรกสูญหายไปไหนจ้าอยู่ในหัวใจนี่นั่นหัวใจพระพุทธเจ้าสวรรค์สูญหายไปไหนจ้าอยู่ในหัวใจเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดเวลาตลอดนิพพานก็ส่งไปแล้วในพระทัยท่านแล้วนรกพวกเปรตผีสุรกายเกลื่อนโลกธาตุมันหายไปไหนมันสูญไปไหนพวกตาบอดมันหาเรื่องหาราวให้กิเลสปิดหูปิดตาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่มีนรกสัตว์นรกหลุมเดียวเท่านั้นในโลกเมืองไทยเรานี่มีกี่คนเราเอาเฉพาะมนุษย์ซะก่อนนะมนุษย์เรานี่ในพลเมืองของมนุษย์เราเนี่ยทั่วโลกนี่มีจำนวนสักกี่ล้านคนจำนวนกี่ล้านคนนี้อย่าไปแข่งสัตว์นรกที่ตกเสวยกรรมอยู่ในแดนนรกเพียงขุมเดียวเท่านั้นก็พอแล้วมนุษย์ทั่วโลกนี่สู้ไม่ได้เลยไหนจึงอาจหาชาญชัยนั่งหนากล้าหาญนั่งหนาที่จะทำความร่วมจมแก่ตนอย่างไม่มีชิ้นหนีเลยแล้วไปปฏิเสธว่านรกไม่มีให้รีบคิดพิจารณาเสียตั้งแต่บัดนี้นะศาสดาองค์เอกทุกๆองค์สอนไว้แบบเดียวกันมีนิทาสดานุภาพตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันหมดเราอย่าไปลบล้างถ้าไม่อยากชิบหายทั้งเป็นนะถ้าอยากชิบหายทั้งเป็นเอาเรามีกี่คนในครอบครัวของเราอีหนูก็มีพ่ออีหนูแม่อีหนูและอีหนูก็มีไอ้หนูก็มีมันมีกี่คนกี่คนรวมแล้วหมดทั้งโคตรทั้งแสงเราเอาประกาศกันให้ไปสร้างความชั่วทั้งหมดในโคตรนี้นะลงเมื่อรับเสร็จสิ้นแล้วมันไปหมดทั้งโคตรไปเลยไม่มีตัวไหนรายใดที่จะเหลือหลออยู่ในโคตรโคตรนี้เพราะมันสร้างบาปด้านกรรมด้วยกันเนี่ยสร้างทั้งโคตรมันก็ไปด้วยกันทั้งโคตรสร้างความดีไปทั้งโคตรมันก็ไปด้วยกันทั้งโคตรทำไม่ลำเอียงนะให้พากันจำมาไว้นะเราจะไปหลีกเลี่ยงแบบกฎหมายกฎหมอยนะไม่ได้นะจดไอ้เรื่องของกิเลสมันมีทั้งกฎหมายหลอกลวงเอาไว้ฉากหนึ่งกฎหมอยค่อยกินตับไปหลังไปหลังเนี่ยกฎหมายกฎหมอยมันอยู่กับโลกกิเลสโลกมนุษย์เรานี่แหละธรรมท่านไม่มีกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี้เป็นธรรมชาติที่ตายตัวมากี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเท่าไหร่สอนแบบเดียวกันหมดไม่มีคำมาเคลื่อนคาดเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคลื่อนคาดนรกก็มีมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันเป็นปัจจุบันมาตลอดแล้วข้างหน้าก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีเป็นธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมอย่างนี้แล้วใครจะไปลบล้างได้เล่านรกแต่ละหลุมหลุมเป็นธรรมชาติอย่างนี้เหนียวแน่นมั่นคงเกินกว่าที่สัตว์โลกทั้งหลายหรือสมมุติใดๆก็ตามจะไม่ลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีใครลบล้างได้หากมาลบล้างได้แล้ว พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวฟาดแหลกหมดเลยนรกมีกี่หลุมกี่หลุมให้ยิ่งเป็นหลวงตาบัวตรัสรู้ด้วยแล้วนี่โอ้ยพี่น้องทั้งหลายให้อยู่สบายนะพากันขับกล่องบำรุงบำเรอภัยมีผัวกี่คนนะไปหามามากๆมีเมียกี่คนหามามากๆไปหาเป็นบ้ากันแล้วไม่มีแต่ความทุกข์ร้อนได้มาเหื้อพ่อไอ้หนูได้เมียมากี่คนวะเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันไอ้แม่หนูไปเอาผัวมาอีกกี่คนยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันอย่างนี้จะไม่มีคำว่าทุกข์เลยนี่เห็นไหมเพียงผัวเดียวมีเดียวมันยังทะเลาะกันแล้วเอาแม่อีหนูมาอีกสักคนนึงเสร็จเลยแล้วพ่ออีหนูมาอีกสักคนนึงแหลกหมดเลยเนี่ยนี่ถ้าหากวันแดนนรกทำลายได้แล้วหลวงตาบัวเป็นพระพุทธเจ้านะจะปราบให้เรียบบุตรแม่อีหนูคนนี้ไปเอามา100คนมาน้อยไปให้ไปเอามา 1,000 คนหลวงตาจะปราบให้นรกไม่ให้มันมีละไม่ต้องมาทะเลาะกันละเอาพ่ออีหนูก็ไปเอาพ่อไอ้หนูก็ไม่ของท้องย่อยแม่ไอ้หนูได้ร้อยคนพ่อหนูฟาดพันคนมาเอามากี่คนมากินแล้วสนุกสนานลื่นเลิงมันเถิงไม่มีกองทุกข์มีแต่ความลื่นเลิงไปหมดเพราะเหตุใดเพราะไฟนรกภายในใจหลวงตาบัวก็เผามันแล้วไฟนรกที่อเวจีนุ่นหลวงตาบัวไปเผาหมดแล้วพี่น้องทั้งหลายมีแต่ความสะดวกสบายแต่นี้หลวงตาบัวตัวเท่าหนูนี่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านยังลบล้างมันไม่ได้ทั้งทุกภายในใจของสัตว์ที่ดื้อด้านไปทำความทุกข์เผาตัวเองทั้งนรกอเวจีที่สัตว์ทั้งหลายจะไปตกจมในนรกพระพุทธเจ้าก็ไปลบล้างทำลายมันมาได้เหตุใดหลวงตาบัวตัวเท่าหนูนี่จะไปทำได้จึงได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเสียตั้งแต่บัดนี้นะอย่ากล้าหาญนะกล้าหาญต่อแดนนรกอย่าแล้วอย่ากล้าหาญถ้าไม่อยากจมทั้งเป็นให้เชื่อพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานี่ของเล่นเมื่อไหร่สร้างเพราะเรามีสละเป็นสละตายมากี่ภพกี่ชาติกี่ชาติบางประเภทคือพระพุทธเจ้ามี3ประเภทนะประเภทที่1สร้างพระบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มาเป็นเวลา16อสงไขยแสนมหากัปคือติดแนบด้วยแสนมหากัปแสนมหากัปมาทุกองค์แล้วประเภทที่2สร้างพระบารมีมา8อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่3สร้าง4อสงไขยแสนมหากัปนี่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละพระองค์ท่านลำบากขนาดไหนแล้วเวลามาเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าแล้วมาสอนโลกแบบหลอกลวงมีอย่างหรือไม่มีขอให้พระเชื่อนี่เรียกว่าของเลิศก็คือธรรมเท่านั้นไม่มีคำว่าปลอมว่าแปลงแฝงเขาอยู่ในนั้นเลยมีแต่ของจริงล้วนๆตั้งแต่1ถึงล้านก็มีแต่ของจริงล้วนๆไม่มีสิ่งปลอมปนอยู่ในนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าทุกองค์จริงล้วนๆเลิศล้วนๆด้วยกันสอนไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีคลาดเคลื่อนใครจะไปทำลายไม่ได้พระพุทธเจ้าทุกองค์ทำลายไม่ได้แล้วจึงประกาศทั้งโทษทั้งคุณของจริงนั้นให้โลกทั้งหลายได้ทราบกันทั้งพวกโทษก็คือบาปกรรมมันจะลงไปนรกคุณก็คือบุญกุศลผลทานของกุศลของเรานี่แหละที่จะพาไปสวรรค์ถึงพระนิพพานท่านสอนทั้งดีทั้งชั่วอันใดที่ชั่วปัดไม่ให้สัตว์ทั้งหลายทำเพราะท่านสงสารมากอันใดดีส่งสอนสัตว์โลกให้พยายามทำความดีความดีแก่ตนจะได้เป็นที่มงคลแก่พวกเราทั้งหลายอย่าให้เสียชาตินะแล้วอย่าเอาแต่ความเพลิดเพลินของกิเลสมากวนมาหลอกลวงจิตใจไม่มีวันเฉ็ดหลับหยิ่มพอนี่จะจมแน่ๆนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงนะเอจริงๆแล้วท่านมาแบ่งสรรปันส่วนแล้วกับพวกเรานะสอนหนักสอนเบาสอนขนาดไหนก็เพื่อลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งนั้นแล้วท่านจะมาหวังบาปหวังบุญอะไรกับพวกเราพวกเรานี่เองเป็นผู้ที่จะหาบาปหากรรมถ้าพระพุทธเจ้าสอนไม่ฟังแล้วจะเป็นใครไปก็คือตัวด้านๆนี่แหละตัวมันจะไปจมในนรกเวลาเข้าถึงนรกแล้วแก้ตัวได้ยังไงไปแก้ที่น่ะไปเก่งแล้วมาบอกหลวงตาบัวด้วยหลวงตาบัวจะไปเชื้อเชิญหมดทั้งโคราชเหล่านี้ให้สร้างแต่ความชั่วไปแล้วฟาดนรกให้แหลกไปหมดเลยแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้สิจึงต้องได้ประกาศให้พี่น้องหลายทราบนำธรรมพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงมาประกาศให้พี่น้องหลายได้ทราบทั่วกันให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวนะเวลานี้เป็นเราเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีวาสนาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้นะแล้วไม่เชื่อคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันไม่เชื่อมีแต่ร่างมนุษย์ยังเหลือแต่ว่าไม่มีหางเหมือนหมาเท่านั้นเนี่ยกับมนุษย์หางกุ่นนั่นเองไม่มีหมาไม่มีหางเหมือนหมาก็มนุษย์หางกุ่นแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรพอลมหายใจขาดแล้วก็จมลงนี่พิจารณาเวลานี้เป็นมนุษย์รู้กันอยู่แล้วให้พยายามฝึกฝนอบรมตัวเองมันอยากทำก็อย่าทำเรื่องความการทำบาปทำกรรมทำลงไปแล้วคือการทำลายเรานั่นแหละถ้าเราไม่อยากทำลายเราอย่าทำบาป ถ้าเราอยากกันส่งเสริมเราเอาทำบุญทำบุญให้ทานมันจะยากลำบากขนาดไหนยากเพื่อความง่ายเราทุกข์ขนาดนั้นทุกข์เพื่อความสุขแต่ทุกข์ตามกิเลสนี่ทุกข์เพื่อมหันต์แต่ทุกข์ต่างกันนะเราบึกบึนไปตามกิเลสมีความทุกข์ร้อนเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เพิ่มไปอีกเป็นมหันต์แต่ทุกข์ขึ้นอีกส่วนบึกบึนในทางคุณงามความดีการให้ทานรักษาศีลภาวนายากยากแต่เราก็บึนเมื่อบึนไม่อยู่ไม่ถอยความยากความลำบากนี่กลายเป็นทุนหนุนเป็นความคุณงามความดีเป็นความสุขขึ้นมาแก่เราจึงต้องให้พากันทนนะพระพุทธเจ้าทนมาทุกองค์การสร้างบารมีมาไม่ทนเป็นพระเจ้าได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันทนทุกคนเพราะอยากดีอยากดีทนทุกคนพระพุทธเจ้าของเรานี่สลบสามหนทนหรือไม่ทนท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเรานี่มาแบมือเปิบแบมือเปิบใช่ไม่ได้นะให้ต้องคำนึงถึงเหตุถึงผลทุกอย่างอย่าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกับชีวิตของเรานี่ไม่มีความหมายอะไรแล้วเราก็ไม่สนใจกับความชีวิตของเราว่ามีความหมายมีความหมายตายเปล่าๆทั้งเป็นนี่นะคนประเภทนี้นะให้ระลึกเสียตั้งแต่บัดนี้เกิดพุทธศาสนาแล้วเอาการให้ทานให้มีทั้งกินทั้งทานอย่าให้กิเลสไปกินหมดนะจมจริงๆคนเรามีเท่าไหร่ไม่มีความหมายเงินทองก็ของมีกี่ล้านก็ตามตายแล้วเขาไม่เห็นเอาเงินทองนั้นมาเผาคนนะเขาเห็นตั้งแต่เอาฟืนเอาถ่านไปเผานั่นแหละเงินทองก็ของสมบัติมีมากมีน้อยนั้นเกื่อนอยู่งั้นใครเอามาเอาไปเอาไปเผาแข่งมนุษย์ให้เห็นทั่วโลกมีไหมไม่เห็นมีตายแล้วก็คนนี้ก็สืบทานแทนกันไปแทงกันไปถ้าตนีตีเหนียวมันกันก็แบบกันเดียวกันอีกตายแล้วก็เผากันเท่านั้นแหละกระดูกก็ไม่ได้นะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวถ้าไม่มีบุญเสียอย่างเดียวแล้วก็มีแต่บาปด้วยนอกจากไม่ทำบุญทานยังสร้างบาปไปด้วยยิ่งไปใหญ่เลยเนี่ยเราต้องการไปใหญ่หรือไปไหนพิจารณาตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้เสียให้พิจารณานะวันนี้เอาธรรมประกาศพี่น้องทั้งหลายฟังเสียงโลกเสียงสารเสียงความเดือดร้อนวุ่นวายของกิเลสฟังมามากแล้วตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนทุกวันวันนี้ได้ฟังอาจฟังธรรมให้พี่น้องทั้งหลายเอาจำให้ดีพินิจพิจารณาให้ดีเอาอันใดที่มันเป็นภัยตัดมันขาดจะบั้นไปเลยคอขาดขาดไปแล้วไม่ตกนรกพอแล้วนั่นเอาอย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นไม่ได้จริงๆนะอันนี้เราเรียกว่ามีให้มีทั้งได้กินได้ทานเหมาะสมแล้วกินก็คือธาตุขันธ์ของเรามันบกพร่องต้องการตลอดเวลาต้องพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนต้องหามาเยียวยามันนี่เป็นความจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์ทีนี้เรื่องจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของเพราะจิตใจมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีบุญมีกุศลเป็นเครื่องหนุนตนเลยจึงต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้ใจเป็นอาหารโอชารสเลิศเลอคือทำสู่ใจการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีนี่คือทำที่เลิศเลอหรืออาหารนั้นเลิศเลอเข้าสู่ใจอันนี้เราจะพาเราไปสู่คุณงามความดีทั้งหลายไปสถานที่สมบัติของเรานี่คือจิตใจก็อิ่มเอิบด้วยศีลด้วยธรรมร่างกายก็พอกับธาตุกับขันธ์ในการอยู่การกินจิตใจก็พอกับศีลกับธรรมแล้วคนนั้นไม่จนกรอกไปไหนไม่จนตอกไม่จนตอกจนมุมเพราะภายในก็พร้อมแล้วด้วยบุญด้วยกุศลภายนอกเราก็เลี้ยงดูมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายเมื่อมันตายแล้วมันจะไปไหนก็ไปบุญกุศลอยู่กับหัวใจแล้วเราไม่จนตอกจนมุมแล้วให้พากันสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้ย้อนพูดนี้แล้วก็ย้อนกลับไปหาเรื่องจิตตภาวนานี่สำคัญมากนะถ้าพี่น้องทั้งหลายอยากเห็นความประมวลมาแห่งบุญกุศลทั้งหลายเจ้าของที่สร้างมาบางน้อยให้ภาวนาเอาภาวนาแล้วมันจะรวมเข้ามานี้ให้เห็นอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่จิตเนี่ยเราสร้างมากี่กับกี่การกี่ปีกี่เดือนเราอย่าไปนับมันจะมารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวนี่เต็มอยู่ในนี้หมดนี่แหละให้ภาวนานะจิตใจเมื่อเราได้รับการภาวนาทำมีสติให้ดีอบรมจิตใจในเวลาภาวนาเวลานั้นทิ้งหมดความคิดทั้งหลายอย่าเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายกับความคิดของธรรมคือพุทโธพุทโธให้พุทโธกับสติอยู่ด้วยกันนึกพุทโธแล้วมันจะค่อยสงบลงสงบลงพอจิตสงบลงจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาในหัวใจของเรานั่นแหละตั้งแต่ก่อนไม่เคยแสดงความแปลกประหลาดแต่เวลาภาวนาเข้ามาอยู่ไม่ถอยจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาภายในใจของเราเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วคนเราย่อมมีความตื่นเต้นย่อมมีความดีอกดีใจมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญต่อไปแล้วยิ่งปรากฏขึ้นมาแล้วก็ยิ่งหนุนเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่ความภาคความเพียรทางที่ดีไม่ต้องบอกมันหนักเป็นของมันเองเพราะอำนาจแห่งความดีดึงดูดฉุดลากไปจนได้นั่นแหละนี่แหละให้พากันทำนะ จุดนี้เป็นจุดสำคัญมากจุดหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปหลับคอกๆไม่สนใจกับพุทโธธัมโมสังโฆเลยนี่ใช้ไม่ได้นะขอให้พากันเลือกพุทโธหลวงตาเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมากเกี่ยวกับเรื่องด้านศีลธรรมภายในใจประหนึ่งว่าชาติไทยเรานี้เนี่ยว่าเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธอยากจะพูดว่ามันเป็นเมืองผีนี่ว่างั้นนะคือมันไม่มีกิริยาของพุทธติดเนื้อติดตัวเลยแล้วมันจะเอาไปอาศัยอะไรมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่มันแสดงตลอดเวลาทั่วหน้ากันนี้นะไปเผาตัวเองเผาตัวเองสิ่งที่จะพาให้มีความสงบร่มเย็นมันไม่ปรากฏในชาวพุทธของเราคือศีลธรรมไม่ค่อยปรากฏเลยแล้วจะเอาอะไรไปเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่พึ่งเป็นพึ่งตายมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาวันนี้ก็ถูกเผาวันหน้าก็ถูกเผาเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะที่เผามาแล้วก็เผามาแล้วปัจจุบันนี้ก็เผาอยู่วันพรุ่งนี้ก็จะเผาอีกแล้วเป็นยังไงมีจะเผาตลอดเวลาจะไม่เฉดหรือมนุษย์เราทั้งคนแต่แท้ใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์วะต้องคิดตัวเองนะสิ่งเหล่านี้ต้องคิดไม่คิดไม่ได้นะเราสงสารจริงๆนะหลวงตาบัวได้ขอเปิดที่พี่น้องหลายฟังการปฏิบัติธรรมมานี้เราเอาเป็นเอาตายเขาว่าจริงๆนะเราพูดอย่างเด็ดอย่างขาดเราไม่ทกทานเพราะเราได้ทำอย่างนั้นจริงๆเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเพราะเรามุ่งแล้วว่าชาตินี้เราจะให้เป็นพระหลานให้ได้ในหัวใจมันยังเป็นของมันอยู่ในนั้นแหละมันเรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่หยุดนะเรียนหนังสือหนังสืออยู่นี่เป็นเวลา7ปีไม่เคยละนะการภาวนาหากทำรอบๆมองๆทำอยู่นั่นแหละเป็นแบบขโมยคือไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงที่เขาเป็นนักเรียนด้วยกันมันเป็นเหนือลิงนะพูดเรื่องปริยัติเขาก็พูดไปแบบของเขาแบบลิงนั่นแหละเราก็พูดแบบลิงกับเขาใช้กิริยาแบบลิงกับเขาภายนอกนะแต่ภายในใจของเรานี้ไม่เคยลดละหนักแน่นในธรรมในภาวนาตลอดนี่เวลาว่างๆเราจะไว้ชั่วโมงหนึ่งเว้นแต่เวลามันจวนแจเข้าไปจวนจะสอบนี้ก็ต้องอ่อนทางภาวนาหนักแน่นในวิชาที่จะสอบอันนี้เป็นบางครั้งบางคราวถ้าธรรมดาแล้วจะต้องภาวนานั้นตลอดไปไม่ให้ใครทราบนะเพื่อนฝูงบอกไม่บอกไม่ได้พวกนี้มันเหมือนลิงเช่นเห็นเรากำลังเดินโยกมอยู่กลางคืนดึกๆนะพอเพื่อนฝูงนั่นแหละไอ้พวกลิงเหมือนกันนั่นแหละเดินมานี่ทำอะไรผมว่าไอ้เราก็เซ่อที่แรกไม่เข้าใจเดินอะไรวะอ๋อเดินจงกรมเฮ้ยจะไปสวรรค์นิพพานนี่หรือควายกันหน่อยนะควายกันหน่อยเห็นไหมมันแย่แล้วนั่นนะโถกูตายเสียท่าขอแล้วคราวนี้คราวหลังพลิกใหม่เวลาเงียบๆหมู่เพื่อนเงียบหมดแล้วเราก็ด้อมลงมาเดินจงกรมเวลาเพื่อนฝูงมาเห็นเดินอะไรโอ้ยกูนั่งนานมันเหนื่อยเมื่อยล้าก็ต้องมาเดินเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสินี่พอรอดตัวไปได้เข้าใจไหมนี่เราทำอย่างนี้ตลอดมานะตั้งแต่เรียนหนังสือเราไม่เคยลดละมันจะเป็นนิสัยเลยก็ไม่ทราบมันพูดไม่ถูกนะหากพูดให้ใครฟังไม่ได้เรียนหนังสืออยู่7ปีไม่เคยพูดเรื่องภาวนาให้หมู่เพื่อนฟังเลยนะหากเป็นอยู่ตลอดเวลาทำไม่หยุดไม่ถอยอย่างลึกลับมันละเข้าในห้องก็เข้าภาวนาขาออกมากลางคืนดึกๆก็เดินจงกรมไม่ใครเห็นไม่พูดถึงเลยว่าเราเป็นเราชอบภาวนาไม่พูดเป็นลิงไปเอาเขาจ้ะพวกนี้มันก็เหมือนแขนซ้ายแขนขวานั่นแหละจะไปเอาผิดเอาถูกกับแขนไหนล่ะแขนซ้ายกับแขนเราแขนขวากับแขนเราไอ้เพื่อนฝูงกับเพื่อนของเราเขาก็กับเรามันก็เป็นอันเดียวเหมือนแขนซ้ายแขนขวาเขาไปว่าแล้วไปว่าอะไรมันก็จะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็พวกเดียวกันว่ากันมันก็เหมือนลิงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผิดมีถูกลบหลีกเอาดีกว่าอย่างนี้ล่ะนี่พอหยุดจากเรียนแล้วทีนี้เอาแล้วนะทีนี้เอาใหญ่เลยเดียวเพราะเราเคยจิตเรารวมเรียนอยู่7ปีจิตลงสงบ3หนนี่เราฝังลึกมากทีเดียวนะเวลารวมนี่อัศจรรย์ชุดส่วนเลยนะจิตดวงนี้มันเหมือนกันกับเกาะที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรท่ามกลางมหาสมุทรนี่กว้างแสนกว้าง

ถึงอะไรทันทีพอลงเต็มที่แล้วนี่มันพูดไม่ถูกนะได้แต่คำว่าอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายนะตื่นเต้นตัวเองไม่นานจิตมันก็ถอนขึ้นมาเสียเพราะความตื่นเต้นอ่ะไปกวนมันนะแล้ววันนั้นเอาอีกว่าจะเอามันก็ไม่ได้เรียนหนังสือ7ปีได้จิตรวมลงแบบอัศจรรย์นี่3หนนี่แหละเป็นที่ฝังลึกมากนะจากนั้นก็ขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสเอาอย่างเป็นอย่างตายเมื่อหลังจากได้รับโอวาทจากหลวงปู่มั่นแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นที่หาสงสัยเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่สงสัยแล้วที่นี่ว่าท่านเปิดออกให้ฟังอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวจากนั้นมาก็ก้าวขึ้นเวทีที่เด็ดไม่ตายเราต้องตายสุดท้ายจะใครจะตายก็ไม่ล่ะก็ไม่ทราบล่ะแล้วฟาดกันอยู่9ปีเต็มเหนี่ยวนี่เรียกว่าทุกข์แสนสาหัสไม่มีอะไรทุกข์ในชีวิตของเราชีวิตของพระเรา2ขั้นนะขั้นเป็นฆราวาสเราก็ทุกข์แต่ไม่เคยสละตายกับมันแต่ทุกข์นะในเวลาปฏิบัติธรรมภาคเพียรนี่ทุกข์สละตายด้วยนะเอาอย่างหนักที่สุดแล้วก็ถึง9ปีเต็มนี่ละที่ถ้าว่าติดคุกก็ติดถึง9ปีพวกนักโทษเขาจะมีทุกข์อะไรเขากินข้าววันหนึ่ง2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกได้วันละ4เส้น5เส้นฆ่าเวลาให้หมดไปเพื่อจะได้ออกจากตารางแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำด้วยความสมัครใจอยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันกี่คืนช่างหัวมันนั่งภาวนามีแต่ภาวนากี่วันถึงจะฉันอาหารทีหนึ่งมันจะเป็นจะตายจริงก็บินตบาทเข้ามาฉันจะทีหนึ่งทีหนึ่งนี่เป็นมาเป็นประจำในระยะ9ปีเต็มนี้หนักมากเพราะงั้นชีวิตของพระเราจึงหนักยิ่งกว่าชีวิตของฆราวาสที่เราเคยเป็นมานะชีวิตของพระนี่เป็นเรียกว่าหนักมากที่สุดลืมไม่ได้เลยถึงเวลา9ปีเต็มนี่ขอสรุปให้พี่น้องหลายฟังผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเอาเป็นเอาตายความเอาจริงเอาจังทำท่านสนองอย่างไรบ้างขอให้ฟังก็แล้วกันนี่ละธรรมมีอยู่หรือไม่มีถ้าไม่มีจะสนองได้ยังไงไม่มีพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ยังไงธรรมไม่มีพุทธเจ้าตรัสรู้หรือพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ได้ยังไงธรรมไม่มีนะก็ธรรมมีอยู่เนี่ยตรัสรู้สูงที่มีอยู่อันนี้ก็เหมือนกันพอฟาดถึง9ปีวันสุดท้ายเราเอาอย่างนี้เลยสรุปเพราะเวลานี้กำลังก็อ่อนลงไปแล้วอ่อนลงแล้วถึงวันวาระที่มันจะแสดงความสัญญาณล้นโลกล้นสงสารเกิดมาตั้งแต่โคตรแต่แท้หลงตะบัวนี่ก็ไม่เคยปรากฏไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันแต่มันก็มาเป็นเอาในขณะนั้นเวลานั้นสถานที่เป็นหลังบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนี่เป็นสถานที่เป็นเวลาที่เป็น5ทุ่มพอดีวันที่เป็นวันที่15กลางคืน5ทุ่มพอดีพอจิตเอากันเต็มเหนี่ยวนี่เราสรุปเลยนะพอถึงขั้นนี้แล้วจิตกับกิเลสกับจิตขาดสะบั้นออกจากกันนี่ประหนึ่งฟ้าดินถล่มเลยเดียว3เดือนโลกธาตุไหวไปหมดเลยปรากฏในเวลานั้นตาที่ไหวปึ๋งทันทีเลยมันจะล้มทั้งหงายมันสะดุ้งอย่างแรงนั่นละที่ธรรมชาตินั้นจ้าขึ้นมาเป็นยังไงทำมีหรือไม่มีฟังที่พี่น้องทั้งหลายพูดนี่เอามาหลอกท่านทั้งหลายเหรอจ้าขึ้นมาอะไรจ้าขึ้นมาหัวใจที่กิเลสครอบงำเปิดออกหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติของจิตล้วนกลายเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วจ้าขึ้นมาครอบแดนโลกธาตุเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเลยจะไหลภาคโถทำอัศจรรย์อย่างนี้แล้วเหลืออย่างนี้แล้วเหลือเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหลือนั่นเห็นไหมไม่ได้วัดลอยนะมันเป็นของมันอย่างจังๆในจิตเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหรอมันเกิดความอัศจรรย์ในวันนั้นโอ้ยฟ้าดินถล่มจิตที่มันเคยมืดเคยบอดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลากิเลสออกหมดแล้วมันจ้าขึ้นมานี่เป็นยังไงที่นี่อะไรมีหรือไม่มีบาปมีหรือไม่มีบุญมีหรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีพระโลกนิพพานมีหรือไม่มีเปรตผีอะไรต่างๆทั่วเลยนะครับมีหรือไม่มีมันเจ้านี่จะมาถามใครใครจะตาบอดสามแดนแล้วก็ท่าช่างหัวก็พี่เราตาดีคนเดียวดูเห็นกันชัดอย่างนี้สอนมันเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่มันจะจมของมันตนเองสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยฟังที่พี่น้องหลายนี่ละการเสียสละชีวิตพระพุทธศาสนามีผลอย่างไรบ้างทำมีหรือไม่มีบาปบุญมีหรือไม่มีฟังให้ชัดเจนนะพระพุทธเจ้าองค์เอกทุกองค์มาสอนเป็นโมฆะหมดมันจะมีเป็นเพชรน้ำหนึ่งตั้งแต่กิเลสที่ฟาดหัวเราอยู่ตลอดเวลาบ่นกันอื้อทั่วโลกดีแดนนี่เหรอเอามาพิจารณาเทียบเคียงมันก็พอมีทางที่จะแก้ไขไปได้ทุกคนเรานะไม่ได้ยอมตายแค่อย่างเดียวนี่เราได้เปิดในพี่น้องหลายฟังธรรมะที่ได้แสดง
เราจึงได้กล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างใน

0: สามเดือนโลกธาตุนี้เราไม่เคยไหวหวั่นกับหวั่นกับอะไรความกล้าเราก็ไม่เคยมีความกลัวเราก็ไม่เคยมีตั้งแต่จิตอันนี้ได้ขาดสะบั้นออกจากกิเลสสว่างจ้าครอบในโลกธาตุแล้วสามโลกธาตุนี้หมดเลยมีแต่ความสว่างจ้าไปหมดครอบโลกธาตุแล้วกลัวอะไรกล้าอะไรเหงาพิจารณาสิเมื่อมันพอเต็มตัวของมันแล้วอะไรก็เลิศอันนี้เลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปกลัวอะไรไปกล้ากับอะไรมันเป็นคู่ต่อสู้กับอะไรธรรมชาตินี้เหนือทุกอย่างแล้วนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนมาตั้งกับตั้งกันพระองค์กี่พระองค์มาลื้อธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเหมือนกับแร่ธาตุต่างๆที่จมอยู่ในดินใครก็เหยียบย่ำไปมาไปมาไม่มีความฉลาดรอบรู้พอที่จะค้นเอาแร่ธาตุต่างๆมาทำประโยชน์ได้มันก็จมไปเหมือนไม่มีแร่ธาตุนั่นแหละแต่เวลามีผู้เฉลียวฉลาดไปค้นเอาแร่ธาตุขึ้นมาทำประโยชน์อย่างที่เราเห็นเห็นไหมล่ะเวลานี้เต็มไปหมดทั่วโลกดินแดนนี่ทำเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละเป็นนักค้นธาตุธรรมธาตุขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกแล้วเราเป็นยังไงจะเชื่อหรือไม่เชื่อฟังให้ดีนะเรานี่สงสารนะชวนตายเท่าไหร่ยิ่งสงสารก็ยิ่งว่ายิ่งหนาขึ้นทุกวันทุกวันนะบาปไม่มีบุญไม่มีโอ้ยพวกนี้มันจะจมกันไปหมดจะทำไงก็มันเห็นจ้าอยู่นี่จะว่าไงพระพุทธเจ้าสอนแล้วปฏิเสธพระเจ้าได้ยังไงก็มันจ้าอยู่กับหัวใจเลยแล้วไปลบล้างพระเจ้าว่าไม่มีได้ยังไงวะบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีได้ยังไงก็มันจ้าอยู่ในหัวใจนี่ก็เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยตามีอยู่เนี่ยมองเห็นอะไรประจักษ์อยู่ตานี่เขาบอกว่าไม่มีมีเราจะเชื่อเขาไหมเช่นศาลาหลังนี้ใหญ่โตขนาดไหนเราเห็นอยู่ด้วยตาของเราคนอื่นมาลบล้างบอกว่าศาลาหลังนี้ไม่มีเราเชื่อเขาไหมถ้าเราไม่เป็นบ้าเกินเหตุเกินผลไม่ฉะนั้นเราต้องเชื่อตาของเราที่ตาพระพุทธเจ้าตาพระอรหันต์ท่านไม่ได้เหมือนตาฟ้าตาฟางของพวกเรานะตาหูแช่งตาสว่างตาสิ้นกิเลสตาเป็นตาโลกวิถูเป็นตาสัจจันไม่ได้เหมือนตาของเราที่มีกิเลสนะตาพระพุทธเจ้าตาพวงผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันว่าตรงไหนแม่นยำแม่นยำไม่มีอะไรผิดพลาดท่านที่เรียกว่าสวาขาโตภควตาธัมโมพระธรรมภูมิภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วหรือตัดไว้ชอบแล้วคือว่าไม่มีคำว่าบกพร่องที่จะหยิบมาเพิ่มมาเติมหรือมาจะมาดึงออกว่ามันมากไปไม่มีจึงเรียกว่าสวาขาธรรมตัดไว้ชอบแล้วพอดีทุกอย่างให้พากันไปพื้นปฏิบัตินะเรานี่จวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นจำนวนมากเรานี่ไม่ได้ห่วงแล้วเรื่องตายนี่นะความเป็นกับความตายเรามีน้ำหนักเท่ากันเราไม่เห็นยุ่งกับมันเลยถ้ามาคิดอย่างทุกวันนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราทำประโยชน์ให้โลกก็จะได้มากพอสมควรถ้าเราตายไปเสียประโยชน์ก็จะขาดไปเราจึงเอ็นมาให้มีความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าความตายไปเสียจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายมาสอนพี่น้องทั้งหลายอยู่อย่างนี้แหละสำหรับเราเองเราไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรจริงๆพอทุกอย่างแล้วสมบัติเงินทองของที่น้องหลายบริจาคมานี้ให้ตายใจได้เลยว่าหลวงตาบัวไม่มีถ้าไม่หนีไม่ตายที่จะมาทุบๆชิบหรือว่าเอามาเป็นของตัวเองแม้ไม่ถี่ไม่ตายเราไม่มีเพราะเราพอแล้วทุกอย่างทำต่อโลกด้วยความเมตตาล้วนๆอะไรมาเราเป็นผู้ควบคุมหมดการเงินการทองแต่ก่อนหลวงตาเคยเกี่ยวข้องกับมันเมื่อไหร่ไม่เคยไม่ยุ่งกับการเงินการทองแต่เวลาชาติบ้านเมืองมีความจำเป็นอย่างนี้จะทำยังไงถึงจะปลอดภัยมันก็ต้องหมุนมาหาตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาทองคำแล้วรับผิดชอบดอลลาร์แล้วรับผิดชอบเงินสดแล้วรับผิดชอบเหมือนหนึ่งว่าสมบัติพี่น้องหลายบริจาคมาทั่วแผ่นดินไทยมาอยู่กับเราคนเดียวเราเป็นเจ้าของคนเดียวเป็นหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นคือเป็นคนเดียวคือรับผิดชอบคนเดียวเพื่อชาติไทยของเราเราเป็นที่แน่ใจในความการดำเนินของเราแล้วเราไม่มีอะไรกับโลกมีแต่ความเมตตาล้วนๆนี่แหละขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้เรื่องของหลวงตาบัวช่วยโลกเราช่วยอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ช่วยธรรมดานี่ชีวิตก็ย่างก็87แล้วเห็นไหมล่ะทางที่จะอยู่ได้กี่ปีกี่เดือนมันก็ตายไปเสียเรื่องของตายก็ชีวิตของเราไม่สนใจนะยิ่งกว่าการห่วงใยโลกจึงได้หมุนติ้วจะตายขนาดนี้แล้วยังอุตส่าห์ไปเทศที่นั่นไปเทศที่นี่ไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละหมุนไปหมุนมาวันนี้ก็ได้ฟังเทศกันทั้งฝ่ายพระฝ่ายคฤหัสถ์นะฝ่ายพระเราก็เป็นที่ชุ่มเย็นกับประชาชนไปตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนต้องตั้งสร้างวัดสร้างวาเป็นยังไงชาวพุทธเราถือวัดถือวาถือพระเจ้าพระสงฆ์เป็นหัวใจเป็นร่มโพร่มใสบ้านไหนไม่มีวัดมีวาบ้านนั้นแห้งผางแห้งผางนะจากทางอัตธรรมในทางจิตใจถ้าบ้านไหนมีพระมีพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีความสงบร่มเย็นชื่นใจชื่นใจเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเมืองไทยเราจึงมีวัดมีวาทั่วไปหมดแล้วพระเราก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดูเราเองประพฤติในศีลในธรรมให้เป็นที่อบอุ่นจากนั้นก็ทรงอาจทรงทำขึ้นสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติยิ่งถึงวิมุตติสมบัติแล้วนั่นแหละเรามีสมบัติอันล้นค่าของเราเป็นที่เราเวียนแจกโลกทั่วไปกระดอด ถึงเทวบุตรเทวดาอินพรหมนั่นเห็นไหมที่จะมาอาศัยธรรมของผู้ที่ทรงธรรมอันสง่างามภายในใจนะเทวบุตรเทวดามีด้วยมีมากอวดพระพุทธเจ้าตาบอดอวดทำไมนะครับคนตาดีมาพูดมันก็น่าจะมีผู้เชื่อฟังไอ้คนตาบอดมาอวดคนตาดีมันมีอย่างเหรอพระพุทธเจ้าตาดีขนาดไหนไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในสามเดชโลกธาตุนี้เราไม่มีใครเกินพวกเราที่ตาบอดหูหนวกไม่ยอมเชื่อฟังพระพุทธเจ้าคือพวกเรามันจะจมนะแล้ววันนี้การเทศนาว่าการเรียนว่าสมควรจะกำลังบังชาส่วนเวลาพูดไปถึงตลอดรุ่งก็คงได้เพราะวันพรุ่งนี้มันก็สว่างขึ้นมามันมืดมามันแจ้งไม่ได้มืดมาแจ้งไม่ได้แต่เรานี่มันจะตายแล้วมันฟื้นมาได้นะเอาละยังขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญท่าเทศเหนื่อยแล้ววันนี้มันคันฟันว่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: นันทกุมารผู้นี้ก็คือพระอนุชาต่างมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะอันเกิดแก่พระนางมหาประชาบดีน้องสาวของพระนางสิริมหามายาเทวีซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะได้ยกขึ้นเป็นพระมเหสีหลังจากพระนางสิริมหามายาเทวีได้ที่วงคตแล้วนั่นเองที่บรรพชานั้นใจไม่มีความยินดีในการบรรพชาเลยแต่ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งในองค์พระเชษฐาไม่รู้จะหลบเลี่ยงหรือหาทางออกอย่างไรเมื่อพระพุทธเชษฐาตรัสว่าน
1: ันทะเธอจงบรรพชาเถิด
0: พระนันทะก็เลยรับปากไปว่า
2: ข้าพระองค์จะบวชพระเจ้าค่ะ
0: ทั้งที่ใจไม่มีความปรารถนายินดีแม้แต่น้อยภายในดวงจิตครุ่นคิดคำนึงถึงแต่พระพักของนางชลบทกัลยาณีเจ้าสาวของตนที่เพิ่งแต่งงานกันและถ้อยคำจำนันของนางที่ร้องสั่งเตือนให้รีบกลับจึงมีจิตกระสันกำหนัดคำนึงถึงนางตลอดเวลาไม่มีใจใฝ่ในการบรรพชาบำเพ็ญภาวนาแต่ประการ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

่านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนินตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไควอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.00 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.00 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHzที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.00 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่ 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮี้ตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.00 MHz

ตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองฮีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดู่งามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่ไม้ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งศรีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 90.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าขออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครความถี่ HM 94.0 MHz ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างขออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 95.00 MHz ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 88.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 107.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 91.25 MHz ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่HM 102.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 104.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่HM 103.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ HM 93.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ HM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 102.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังฆารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 103.25 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 MHz ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ FM 91.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ HM
106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบูรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูณตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

กลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศิลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศิลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองบัวตำบลคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปาก

ะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ไพรัตแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงศ์ตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-111

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ว่าสิเฮาก็จะเว้าคักๆแต่ว่าเฮาบ่อยู่นําเพิ่น2ปีนะเฮาอยู่อยู่นําไสแห่งย่านนูครับนี่บ่คือไกลๆเข้ามาไอ้คนนี้บ่ข้าวหมูโหยแม่นบ่ล่ะลงทุนมันเลยเห็นสิมันคิดมันหมอบมอบมอบซะเฮาก็มีจานนี้บ่ได้แล้วเฮาส่งไปโรงก็เห็นแบบคือเรียนที่จางน้องของมันแล้วเขาจิตไม่เคยเขาหน้าคนแล้วจางที่มันอันนี้เขาบอกกันคือทิมเจอเขาที่จางคือเรียนเรื่องของทิมเหลือแบบต่อสอนคือเรียนแบบทิมจะบังคือสอนแบบรับตาสอนนี่เดี๋ยวก็เลยเนี่ยก็มุ่งตายสอนดิคือสอนดูดีนะเขาแก้กัน
2: นี่จานจะมาวันนี
1: ้ก็
2: ที่เราเคยกันโอ้ยหอดแล้ว
1: คุณบอก
2: ทั้งมันแดงใส่มาแก
1: ่เคยบอกมึงมาชอบก็แก้มันก็ฮะเอาถอยถอยได้ถอยได้ถอยได้เครื่องออกแล้วมือนี่เออเอาละเอาละเอาละเอาละโอ้ยไปกับมือเท่านี้ก็น่ะมาจุกเงินเดือนเนี้ยนี่ยังไงพี่ก็มันบ่แม่นแนวอยู่แนวกินเนี่ยเช่นเขาเบิ่มก็ได้ก็เป็นว่าอันว่าประกาศข้อมูลสูตรบ่ให้อยู่ข้อมูลสูตรฉันน่ะผมน่ะฉันก็ต้องแค่นี้แต่หาตบะแน่มันก็หลายขันด้วยอันนี้เราจับพวกซะไปด้วยจับหางปุดด้วยจะแม่ไหนเอาเล่นมา
2: สบายที่พร้อมมาก
1: ครับพวกคุณทันหน่อยหรือว่าพวกถึงจะมาตกใส่ตั้ง 3,000 คนนักยังทีละนะทีละวงทีละวงทีละวงนั่งสุดเลยนะชั้นที่สุดเลยครับผมชั้นที่สุดมันมีมาสองแห่งตั้งสลักข้ามตั้งพนมบัวมาจำนวนมากทำไมเจ้าผู้เฒ่ากระดังเสร็จหรือยังถนนเสร็จหรือยังวันนี้วันพาเนาะลืมเหมือนวันพาดิเฮามือนั่นเป็นวันเดือน8แท่งที่เขาพรรษานะเทศเลยซะจนโอ้ยฟ้าดินถล่มเสร็จแล้วลืมวันพาซ้ําไล่เขาจับเมื่อพวกเขาก็เมื่อแล้วมันบอกมื้อนี้วันพาได้ห้วยฉันบอกว่าเอาอีกคือกันนี่มันเป็นซั่นทุกมื้อความจํามันเป็นท่าล่ะถ้าเสร็จแล้วให้เงียบนะนี่ยังไม่เสร็จรีบจัดให้เสร็จนู่นน่ะดูสิเหมือนมีงานน่ะน่ะดูสิพี่อีนี่ก็วันพระธรรมดาหรือวันเสาร์ธรรมดาป่านมีงานนี่สิแล้ววันเล่านี่คือบ่ค่อยมีงานแต่งานถ้าสั่งวันมันก็ถิ่นก็เหมือนเท่ากับบุ้มก็เหมือนโอมีงานแล้วมากก็เงียบมากพักพอหน้ามือเศร้ามากก็เป็นยังทำเสร็จแล้วนี่ก็มีพิธีถวายพระกฐินเลยเลยเสร็จแล้วก็เลิกกันเลยจึงยอมเป็นเหมือนโอมีงานเลยวันเท่าเนี่ยหรือโอมีงานในเกลือนะนั่นแหละท่านเพื่อนรังบัวรังผู้อ่ะอยู่ทางไหนบอกมาหลายมาไหนล่ะ20กว่าวันซื่นหลวงพ่อก็ผ่านไปทันแล้วผ่านไปอำเภอหนองบัวลำพูผ่านเก่าศรีบุญเรื่องวันซื่นนั่นแหละแม่แหละวันซื่นน่ะศรีพาไปนะไปโรงพยาบาลศรีบุญเรื่องไปเบิ่งเขาคือเขาแจ้งมาแล้วว่าของมาถึงแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วเอาที่เราก็ไปเบิ่งอีกไปเบิ่งเองอีกที่นึงไปวันโรงพยาบาลศรีบุญเรื่อง มันเขาติดตั้งอิสราเอลกี่เขาสร้างมั่นอ่ะไปกำลังสิแล้วแหละที่เขาทำที่ว่านี่มันเป็นทำในกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันเนาะเขาทำเขาให้เป็นพิเศษคือไอ้บอลคนนอนชายอิสราเอลนะมีแต่เลื่อนห้องหนาไม่นี่เขาทำเป็นพิเศษให้พี่ดอกให้เลื่อนข้างหลังได้ให้เลื่อนข้างหน้าได้พอไปเขาก็นั่งทำเลยพอกลับมาเมื่อวานนี่ครับไปจ่ายเงินหมดเลยเนี่ยเรื่องแล้วเมื่อก่อนไปเบิ้งด้วยตาของคักแน่มั้งหรอกกลับมาเมื่อวานจ่ายเงินจ่ายของท่านนั่นหรอกบัดนั่งท่านครบคือที่ไม่ครบคืออย่างนี้นะอันนี้อันหลักใหญ่เป็นเอ็กซเรย์อันนี้ใหญ่ถ้าจ่ายเงินก็จ่ายมากกว่าเพื่อนแล้วอันนี้ย่อยจากโรงพยาบาลต่างๆเหมือนกับอันนี้อยู่ตรงกลางเราจ่ายให้แค่คือราคามัน 950,000 แต่เราจ่ายให้เขาเมื่อวานนี้เพียงแค่ 700,000 หากว่าเราจะให้ครบ 950,000 ก็จะครบแต่เราเผื่อนี่อันนี้อยู่กลางกลางนี่เพราะเราสั่งหลายโรงพยาบาลสั่งหลายเครื่องมือและส่วนย่อยๆนี่ เวลาตกมาแล้วเราไม่ให้ตกค้างเราจ่าย 100% 100% หมดเลยหากว่าจะค้างก็ให้ค้างอันใหญ่นี่เพราะฉะนั้นอันใหญ่นี้จึงให้เพียง 700,000 ขาดคือขาดเอาไว้ 250,000 เงินที่ขาดที่หักออกมาไว้นี่เพื่อเราจะจ่ายซึ่งมันตามๆกันมาเมื่อวานนี่ก็ไปจ่ายหลายเครื่องเหมือนกันไม่ใช่จะเอ็กซเรย์อย่างเดียวนะเมื่อวานนี่ก็ไปจ่ายหลายเครื่องที่มันตกเข้ามาแล้วยังอีกหลายเครื่องเราก็รอไว้คือเครื่องอะไรก็ตามเมื่อตกเข้ามานี่เราจะจ่ายให้เต็ม 100% 100% ไม่ให้ตกค้างเพราะงั้นอันนี้เราจึงค้างในจุดเดียวนี้เมื่ออะไรเสร็จหมดแล้วเราก็ย้อนเข้ามานี่จ่ายให้หมดเลยเมื่อวานจ่ายอย่างนั้นแหละหน้าที่นี้พากันตั้งใจอาจจะพูดธรรมะก่อนให้ศีลประกาศศีลก็ได้นะวันนี้เป็นวันพระคือขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14 15ค่ำแรม4 15ค่ำนี้เป็นวันพระวันทางพุทธศาสนาผู้เป็นชาวพุทธสำหรับคารวาสวันเช่นนี้ควรจะให้ถือให้เป็นวันอันสำคัญของเราเช่นสละหน้าที่การงานเพื่อศีลเพื่อธรรมในวันเช่นนี้ในเดือนหนึ่งก็ดูจะมีเพียง4วันเท่านั้นควรให้เป็นประโยชน์นี่เคยมีมาดั้งเดิมศีลโวสถนี่ก็มีมาก็นางวิสาขาเป็นต้นเหตุพระองค์ทรงบัญประทานศีลในอุโบสถนี้ให้นางวิสาขาเป็นคนแรกในพุทธศาสนาของพระองค์นี้วันนี้มากันหลายด้านหลายทางมาเพื่อศีลเพื่อธรรมครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์แต่ก็ไม่สนิทใจนะเวลามาสนิทใจก็มาสนิทใจกับหลวงตาบัวหลวงตาบัวดุเก่งๆนี่น่ะไม่กลัวดุไงก็ไม่รู้เวลาจะมานี่มาใกล้มาไกลดุมสารคามก็มีหมู่ชาตินี่นะทางมหาสารคามก็มีอำเภอหนองบัวลำพูก็มีอยากจะมาฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพุทธภาระคือภาระของพระพุทธเจ้า เรื่องธรรมฟังนาทีนี้เริ่มแล้วนะนั่งสงบเงียบให้ใจจ่อใจอยู่กับตัวก็รู้ไม่ต้องส่งใจมาหาผู้เทศคือใจอยู่กับตัวเราตั้งใจไว้ในตัวของเราเนี่ยเวลาท่านเทศจะได้ยินหมดเข้าใจไปโดยดำดาเช่นเดียวกับคนอยู่ในบ้านไม่นอนหลับแขกคนเข้ามาก็ทราบเลยครับว่ามีแขกคนมีหญิงมีชายมีกี่คน เว้นแต่นอนหลับอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นท่าถ้าใจของเรามันหลับแม่ใจจะอยู่กับตัวแต่อยู่กับความหลับมันก็ไม่เป็นท่าถ้าใจอยู่กับตัวด้วยความมีสติแล้วย่อมจะทราบเรื่องราวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเนี่ยจึงบอกให้ตั้งใจฟังศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตคำว่าศาสนานั้นแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือแปลว่าเข็มทิศทางเดินถ้าเป็นบ้านก็เหมือนกับแปลนบ้านที่ถูกต้องดีงามได้สัดได้ส่วนถ้าเป็นเข็มทิศก็ถูกต้องไม่เคลื่อนคลาดเราลำพังเราจะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยก็ผิดพลาดไปได้เช่นอย่างการสร้างบ้านก็ต้องมีแปลนบ้านที่เป็นมาตรที่มีมาตรฐานบ้านเป็นมาตรฐานบ้านดีมีราคาแพงๆอยู่สะดวกกายสบายใจนั้นร้อยทั้งร้อยเขามีแปลนกันทั้งนั้นความกว้างความใหญ่ยาวลึกฝังอะไรลึกกี่ชั้นเขาคำนวณน้ำหนักให้พอกันหมดนะไม่อย่างนั้นพังอย่างที่เขาสร้างแล้วตั้งหลายนั้นแปลนนั้นถูกแต่ผู้สร้างไม่สร้างถูกตามแบบแปลนแผนผังบ้านก็พังพังแล้วมันก็ทับหัวคนนั่นแหละช่างมันหนีไปแล้วไม่ได้ทับหัวมันล่ะทับหัวพวกเรารับเคราะห์นี่แหละเข้าไปอยู่ในบ้านมันทับเอาเนี่ยสร้างไม่ได้สัดได้ส่วนมีการประพฤติตัวไม่ได้สัดได้ส่วนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าบ้างเลยนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่พ้นความบีบบังคับหรือการทับตัวเองความชั่วความไม่ดีทั้งหลายผลเสียนั่นแหละมันย้อนมาทับเราพูดทำชุ่ยชุ่ยทำแบบไม่เป็นท่าพูดง่ายไม่ตั้งอกตั้งใจทำเพราะงั้นจึงให้พากันตั้งใจทำอยู่ครองเรือนถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วก็ยากการอยู่ครองเรือนเพราะหน้าที่การงานทุกด้านทุกทางมีมากต่อมากสำหรับการอยู่ครองเรือนเราต้องมีอัตถีธรรมเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องดำเนินไม่เช่นนั้นก็กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันและสุดท้ายก็รบเร็วกันนั่นแหละภาษาภาคอีสานว่ารบเร็วกันทะเลาะกันฆ่าตีกันยิงกันทุกด้านทุกทางเป็นได้หมดถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับหัวใจเราบ้างใจเรามันเป็นฟืนเป็นไฟใจถ้าเป็นไฟแล้วมันไหม้ได้หมดคิดดูไฟของเราเนี่ยมันยังสามารถไหม้ได้ทั้งไม้สดไม้แห้งคิดดูสิอันนี้เรื่องกิเลสตัณหามันยิ่งมีความรุนแรงมากกว่านั้นถ้าเราไม่มีน้ำดับไฟไว้บ้างเลยไม่ดีจึงขอให้พากันมีน้ำดับไฟเอาไว้น้ำคือธรรมไฟคือตัวกิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้มีน้ำดับไฟไปไหนอย่าลืมตัวของเราว่าเป็นของมีคุณค่าเราจะเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ากว่าตัวของเราซึ่งจะทำให้ลืมตัวและทะเยอทะยานไปกับสิ่งที่เราเข้าใจว่ามีคุณค่านั้นเสียสุดท้ายก็ความคิดเช่นนี้กลับเข้ามาทำลายตัวเองเมื่อเราคิดไม่ลืมตัวของเราว่าเราเป็นผู้มีคุณค่าแล้วทำอะไรก็เพื่อความถูกต้องดีงามสำหรับเราเราก็มีคุณค่าขึ้นไปเรื่อยๆเป็นผู้เสริมคุณค่าของตนด้วยการทำถูกทำดีประพฤติดีนะพากันจำมานะเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านในครอบครัวนั่นเป็นของสำคัญมากเพราะเป็นแม่พิมพ์อะไรๆก็ตามถ้าจะทำให้เป็นแบบเป็นฉบับให้สดสวยงดงามมีคุณค่ามีราคาก็ต้องมีแบบพิมพ์

พิมพ์มันสำคัญเมื่อต่างคนต่างมีแบบพิมพ์อันดีพ่อก็มีแบบพิมพ์อันดีไปทางหน้าที่ของพ่อแม่ก็มีแบบพิมพ์คือประพฤติตัวดีไปตามหน้าที่ของแม่ลูกเกิดขึ้นมาคนใดๆตามาพร้อมหูมาพร้อมจมูกลิ้นกายใจของเด็กมาพร้อมพร้อมที่จะศึกษาเรียนโดยหลักธรรมชาติจากการสัมผัสสัมพันธ์คือการได้เห็นได้ยินกับพ่อกับแม่หรือผู้เกี่ยวข้องถ้าผู้เกี่ยวข้องนั้นพาเสียประพฤติตัวไม่ดีเด็กก็เอาเป็นตัวอย่างได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าเรียนในหลักธรรมชาติการส่งกันเข้าโรงล่ำโรงเรียนมีครูมีอาจารย์มาสอนนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าเปิดเผยและเป็นการเป็นเวลาส่วนเรียนในหลักธรรมชาตินี้ไม่มีการไม่เวลาตาพร้อมที่จะเห็นตลอดเห็นทั้งดีทั้งชั่วนั่นแล้วยึดเข้ามาสู่ใจยึดเข้ามาในหัวใจถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็เด็กยึดเอาแล้วนั่นเพราะเด็กนั่นน่ะพร้อมที่จะรู้จะเห็นอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ผ่านเข้ามาไม่ค่อยจะคำหนึ่งหรือไม่คำหนึ่งว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกเอาความอยากความทะเยอทะยานอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากชมเป็นกำลังหรือเป็นทางเดินสุดท้ายก็ฉุดลากเด็กให้เสียไปได้ถ้าผู้เกี่ยวข้องของเด็กนำยาพิษเข้ามาเด็กก็พลอยได้ดื่มยาพิษเข้าไปด้วยคำว่ายาพิษนี่คืออะไรคือความผิดที่พ่อแม่เอาเข้ามาสู่บ้านสู่เรือนเด็กได้เห็นเด็กก็ยึดเอาเด็กได้ยินเด็กก็ยึดเอาเนี่ยพ่อแม่พูดกันเรื่องอะไรผู้ใหญ่พูดกันเรื่องอะไรพูดเรื่องฉกเรื่องลักเรื่องปล้นเรื่องจี้จะเราสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปเป็นอารมณ์ในใจจิตในใจของเด็กเนี่ยและแสดงออกมาก็กลายเป็นเด็กไม่ดีไปเลยนั่นแหละเป็นผลก็เกิดขึ้นมาจากการได้เห็นได้ยินแล้วกลายเป็นเด็กไม่ดีผลที่เกิดขึ้นจากความเด็กไม่ดีนี่คือความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งเด็กเองและผู้อื่นนั่นเป็นชั้นๆคำว่าเหตุและผลสืบทอดไปเป็นชั้นนั้นได้ยินให้ได้ยินของดีของที่ถูกเห็นก็ให้ได้ยินให้เห็นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นคติเครื่องสอนใจเด็กเด็กก็จะกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเรื่อยๆเด็กคนไหนเกิดขึ้นมาพ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบพ่อแม่ถือว่าเป็นลูกของตัวเอง 100% 100%จึงควรคำนึงถึงเด็กที่จะให้มีคุณค่ามากนั่นเพราะอะไรพ่อแม่ต้องเป็นผู้มีหาสิ่งที่เป็นคุณมีคุณค่าเข้ามาให้เด็กได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์และเด็กจะเป็นคนดีขึ้นมาเรื่อยๆนี่เรียกว่าพ่อแม่เป็นแบบพิมพ์ที่ดีทำให้เด็กหรือให้คนจำนวนมากมายแต่ละคนละคนเนี่ยที่เป็นเด็กในบ้านในเรือนนะกลายเป็นคนดีขึ้นมากมายก่ายกองเพราะผู้ใหญ่เป็นสำคัญนี่แหละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นี่เรายิ่งเป็นชาวพุทธด้วยแล้วเวลาค่ำคืนจะหลับจะนอนควรจะไหว้พระแล้วพาลูกไหว้พระอรหังสัมมาสวัคโตสุปฏิปันโนพาลูกไหว้พระส่วนตื่นนั้นแล้วแต่เด็กจะตื่นเมื่อไรอย่าไปปลุกเด็กไม่ค่อยเหมาะแต่ก็บอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาให้กราบพระซะก่อนนะถ้าได้คำสวดมนต์ไหว้พระก็ให้สวดมนต์ไหว้พระซะก่อนค่อยลุกนะให้บอกงั้นบอกเด็กนี่ก็เป็นนิสัยของเด็กนี่พ่อแม่ไม่กินเมาไม่กินเหล้าเมาสุราไม่เตะเตะเร่ร่อนเด็กก็ถือเป็นคติเพราะพ่อแม่ทำแต่ความดีนอกจากไม่ทำชั่วแล้วยังทำดีเด็กก็ถือเป็นคติอันดีนี่นี่เด็กดีขึ้นมาในครอบครัวนี้เด็กดีเป็นจำนวนมากถึงไม่ดีก็ได้เห็นแล้วในสิ่งที่ดีพ่อแม่ก็ไม่สงสัยมันเป็นทั้งนิสัยสันดานเด็กเองถ้ามันไม่ดีเพราะสุดวิสัยเหมือนอย่างคนไข้เข้าไปหาหมอถ้าหมอมีความชำนิชำนาญดูยาอะไรมีข้อมูลอยู่แล้วแต่คนไข้มันเข้าไปตายเองมันก็สุดวิสัยเช่นโรคบางประเภทมันไม่มองยานะมันไม่มองหมอมันจะบึ่งเข้าไปแต่ห้อง ICU สมัยทุกวันนี้เขาว่า ICU ถ้าเป็นแปลภาษาไทยเราจะว่าไงไอ้ก็แปลว่าเราข้าเห็นคุณคอยเห็นเจ้าคนไกลทั่วไอ้แปลว่าเราซีแปลว่าเห็นยูแปลว่าเจ้าเข้าใจบ่คอยก็แปลงั้นแล้วคอยเป็นพระป่าเว้ยจะคือลูกพิษแหละพระ ICU คอยเห็นเจ้าคอยเบิ่งเจ้าคนทั่วนี่โรคประเภทนี้มีแล้วคนที่ประเภทที่มันเป็นอย่างนี้มันก็มีแต่ยังไงก็ตามเป็นใครๆก็คือลูกของเราคือหลานของเราให้อบรมสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากมันไม่ดีก็เป็นนิสัยของเด็กเองจะทำยังไงพ่อแม่พาดีอยู่แล้วนั่นให้เรายึดอันนี้

หลักแล้วสั่งสอนเด็กพ่อแม่เองก็ทำตัวให้เป็นแบบพิมพ์ของตัวเองนะอย่าได้เดือดร้อนเฉพาะอย่างยิ่งผัวกับเมียน่ะมันทะเลาะกันเก่งนักถ้าเป็นคนแถววันตานี่โอ้ยเราถ้าเราจะตีคนแถววันตานี่มันหน้าผากแตกหมดทุกคนเลยไม่ว่าผัวใดเมียใดบ้านใดแต่บ้านอื่นเขาให้เป็นแล้วบ้านตามันเก่งนะกัดกันเก่งยิ่งกว่าหมาผัวกับเมียน่ะมันเป็นอะไรมันต้องกัดกันก็ตัวนี้ก็ว่าตัวดีว่าไงตัวนั้นก็ว่าตัวดีมันผัวกับเมียนะตัวนี้ก็ดีตัวนั้นก็ดีดีตัวนี้ก็กัดกันขั้นเวลากัดเอาแล้วขาเหม็นดีใช่ไหมเลือดสาดนั่นมันดีไหมล่ะขาเหม็นนี่แหละทะเลาะกันไม่ดีเราก็เคยเป็นเด็กมาแล้วอยู่ในบ้านพ่อแม่ทะเลาะกันเราก็เคยยิ่งกว่าเคยแล้วบางทีเรายังขู่เอายังหนักก็มีนี่นะคือฟังน่ะน้ำหนักของใครผิดใครถูกเขาเนี่ยเราก็ผ่าเขาไปศูนย์กลางแล้วเปี้ยงเลยทีเดียวอันนี้เลี้ยงลูกมาเป็นพ่อเป็นผู้เป็นคนมาอายุเท่าไหร่แต่ละลูกเนี่ยจนเป็นบ้านเป็นเพี้ยงไปแล้วพอยังบางคนจากเป็นหมากัดกันยุติเขาว่าสันแล้วแต่ก็ต้องตั้งดีแหละพอก็แม่เงียบไปเลยมันยังมากัดกันเนี่ยปานหมาแทนนี่วะเอาแต่นี้เขาว่าจะเอามันเป็นมาตรใดที่นิสัยนี่จะว่านี่นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงต้องระวังสามีก็ให้ทำหน้าที่ของสามีเป็นพ่อบ้านที่ดีเป็นพ่อบ้านที่ไว้ใจฝากเป็นฝากตายได้นับแต่เมียหรือนับแต่แฟนหรือภรรยาลงไปหาลูกเต้าหลานเหลนให้ฝากเป็นฝากตายได้ด้วยความสนิทใจเพราะความประพฤติของตัวเป็นพ่อบ้านนะชุ่มเย็นไปที่ไหนทำอะไรอะไรให้เปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์อย่าไปลี้ลับๆในความไม่ดีทั้งหลายอย่างสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะเสริมให้คนชั่วนี่มีมากต่อมากนะตาเราก็มีตาเขาก็มีหูเรามีหูเขามีใจเรามีใจเขามีอย่าให้มีแต่เขามาหลอกต้มหลอกตุ๋นเราเอาเงินเอาทองเราไปเสียทั้งผู้ทั้งคนเสียทั้งเงินทั้งทองเพียงเท่านั้นเรามีสติปัญญาเหมือนกันควรจะคิดควรจะเลือกเป็นอันใดที่เป็นประโยชน์เราก็นำมันนั้นมาใช้อันใดเป็นประโยชน์และนั่งจะเป็นความเสียหายทั้งตัวเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นลูกเต้าเลี้ยงหลานของเราเนี่ยให้เสียหายไปด้วยเราก็ไม่เอานั่นเพราะสิ่งนี้ไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมยิ่งกว่าตัวของเราและลูกเต้าหลานเหลวของเราคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนสิ่งนั้นมันไม่ได้มีคุณค่าแหละมีไม่มีคุณค่ามากอะไรแหละแต่เวลามันทำลายทำลายพินาศได้นะเหมือนอย่างไม้ขีดไฟก้านมันมีคุณค่าขนาดไหนไม่กี่ไฟก้านเดียวเท่านั้นเราให้มันไปเผาบ้านดูสิเห็นชิบหายมากขนาดไหนนั่นเราให้ระวังเนี่ยให้ระวังอย่างนั้นทางฝ่ายพัญญาก็เหมือนกันให้ต่างคนต่างประพฤติตัวด้วยความเปิดเผยในความบริสุทธิ์แล้วบ้านเดือนใดๆก็ดีถ้าต่างคนต่างประพฤติตัวเช่นนั้นแล้วจะโยมเย็นเป็นสุขเย็นไปไหนก็เย็นบ้านเขาก็เย็นบ้านเราก็เย็นไปที่ไหนเย็นไปด้วยกันหมดเพราะความทำถูกทำดีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่ไว้วางใจที่ฝากเป็นฝากตายของผู้นับถือทำได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยให้เราประพฤติปฏิบัติตัวของเราอย่างนี้ในชาตินี้เราก็ทราบชัดแล้วว่าเราเป็นมนุษย์คุณค่าไม่มีอันใดเหนือมนุษย์ไปได้ละไอ้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเพชรนิลจินดาราคามันนับเป็นกี่ล้านล้านก็ตามมนุษย์เราไปให้ราคามันหนักไม่ใช่มันมาให้ราคามนุษย์นะมนุษย์เป็นผู้ให้ราคามนุษย์เป็นผู้หามามนุษย์เป็นผู้ก่อผู้สร้างเช่นคือรามบ้านช่องมันจะกี่ชั้นก็ตามมันไม่เหนือมนุษย์ไปได้เลยมนุษย์มีคุณค่ากว่ามันทั้งนั้นเทียบกันได้กับภูเขาอ้าวมันจะสูงขนาดไหนภูเขามันจะสูงจดฟ้าก็ตามเถอะยังไงมันก็ต่ำกว่าฟ้าท้าเราโดยดีเข้าใจไหมถ้าเราเหยียบหัวมันลงไปเหยียบภูเขาใจไหมล่ะนั่นมันจะสูงขนาดไหนฝ่าถ้าเรายังสูงกว่ามันอีกเหยียบมันไปสบายไปนี่แหละสิ่งใดๆก็ตามคุณค่าของมันไม่ได้เหนือคนคนจึงเปรียบเหมือนฝ่าเท้าสิ่งทั้งหลายนั่นจึงเปรียบเหมือนภูเขามันจะใหญ่ขนาดไหนก็คุณค่าสู้คนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอย่าให้เสียเปรียบมันให้เหนือมันอยู่เสมอด้วยความคิดความอ่านของเรานั่นให้คิดอย่างนี้นะถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่ลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหิมว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีฆ่าทำลายตัวลงไปเรื่อยๆฆ่าตัวลงไปเรื่อยๆด้วยความประพฤติด้วยการจับจ่ายใช้สอยไม่รู้จักประมาณผลสุดท้ายใจก็เสียไปด้วยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนั้นมันฝังเข้าไปฝังไปแล้วก็ฟักตัวอยู่ภายในนั้นเวลามันแสดงออกมาหูมีแต่ฟืนแต่ไฟใช่มาเลยคนทั้งคนเลยเป็นบ่อยของสิ่งเหล่านั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเผาผลาญเราอย่างไม่มีวินาศอย่างไม่มีปานีประสัยเลยนี่ให้ระวังนี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดมากทีเดียว
ท่านมาสอนพวกเราให้ได้ยึดได้ปฏิบัติตามอย่างน้อยก็ศีล5ข้อปานาอาทินนากามเมสุรานี่ให้ได้มูสานั่นถึงจะโกหกบ้างก็ได้โกหกเด็กโกหกเด็กๆนะจะไปโกหกนั่นนะเพราะคำว่ามูสานี่มันรุนแรงอยู่นะบางโกหกเป็นบางอันนั้นนะเช่นไปหาทำชั่วช้าละมกตกนรกจบเปรตมาแล้วก็มาตัวภรรยาว่าค่อยไปดีนี่นะไปดีตายนะไปหาแม่หนูมันขึ้นสอดแจ้งแม่นบอกนี่มันดีอย่างนี่ข้ามโกหกมันไม่ได้นะถ้าเป็นน้องตะบัวเป็นเมียฟาดมันแหลกเลยทีนะเอาได้มึงเจ้านะฟาดล้นนะแล้วกับเมียคือกันนะผู้ใดมันดีๆเอาหน้าผู้ชายนะฟาดมันหลงทิพย์ไปเลยนะมันบ่แม่นวิสัยของคนของมนุษย์ที่มีผัวมีเมียอันดีงามหรอกมันทำมาเดือนเก้าเขายังมีเวลาจะค่อยพ่อวันไหนแม่นี่ดีเดี๋ยวย่ามมันถอนแม่นบ่หรอกย่ามมันเฮาบ้านไหนบ้านไหนมันเข่าได้หมดล่ะเพราะถึงหมดย่ามมันแล้วไปด้วยบ้านมันนะเนี่ยเข้าใจไหมล่ะมันไล่กัดเอาแหลกไปหน่อยมันเขียดบ้านมันหวงก็อย่างนี้อันนี้เรามันเจ๋งก็มาดังเก่าดีจีวางไหนเฮ้ยมันบูชาเขียดเพิ่มเขียดโตเอามันลดน้ำแข็งหักคุณให้มันข้านนี่มันบกกาไปแล้วมันเป็นอะไรเขาไม่ได้ข้านนะบกกาแล้วอ้ําก็ขัดนะยังไม่ได้นั่นหรอกคนบ่มีศีลธรรมรู้จักไหมที่พูดเนี่ยคือโทษแห่งความไม่มีศีลธรรมหันหลังให้ศีลให้ธรรมหันหน้าเข้าสู่กองฟืนกองไฟมันก็เผาเอาให้เห็นโทษของมันมาการห่างเหินจากศีลธรรมนี่ไม่ใช่ของดีมีแต่ความพินาศทิพย์หายเขาก็ห่างเราก็ห่างนี่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เข้าใกล้คิดกับอะไรเข้าจะคิดติดพันกันกับไฟเขาก็เข้าเราก็เข้าเขาก็ติดเราก็ติดต่างคนก็ต่างทุกข์ต่างคนต่างก่อความเดือดร้อนโลกไม่มีคุณค่าที่ตรงไหนเมื่อมนุษย์สร้างแต่ความพินาศทิพย์หายให้ตัวหาคุณค่าไม่ได้แล้วมนุษย์โลกอันนี้มีอะไรเป็นคุณค่าไม่มีอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งมันราคาเท่าไหร่เป็นล้านๆก็ตามเพชรนินจินดานี่ราคาเท่าไหร่ราคาล่างๆก็ตามแต่เจ้าของมาตายแล้วสิ่งนี้มีคุณค่าอะไรมันไม่เห็นมีคุณค่ามันมีคุณค่าเกี่ยวกับเจ้าของต่างหากเพราะฉะนั้นจึงรักษาจงรักษาเจ้าของให้ดีเมื่อรักษาเจ้าของให้ดีแล้วอะไรก็ดีไปหมดนั่นแหละมันดีอยู่กับตัวของเรามันชั่วอยู่กับตัวของเราเราไปเดินเข้าไปดูที่ในเรือนจำนั่นเรือนจำตารางคุกเรือนจำตารางคุกนักโทษเข้าไปที่แล้วเดินเข้าไปในห้องของมันนี่อะไรนี่เสื้อใครนี่เสื้อนักโทษน่ะเห็นไหมกางเกงนักโทษหมวกนักโทษรองเท้านักโทษอะไรเป็นของนักโทษหมดถ้าเจ้าของเป็นนักโทษแล้วสิ่งนั้นไม่ไปฉกไปลักเสียก็ตามมันก็เป็นสมบัติของนักโทษเป็นนักโทษเดินตังหมดน่ะเฮ้ยถ้าเป็นของดีโกงกันข้ามนะอันเดียนของมหากษัตริย์นี้เป็นต้นอันนี้ก็เครื่องฉลองพระบาทเรื่องของพระมหากษัตริย์นอกของพระมหากษัตริย์เป็นมหากษัตริย์ด้วยกันหมดเลยถ้าดีแล้วดีไปตามๆกันหมดเพราะคนพาให้ดีจำให้ดีนะแต่คนพาชั่วมันชั่วไปหมดโลกนี้มีคุณค่าอยู่กับคนสร้างตัวให้มีคุณค่าเท่านั้นถ้าลงสร้างตัวให้เป็นไปในความชิบหายหาอะไรมีสาระไม่ได้เลยมนุษย์เราถึงไม่มีหางก็ตามเขาว่าหมาก็ไม่ผิดเข้าใจไหมเพราะหาหมาบางตัวมันหางด้วนเนี่ยเข้าใจไหมล่ะคือมันไม่มีหางก็มีเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธมันว่ามันไม่เป็นหมาบักหางปุ่นเขายังว่าอีกสักมันก็จะหางเรามีเขายังบอกไอ้นี่ไม่เป็นหมาอันนี้มันเพราะไม่มีหางเขายังบอกว่าไอ้หางปุ่นอีกสักเนี่ยบักหางด้วนอีกนั่นเห็นไหมเขาก็เลยลบที่คำว่าหมาบักหางด้วนท่านนี่ห้าวมีหางก็เป็นอย่างประพฤติตัวเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็เลยบักหางด้วนอะไรที่แต่งตัวเขาจะบอกทำไม่ดีนะมันนี่เทศขั้นนี้ก่อนเอาเพียงแค่นี้แหละพื้นปฏิบัตินะก็ค่อยสูงขึ้นไปเหมือนเราบินเหินฟ้าคือเวลานั่นให้เหมือนนั่นการปฏิบัติตัวให้สูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนเราบินเหินฟ้าแล้วสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยลิบเลยพูดแบบนี้เราก็ยังไม่ลืมที่เราเทศสอนพระนะเทศสอนประชาชนเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาเทศสอนพระวัดป่าบรรดาโอ้โหเป็นไฟไปเลยนะไอเรานี่ก็เก่งกว่าหมาเหมือนกันนะกัดดะไปเลยพระไม่ว่าจะมาจากทางไหนไหนกัดเอาแหลกเลยนะเอาจริงๆนะเสียงมันหมุนติ๋วติ๋วติ๋วในเทปนะมาใช้เล่นเหมือนกันที่นี่ก็รับศีลนะเอาแค่นี้แหละให้วาดอย่างนี้ก่อนรับศีลมานี่เป็นบรรพระให้มีศีลเป็นเครื่องประดับตัวอาหารโน่น

0: กตังพุทธะยะตังโคตังยะตังนะปะยะติมิยะวิเตติสะเนนตังอัตถังกะปัญญากตังพุทธะยะตังโคตังยะตังนะ
1: อันนี้เขามาติดนี่ผมร่วมเดือนละมั้งนี่ติดไม่ดีก็ติดอยู่นั่นแหละทีแรกเขามาทำนึกว่ามันจะดีมันเป็นยังไงมันเศร้าแล้วมันเลยไม่ดีที่ต้องทำนี่เรื่องร่วมเดือนมั้งสิ่งของอะไรไม่ดีเออนั่นนู่นไปติดต่อมาจากกรุงเทพเพราะเขาเป็นบริษัทใหญ่อยู่ในอุดรเขาไปติดต่อจากกรุงเทพมาทำนี่ร่วมเดือนมีวางจนมืดถึงกลับนะมันไม่ดีแล้วประการหนึ่งก็พระช้างปิดเราพระฝรั่งปัญญาวัฒโธนี่เป็นวิศวะปรมาณูด้วยนี่นะแต่ไม่เหมือนเราเลยจะมาขายหน้าครบแล้วเอามาของไม่ดีเข้ามามาขายหน้าอย่างนี้อันหนึ่งประการหนึ่งเราคิดให้เฉยแหละจะถูกไม่ถูกก็ตามเถอะก็เลยหาใหม่มาเรื่อยๆมาทำเพื่อให้มันกระจายทั่วไปแล้ววันนี้ตอนบ่ายโมงก็ทางวัดโพท่านเจ้าคุณเทพวัดโพก็จะพาศรัทธาญาติโยมมาที่นี่วันนี้ในวันนี้เป็นวันพระด้วยเป็นวันเสาร์ด้วยก็ภาระดูว่าจะหนักมากเหมือนกันหลวงตานี่ใครจะว่าบ้าก็ตามเวลาจะออกมาจากกุฏิออกมาศาลานี่ต้องได้คิดแล้วคิดเล่าก่อนมันจะถูกแบบไหนต่อแบบไหนทำไมว่างั้นมันเหมือนผู้ต้องหาเข้าใจไหมล่ะเขาว่าเขาเคารพเขาเลื่อมใสเลยมันก็เหมือนผู้ต้องหาลุ่มหลุ่มเลยจะตายวันหนึ่งก็ทางบ้านอะไรอำเภอวานอนนิวาสเข้ามาวันนั้นเราเกือบตายแล้วนะตั้งแต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันนั้นจนกระทั่งตะวันนี้เรายังไม่ได้ลงจากเวทีนะและไม่ได้ให้น้ำด้วยนะนั่งมวยมันเก่งขนาดนั้นเลยวันขณะนั้นมาตุ๊บตับตับลงไปขณะนี้มาตุ๊บตับตับลงไปทั้งวันเลยพอวันนั้นมาบ่ายสามสี่โมงนี่พวกคณะทางอำเภอวันนอนก็มาสัก30กว่าคนอันนั้นก็อยากพบอยากเห็นว่าอีหล่ะนี่ยังไงนะเอาหัวใจคนหนึ่งเล่าเลยเล่าของหัวใจเหมือนกันนะเล่าก็เลยจิตตายก่อนนะดิหิวอ่ะก็เลยให้ไปหานั่นไปพ่อเขาจะกล่าวต้องเล่าเห็นทุกคนระบอกระวังกันนะเห็นแล้วสิว่าหนึ่งฟังเด้อวะเมายางบ่ให้เอียงเด้อวะเอาไม่กลงไปกลงมากเด้อวะพอวางกันแล้วก็คนสร้างมันก็เป็นทุกข์ว่าซั่นเนาะไม่ออกเลยพอไว้ว่าคนหักมันก็เป็นทุกข์คือคนสร้างพ่อเข้าใจเนาะแม่นว่ามันเป็นทุกข์ไอ้คนหักนี่มันเป็นทุกข์ยังไงมูเจ้าเข้าใจว่าแล้วบ่เข้าใจมันได้แล้วกันจะให้อธิบายฟังก็เดี๋ยวนี้ได้ขอยกตัวอย่างนี่นะว่าคือข่อยน่ะนั่งนี่เนี่ยมูเจ้ามาดูความบ่เคารพลําสายอยากพบอยากเห็นข่อยแม่นบ่แม่นแล้วเจ้าข่อยจะเปิดก้นให้เจ้าเบิ่งก้นข่อยคล้องมัดก็ว่าซั่นแหละบ่ใช่ว่ามูเจ้าก็ของมูเจ้าหักข่อยนั่นล่ะข่อยทุกข์ว่านี่เข้าใจบ่ล่ะก็ว่าเงี้ยเดี๋ยวมึงกันปุ๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวมึงหนากันปุ๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮาจะปวดมันแล้วตอนวางกันแม่โอ้ยเห็นใจเพิ่นแล้วผมจะปวดมันแล้วกันว่ามันหูจักได้แม่บ่มึงหนากันปุ๊บปั๊บแล้วก็กราบผมไปเลยทั้งที่แหละมันเป็นถูกว่าคือมันมีธรรมดาอยู่อย่างนี้อ่ะมันมีส่วนเพิ่มมันก็บ่หนักแม่บ่น้ำหนักมันก็อยู่เท่าตัวท่านอันนี้มาเพิ่มมันก็มีน้ำหนักอันนี้มาเพิ่มนี่น้ำหนักนี่แหละเข้ามานิ่งท่าก็ดีสนับสนุนก็ดีฮักก็ดีสร้างก็ดีเป็นของเพิ่มแม่นบ่ล่ะมันก็หนักเอาแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าอันนี้เอาเนี่ยเท่ากันเนี่ยนะอันนี้เป็นทอนไม้นี่อันนี้เป็นทอนทองคำเข้าใจไหมแล้วน้ำหนักสมมติว่า1กิโลคือกันอันนี้กับ1กิโลแต่เวลาคนมาหยักยกมันไม่จะยกได้อันเนี่ยมันจะยกอันนี้เข้าใจไหมมันเหมือนว่ามีหลังน้ำอยากให้มันหลายกว่านี้อีกหลังกูหักก็ยังจะไปหาดามไม่อยู่กูจะด่ามาเอาอีกก็ไม่ได้คนท่องคำอยู่เข้าใจว่าชวนตอนฟื้นจะยุ่งคุณพูดง่ายมั้งจะยุ่งตอนฟื้นกูบอกอยู่เมื่อกูอึดก็ย้อนทำไมบอกนี่มันความสำคัญของคนเข้าใจไหมนี่เล่าพูดก็ให้มันเป็นความสำคัญให้มันโกงไปโกงมากเขาหักกูดีเขาสร้างกูดีน้ำหนักของมันอ่ะมันเท่ากันมันจะเป็นทุกข์เหมือนกันเขาฟังอย่างก้นก็เป็นพ่องเพราะเดี๋ยวเขาเสนอมูเจ้าหักกูแล้วเขานั่งรับรองมูเจ้าเขาจะตายเจ้าหนี้มูเจ้าติดว่าเสนอเป็นภาพผิดอะไรคนทั้งอ่อมเนี่ยคือว่า จะออกมากันเฮ้ยมาแต่จะออกมากต้องเลี้ยวปุ่นเลี้ยวพี่ด้วยกันมือหนึ่งตัวเพี้ยนจนแลนมาพอละเลงมาหนิเดี๋ยวรถเปิดปานมันเปิดนี่อ่อนหลอดคุณขน้อยดอกขน้อยดอกขน้อยแลนมาคุณตัวเพี้ยนแลนมามันยังมาสัมผัสอยู่ว่าขน้อยดอกขน้อยดอกมันยังมาอยู่ดื้อคือเพิ่นเคยเห็นเนาะลบแขกลบคนเราจะตายแม่นบ่ล่ะคือขั้นลับเท่ากับลับเป็นเวลาเวลามันก็ยังไข้ได้บ่นี่มืดมือตีกันอยู่มือต่อยกันอยู่มือบ่ให้น้ํามันทามันตายตัวแม่นบ่เออถึงจะมามวยถึงแซมเปลี่ยนลื้อโลกเขาก็ยังให้น้ํานี่มันบ่ได้ลื้อโลกอย่างจะบ่ให้น้ําที่ว่าตายมันมีมั้ยเอาพามาจากมาแต่คนนั้นบ่คนตายเป็นพระที่บ่ตายตัวนี้หรือพระยุคําฟ้าเรื่องมันเป็นซั่นเนาะหัวใจระวังเนี่ยข้าใจติอันนั้นแล้วพอใช้แล้วว่าหันบ่ท่านน่ะศีลตัวเนาะมันเป็นซั่นนามเป็นเดชสิรู้ไปจ้อยตัวหันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ที่ว่าเราว่านโมตัสสะนี่คือเรากล่าวคำนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดานำพระวาทที่รู้ขึ้นในพระทัยบริสุทธิ์สุดส่วนนี้ออกมาสั่งสอนพวกเราให้รู้บาปบุญคุณโทษพอเป็นมนุษย์มาได้ด้วยศีลธรรมนั้นเราจึงกล่าวนอบน้อมนโมตัสสะกับตัวพระตัวสมาธิบุษันคือเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ มุตทางสารนองกัจฉามิธรรมังสารนองกัจฉามิ
2: ห่วยเดี๋ยวมูเจ้าค่อยๆพามูเจ้าว่าละโมยังนี่ว่าละสิมันเป็นสั้นนี่มันเต่าต้นหนาตายตัวความจำมันเป็นสั้นเดียว
1: สังขังสารนองกัจฉามิดุติยัมปีบุตทางสารนองกัจฉามิดุติยัมปีธรรมังสารนองกัจฉามิดุติยัมปีสังฆังสารนองกัจฉามิตติยัมปีบุตทางสารนองกัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิน
2: ี่ที่ว่าพุทธังสรณังกัจฉามิอย่างละ3 3 3เป็น9นี่คือพูดให้ย้ำลงไปให้เป็นความแน่ใจของเราพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะฝากเป็นฝากตายอย่างถึงใจคือจึงมีถึงอย่างละครั้งละ3ครั้ง3ครั้ง3ครั้งนั่นบางที่พุทธเจ้าเอาความแน่นอนให้แก่สัตว์โลกเพราะสัตว์โลกมันรวนเลยหาความแน่นอนไม่ได้ท่านก็ย้ำตีหัวตะปูลงไปย้ำลงย้ำให้เป็นที่แน่ใจหนาให้เป็นที่แน่ใจหนาบอกว่าอย่างนั้น
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ภะดินนาดานาเวรัมเมสิกขาปดังสมาธิยามิองค์ที่3นี่ผู้รักษาศีล5ว่ากาเมผู้รักษาบริศีลบริสุทธิ์ก็ว่าตามท่านอัปรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมริยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
2: น ี่ศีล5จบเพียงแค่นี้ต่อไปนี้เป็นศีลอุโบสถ
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสัมมา

0: ลายันทะวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิอิมานิยทาสิกขาปดานิอัจเฉกังราตินิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรักขิตบานิสีเลนะสุกติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยนี่เอาหนังสือนี้ไปแจกทางพี่น้องทางอำเภอหนองบัวลำพูถ้าพี่น้องทางมันทางดอนเราให้นั่นไว้ซะก่อนนะให้อภัยท่านเหล่านั้นนะหนังสือนี่มีน้อยให้แจกทางไกลซะก่อนเดี๋ยวสารคามก็จะให้มาทางหนองบัวมาก่อนหนองบัวลำพูเหรอเอาไม่ใช่ให้ที่ละสองให้สองเหลี่ยมที่นะให้เหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมหนึ่งแล้วถ้าที่ใดถึงใดแล้วก็ต่อกันไปแล้วนะหนังสือมันมีเท่านี้เนี่ยอันนี้เป็นทางธนาคารเนี่ยอ้าวเหมือนกันเนี่ยธนาคารเหมือนกันมันไม่หนังสือเท่านี้ได้อ่ะหนังสือหลักธรรมคือหลักใจคือหลักธรรมจะให้เนี่ยบอกเราตะกี้นี่ไอ้ยังโย่ห้องเราเลยมียืมพ่อมาได้เลยคันเดมาเฮานี่ดีเดียมเดียบุญคันเดมาเฮานี่เดมาสมัยนี่ผู้จ้างระบอกว่านี่เป็นอย่างนั้นมันมีหน่อยหนังสืออันนี้มันหนังสืออันนี้ธรรมสามัคคีเล่มเหลืองๆมันก็หมดอันรักธรรมพุทธใจรักใจที่รักธรรมนี่ก็มันก็หมดนี่ไม่ทันจะเส้นใจพรให้เนอะเอาละนี่หรือมีอะไรอยู่เขามีซะให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรจุ๊บนี่ทางวัดโพเราก็เลยให้มาเป็นประจำมาหลายปีนะนี่ให้ให้จนค่าพระทหารเพลนมันให้เดือนละ 6,000 กันนะแล้วให้มาสำหรับ 6,000 นี่จะประมาณสัก 2 ปีคือเราให้ขึ้นเรื่อยประโยชน์ขึ้นเรื่อยตามจำนวนของพระแล้วก็คุณค่าของเงินนะเราให้เดี๋ยวนี้อยู่ในเดือนละ6,000ของเงินนี่สองปีแล้วเดือนนี้ถ้ามันสมควรจะเพิ่มเราก็เพิ่มให้กันเลยหนังสือเตรียมพร้อมหมดแล้วเอาหนังสือศาสนาที่ไหนมาอวกาศของจิตแดนนิพพานมาปัญหาแต่อันนี้จะเอาไปไว้ในวัดจะเหมาะให้เป็นสมบัติของวัดนะคือถ้าให้ไปเป็นรายบุคคลนี่มันไม่พอหนังสือนั่นมันจำเป็นเพราะแจกมากต่อมากหนังสือนี่พิมพ์โอ้โหไม่ใช่น้อยน้อยนั่นพิมพ์เมื่อเร็วๆนี่ผ่านมานี่เป็นหมื่นหมื่นสี่หมื่นเล่มนี่จะหมดแล้ว 40,000 เล่มนี้ในวงเงิน1ล้านบาทเพราะมันเล่มหนานี่เล่มขนาดนี้หมดเตรียมพ่องหมดเดี๋ยวนี้แว่นดวงใจแว่นดวงใจมาให้เล่มหนึ่งแว่นดวงใจ ก็จะหมดกันเดี๋ยวนี้เขากำลังที่มีอีกชุดอีกเจ้าเหลี่ยมหน้านี่นะนี่มัน 20,000 กำลังพิมพ์เลย 20,000 ในวงเงิน
1: เว้นออก
0: 500,000 นะ
1: เว้นออกใจ
0: หมดติมีเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมเข้าสู่แดนนิพพานเนี่ยก่อนมีศาสนาที่ไหนธรรมะที่เตรียมพร้อมโอ้ไอ้นี่มันท่านคำถามคำตอบเออเอาละที่เรียนพาเรียนนี่ก็เห็นจะพ่อหรือไม่ปันนี่นี่แว่นน้องใจนี่อ้าวเป็นสมบัติของวัดนะคุณอะเรียนหนังสือแต่เรียนมันเบาบางหรือมันรู้มันหนาขึ้นยังเกินคุณอันหลวงตาบัวซะทีนี้วัวหันหลายสบู่เนาะคอยกับว่าวิไลปีขึ้นจะคอยว่ามาต้องมาเกิดจนปันนี่เลยเว้ยแม่นเบลอมันก็มีหลายจนตัวอ้าวแล้วเป็นไงอีกที่นี่นี่แหละที่บูตะกี้นี่ว่าเรามันเก่งกว่าแชมเปี้ยนคือแชมเปี้ยนเวลาเขาต่อยกันแล้วเขาต่างฝ่ายต่างให้น้ำกันเรานี่ไม่ต้องให้น้ำเข้าใจไหมนั่นน่ะขึ้นมาเรื่อยขณะนี้มาตุ๊บตับตับแล้วลงไปขณะนั้นมาตุ๊บตับตับแล้วลงไปวันยั่งค่ำไม่มีการให้น้ำพอเวลาตายตายเร็วกว่าแชมเปี้ยนอีก เอาตรงนั้นดีวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแล้ววันพระด้วยภาระจะต้องมากอย่างนี้เห็นไหมยังไม่ลุกไม่ได้เพราะจะลุกคนนั้นมาคณะนี้มาอยู่นี่ถ้าจะไปวันนี้ก็ควรออกได้แล้วนะเพราะไกลสามเราเคยไปเคยมาอยู่แล้วนี่3ชั่วโมงครึ่งไปขนาดรถวิ่งขนาด80 90ส่วนมากจะอยู่ในย่าน90เนี่ย3ชั่วโมงครึ่งถึงนะผู้ชอบมีทั้งชายพุ่นไปทางกันมันมีทางแยกกันเฮาไปพุ่นของกูบอกแล้วให้กงไปนี่รถนี่พุ่งรถขากรรมขากรรมกับแม่หันแล้วแม่หันถามพระพุ่นหัวยาวระดับแม่หันก็เลี้ยวขวาเขานี่ก็เขาผู้ชอบเนี่ยอ่ะไปสวัสดีนะนี่หนังสือ5เล่มหนังสือ5เล่มเนาะเนี่ยเห็นเราเจอแล้วตะบัวเนี่ยถ้าเห็นเราบอกเห็นน้องตะบัวเป็นยังไงเนี่ยนั่นแหละที่เราซื้อมือนี่เห็นตัวเราเป็นไงเห็นตัวสมซื้อบ่เห็นมาจากไหนกันบ้างล่ะเนี่ยนะมาเนี่ยเนี่ยจะคุยน้อยหนึ่งกับจีไปดิเนี่ยนั่งตั้งมือเศร้าจนปานเนี่ยคอยจนก้นด้านมาเดือดตัวผู้จักตีหิวอ้างไหนอ๋อนั่งยืนมาเศร้าไหมมาจากอะไรทั้งหมดบ่นี่นี่บอกพ่อนี่ใครยูรอนนี่เนี่ยรถมาใครอีกแก้มหนึ่งจะมาหลายกันเดี๋ยวพูดหน่อยฮะพูดหน่อยพูดหน่อยมันหลายจากรถมาจากไหนได้คุณพูดมาอีกพูดเพื่อพูดหน่ะมาอีกพูดเพื่อพูดหน่ะมึงรู้พูดหน่ะพูดมาแล้วพูดหน่ะ
2: ไม่ใช่ลูกตาเปล่ากู
0: มองว่าจะเปล่าได้บ่พระหลวงตางูห้าหูจังอ่างพูดมากก็ฟู่ฟู่เลยพูดสร้างเห็นแล้วนี่เลยเจ้ามาเสียข้าพระเสียนี่ที่ไหนมันเป็นแนวเขาไปเห็ดดอกคอยเป็นอาจารย์สอนคนตัวอันไหนควรคอยสอนอันไหนบกควรเห็ดเขาไม่ให้เห็ดเนี่ยเรื่องตัวจะแมนแมนบ่นี่เราสิมาสอนพระให้เป้าคนนั่งหรือเป้าเนี่ยใหญ่จะให้สอนพระเป็นงูเห่างูจังอ่างคุณมากเป้าฟูฟูมันดียังภาษาลำไรคนดังนู้นมากได้อีกขนาดเพราะพวกนี้สิขึ้นบ่เลยสิขึ้นน่ะท่วมสิขึ้นเนี่ยวันพระด้วยวันเสาร์ด้วยคุณมาเขาเห็นบ่คุณมาเขาเห็นบ่คุณโอ้ยบิ่งบกบกเขาเลี้ยงอะไรมาเป็นตาฮักเพียงตัวมาเขา
2: พาเมื่อกี้ที่จะใช
0: ้มาพานี่มาจากขอนแก่นเนี่ยเพิ่นจะไปสิ่งไปผู้ลังกาผู้ทอดหรืออะไรบุกน้อย
3: ลงตาไม่เสร็จ
0: นะบ่มีหยังข่อยบ่สนใจดอกผมเพิ่นๆนี่มีทั้งหัวข่อยนี่เขาก็เลยปงจิ๋นกูมื้อมื้อเป็นมันปงแล้วก็ปงเลยแล้วมีอย่างนั้นเนี่ยข่อยละไปเด้อข่อยเมื่อยหรือบ่เห็นบ่คุณเพิ่นนั่งบ่เท่าเสือตัวแต่มื้อเช้าจนป่านนี้เด้อเ
2: อาไปยอม
0: นั่นก็เอาละคุณเห็นได้อยู่นะคุณ
2: นี่ตาสิไปพักก่อน
0: คุณมาแล้วใส่บุญเนี่ยเอาละนะป่านนี้เนาะเอาละไปได้คอยสุดตาแล้วคอยเมื่อยโอ้ยพอดีเลยว้ายมันไปใช้กระดิ่งนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ีท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นที่เราได้นอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าซึ่งทำสักการะบูชาในธรรมธรรมที่อันที่จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้มีศรัทธาความเพียรอันแก่กล้าที่จะน้อมนำมาซึ่งให้ได้พระพุทธเจ้าซึ่งมาโปรดและหมู่สัตว์คือพวกเรานี่เองอันนี้ก็ขอให้ญาติโยมของเราได้ว่ามาอยู่ในลานธรรมของพระพุทธเจ้าเอาทีนี้ก็เรานะโมทางกายก็คือเรากราบไหว้ได้พนมมืออยู่นี่เรียกว่านะโมทางกายทีนี้มันนะโมทางใจก็ออกเสียงด้วยเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นโมออกทางเสียงด้วยทางใจด้วยแล้วก็นอบน้อมตลอดกระทั่งทางกายใจพร้อมด้วยองค์ห้าจึงเรียกว่านโมทางกายและนโมทางวาจานโมทางใจมีการทำความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราเน้นนำมาซึ่งสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นศีลทำความรู้ทำใจมั่นเรียกว่าสมาธิทำความรับรู้เท่าทันเสียงสังขารเรียกว่าปัญญาและอันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทิ้งลงเอามือวางไว้ที่หน้าตักอย่างนี้แล้วว่าได้รักษาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าไว้ซึ่งทำการกระทรู้เอามือขวาทับมือซ้ายแล้วตั้งกายคงกลมแล้วจึงเรียกว่าเราทำฝังธรรมฝังธรรมแนะนำหรือสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้รับธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ซึ่งให้ทานธรรมกับพวกญาติโยมที่ผู้มีสติปัญญาจะได้แก่กล้าขึ้นในเรื่องพระศาสนาคือคำสอนของพระแล้วเราจะได้มีดวงตาเห็นธรรมคือว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราว่าเห็นคนแก่เราก็เห็นคนเจ็บเราก็เห็นความตายเราก็เห็นแต่นี่เป็นคนมีดวงตาของคนชาวบ้านเห็นอย่างนี้กายลักษณญาณของพระพุทธเจ้าน่ะที่เกิดกับบุคคลที่ใจสงบแล้วที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นคนแก่ก็อย่างนี้แล้วเห็นคนสาวคนหนุ่มก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ก็ถ้าเห็นว่าคนแก่ก็แก่อย่างนี้ ห็นคนสาวก็เห็นอย่างนี้เราเห็นตัวเองก็เห็นอย่างนี้เราเห็นคนเจ็บเห็นความตายก็เห็นอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่ากายลักษณะญาณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนี่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องดับทุกข์เนี่ยอะไรเป็นเครื่องดับทุกข์ที่เราปฏิบัติองค์มรรคเนี่ยองค์มรรคองค์8ประการสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นทำกำหนดรู้นั่งอยู่ก็กำหนดรู้วันนี้แหละเรามาเรียนใจดีกันเรียนใจดีเป็นผู้มีพรหมวิหาร4อยู่ด้วยกันปานาเราไม่ฆ่าสัตว์ซึ่งหยุงจะกัดเราสักเท่าไรเราก็พยายามไล่ความไล่เอาจริงแล้วกว่าปัญญารู้จักมีพรหมวิหาร4ไม่พยาบาทกับพวกเหล่านี้นี่แหละคุณมีสิ่งมีลักษณะอย่างนี้หยุงจะกัดเท่าไรก็ไม่โกรธไล่เอานี่พออย่างนี้มันมีอารมณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละใจชนิดนี้แหละมันจะไปเป็นเทวดาเพราะมีสิทธิ์ 5ถ้ายังเราไม่มีสิทธิ์ก็เอาผัวเขาก็ตายหมดนี่เขาเรียกว่าเอาชนะกับพวกเรานี้เราจึงว่าคุณมีสิทธิ์อย่างฆ่าสัตว์หรือนี่ทีนี้เมื่อเรายังผิดพลาดพลั้งมั่งทีหลังเราก็แก้ตัวใหม่ทีนี้จะไม่พยายามไม่ทำก็นี่แหละมันลูกยักษ์ก็ว่าได้มันคอยจะดื่มเลือดพวกเราคอยจะดื่มเลือดพวกเราสูบเลือดที่เราก็ไม่ยอมจะให้มันกินเราก็พยายามไล่เพราะถ้ามันกินไม่เจ็บเราก็จะให้มั่งกันอันนี้มันเจ็บมากก็ต้องปัดต้องอะไรไปป้องกันนี่ป้องกันคุณมีสิ่งคุณมีสิ่งก็ลักษณะมีอย่างนี้ทีนี้เราก็พยายามฝึกฝนซึ่งอนุภาพนี้แหละขันติความอดทนเล็กๆน้อยเพราะเราก็จะต้องฝึกหัดในลานธรรมนี่แหละเป็นผู้อุปการะธรรมของพระพุทธเจ้าไว้จึงจะทำให้สมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าของเราทีนี้เมื่อเราจะต้องฝึกหัดเป็นธรรมเป็นวินัยขึ้นมาแล้วเราก็จะเสียสละได้ทางใจไม่โกรธไม่รักจึงเรียกว่ากายลักษณะญาณเกิดกับนักปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่มีหรอกนะโยมถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีหรอกญาติโยมเพื่อจะให้รู้เถอะว่าธรรมนี่แหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ที่จะโปรดสัตว์ออกจากทุกข์ได้ขอให้ท่านคงพยายามตั้งอยู่ในขันติความอดทนเพราะขันติความอดทนเนี่ยท่านว่าเขาจะว่ามาตีก็อดทนได้เขาความอดทนแค่เสียงเขาว่าเราไม่ดีเราก็อดทนไม่ได้ทีนี้เมื่อเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเพราะงั้นเราจะต้องฝึกสมาธิไว้เมื่อเราฝึกสมาธิไว้แล้วเมื่อมีสมาธิมันก็เฉยได้เนี่ยเฉยได้ก็เลยถึงพระพุทธเจ้าก็เฉยได้แล้วก็นี่แหละคือสมาธิไอ้ที่ว่าให้หลับตาเนี่ยฝึกขัดว่าให้จิตได้มีสมาธิขึ้นทีนี้เสียงเมื่อเขาจะด่าหรือเขาจะว่าจะกล่าวขึ้นเราก็ทนครับเราก็หลับตาซะ อย่างนี้อาตมาก็เคยผ่านเผยผ่านว่าในวัดทุ่งสมาธิธรรมในวิหารเนี่ยมีคนมาย่ำยีในหัวใจเป็นช่วงๆมองหันทางโน้นหันทางนี้อย่างกะตุอีตะพมแต่ความระลึกถึงว่าเราอยู่ใกล้กับหลวงพ่อวัดทุ่งที่นั่งอยู่ถึงจะเป็นพระอิฐพระปูนก็ตามเรานึกว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่กรุงนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ในหัวใจเรานี้เราก็จะนั่งวันนี้เป็นคราวถึงขันติความอดทนถึงเหมาะจะตายก็ได้ถึงจะตายก็ไม่ว่าจะไม่ทำความโกรธผู้นี้เพราะอันนี้ก็ได้ประสบประการแล้วที่ได้ขันติปารมีขันติอุปปารมีขันติปรมัตถปารมีได้สร้างแล้วได้กัดฝันหันโกรธอย่างมากมายแต่เราก็เจริญสมาธิไว้เจริญสมาธิเจริญเมตตาไว้เจริญกรุณาไว้แล้วหนักเข้าหนักขึ้นเพราะเขาหายโกรธหายกัดฝันเขาก็ไหว้ได้เขาก็กราบได้นี่ขันติบารมีเราสร้างอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าน่ะเทวทัตน่ะปล่อยช้างสับมันให้เขาฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอนุนนักขวางมาจะรับตัวเองว่าช้างนี่จะได้ฆ่าเราซะดีกว่าขอจะให้ฆ่าพระองค์เลยช้างกำลังเมาเล่ามาช้างของเทวทัตแต่พระองค์เนี่ยเจริญเมตตาเข้าไปเท่านั้นช้างก็หมอบลงแล้วเอางวงพาดหัวของเขาดูสิพระเทวทัตจะสู้ช้างไม่ได้หรอกพระเนียมพระเหมือนพระนั่นแหละก็สู้ช้างไม่ได้ยังรู้จักพระองค์มั่งขอให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักที่เรามาเรียนแบบของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยวันนี้แหละก็หลายร้อยที่ในโรงธรรมเนี่ยญาติโยมเนี่ยที่เราได้ฟังของจริงๆนี่แหละในบทพระหุ่งเนี่ยทีนี้เราก็จะทำคำแบบของพระพุทธเจ้าแม้ถึงยุงจะกัดเราก็พยายามไล่ไปไม่เอาชนะหรอกถือทีนี้จิตใจก็ดีอย่างนี้แหละจิตใจก็ดีขึ้นนี่แหละเรียกว่าคนรักษาใจก็คนรักษาสิ่งศิกขานี่แหละเมื่อสิ่งศิกขานี้ดีแล้วคนนี้ก็ทำสมาธิพอสมควรก็พึงจะได้พระโสดาไงขอให้ท่านตั้งใจจริงๆเถอะขอให้ท่านพยายามตั้งใจอยู่ในสิ่งศึกษาจริงๆสมาธิพอสมควรพึงจะได้พระโสดาท่านพยายามสร้างขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสภาพธรรมนี้เกิดขึ้นมาคือแก่เจ็บตายพระโสดาก็ไม่ประมาทเลยว่าพระองค์เห็นธรรมไปอย่างนี้พระองค์รู้อย่างนี้แล้วพระโสดาก็หมดความสงสัยหมดความปฏิฆังขาเกิดมาเท่าไรก็ตายหมดเท่านั้นเห็นความเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้ากายลักษณะญาณก็เกิดขึ้นกับพระโสดาปฏิมักโสดาปฏิพลมีใจหลุดพ้นไม่ฆ่าสัตว์เหมือนกระโยมที่นั่งอยู่ยุงก็จะกัดทั้งนั้นยุงก็จะกัดทั้งนี้เราก็พยายามไล่เอาจิตใจก็ไม่พยาบาท แต่สิ่งที่คุณที่กำลังจะสูบเลือดกินนี่เราเมื่อฝึกหัดไปอย่างนี้บ่อยๆแล้วนะครับเราก็เป็นคนผู้รู้จักปัญญาเราก็ไล่เอาเหมือนเราอาบร้อนนี่แหละร้อนมาเราก็อาบน้ำหรือหาพัดหวีโบกขึ้นช่วยตัวเองนี่ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ที่ช่วยตัวเองนะช่วยคุมกันตัวเองแล้วที่นี้สิ่งก็ดีขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นได้ลักษณะญาณก็เกิดขึ้นทั้งหูทั้งตานี่ปฐมมรรคเนี่ยคือปฐมฌานจะเกิดขึ้นแล้วก็นักปฏิบัติเพราะว่าปฐมฌานเกิดขึ้นแล้วหนึ่งจะระลึกชัดได้ของพระโสดาเนี่ยจะมีปฐมฌานเป็นอารมณ์แล้วจะระลึกชัดถึงได้ว่าเราเคยมีเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งแล้วเคยไปเป็นเทวดามามั่งแล้วเคยเป็นพรหมมามั่งเคยไปเป็นเปรตมามั่งเคยไปตกนรกมั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างพระโสดาจะลึกได้อย่างนี้เมื่อระลึกชัดอย่างนี้ได้แล้วก็โสดาก็มีเห็นกรรมเป็นของตนนี่ก็รู้จักโสดาก็รักษาศีลห้าได้ดีนี่โสดาก็รักษาศีลห้าได้ดีเพราะอย่างนั้นนะขอให้ญาติโยมของพวกเราที่มานั่งอยู่ในหลานธรรมนี่แหละขอให้เห็นสิ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราแล้วนี่แหละที่ในปฏิปทานสี่เนี่ยเรานั่งขัดสมาธิอยู่ทุกเกิดเราก็รู้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถทุกนี้ก็ดับไปอิริยาบถนี้ก็มีความสุขเกิดขึ้นเราก็ควรกำหนดรู้เมื่อเราพระเพียบนานขึ้นพระเพียบนานขึ้นก็มีทุกข์ขึ้นอีกเราก็เพียบพับเพียบไปทางซ้ายหรือทางขวาทุกข์นั่นก็จะดับไปนี่ความไม่ชอบอกไม่ชอบใจก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคือใจก็ดีขึ้นนี่เรียกว่าทางนำธรรมนี่รูปธรรมมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วในอิริยาบถ4เนี่ยอิริยาบถ4นี้เป็นเครื่องแก้ไขแก้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็เปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้าขึ้นรู้ทุกข์ปฏิบัติให้คนทุกข์เนี่ยเราก็เป็นที่สบายกายสบายใจของพวกเราเพราะทนเอาในนรกมากลำบากยิ่งกว่านี้เพราะเราทนเอาเถอะยอมขันติความอดทนแล้วแต่ท่านว่าทุกเนี่ยของทนได้ยากที่เรานั่งนานก็เป็นทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนนานก็เป็นทุกข์ก็ต้องพลิกนี่แหละพระองค์รู้อิริยาบถ4เนี่ยปฏิบัติมาแล้วแต่ก่อนท่านทารมันนั่งข่มขีเอาอะไรเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สำเร็จท่านมาทำอิริยาบถ4เนี่ยแต่ไขในอิริยาบถ4ถึงว่ามรรคองค์8เป็นปฏิบัติเป็นเพื่อดับทุกข์เนี่ยในปฏิปทาน4เนี่ยให้รู้ทุกข์และรู้จักว่าปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์คนเราเนี่ยมันมีทุกข์เราก็อย่าปั๊บปั๊บแล้วก็ว่านึกว่าเป็นสุขยังไม่ได้ดูได้คิดขึ้นแล้วทีนี้ก็เรารู้อย่างนี้ก็รู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์แล้วหนักขึ้นก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในกองแห่งกองแห่งรูปนี่นำธรรมนี่รู้ขึ้นนี่นำธรรมรู้ขึ้นทีนี้นำธรรมนี่รู้นะครับเบื่อหน่ายต่อสังขารนี่สังขารนี้มันเป็นทุกข์อยู่นี่แหละแล้วก็เรารู้จักอิริยาบถ4เนี่ย ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของเราสุขนี่ก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเกิดดับดับอยู่นี้แหละท่านเรียกว่าสังขารสังขารความน่าเบื่อหน่ายที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นนี่ที่นี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วนักปฏิบัติพระโสดามรรคก็เกิดขึ้นองค์สัมมาทิฏฐิองค์แรกนี่แหละเป็นพระโสดาขึ้นเกิดที่นี้ยับยั้งอยู่ในปฐมฌานนี่แหละที่นี้ยับยั้งในปฐมฌานญาณทัศนะเกิดรู้ทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เห็นชาติเห็นภพที่เราเคยเกิดนี่เราก็เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งเป็นหมามั่งเป็นช้างมั่งเป็นปูเป็นปลานี่จึงเรียกว่าความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงรู้แบบในความไม่เที่ยงก็คนชาวบ้านก็รู้เกิดนานก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายอย่างนี้นี่ความเรื่องของคนชาวบ้านนี่ถ้าเรื่องของอนิจจาวัฏสังขาราทั้งขันทั้งหลายไม่เที่ยงนองคือพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านกำหนดชาติภพของท่านร้อยชาติพันชาติแสนชาติแสนกับชาตินี่ท่านกำหนดรู้ท่านไปเป็นอะไรอะไรนี่แล้วที่นี้ท่านจึงเบื่อหน่ายต่อสังขารสิ่งเหล่านี้ที่มันปรุงแต่งให้เราไปเป็นดีมั่งเป็นชั่วมั่งนี่แล้วท่านก็ไม่รู้ความเป็นจริงแล้วท่านก็ติดอยู่ในชาติอยู่ในภพวัน

ของพระพุทธเจ้าขึ้นเราก็เลิกทำบาปทำเวรทำกรรมกรรมนี้มันก็หมดไปก็เราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้มันนี่ถ้าเรานี่เป็นกรรมของพวกเรานี่กรรมเป็นผู้สร้างเอาซึ่งข้าปูปลาหอยก็ตามที่มาเป็นอาหารของตนเพราะไม่รู้เห็นก็ความอริสอร่อยนี่อีกครั้งนี้ที่เรามารู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วเราก็พระโสดาก็ไม่ทำบาปอีกรู้ว่าเป็นกรรมของตนทีนี้ก็เป็นพระอริยเจ้านี่แล้วโยมก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมเองนี่มีเห็นธรรมเองแล้วก็โอ้พระท่านปฏิบัตินี้พระคราวลูกเราคราวหลานเราโอ้ท่านไปปฏิบัติกันรู้ธรรมเห็นธรรมพระหนุ่มๆแน่นๆท่านก็เลิกได้ละได้ท่านวางได้ก็เพราะท่านเห็นกรรมเห็นกรรมของตนแล้วท่านก็เลิกได้แล้วท่านก็เบื่อหน่ายต่อสังขารท่านก็ไม่สร้างให้สังขารมันเกิดขึ้นอีกละท่านก็ระงับต่อสังขารเราไม่ทำกรรมสังขารมันก็เกิดไม่ได้สังขารนี้ปรุงให้ทั้งดีทั้งชั่วนี่เมื่อเราระงับสังขารเสียแล้วมันก็ไม่ปรุงเราได้แล้วเราก็จะวิสังขารก็จะเป็นพระอริยะซึ่งขั้นที่สุดก็พระอรหันต์นี่เราก็พยายามทำกันจะเบื่อหน่ายจะเบื่อหน่ายในธรรมของพระพุทธเจ้าซะเลยเราจะได้พ้นทุกข์ทำไมเดือดมันจะเกิดบ่อยตายบ่อยนี่ถ้าเราเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็เราอีก7ชาติเราก็เข้านิพพานได้แล้วนี่นิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเราจะเป็นเทวดาในครั้งนี้พอหมดวางพระศาสนาเราก็ได้ฝังธรรมของพระพุทธเจ้าบนเทวโลกโน้นพวกเทวดาท่านเอวังทีเดียวพวกเทวดาจะบรรลุธรรมกันเป็นโกฏๆนี่เพราะเทวดานี่มีแต่กองบุญกองกุศลทั้งนั้นบาปเขาไม่ค่อยมีแล้วนี่เพราะเรานี่กำลังที่ทำนี่แหละกำลังเตรียมตัวกันเตรียมตัวว่าจะไปอยู่บนเทวโลกพอรักษาศีลเจริญพระกรรมฐานที่กำลังเราตกแต่งกันนี่แหละตกแต่งใจคนที่แต่งตัวนั้นมันมีเยอะมีทั้งโลกคนที่แต่งใจไม่เคยมีหรอกมีเท่านี้แหละมีที่วันที่มาอยู่ในลานธรรมนี่แหละคนที่แต่งใจเนี่ยขอให้ท่านรู้ที่มีท่านรู้แล้วว่าแต่งใจเนี่ยดีแล้วท่านก็ไปอยู่บ้านท่านก็แต่งใจไว้เถอะแต่งใจเราถึงว่าถึงจะเป็นปุถุชนก็เหมือนใกล้กับพระอริยเจ้าที่จะเกิดในหัวใจของเรานี่ขอให้ท่านบารมีธรรมจึงเรียกร้องมาไว้ที่ใจอยู่เสมอพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจถ้าเราตั้งเอาพระมาไว้ที่ใจของเราดีแล้วใจของเราก็สงบขึ้นแล้วก็จะเห็นพระไตรลักษณญาณพระองค์ก็จะเทศนาให้เรารู้ขึ้นในจิตสงบนั่นแหละมันจะแววขึ้นมาเองหรืออาจจะมาจะรู้ชัดขึ้นมาก็ได้ว่าหลักวิชาทัศน์สามเนี่ยวิชาจารณะสัมปันโนนี่หนึ่งมีดวงตาเห็นธรรมระลึกชาติของตัวเองได้แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นแล้วตาทิพย์นี่สองโสตะวิญญาณหูได้ยินเสียงใกล้ไกลเสียงเทวดาก็ได้ยินได้นี่ก็เรียกว่าหลักวิชาสามนี่หนึ่งระลึกชาติของตัวเองได้นี่แหละวิชาจรณะสัมปันโนที่เราก็ทำอยู่นี่แหละให้มีเพียรมีมั่นให้มากขึ้นอย่าประมาทเห็นเรายังไม่บายบาเสียจริตซะ
เราก็รีบทำขึ้นให้

0: ดีขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนบางองค์ว่าวันนี้ยังดีอยู่พระเจ้าค่ะกำลังไม่ใบ้บ้าเสียจรัสสุจริตดีก็ยังไม่แบบานี้ก็ดีเราได้ปฏิบัติสิ่งธรรมคำสอนของพระองค์พระเจ้าค่ะนี่ก็จะถืออมตะผลให้ได้ในปัจจุบันนี้แหละพระเจ้าค่ะนี่พระองค์ก็สาธุภิกษุเธอทำอะไรกันอยู่วันคืนหมดไปเสียเปล่าๆนี่พระท่านกำลังทำในปฏิปทาสี่ทำปฏิปทาสี่พระเจ้าค่ะนี่ท่านก็สาธุสาธุสาธุนี่ก็เพราะจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนท่านนี่เหมือนพระองค์นี่เพราะอย่างนั้นพวกเรากำหนดทุกข์อยู่ที่กายที่ใจเกิดความสุขกายสุขใจก็มีแล้วความที่ปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติให้ไกลจากทุกข์นี่คนที่ไม่รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาความสบายแต่สบายนี่มันใกล้ทุกข์นี่เห็นก็ตื่นเห็นก็นอนไม่ทำความเพียรนี่แหละท่านว่าคนเห็นทุกข์ใกล้ทุกข์นี่คนนี้ยังไม่มีปัญญาเลยคำสอนของอาตมาที่บำเพ็ญในป่าชาวัดปันติงอาตมาเนี่ยไม่ใช่คนรู้นะสี่ถึงห้าอะไรหรอกเฮ้ยคุณไปได้ปฏิบัติสิ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องปฏิปทาสี่นี่แหละก็อาตมาปฏิบัติพูดได้ในปฏิปทาสี่เนี่ยรู้พูดได้แต่ความจะรู้ความเป็นจริงจังขึ้นอยู่ในป่าชาถึง4ปีแล้วจึงมารู้ในปฏิปทาที่โอ้ที่เรารู้นั่นไม่ได้รู้หรอกรู้ธรรมชาติเองปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้รู้แจ้งอย่างนี้เพิ่งรู้ในวันนี้เองเลยนี่จะเล่าเรื่องของอาตมาให้ญาติโยมฟังแล้วโยมก็ไปพิจารณาโยมก็อยากรู้อยากเห็นก็ให้ไปทำกันขึ้นเราก็คงแก่แล้วอย่าไปทำไร่ใช้น้ำก็ไม่ไหวแล้วทำปฏิปทาสี่ในบ้านนี้ก็ได้วันไหนที่เราไม่รู้ได้ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆไม่รู้ทำเห็นทำก็ยังไม่รู้แจ้งก็ขึ้นรถเดินไม่ไหวก็ขึ้นรถมาวัดทุ่งสมาธิธรรมก็ได้นะอาตมาจะบอกเรื่องปฏิปทาสี่ให้กับญาติโยมได้ให้ถามได้ให้ไถ่ถามได้นี่นี่เรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจเพราะของจริงๆอยู่ที่ตัวเราของเรานี่ความโกรธไม่มีเราสังขารก็ปรุงให้เราไม่ได้ความรักไม่มีเราความรักเรื่องของชาวบ้านก็มีราคะขึ้นมันก็ปรุงจิตเราไว้ได้เราก็จะได้หมดจิตสติจะได้หมดขันห้าสติยังนี้แหละขอให้พยายามคุณก็แก้ได้ธรรมะดีเพราะราคะนี่มันว่างไม่มีอะไรเพราะกายลักขณะญาณเห็นอยู่เสมอเพราะคนนุ่มเจ้านี่เอาได้ยากเพราะราคะมันรบกวนมันเดี๋ยวมันรักคุณนั้นเดี๋ยวมันรักคุณนี้รักเขาไม่รู้ตัวหรอกเนี่ยไอ้ตัณหามันก็อาศัยเกิดอยู่ได้คุณแก่ๆเนี่ยตัณหามันถอยหนีหมดแล้วพอไปกำหนดความว่างขึ้นก็ความว่างจากกิเลสความว่างจากความโกรธขันธ์วิมุตติก็หลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ก็เข้าหยุดมาพ้นง่ายนี่อาตมาบอกให้โยมตรงๆทุกๆคนไม่ต้องดูมากหรอกดูตรงนี้แหละนี่แล้วก็รู้จักทุกข์ว่าธรรมที่มันปรุงแต่งใจคนเนี่ย มันปรุงแต่งให้รักมั่งปรุงแต่งให้ชังมั่งนี่เนี่ยมันไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไปมันก็นึกกินโน่นกินนี่นึกได้กับคนนี้แล้วก็นึกอยากได้คนโน้นมันก็อยากได้คนนี้อย่างนี้แหละขันห้าที่มันสืบเนื่องอยู่ให้เราไปเป็นไปเปรตเปรตเป็นนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันวนเวียนอย่างนี้แหละถ้าว่าโกงกรรมสังสารจักรมันวนเวียนอย่างนี้แหละที่เรามารู้ในเรื่องธรรมปฏิปทานที่รักษาศีลลามธรรมปฏิวงสมิคีธรรมที่อาตมาได้แนะนำเนี่ยขอให้ท่านไปรอยกรองธรรมวินัยที่บ้านของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่คิดเนี่ยอันนี้อาตมาที่ได้รู้ธรรมะก็พิจารณาอย่างนี้แหละไม่พิจารณาเห็นที่ตัวเองนี่แหละเห็นอย่างนี้แหละโยมซึ่งได้ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องละกายลักษณะอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเห็นโทษเห็นไฟเห็นนรกเห็นคนนี้ไปตกนรกอยู่ที่นั่นเราไม่เคยตกนรกอยู่ที่นี่นี่แหละความเห็นมันเป็นอย่างนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นนี่เห็นอย่างนี้นะโยมนะไม่กิดกรองแล้วกิดกรองดูศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสดีแล้วก็มันบวชให้มากๆมันนั่งกรรมฐานที่บ้านให้มากๆนอนขึ้นก็ภาวนาพุทโธนั่งอยู่กับพุทโธยืนอยู่กับพุทโธเดินอยู่กับพุทโธหนักขึ้นพุทโธมันรู้ทุกข์แล้วก็ปฏิบัติหลุดพ้นตัวเองเป็นพระอริยเจ้าไปหมดจากกิเลสเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยที่เราว่าธรรมะเพราะกิเลสไม่มีในตัวเราก็ต้องไกลจากกิเลสนี่ไม่ใช่ว่าเพราะหรอกว่าเรื่องในตัวนี่แหละแล้วยะถาเนี่ยเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยคุณยินดีนี่โยมรักษาศีลเวรมณีแปลว่าเว้นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นี่ไม่เสกกรรมให้ผิดประเวณีทางผู้อื่นและของเราเนี่ยแล้วก็ไม่ดื่มไม่มุสาไม่ดื่มสุรา5นี้สมบูรณ์ดีสมาธิพอสมควรท่านจะต้องได้เสร็จพระโสดาบันนี่มีคำนี้ออกจากอดพระองค์เองนี่แล้วเราจะไม่เชื่อใครก็เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงสรณะเป็นที่พึ่งพยายามปัญญาไล่ยุงเหมือนเราไล่กิเลสเมื่อเรามันโบกมันปัดมันก็มากัดเราไม่ได้เรามันว่าโกรธไม่ดีมันก็ไม่โกรธเราว่ารักไม่ดีมันยังมีมั่งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็หายมันก็ดับมีลักษณะอย่างนี้แหละนี่นักปฏิบัตินี่ท่านถือเอาอย่างนี้แหละแล้วท่านก็พ้นทุกข์แล้วก็ดูสิท่านมันเป็นยังไงท่านดูที่ท่านประพฤติยังไงเราตาไม่บอดเราก็ต้องเห็นแล้วใครมาท่านจะพูดเคาะแคะยังไงนี่แหละอาตมาพูดเคาะให้กิเลสมันดับเคาะให้โลกุตระธรรมเกิดที่ทัดทุกคนเนี่ยที่ฝังอยู่ในหลานธรรมเนี่ยอาตมาอยากให้โยมเนี่ยได้พระอริยเจ้ากันทุกคนที่เปล่งเสียงออกไปเนี่ยเพื่อจะหยับยั้งให้โยมรู้หมดทุกคนเมื่อรู้หมดทุกคนแล้วถ้าเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยขี้รอยเนี่ยขี้รอยคุณนี่ขอให้ท่านมีด้วยความตั้งใจผู้เทศตั้งใจผู้พูด ก็เพื่ออยากให้โยมรู้ธรรมให้โยมเห็นธรรมเพื่อจะปฏิบัติจะได้พ้นทุกข์กันสักทีเป็นพระโสดาเท่านั้นอีก7ชาติก็พ้นทุกข์ถ้าไปสู่เทวโลกสมบัตินี้พระโสดานี้จะเกิดในมนุษย์อีกท่านจะต้องดูซะก่อนถึงจะมาเกิดว่าแม่เราคนไหนจะร่ำรวยมากแม่เราคนไหนกำลังบำเพ็ญบารมีพระโสดาถึงจะจุติออกมาเกิดในครั้งนั้นทำไมนั้นถ้าเกิดดับอยู่มันเทวโลกดีกว่าท่านมาลงมาต้องโปรดประชาชนมากพระโสดาเนี่ยเชื้อชาติของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่เหมือนคนอื่นๆหรอกเพราะสายธาตุสายธรรมของพระพุทธเจ้ายังไงสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะต้องเป็นอย่างนั้นหรืออักขสาวิกของพระพุทธเจ้าคือเขมาอุบลวรรณาก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะขอให้พวกเราให้ดูดดื่มในพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาบวชเนท่านผู้สวดอุปัชฌาย์ถือว่ากินนโมสิกินนโมสิกมะตังเตกินนโมสิแล้วที่นี่พระดุเนียไม่อยากกินนโมหรอกที่จะไปกินอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นี่แล้วมันถึงไม่ได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะขอให้ท่านญาติโยมก็มานี้ได้ทุกคนอาตมาก็สอนให้โยมกินนโมแล้วก็จะได้ตรัสรู้โดยชอบเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปกครองป้องกันอันตรายทั้งหลายก็ขอจะให้มีกับญาติโยมจักขุวิญญาณให้มีตาทิพย์โสตวิญญาณขอให้มีหูทิพย์มีกายใจก็ขอให้พระธรรมคำสั่งสอนระลึกชาติแต่อดีตและอนาคตข้างหน้าก็ขอให้ท่านรู้ได้กันได้ทุกคนจึงให้ได้มรรค4ผล4พระนิพพาน1จงเจริญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่มันก็หยุดฝนตกอย่างนั้นแหละปีนี้ฝนตกฝอยๆนะไม่ได้ตกเป็นน้ำเป็นเนื้ออะไรตกอย่างนี้ทางอุดรก็เหมือนกันตกแบบนี้นะฝนฝอย2ปีนี่ตกฝอยอย่างนี้ตลอดวันนี้ไม่ต้องบอกมันจะไหลข้างในมันทุกวันมันไม่ออกไปมันอยากมาจ้อหน้าดินวันนี้ฝนไล่มันไล่ข้างหลังเอาฝนมาหนักๆหน่อยนะมันเป็นยังไงนั่งหนึ่งทุ่มมันนั่งกำลังไหลขึ้นมาคนเอาไหลเข้าไปข้างในนู่นสิข้างในนู่นคนแน่นคนแน่นก็ข้างนอกมันมีที่นั่งให้วางไหมเอาเข้ามาไหลเข้ามาแน่นเข้ามาเรื่อยแล้วแน่นก่อนแน่นเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยไหลไปนู่นนะมันจะไหลเข้ามา158องค์มารวมวันพระ558องค์ยังมาอยู่เรื่อยๆยังมาเรื่อยๆนู่นอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะยังไหลเข้ามาเอาไหลเข้ามาไหลเข้ามาข้างหลังยังเยอะนู่นก็ไปนู่นมาไม่บอกมันไปเองไหลไปเองนู่นอ่ะยังมาเรื่อยๆอยู่นี่ของน้อยเมื่อไรนี่ข้างคาวมันบินไปไหนข้างคาวมันบินเล่นอยู่กลางนี่นะเกี่ยวข้างคาวแปลว่าเกียร์ทางโน้นเขาเรียกว่าเกียร์ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าเกียร์ข้างคาวแปลว่าอะไรมันขายที่หน้าบักฮานั่นพี่ชายเราเนี่ยมันโง่น่ะล่ะแต่มันชอบค้าขายน่ะมันเหมือนตานี่เป็นนักค้าขายคนเดียวอยู่ในหมู่บ้านมีตาคนเดียวนี่ทั้งบ้านเลยค้าขายขายคนเดียวอย่างนั้นตลอดเงียบๆนะในบ้านทั้งบ้านไม่มีนะมีคนเดียวชอบค้าขายขายอยู่คนเดียวอะไรๆเจ้าซื้อมาขายอยู่ตลอดอย่างนั้นเลยแล้วได้เงินมาอย่างเงียบๆไม่ค่อยมีใครทราบนะไปซื้ออะไรต่ออะไรหาซื้อพวกของป่าที่ได้มาหาซื้อหมดพวกหนังเก่งหนังอะไรซื้อมาขายแล้วมีหลายประเภทไปซื้อได้หมดตาพ่อของแม่เป็นนิสัยชอบซื้อขายไม่มีใครซื้อขายในหมู่บ้านไม่มีเลยมีคนเดียวซื้อขายอยู่เป็นประจำทีนี้พี่ชายเรามันหรือมันจะเป็นติดนิสัยพ่อตานะการซื้อขายมันเก่งนะเนี่ยไอเราซื้อขายไม่เป็นพูดถึงเรื่องโง่เรายอมรับการซื้อขายมันซื้อขายเก่งนะไอ้นี่ไม่มีใครบอกละมันเป็นของมันเองหรือมันจะติดนิสัยตาก็ทำคนเดียวนี่กำลังไหลมาทำคนเดียวเนี่ยคนทั้งบ้านไม่มีใครซื้อใครขายมีคนเดียวเท่านั้นซื้ออยู่งั้นตลอดบางทีจะไปซื้อควายซื้อวัวมาซื้อมาเท่านี้ขายเท่านั้นซื้อมาเท่านี้ขายเท่านั้นอยู่ตลอดอย่างอื่นนั้นอะไรๆซื้อหมดนะขายเล็กขายน้อยขายอยู่เป็นประจำทำเงียบๆไม่มีใครสนใจนะแกก็ทำของแกคนเดียวตาเรานะทำคนเดียวนะทีนี้เงินมันมาเงียบๆสิ ก็คนทั้งบ้านมีซื้อมีขายคนเดียวมันก็ได้เงินมาเงียบเงียบเงียบเงียบนะแล้วไม่มีใครทราบนะว่ามีเงินนะเพราะเงียบเงียบแล้วเขาเก็บด้วยแต่ก่อนเขาไม่มีการโฆษณาเหมือนทั่วไปเลยได้มาเท่าไหร่ก็เก็บเงียบเก็บเงียบมานี่วันนี้เป็นวันที่จะแยบออกเรื่องตานะกับพี่ชายมันไปติดนิสัยตามันชอบค้าขายเราสู้มันไม่ได้นะมันทำมันเองตั้งแต่พอเริ่มอายุ15-16 ปีมาขอเงินแม่ไปซื้อวัวซื้อควายแม่ก็อุโลมตามนั่นแหละให้ไปซื้อมันคิดของมันเองอะไปซื้อวัวบ้างซื้อควายบ้างขอเงินแม่ซื้อมาขายนี่มันก็แปลกอยู่นั่นแหละไอ้เรานี่เฉยไม่เคยสนใจแต่มันชอบอย่างนั้นมันเป็นหัวไปคนละทางว่ามันก็เลยซื้อขายจนกระทั่งวันตายนะไม่ถอยนี่นิสัยมันที่เวลาตายพ่อตาตายที่เงินจึงได้มารวมอยู่กับแม่นั่นแหละพอมีฐานะบ้างเงียบๆนะเงินเป็นเงินช่างแต่ก่อนนะเงินเหรียญนะเงินเหรียญเงินเป็นบาท50 สตางค์ก็เป็นเหรียญนะเป็นบาทเป็นอะไร จึงมีฐานะอย่างเงียบๆเพราะทำอย่างนี้พ่อตาผมมีลูกคนเดียวมอบให้หมดเลยฝนหยุดแล้วนะทุ่ม10 นาทียังมาอีกคนนึงมาเรื่อยๆมาที่ไหนนั่งเลยละที่อื่นมันแน่นหมดแล้วละเอามาที่ไหนนั่งที่ไหนนั่งเลยวันนี้ฝนตกคนอยู่ข้างนอกไม่ได้ละพอดีอันนี้พอดีละวันนี้เทศตอนบ่ายก็ออกทางวิทยุมั้งนะวันนี้เทศตอนบ่ายก็ออกวิทยุทั่วประเทศนะทุกวันนี้เทศที่ไหนออกวิทยุทั้งนั้นไปเทศที่ไหนที่ไหนก็ออกวิทยุทั้งนั้นเลยแต่ก่อนไม่มีต้องเอามาแล้วก็มาเข้าอะไรวิทยุทีหลังนะอันนี้เทศที่ไหนออกวิทยุมาด้วยเอาขึ้นมาได้ยังไงเขาไปที่มีทางเขาไปที่ไหนได้เอาไปทางด้านนี้เป็นไงโธ่แน่นไปเลยวันนี้นะเอาเขามาเจอกันเขามาไหนมันแน่นสักทีนะกุฏิหลังนี้นะลองดูทางนู้นแน่นหรือยังฮะยังอยู่
2: ยังมีที่ค
1: ่
2: ะยังนั่งได้อีกหลายคน
1: มันไม่อยากไปไล่ไปมันไม่ยอมไปไล่ไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปนั่งนั่งอยู่ตามนั่นนั่งนั่งอยู่ตามนั่นนั่นเห็นฝนตกมานี่เราระลึกได้เวลาออกเที่ยวกรรมฐานแต่นั้นไม่ใช่หน้าฝนนะเป็นหน้าแล้งเดือนธันวามกราก็เรียกฟ้าใหม่ฝนเก่าอะไรมันประสานกันต้นหนาวมากนะฝนตกหน้านั้นหนาวมากทีเดียวไม่ได้เหมือนฝนธรรมดาเรารู้สึกว่าหนาวมากเดือนอ้ายเดือนยี่นี่แหละต่อเดือน3โดนเกือบพูดได้ว่าแทบทุกปีหรือว่าทุกปีถึงหน้านั้นล่ะ คือเวลาเงียบๆมันไม่มีฟ้ามีฝนแล้วก็ไม่มีที่มุงที่บังไปก็ตั้งแคร่ลงตรงไหนก็เอากดมาแขวนแล้วก็นั่งภาวนาที่เวลาฝนตกมานี่มันหนาวจริงๆนะตกหนักซะด้วยนะบางทีโดนแทบทุกปีเพราะไม่ใช่เวลาที่มีที่มุงที่บังอะไรถ้าเดินมีนาเมษาไปแล้วส่วนมากเรียกว่ามีที่มุงที่บังหรือไม่อย่างนั้นก็ขึ้นถ้ำเสียฝนตกก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนสำคัญเนี่ยตอนเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนห้าเดือนยี่ต่อเดือนสามนี่แหละที่เวลาฝนตกมาไม่ได้ระวังแทบทุกปีบางทีฝนกำลังตกจังเจ้าอ้าวเสือมากัดควายข้างมุ้งนี่ก็มีเสือโคร่งใหญ่มากัดควายข้างมุ้งนี่อ้าวนี่มันยังไงกันนี่วะมันมากัดควายมันมากินควายนั่นแหละกำลังฝนตกเสียงควายร้องอ้าวอ้าวขึ้นข้างๆนี่มันยังไงกันนี่วะอย่างนั้นก็มีเวลานี่แหละเดือนอาเดือนที่นี่มันแทบทุกปีฝนตกเปียกฝนตกตกเวลากลางคืนก็ด้วยนะถ้าตกกลางวันก็ไม่เป็นไรตายังมองเห็นหาที่หลบที่ซ่อนได้ตอนกลางคืนนี่เหมือนปิดประตูตีหมาตีแมวนั่นแหละมันตกลงก็สุดท้ายก็เอากดลงเอากดลงแล้วก็เอาบาดเอาอะไรๆเข้าในมุ้งหมดไอ้มันไหลออกข้างนอกไหลออกข้างนอกบาดอะไรจะพอเปียกเราใส่ในบาดเนี่ยเป็นอย่างไม้ฉีดไฟฉีดไปกล่องหนึ่งสองกล่องเพราะนั้นไม้ฉีดไฟแต่ก่อนไม้ฉีดไฟเป็นกล่องนะเอาใส่ในบาตรแล้วก็อยู่นั่นแหละฝนตกกลางคืนฟาดจนน้ำเจิ่งไปหมดกลางคืนเดือนอ้ายเดือนยี่โดนแทบทุกปีถ้าเป็นหน้าสิเดือนมีนาเมษาไปแล้วเราก็ขึ้นถ้ำก็ได้แล้วก็มีที่มุงมีหญ้ามุงใบหญ้าอะไรก็พออยู่ได้สบายถ้าเดินอ้าเดินยี่เดินสามนี่มักจะเสียท่าทุกปีมันกำลังมาคนแล้วทำไงล่ะฝนตกคนก็กำลังไหลมาทำไงมาพออยู่ข้างหลังได้ก็ให้ไปอยู่นะไปอยู่ข้างหลังได้ก็ไปนี่ด้านหลังห้องข้างๆห้องได้ไปมันแน่นไว้ขึ้นมาเออเอาขึ้นมาไปเข้าไปทางโน้นไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงได้ซ้อยได้ความก็ยังดีอยู่จะเป็นไรไปที่ไหนพอนั่งได้นั่งกันไปเถอะมันกำลังไหลเข้ามาเรื่อยยังกั้นร่มอยู่โน่นยังเข้ามาไม่ได้พระพุทธศาสนาท่านสอนลงที่ใจนะไม่เหมือนศาสนาอื่นใดพุทธศาสนานี้สอนลงที่ใจใจเป็นตัวดีตัวดิ้นที่สุดโลกอันนี้มันอยู่ที่ใจของแต่ละคนละคนตลอดสัตว์มีคิดมีปรุงตลอดเวลาเนี่ยงานของใจคือความคิดความปรุงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดติดคิดต่อไม่มีที่ยับยั้งชั่งตวงได้เลยปล่อยให้มันระงับนี่ระงับเองนี่ไม่มีทางมันจะคิดของมันยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไรก็ยิ่งชอบคิดมากสร้างความทุกข์เผาเจ้าของไปตลอดเวลานี่เรื่องความคิด ทีนี้พุทธศาสนาท่านสอนลงที่ใจให้ดูใจตัวเองได้แก่จิตตภาวนาความคิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรอันจะทราบตัวเองในเวลามีสติมองดูใจตัวเองแล้วก็รู้วิธีหักห้ามมันได้คือถ้าปล่อยให้มันคิดไปไม่มีสถานีที่จอดแวะคือความคิดของใจ คิดไปเรื่อยคิดเรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้ไปเรื่อยที่มันคิดนั่นมันมีอันหนึ่งอยู่ภายในนี่อันนี้ก็ไม่มีทั้งสามโลกนี้ไม่มีใครนำมาพูดได้เลยก็มีพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบต้นเหตุของมันความคิดปรุงเหล่านี้มันเป็นมาจากไหนรากฐานของมันที่พาให้คิดให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยคืออะไรจะอยู่ที่ไหนพอท่านสอนเรื่องภาวนาให้ดูใจนั่นแหละมันอยู่ที่ใจมีสติท่านบอกให้มีสติตั้งไว้ที่ใจคือความคิดปรุงพอสติจับลงไปนั่นแล้วความคิดปรุงมันเคลื่อนไหวยังไงก็เริ่มรู้นี้เราก็มีภาวนาบททำบทใดก็ได้บังคับเอาไว้มีสติบังคับเมื่อมีสติแล้วความคิดปรุงทั้งหลายมันก็ระงับตัวไปจะมีแต่ความคิดปรุงเรื่องอัดเรื่องทำเช่นคำบริกรรมเป็นต้นมีสติควบคุมอยู่นั้นความคิดที่เป็นฝ่ายกิเลสเป็นกงจักรที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลามันก็ระงับไปเอาความคิดทางด้านธรรมะธรรมะซึ่งเป็นน้ำดับไฟแทนเป็นความคิดทางด้านธรรมะเป็นน้ำดับไฟไม่ให้ความคิดของกิเลสแสดงออกมาปล่อยให้มีแต่ความคิดเช่นคำบริกรรมกับสติควบคุมอยู่นั้นแล้วกิเลสมันก็แสดงออกมาไม่ได้อันนี้เวลาภาวนาไปจิตก็สงบนี่แหละถ้ามีสติคอยกำกับอยู่เสมอแล้วจิตจะสงบได้ไม่คิดปรุงไปตามอำเภอใจเหมือนแต่ก่อนจิตสงบพอสงบลงไปอย่างนี้ความสงบของใจนี้มีหลายนิสัยไม่เหมือนกันส่วนมากจะค่อยสงบลงไปสงบลงไปด้วยคำบุญกรรมเป็นเครื่องกล่อมใจมีสติควบคุมไว้เสมอจิตใจจะสงบความคิดปรุงไม่กวนใจนี่ใจก็สงบได้มีอีกประการหนึ่งเวลามันสงบมันเหมือนคนตกเหวตกบ่อพึบลงไปทันทีเลยแล้วเงียบไปหมดอย่างนั้นก็มีแต่นี้มีน้อยมากแต่นิสัยที่ค่อยสงบลงไปสงบลงไปมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วมีถึง 95% สำหรับนิสัยที่ค่อยสงบลงไปโดยลำดับลำดาแต่นิสัยที่ผ่าโผนรวมอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ก็มีอันนั้นมีเพียง 5% ที่ 5% นี่มักจะมีเรื่องมากที่สุดเลย เพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะประเภท 5% นี้มันผาดโผนโจรทยานเวลารวมนี่ปึ๋งทีเดียวเลยลงถึงแดนนรกแดนสวรรค์พวกเปรตพวกผีพวกที่ไหนมันไปได้หมดนิสัยจิตประเภท 5% นี้นี่ส่วน 95% ค่อยสงบลงสงบลงท่านลงถึงที่แล้วก็สงบเงียบเหมือนกันหมดแต่ที่ล่อแหลมต่ออันตรายหรือต่อภัยทั้งหลายนั้นเป็น 5% นี่ล่อแหลมดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามพูดเท่าแม่ชีแก้วไม่ให้ภาวนา นี่เป็นประเภท 5% ท่านไม่ภาวนาเพราะมันผาดโผนน่ะนี่เป็นอย่างนั้นน่ะเวลาเราไปพักที่นั่นเป็นครั้งแรกแต่แกก็มียานอย่างทราบดีเหมือนกันก่อนที่เราจะไปแกก็ทราบแล้วว่าปีนี้จะมีครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนแต่ก็เล่าในหนังสือก็มีนี่แหละประเภทผาดโผนพอไปก็บอกว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ภาวนาท่านห้ามภาวนาเราจับได้ทันทีเลยท่านห้ามเพราะเหตุไรรู้ได้ที่พอแกแยบออกมาถึงเรื่องภาวนาก็เข้ากันได้ทันทีนี่ประเภทนี้เรียกว่าประเภทที่ผาดโผนต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอย่างที่เราได้แนะนำสั่งสอนไม่ขี่แก้วถึงขนาดไล่ลงภูเขาเลยร้องไห้ลงไปนั่นอย่างนั้นล่ะคือไม่ฟังเสียงธรรมไม่ฟังแต่เสียงนิสัยของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจะมากกว่ามากก็เอาเรื่องธรรมตีเขาหนักๆนั่นแหละค่อยรู้เนื้อรู้ตัวจากนั้นถึงกลับตัวได้แต่ก่อนติดเพลินดีไม่ดีไปสอนเราขึ้นไปบนภูเขาปีแรกที่เราไปอยู่นั้นไปจำพรรษากับเนรหนึ่งให้หมู่เพื่อนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างถึงวันประชุมเราก็ลงไปประชุมที่ตีนภูเขาที่ว่าวัดป่าห้วยทรายนั่นเรียกว่าตีนภูเขาพระทั้งหลายอยู่ที่นั่นเราจำพรรษาอยู่ข้างบนถึงวันที่ประชุมเราก็ลงไปประชุมแล้วขึ้นมาเนี่ยที่ว่าได้ไล่ไปลงภูเขาไปขึ้นไปบนภูเขายกคณะหมดทั้งสำนักเลยประมาณบ่าย4 โมงขึ้นไปเป็นวันพระวันอะไรพอจวน6 โมงเขาก็ลงมานี่เป็นประจำที่ได้แนะนำสั่งสอนนี่ก็คือจิตผาดโผนไม่เอาหนักไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตภาวนา 5% ผาดโผนต้องได้ระมัดระวังดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านห้ามไม่ภาวนาอย่างนั้นนั่นแหละประเภท 5% นอกนั้นก็ไปเรียบๆธรรมดาจิตนี้ดีดิ้นตลอดเวลาให้นำพุทธศาสนาออกไปกับเข้ามากำจัดมันภายในใจระงับมันลงได้ด้วยจิตตภาวนาหรือเราภาวนาให้สังเกตตอนภาวนาเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ของใจก็ได้เป็นพุทโธหรือธัมโมหรืออนาปานสติก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบแต่สำคัญก็คือให้มีสติกำกับคำบริกรรมนั้นๆไว้ให้อยู่กับใจมีความคิดความปรุงนั้นมันก็เกิดไม่ได้เกิดได้เฉพาะความคิดปรุงอันเป็นธรรมที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเรากำหนดตั้งขึ้นมาเช่นคำบริกรรมนี่เท่านั้นแล้วจิตก็ค่อยสงบลงนี่จิตลงในจุดของจิต ที่สงบเพราะที่มันฟุ้งซ่านจะสงบด้วยจิตตภาวนาอย่างอื่นทำให้สงบไม่ได้นะต้องสงบด้วยจิตตภาวนาท่านจึงสอนให้ภาวนาพอจิตสงบลงไปความคิดปรุงทั้งหลายที่เคยรบกวนใจมันก็เบาไปใจก็สงบเย็นและสง่างามขึ้นมาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของใจที่ชำระได้มากน้อยเป็นเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาภายในใจต่อจากนั้นก็ตั้งรากตั้งฐานได้ใจก็กลายเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นใหญ่ขึ้นมากว่ากิเลสแต่ก่อนกิเลสเป็นใหญ่บังคับหัวใจให้คิดปรุงยังไงก็คิดได้ตามความต้องการทีนี้เวลาเราอบรมธรรมใจมีความสงบเย็นขึ้นมาได้แล้วก็ภาวนาตั้งสติให้ดีให้ไม่ความคิดปรุงอย่างอื่นที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นมาแทนคำภาวนา ให้มีแต่คำภาวนาลงไปใจก็สงบเย็นลงไปได้นี่คำว่าใจสงบเย็นนี่ผู้ปฏิบัติแต่ละรายละรายซึ่งมีนิสัยไม่เหมือนกันจะทราบด้วยตนเองแต่ที่รวมก็คือมีครูมีอาจารย์เวลาไปเล่าถวายท่านท่านจะแก้ตามเป็นลายลายไปนั้นไม่แก้เหมือนกันเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันสำคัญอยู่ที่ครูอาจารย์ที่มีความรู้เฉลียวฉลาดท่านแก้ได้ผลเป็นที่พอใจโดยลำดับเป็นอย่างนั้นมีการฝึกจิตใจแต่ส่วนมากไม่ค่อยแสดงความผาดโผนเนี่ยเรียบๆเราค่อยฝึกอบรมจิตก็ค่อยสงบเย็นไปทีนี้เราก็มีที่ยึดที่เกาะถ้าจิตมีธรรมเข้าสัมผัสใจมีได้พักผ่อนจิตใจเข้าสู่ความสงบได้บ้างวันไหนมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากเราจะรู้สึกตัวของเราว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยว่าวุ่นขุ่นมัวด้วยความคิดต่างๆนี่เราก็พยายามขยับจิตเข้าสู่ส่วนรวมคือภาวนาสงบใจเรื่องราวทั้งหลายก็ค่อยสงบไปสงบไปนี่ละการมีภาวนาดูใจเจ้าของมีที่ระงับดับกันได้ถ้าปล่อยให้คิดตามอำเภอใจนี่เรียกว่าแหลกเหลวไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยถ้ามีภาวนาเข้าแทรกแล้วระงับดับกันได้ท่านจึงสอนให้ภาวนานี่เรียกว่าธรรมสมบัติธรรมสมบัตินี่เลิศเลยเริ่มตั้งแต่เป็นขึ้นที่ใจมันก็เริ่มปล่อยวางสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยยึดถือมาแล้วจนจำเจลงออกได้เป็นลำดับลำดายิ่งจิตใจมีธรรมหนาแน่นเข้าทลายสิ่งภายนอกไม่ต้องบอกเพราะรสของธรรมนี้ชนะเมื่อปรากฏขึ้นบางน้อยมันจะชนะรสภายนอกทั้งหมดสิ่งที่ติดพันอยู่ภายนอกไม่เป็นสาระอะไรแต่สิ่งที่ติดอยู่ในหัวใจคือธรรมมีความสงบร่มเย็นตัวเองเป็นต้นเมื่อได้ปรากฏขึ้นแล้วย่อมชนะสิ่งทั้งหลายที่เคยติดเคยพันมาเป็นลำดับลำดาไปเนี่ยเรียกว่าธรรมสมบัติเป็นสมบัติที่เลิศเลยหรือชนะสิ่งสมบัติทั้งหลายโดยลำดับไปนี่เวลาจิตมีหลักเกณฑ์มากน้อยที่นี่มันจะเริ่มปล่อยวางสิ่งภายนอกหากเป็นเองเราไม่ต้องบังคับเพราะธรรมชาตินี้มีน้ำหนักมากกว่ามันจะหมุนไปทางด้านธรรมะหากว่ามีความจำเป็นมันก็ถอยจิตเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจนี่เสียเรื่องราววุ่นวายทั้งหลายก็สงบไปสงบไปนี่คนมีธรรมในใจมีการยับยั้งชั่งตัวได้และพักจิตได้เหยียบเบรกห้ามล้อคือความคิดทั้งหลายได้ท่านจึงสอนให้ภาวนาการภาวนานี้ทำให้มีความดูดดื่มตลอดไปนะถ้าจิตใจมีความสงบเย็นมากน้อยเพียงไรยิ่งมีความดูดความดื่มไปเรื่อยภายนอกปล่อยไปภายในหมุนตัวเข้าไปเรื่อยยิ่งปรากฏความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นจากจิตใจของตนโดยลำดับลำดา นี่จึงสอนให้ภาวนาท่านสอนให้ภาวนานี่เป็นจุดรวมของวัฏจักรวัฏจิตวัฏจักรวัฏจิตคือจิตมันจะหมุนอย่างนี้ไปตลอดด้วยอำนาจแห่งอวิชชาปัจจยาสังขาราคือกิเลสตัวสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนเกิดตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันหยุดจะเป็นเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นตลอดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามนี้บังคับบัญชากันแล้ววัฏจิตที่จะหมุนไปเพื่อความเกิดตายและหาผามกองทุกข์ไปด้วยนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดได้เลยเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเรียกว่าสร้างวัฏวนให้ยืดยาวต่อไปนี่คำนี้ได้พูดย้ำเสมอ เพราะโทษของมันหนักมากทีเดียวให้เราไม่มีเขตมีแดนการเกิดการตายไม่มีเขตมีแดนเลยก็เท่ากับคนตกน้ำในมหาสมุทรว่ายน้ำเหมือนป้อมแปมป้อมแปมแต่หาฝั่งหาฝาไม่ได้คอยจะจมการว่ายน้ำก็เพื่อบรรเทาไม่ให้ล่มจมไม่ให้ตายแต่สุดท้ายมันก็ตายหาฝั่งหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้นี่ละคนไม่มีความดีทั้งหลายเหมือนกับคนว่ายน้ำในมหาสมุทรอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะได้รับความปลอดภัยผิดกันกับผู้สร้างความดีทั้งหลายผู้สร้างความดีนั้นมีฝั่งมีฝาเป็นที่ยึดที่เกาะถึงจะกว้างขวางก็ตามมหาสมุทรมีวัดตะวนแม้จะกว้างขวางก็ตามหากมีที่ยึดที่เกาะจนได้ด้วยอำนาจแห่งความดีของตนเป็นการทำบุญให้ทานนี่เป็นธรรมพิฝักเป็นฝากตายของผู้บำเพ็ญได้เป็นอย่างดีถึงจะเกิดก็คนมีบุญเกิดกับคนมีบาปต่างกันมากคนมีบาปเกิดในสถานที่เป็นบาปเป็นกรรมที่ไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาแต่คนที่มีบุญเกิดในสถานที่เหมาะสมสถานที่ดีคติที่งามเช่นมาเกิดก็จริงเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นมีวาสนาบารมีมีศีลมีธรรมภายในใจแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมนี่เกิดเหมือนกันแต่ผิดกันสิ่งเสวยก็เป็นทิพย์สมบัติในแดนสวรรค์ชั้นนั้นๆตามแต่ตนได้สร้างไว้มากน้อยความดีนี้จะส่งไปแดนสวรรค์เอาชั้นใดก็ให้พอเหมาะพอดีกับบุญกรรมของตนที่ได้สร้างมามากน้อยเพราะฉะนั้นแดนสวรรค์จึงมีหลายชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปจนถึงชั้นปรินิมิตวสาวดีเป็นสวรรค์6ชั้นนี่สำหรับบรรจุผู้มีบุญมากน้อยต่างกันถ้าผู้มีบุญหนักจากใหญ่ก็สูงขึ้นไปโดยลำดับลำดาอายุก็ยืนนานต่างกันสวรรค์ชั้นนี้อายุยังเท่านี้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้อายุยืดออกไปยืดออกไปจนกระทั่งสวรรค์ชั้นสูงสุดอายุยืดยาวนานจากนั้นเข้าถึงพรหมโลกก็เป็นหลายหมื่นปีทิพย์กว่าจะได้เคลื่อนย้ายจากภพชาตินี่คือบุญพาเกิดถึงจะเกิดก็ตามแต่เกิดด้วยความดีของตัวเองที่ได้สร้างมา ที่นี่เมื่อเวลาวาสนาบารมีของเราแก่กล้าเพราะการสร้างความดีอยู่โดยสม่ำเสมอความดีนี้จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเกิดสถานที่ดีก็อยู่ได้นานเสวยที่ประสมบัติอยู่เป็นเวลานานอายุยืนนานเข้าไปเรื่อยๆนี่คือบุญของผู้ที่สร้างมาอย่างไปพรหมโลกจากนั้นแล้วก็ควรจะถึงนิพพานก็หนูให้ถึงนิพพานเลยถึงจะเกิดก็ตามเกิดต่างกันคนมีบุญเกิดกับคนมีบาปเกิดต่างกันเหมือนอย่างแดนมนุษย์เหล่านี้มีมนุษย์มากมายขนาดไหนแต่การเกิดการเสวยสุขทุกข์ของมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันนี่อำนาจแห่งกรรมจำแนกแจกไปให้เป็นต่างๆกันแม้จะอยู่ในแดนมนุษย์เหมือนกันความสุขความทุกข์ความขาดจนข้นแค้นด้วยความมั่งมีสีสุขจึงต่างกันโดยลำดับลำดาทั่วแดนแห่งวัฏจักรนี้นั่นแต่เรามีบุญก็บุญหักพาเป็นพาไปให้ไปเกิดในสถานที่เหมาะสมไปเรื่อยๆถึงจะยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังมีที่พักผ่อนหย่อนตัวด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของตนที่สร้างมาต่างกับพวกมีบาปเป็นไหนๆนั่นแหละท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญ การแนะนำสั่งสอนให้บำเพ็ญบุญไม่มีใครสอนได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสอนเรื่องการ ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาองค์เอกรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนำมาสั่งสอนตัดโลกถูกต้องดีงามทุกอย่างที่เรียกว่าสวคขธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทรงสั่งสอนตรงไหนให้พยายามดำเนินตามที่ท่านสอนความดีงามก็จะค่อยเกิดขึ้นตามการดำเนินที่ถูกต้องตามธรรมของท่านที่สอนไว้นั่นแล้วอย่าฝ่าฝืนการฝ่าฝืนเป็นเรื่องความดื้อด้านของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกกับธรรมธรรมก็อยู่กับเราก็เท่ากับเป็นข้าศึกของเราเองเราอย่าดื้ออย่าด้านให้ฟังเสียงจอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญฟังเราโง่ให้ฟังผู้ฉลาดฉลาดโดยความเป็นธรรมแล้วเราจะค่อยแข็งกล้าปลอดภัยเป็นลำดับลำดาไปถ้าไม่ฟังเสียงใครเลยดันทุลังข่วงนี่ขนตั้งแต่ถูกสุดท้ายขนทั้งขนก็เป็นโรงงานอันใหญ่โตที่จะสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดไปวันนี้ก็สร้างความชั่ววันหน้าก็สร้างความชั่ววันไหนเดือนใดก็มีแต่สร้างความชั่วช้าละโมสร้างไปสร้างมาสร้างมาหยุดไม่ถอยก็กองใหญ่กองโตขึ้นมาเราตัวเท่าอึ่งอ่างนี่แต่ความชั่วเท่าภูเขาทั้งลูกเห็นไหมล่ะความชั่วในตัวของเรานี่เท่าภูเขาทั้งลูกทั้งที่ร่างกายของเราเท่าอึ่งอ่างตัวเล็กๆแต่ความชั่วเราสร้างมาอยู่มันใหญ่กว่าตัวของเราไปกลายเป็นภูเขาทั้งลูกเวลาตายแล้วก็จมกว่าจะเสวยทุกข์หมดบุญหมดกรรมไปนั้นสักกี่กับกี่กันนี่เป็นของเล่นเมื่อไหร่จึงต้องได้ระมัดระวังสร้างความดีก็เหมือนกันเราก็ตัวเล็กๆนี่แหละสร้างความดีสร้างไม่หยุดไม่ถอยก็กองใหญ่กองโตขึ้นไปอายุก็ยืนนานที่อยู่ก็ผาสุกเย็นใจเป็นลำดับลำดาสร้างได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งความดีทั้งหลายยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆในสุดท้ายก็ถึงแดนนิพพานเพราะอำนาจแห่งความดีความชั่วไม่ส่งใครให้ไปแดนสวรรค์และนิพพานได้เลยมีตั้งแต่ความดีงามที่เราสร้างไว้ทั้งนั้นไงสำหรับความชั่วนั้นเป็นภัยต่อเราเองเริ่มสร้างก็เริ่มเป็นภัยสร้างได้มากเท่าไหร่ก็ภัยรอบด้านในตัวของเราชีวิตจิตใจมีอยู่ก็คอยจะลมหายใจจะขาดพอลมหายใจขาดในนี้อำนาจแห่งกรรมชั่วทั้งหลายจะพัวพันในจิตใจบังคับจิตใจให้ไปเกิดในสถานที่ตนชอบทำนั่นแหละคือความชั่วถือว่าเป็นความดีถ้าเวลาไปเจอเข้ามันไม่ดีสิฉะนั้นคนเรามันจึงผิดหวังจัดทั้งหลายไปเกิดในที่ผิดหวังเพราะเจ้าของทำตามใจชอบตามใจชอบไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่ผิดผลปรากฏขึ้นมามีแต่ผิดพลาดไปเกิดได้พบใดแดนใดชาติใดก็มีแต่ไปเกิดแบบผิดพลาดไม่ถูกต้องดีงามผิดกับคนสร้างความดีอยู่มากทีเดียวการจงให้พากันสร้างความดีต้องทนเรามีขอบเขตเราเป็นคนรักษาตัวของเราตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันและถึงวันตายไปเราจะต้องได้รักษาตัวของเราเรื่องภัยทั้งหลายเกี่ยวข้องกับร่างกายเราก็ระวังส่วนความชั่วทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตใจที่จะให้เป็นบาปเป็นกรรมเราก็ต้องระวังทางด้านจิตใจระวังการกระทำสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองไม่ให้ทำถึงอยากจะทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำแล้วความชั่วมันก็ไม่เกิดอยากทำความชั่วเมื่อเราไม่ทำความชั่วก็ไม่เกิดนี่ผ่านไปความดีถึงไม่อยากบังคับให้ทำเมื่อบังคับให้ทำลงไปแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นต่อไปก็จะติดใจในความดีทั้งหลายคนเราเมื่อจิตได้รับการอบรมในอัตในธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยราบรื่นดีงามในการสร้างความดีเรื่อยๆไปเหมือนกันกับคนที่เคยสร้างความชั่วช้าละโมกเมื่อสร้างหนักเข้าเลยลาบลื่นไปทางความชั่วช้าละโมก พอจะชวนไปวัดไปวาฟังธรรมจำศีลทำบุญให้ทานคัดเหมือนภูเขาทั้งลูกมาขวางหน้าอยู่ไปไม่ได้แล้วก็จมนี่มันต่างกันนะเราจึงต้องได้พยายาม ตั้งแต่เวมีรามีชีวิตอยู่นี่ตายนี่ใครจะไปรับรองเราตายมารวมกันคนทั้งประเทศเนี่ยมารวมดูคนคนเดียวมาช่วยคนคนเดียวที่ตายอยู่นี่ไม่มีแม้แต่รายเดียวที่จะช่วยได้เป็นบุญเป็นกรรมของตัวเองต่างหากเราทำบาปไว้มากอย่างไรนั่นแหละที่นี่ตายลงไปแล้วคนมาช่วยในงานศพสักกี่หมื่นกี่แสนคนไม่มีความหมายบาปสู้บาปสู้กรรมไม่ได้บาปกรรมใสทีเดียวขาดจะบั้นไปเลยลงนรกนั่นทีนี้การสร้างความดีก็เหมือนกันไม่มีใครมาช่วยเราต้องช่วยเราเองบุญกรรมนี่ช่วยเองตายแล้วไปทางดีทางดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายแล้วนิพพานไปเลยนี่อำนาจแห่งความดีสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราเป็นคนช่วยตัวเองตลอดไปจึงให้รีบพยายามแก้ไขสิ่งใดไม่ดีสิ่งนั้นเป็นภัยต่อเราโดยแท้ให้ระมัดระวัง

อุ่นภายในใจนี่คือความเคยชินของใจนอกจากนั้นก็ภาวนาเพื่อความสงบใจให้หลับกับการภาวนายิ่งดียิ่งดีนี่เวลาตายก็เป็นสุขเป็นสุขไปเลยนี่แหละความดีไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นะมันเคยแล้วต้องได้ทำได้ทำหากมีธรรมชาติหนึ่งพูดไม่ถูกอักประจักษ์ตัวเองเป็นเครื่องดึงดูดที่จะให้สร้างความดีอยู่ตลอดไม่ได้มากได้น้อยก็เอาเป็นความดึงดูดความพอใจเป็นอยู่ในจิตของผู้เคยสร้างความดีมาจนเป็นความราบรื่นดีงามแล้วเช่นเดียวกับคนที่สร้างความชั่ววันหนึ่งไม่ได้สร้างความชั่วไม่สบายไม่สร้างความชั่วถือว่าเป็นความสบายนั่นเรียกว่าคนตายทั้งเป็นสร้างความชั่วเผาตัวเองทั้งเป็นเรื่อยไปตายแล้วก็จมไม่มีประโยชน์อะไรเลยจิตดวงนี้แหละใครตามเห็นเมื่อไหร่จิตดวงนี้นะเราจะถือทั้งล่างนี้ว่าเป็นจิตหลักธรรมชาติที่ถูกต้องดีงามตามหลักความจริงหรือตามธรรมแล้วจิตเป็นอันหนึ่งร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งไม่ว่าร่างกายของคนของสัตว์นั่นเป็นเรือนร่างของจิตที่เข้าไปอาศัยในเวลาเกิดหรือนั่นอยู่เท่านั้นเองรับผิดชอบไปถึงวันตายตายแล้วจิตตรงนี้ก็ไปเกิดสถานที่ต่างๆตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนใครมีกรรมดีบุญมีบุญมีกุศลก็ไปเกิดสถานที่ดีถ้าใครมีแต่บาปแต่กรรมตายลงไปแล้วก็นับวันจมไปเรื่อยๆใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรับความทุกข์ความทรมานร่างกายนี้พอหมดลมหายใจแล้วไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมันหมดความหมายทันทีแต่จิตนี้ไม่หมดความหมายบุญกรรมยังมีอยู่ในจิตคนสร้างความดีบุญพาให้ไปดีเสมอไม่ตายคนสร้างความชั่วก็ความชั่วพาให้ไปใจตรงนั้นไม่ตายแต่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดไปนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าใจไม่เคยตาย ทีนี้เวลาเรียนจะมารู้ก็เรียนจบที่จิตตภาวนาเรียนใจของตัวเองให้จบที่ตรงนี้นะด้วยการภาวนา ในเบื้องต้นจิตฟุ้งซ่านดำการไม่ทราบว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเที่ยวร่างกายทั้งร่างเนี่ยแต่ว่าสะดวกหรือว่าสบายก็ว่าเที่ยวสบายทั้งตัวเราจิตเป็นยังไงไม่ว่าถือจิตกับกายเป็นอันเดียวกันนี่เวลาเราฝึกหัดภาวนาเข้าไปฝึกหัดภาวนาเข้าไปเวลาใจมีความสงบแล้วจะสงบอยู่ในท่ามกลางแห่งหัวอกของเราร่างกายนี้ก็ เป็นเรือนร่างทีนี้จิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรแยกมันแยกของมันเองว่านี่กายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งชัดเจนเข้าไปด้วยจิตตภาวนา แล้วแน่ชัดเข้าไปสุดท้ายก็รู้ชัดว่าร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่ใจนั่นยิ่งจิตได้ชำระซากฟอกเข้าไปมีความละเอียดละออขนาดไหนจิตนี้นี่ละเอียดชัดเจนแล้วร่างกายเป็นของสกปรกโสมมเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนเราแต่ใจนี่เราได้รับการซักฟอกอยู่ตลอดเวลามีความสง่างามอยู่ภายในร่างกายคือเรือนร่างอันสกปรกนี่แหละแต่ใจไม่สกปรกเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นเห็นชัดชัดเลยอยู่ที่ไหนใจนี่เป็นผู้รับผิดชอบในเรือนร่างของตนแต่ใจที่รับการอบรมศึกษาแล้วมีความสว่างสวยมีธรรมเป็นที่พึ่งของใจไม่ถือเอาร่างกายเป็นที่พึ่งเลยพออาศัยกันไปเท่านั้นสิ่งที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆแล้วคือธรรมภายในใจอยู่ที่ไหนก็เป็นตัวของตัวเต็มจัดเต็มส่วนร่างกายจะชำรุดทรุดโทรมไปก็รู้จนกระทั่งจะไปไม่รอดแล้วหรือก็รู้ว่าร่างกายนี้จะไปไม่รอดส่วนจิตพร้อมที่จะไปทางดีเสมอเพราะได้สร้างความดีเป็นหลักเป็นฐานต่อจิตใจเรียบร้อยแล้วนี่พอจิตพอลมหายใจสิ้นแล้วจิตก็ดีดออกไปเลยไม่ห่วงไม่ใยไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยนี่คือผู้มีการอบรมทางด้านจิตใจ อันนี้ยิ่งเราชำระให้ละเอียดรอเข้าไปเท่าไหร่

0: อะไรยิ่งรู้ได้ชัดเรื่องใจกับร่างกายนี้เป็นเรือนร่าง 100% ร่างกายใจนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่รับผิดชอบอยู่ภายในร่างกายนี้แต่ไม่ใช่ร่างกายรู้ชัดรู้ชัดจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วที่นี้ร่างกายนี้เป็นเรือนร่างเต็มสัดเต็มส่วนจิตนี้เป็นธรรมชาติของตนเต็มสัดเต็มส่วนไม่ได้มีประสานกันซึมซาบกันยึดถือกันเลยถึงเวลาที่จะไปแล้วร่างกายหมดสภาพปล่อยปุ๊บจิตที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วดีดผึ่งเลยเพราะแม้ตั้งแต่อยู่ในร่างนี้ก็ไม่ยึดถือร่างกายนี้อยู่แล้วเพียงแต่รับผิดชอบไปเป็นธรรมดาหากเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พอตัวแล้วด้วยธรรมเป็นอย่างนั้นนี่แหละจิตไม่เคยตายนะเวลาถึงขั้นที่ชัดเจนจริงๆก็ถึงขั้นบริสุทธิ์พอจิตนี้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่จิตกลายเป็นธรรมธาตุภายในจิตใจตัวเองนั่นแหละเป็นธรรมธาตุร่างกายก็ เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเหมือนเดิมแต่จิตนั้นเป็นธรรมธาตุแล้วแต่ก่อนไม่เคยรู้เวลาเราฝึกฝนอบรมไปซักฟอกไปซักฟอกไปใจกับกายค่อยแยกกันออกแยกกันออกสุดท้ายแยกกันโดยสิ้นเชิงเพียงอาศัยกันอยู่เป็นเรือนในนี่เป็นเรือนร่างที่อาศัยของใจพอถึงวันการแล้วก็แยกสลายกันไปฉะนั้นเป็นที่แน่ใจตลอดนี่การสร้างความดีจึงเรียกว่าการสร้างความพอภายในจิตใจอบอุ่นภายในจิตใจไปในตัวตลอดเลยนะส่วนภายนอกเราไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้กับเรือนร่างมันเป็นคู่เคียงกันต้องพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายต้องสิหาสิ่งภายนอกเข้ามาเยียวยากันบำรุงรักษากันจนกระทั่งวันตายเป็นอย่างนี้สำหรับร่างกายส่วนใจก็สั่งสมความดีงามเข้าสู่ตัวเองจนกระทั่งใจพอแล้วเอาร่างกายเป็นยังไงก็ทราบว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นถึงสภาพที่ว่าจะไปไม่รอดแล้วปล่อยได้เลยจิตเป็นจิตกายเป็นกายไม่คล้าเคล้ากันจิตก็ดีดผึ่งออกเลยนี่แหละที่ว่าจิตไม่ตายจิตไม่ตายนอกจากนั้นยังเป็นธรรมธาตุเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงที่จิตบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงอยู่ที่จิตที่เราได้ฝึกษาอบรมมาแล้วอบรมมาอย่างไรก็ค่อยดีขึ้นไปจิตนี่เนี่ย เป็นนักสำบุกสำบันนะเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่หยุดไม่อยู่ตลอดไปถ้าไม่ยังมีเชื้ออยู่ภายในใจจะต้องท่องเที่ยวถ้าความดีมีมากท่องเที่ยวไปทางที่ดีมีความสุขความเจริญก่อนจะสิ้นภพสิ้นชาติไม่กลับมาเกิดอีกก็มีความสุขความเจริญไปตามสัตว์ตามส่วนพอถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยหมดโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะหวังพึ่งอะไรก็เราเป็นเราเต็มตัวแล้วไปพึ่งหาพึ่งอะไรนั่นมันรู้เองนะจิตใจแต่ก่อนมันเดือดร้อนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนี่ไม่อยากตายสัตว์ก็ไม่อยากตายคนไม่อยากตายไม่ได้เรียนวิชาความรู้กลัวตายไม่มีสัตว์ก็รู้เองรู้เองแต่เวลาเรียนทำเข้าไปเป็นคู่เคียงฟัดเบี่ยงกันไปแล้วถึงขั้นที่ไม่กลัวตายไม่นั่นไม่กลัวตายเพราะรู้ใจว่าเป็นของไม่ตายใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเอง 100% แล้วส่วนนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นถึงการเวลาที่จะพังเอาพังไปจิตที่ไม่เคยพังก็อยู่ตัวเองไปดีผึ่งไปเลยนี่อำนาจของความดีให้พากันอบรมอย่างไรก็ขอให้มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนอันใดที่เป็นชั่วเราอย่าทำแล้วก็เป็นการทำต่อเราเองไม่ทำต่อใครนะกรรมเวรจะกรรมที่ไหนกรรมของเราผู้ทำเองกรรมดีก็เป็นเราทำเองกรรมชั่วเราทำเองให้เลือกเฟ้นกรรมด้วยดีนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไปตรองถึงเรื่องจิตดวงสำคัญที่อยู่ในเป็นเรือนร่างอยู่นี่ มันออกจากนี้แล้วไม่อยู่นะมันจะไปพบใดชาติใดต้องถือบุญถือกรรมเป็นสำคัญบุญกรรมคือดีชั่วเป็นสำคัญ ที่จะเป็นเครื่องตัดสินพาใจไปถ้ามีชั่วมากแล้วยังไงก็ลงจะเอาผ้ามากุศลธรรมมาหมดทั่วประเทศไทยนี้หมดทั้งประเทศไทยไม่มีความหมายสู้บาปสู้กรรมที่ติดอยู่กับหัวใจไม่ได้จะบังคับลงนรกต่อหน้าต่อตาของพระที่กำลังสวดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอยู่นั่นแหละ ที่นี่สร้างความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ก็อีกเช่นเดียวกันพระจะกุศลไม่กุศลตัวนี้กุศลฉลาดรอบตัวแล้วดีผึ่งเลยนี่การสวดหรือไม่สวดไม่สำคัญนี่ต้องทำตัวให้จิตใจมีความเฉลียวฉลาดกุศลแปลว่าความฉลาดให้ทำตัว ความดีงามทั้งหลาย เป็นความฉลาดรอบตัวแล้วรักษาใจได้ตายยังไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมาดีผึ่งเลยบุญจะพาไปไม่ใช่ต้องอาศัยพระมากุศลธรรมมาซะก่อนถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ก็สวดมาตามหลังนี่แหละกุศลธรรมมามาติกาลักใหญ่คือกรรมดีกรรมชั่วอยู่กับตัวเองทุกคนแล้วจะไม่บรรยายไปเรื่องนิมนต์พระมากุศลมีมาครั้งใดครั้งใดมีตำรับตำรามีแต่เราจะไม่พูดไปเอาบุญเอากุศลนี่เป็นกุศลเครื่องพยุงตนด้วยการสร้างความดีมาอยู่ไว้สอยนี่เป็นกุศลตัวเองตลอดเวลาตาละดีดผึ่งเลยให้พระกันจำมานะเอาละเพียงเท่านี้แหละบอว่าจะไม่เทศมันก็ได้เทศอย่างนี้แหละอยู่ว่าไงว่าจะไม่เทศลูกไปคุณมาอะไรมีอะไรนะเราให้ขมาอยู่แล้วการขอมาทีหลังเราให้ก่อนขอแล้วไปนั่นแหละอันนี้ที่เราจะเอาเราอันนี้ก็หาอันนั้นเราไม่เอามันไม่อร่อยนะมันสู้อันนี้ไม่ได้เราจะเอาอันนี้อันนี้อร่อยกว่าเห็นไหมฝนหยุดแล้วนะวันนี้ตอนบ่ายเทศหนักกว่าทั้งพระเพราะนานๆท่านจะได้มาถึงแต่ก็ไม่เต็มรถเป็นหน่วยแม้หนักกว่าทั้งพระก็ไม่เต็มรถเป็นหน่วยเพียงบ่อๆก็เป็นช่องเป็นทางก็ดีแล้วว่าก็คนมาชนน้อยๆนั่นอยู่ที่ไหนก็ชนอัดแน่นนี่กันกุฏิหลังนี้อัดแน่นวันนี้ฝนตกเนี่ยก็ไม่มีคนมากสุดท้ายล้นกุฏิในวันนี้อ่ะเพราะตอนบ่ายนี่ก็เทศแล้วนี่ตอนบ่ายโมงก็เทศแล้วคนก็เต็มตลาดทั้งพระทั้งคนเต็มหมดตลาดนี่ก็เทศไปผ่านไปแล้วนึกว่าตอนเย็นจะไม่มีที่ไหนได้แน่นกุฏิกำบ่ายก็แค่ออกวิทยุแล้วนะมีแค่อีกออกวิทยุอีกวันนี้ออกวิทยุถึงสองกันตอนบ่ายกันตอนค่ำนี้ถึงแค่แค่ออกวิทยุหมดเลยเพราะว่าเหมือนที่ฝนจะตกเหรอนึกว่าหยุดแล้วฮะฝนจะตกเหรอนึกว่าหยุดแล้วเงียบเงียบ
1: ล
0: ู
1: กกราบเรียนหลวงพ่อทองว่าหลวงปู่เจ๊ะจ
0: ุ
1: นโทจ
0: ุ
1: นโทแปลว่าอะไรหลวงพ่อทองบอกว่าจุนโทแปลว่าน้อยจุนโทแปลว่าน้อยเจ้าค่ะ
0: น้อย
1: เจ๊ะแปลว่ากินเจ้าค่ะ
0: เ
1: ราเป็นหลวงพ่อกินน้อย
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: นั่นเห็นไหมมันไม่จนกรอกมันไปหาจนได้เลยว่าถามเราอาจารย์เจี๊ยจุนโตแปลว่าอะไรแปลว่าอาจารย์เจี๊ยเราว่าไปหามาได้ครับอาจารย์เจี๊ยอายุ80นะใช่ไหมถึง80ไหมอาจารย์เจี๊ย
2: ว่า
0: เพิ่งท่านเสียไป2ปีหรือยังไม่ถึง
2: 80
0: กว่านะยังไม่ถึง90
2: 90
0: เ
2: หรอตอนท่านเต้นเกือบ90
0: เกือบ90แล้วลูกท่านเกิดปีมะโรงเราเกิดปีฉลู ฐานขอไม่รู้แต่ก็ท่านสามพรรษาแต่ท่านเคารพมากนะเคารพเรากลัวก็กลัวมากนะท่านพูดโกงๆเลยว่าบรรดาพระที่ได้มาเป็นอาจารย์อยู่บนหัวใจผมมีสององค์ว่างั้นนะพูดโกงๆคือท่านอาจารย์มั่นกับท่านอาจารย์นี่นอกนั้นผมไม่ได้ฟังใครง่ายไม่เคารพใครง่ายๆว่าพูดอย่างโกงไปโกงมาว่าอยู่หัวใจท่านสององค์พ่อแม่อาจารย์มั่นกับเราหลังพระท่านลงเรามาแต่ไหนแต่ไรวะท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ผิดกันเลยบอกท่านบอกโกงๆเนี่ยปฏิบัติธรรมเครื่องเหมือนก็ว่าถ้าคำพูดคำจาเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเหมือนกันหมดวะผมลงเลยฟังกันนะหาที่ข้ามไม่ได้ฟังกันนะจึงต้องลงแล้วตกลงว่ามีอาจารย์อยู่บนหัวใจผมสององค์วะตอนนี้ก็ให้พอนะนะเสร็จแล้วนะวันนี้มันทั้งวันเลยวันนี้วันยุ่งทั้งวันวันนี้พวกญาติโยมยุ่งกว่าเราซะอีกนะให้พรให้พร
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ันนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ก็ใช้เสียงแล้วคนเงินหมดพันไปพันไม่ได้ยังมีข้างข้างเสียแล้วคุ้มนั่นไอ้บี้มันไปได้มันไปเที่ยวได้ไอ้บี้นะพอปล่อยมันไปไอ้บี้มาตัวนี้พันตัวนี้มาหน่อยตัวนี้นี่พันมันเลยเคยไปวัดทำวัดสีไหมท่านสีอ่ะไปเหรอวัดเขาเรียกอะไรวัดโคกกุงพระคุณเราเคยไปสองคนสามคนดูหน่ะดูไอ้บีก็ไอ้ปั้งก็ไอ้หลวนมันติดกันนี่สองตัวนี่พานนะมันเข้าไปในครัวนะนู่นไอ้บี้เข้าไปในครัวแล้วน่ะมันติดต่อกันนะกับไอ้ลวดนี่ไอ้ลวดจะตามมันไปนั่นสองตัวนี้พรานนั่นน่ะสามตัวเนี่ยดูที่มันตีสนิทกันได้นะมาอยู่ด้วยกันมันจะเข้าไปในครัวไปแล้วไอ้บี้ไอ้ตั้งไอ้ลวดไม่ไปไอ้ตั้งไอ้ลวดไม่ไปไอ้บี้ไปแล้วหมาในตัวไหนมันจะพรานเป็นเขาเรียกหมาพรานหมาอะไรนะมันก็เป็นในนิสัยของมันนะจะเห็นได้เวลาเอาพวกสุนัขมาเลี้ยงไว้ในวัดตัวมันจะพรานมันก็เป็นของมันเองมันก็เป็นลูกสุนัขเนาะเสาะนั่นเสาะนี้แทรกซอกแทรกไปนู่นเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์อยู่ในป่าตัวเล็กๆก็ไปก่อนนะตัวเดียวนี่ไอ้บีนมันไปตัวเดียวนะตัวเล็กๆเอามาที่แรกตอนเราเดินกลมในป่านะเข้าไปไปเจอกันเจอมันอยู่ในป่านะพอมันเห็นเรามันก็วิ่งหมาคนก้อนเป็นหมาน้อยหมูหมาแต่มันทานแล้วเข้าไปต่อสู้กับตะกวดในป่าฟังเสียงเห่าก็ทึกมันเห่าอะไรเนี่ยไอ้บี้แล้วเนี่ยเห่าเสียงเห่าเล็กๆเนี่ยเราไปดูมันต่อสู้กับตะกวดใหญ่หมาเป็นหมาน้อยมามันต่อสู้ตะกวดทำข้างนี่ไอ้นี่ก็เห่าอยู่นั่นคือนั่นนะไปเห่าในป่าเพื่อมันจะพรานสันดานเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันยิ่งได้รับการอบรมหรือเกี่ยวข้องมีผู้ชนิดเดียวกันมาเกี่ยวข้องได้รับการอบรมยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วมันเป็นการนิสัยด้วยนิสัยฝังดึกได้รับการอบรมก็ยิ่งเพิ่มรวดเร็วความร่างคู่ใช้สูตรหลายครั้งหลายหนแล้วร่างคู่เลยร่างมันทำไมคู่ร่างแล้วมันเปียกของในคูนการปากก็พูดหลายครั้งแล้วเนี่ยร่างมันทำไมร่างคู่มันเปียกร่างนะเนื้อมันการปากเนี่ยมันแฉะข้างในนี่ไม่พูดอะไรมากแล้วมันจะตายแล้วพักเครื่องมั่งพูดมาไม่รู้กี่วันเนาะพูดแบบร้อนฟ้าดินถล่มมาหลายวันเพราะคนร้อนชราร้อนชราเออก็ต้องเข้มข้นบ้างไปเรื่อยๆธรรมดาบ้างเข้มข้นบ้างไปโรงพยาบาลโรงไหนก็น่าสงสารมากไม่จำโรงพยาบาลโรงไหนก็น่าสงสารก็มาขออะไรเราแล้ว หนึ่งเราให้ของไปแล้วเราจะติดตามไปดูสองไปดูสภาพแล้วก่อนที่เราอนุญาตจะให้เนี่ยเราไปเห็นสภาพนะครับสภาพโรงพยาบาลแล้วขาดแต่สิ่งสำคัญด้วยคนไข้ไปพึ่งก็มันก็พึ่งไม่ได้สิหมอมีเครื่องมือก็ก้าวไม่ออกนี่ที่สำคัญมากนะไปโรงไหนก็เหมือนกันพอเห็นเราไปนี่โอ้ยลุมมาเหมือนพ่อแม่กับลูกนี่ลุมมาดุเท่าไรยิ่งหวานยิ่งมันพันเข้าไปเลยเมื่อกี้เราช่วยตลอดมาเป็นบางทีไม่ได้คิดได้คาดเลยถ้าเห็นความจำเป็นนี่ต้องใส่ปุบปับเลยให้เลยทันทีอย่างนั้นที่มาขอก็มีที่ไม่ได้ขอจะไปเจอความจำเป็นเข้านี่ให้เลยเยอะคนไข้เต็มไปหมดไปดูหมดเลยนะคนไข้เต็มไปหมดเครื่องมือไม่พอใช้บ้างอะไรบ้างไม่พอใช้กับคนไข้นี่อะไรบรรทุกอะไรมาบรรทุกอะไรมาช่วยเอาช่วยมาจากไหนบรรทุกนะเมื่อวานแล้ววันเช้านี้ก็มาช่วยมาจากทำเหลิมลองจะพุงมันลูกศิษย์ของหลวงตาบัวมีแต่ทำนั้นทำนี้มีวันเช้าก็ทำเหลืองกับกล้วยมาเออวัดทำเหลืองมีกล้วยที่ไหนนี่วะเราเคยไปแล้วนี่เราไม่เห็นมีกล้วยเลยวะมีกล้วยในบ้านเขาบ้างมันมาก็ลอกเราเออเราก็เลี้ยงจริงๆแล้วก็ลอกก็ดีเสียความเมตตาทุกอย่างไม่ว่าไปที่ไหนตาได้จะต้องจับต้องดูให้ละเอียดรอวัดพวกกันตรงนี้ไม่มีที่หากินผลหมากละมาในวัดนี้ก็ไม่ค่อยมีก็ไม่พอแล้วก็รอบมันเป็นพันไม่ใช่น้อยนั่นเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นทุกวันวางไว้นะเออเยอะสั่งเรียบร้อยแล้วยังต้องได้สอดส่องดูแล เดินดูร้านนั้นร้านนี้ที่ทั่วหมดมาก็มันก็เห็นบกพร่องจนได้ บางทีกล้วยก็มีอยู่ในตู้แต่เวลาไปดูร้านไม่มีกล้วยเนี่ยมาก็ต้องสั่งอ่ะตรงนี้แสดงความว่าเป็นบกพร่องทางนู้นไม่มีมาทางนี้ดูกล้วยในตู้ไม่มีมันจำเป็นนะทางนู้นไม่มีแต่มาดูกล้วยในตู้ในมันไม่มีแล้วอยู่ร้านขององค์ไหนนั่นมันบอกใครเป็นคนดูแลร้านนี้มีผู้ดูแลเป็นนั่นองค์ไหนอยู่ตรงไหนก็ดูแลสัตว์แถวนั้นดูแลสัตว์แถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นรอบโลกสำหรับเรานี่ดูทั้งวัดเลย ดูทั้งวัดเดินไปไหนดูหมดแม้กระทั่งครัวยังดูอ่ะอยู่ข้างในไม่ไปดูเพราะคนเต็มอยู่นั่นเราไม่ไปแหละถ้ามีคนมากเราไม่ไปนอกจากปรับไปนี่ดำๆไปนี่ข้างๆครัวนี่มองนั่นมองนี่แค่ครัวนี่กลับมาก็นั่งดูครัวดูอะไรไม่ได้ไปดูร้านกระรอกมีเยอะๆหลายร้านตรงนี้ไม่ดูแลไม่ได้เมื่อวานนี่ก็เลยพูดอยู่เมื่อเช้านี่ก็พูดตอนนี้กำลังมักคิดารู้จักกันไหมมักคิดารู้ไหมฮะมักคิดารู้เปล่าฝรั่งเมื่อวานก็เลยพูดอยู่คือเวลานี้ฝรั่งแถวนี่มันกำลังลูกมันกำลังสุกเนี่ยจากแถวจากกุฏิตู้เย็นนี่ไปนู่นมันเป็นแถวไปแล้วมองดูต้นไหนมันสุกทุกต้นแล้วก็ลอกเต็มอยู่นั่นไปเวลาไหนเอ็นนั่น ต้นไม้พันจะเคลื่อนอยู่ตลอดมีแต่กระรอกเต็มร่ำไปดูที่ไรก็เหมือนกันที่เรามานี่เราเดินไปเรามองไปก็เห็นหมู่ชาติก็มาก็ดูกระรอกก็ดูลูกนี่มันสุกเฮ้ยสุกเยอะโอ้พอฉะนั้นมันถึงมาเฝ้าอยู่นี่ตลอดเราก็เลยพูดเรากลัวเวลากระรอกเราที่ตายมันกลัวจะมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ไม่ว่าถ้าคนเป็นเปรตแล้วกระรอกมันจะเป็นเปรตเฝ้าอีกฝรั่งนี่แหละถ้ามันตายตอนนี้เลยว่าไงตอนนั้นไม่มีที่หากินหน้าหนาวนี่ไม่พอกินคาบได้ลูกแล้วก็วิ่งเลยไปกินอยู่ต้นมันไม่กินอยู่กับต้นมันมาข้าวกับทั้งลูกเลยลูกได้สุกกับข้าวกับทั้งลูกแล้วไปเลยไปกินอยู่หลบซ่อนกินอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่พอแล้วดิเพราะเราเป็นพันจะพอได้ไหมต้องได้ช่วยตลอดช่วยเวลานี้กำลังเต็มทำเหลิมเอามาใครมาตะกี้นี้ก็เอามามาจากไหนไม่รู้ตะกี้พวกดิบๆน่ะพอดีมันค่อยสุกค่อยห่ามค่อยสุกไปเรื่อยๆต้องคอยดูแลอยู่ตลอดไข่ปลาก็เข้าไปโปรให้ทั้งเช้าทั้งเย็นตลอดเว้นแต่วันไหนมันฝนทำเรื่องจริงเนาะโปรให้ก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นก็พักไปเป็นให้เช้าแล้วก็ตอนบ่ายฝนตกรำอยู่ตลอดนี่ก็ไม่ให้เขาก็พอหากินเขาได้ส่วนกระรอกมันที่หากินลำบากนะไปพอหาเก็บสินค้าตามพื้นกุฏิเรานั้นเป็นสนามเล่นขนาดกุฏิเราทั้งข้างบนข้างล่างข้างล่างคือพื้นที่เราอยู่นะข้างบนหลังคามันมีต้นตะขบอย่างนั้นเราก็ไม่ตัดออกเพราะต้นตะขบมันมีลูกพวกกระรอกก็มากินนกอะไรก็มากินมันก็ติดอยู่กับชายคาเลยกินอย่างนั้นแล้วก็โดดเขาจะทานวิ่งปังลงทางลมวิ่งไปวิ่งมานะอยู่ก็คิดสนุกขึ้นมากับโดดขึ้นมากุฏิเราเนี่ยไล่ขึ้นมาเออกระทึกครั้งนี้ก็ทำท่าขู่แล้วก็วิ่งลงไปสักครู่เดียวขึ้นมาอีกนะแปลกนะไม่ถึงสิบนาทีนะเราก็ทำท่าด้วยนะโซ่ใช่ไหมแล้ววันนี้คอโป๊ปางวิ่งบุบบับลงไปคู่เดียวนะสักเดี๋ยวขึ้นมาอีกแล้วนี่เป็นนั่นวะเขาก็รู้นี่ว่าเราไม่ทำไมเขาขู่ขู่เฉยมันก็รู้นะมันคือการไม่นั่นฟาดไปนู่นมันเสียงดังเป้งปังมันกลัวน่ะคว้าได้อะไรก็ตามเรานั่งนั้นเราคว้าแล้วก็ฟาดไปเสียงแป๊ะๆเขาก็กลัวแล้วโดนลงไปสักเดียวขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหทำไมเป็นงั้นเลยวะนึกว่ามันจะวิ่งไปได้ห้าทวีปไม่ไปคือมันอาศัยกินกับเรามันเลยไม่กลัวเวลาไหนก็เป็นอย่างนั้นยิ่งตามพื้นดินกระรอกธรรมดากระรอกนี่ไม่ไปตามดินนะมันไปสูงๆจะไปตามดินแบบพวกกระจ้อนกระแตกระรอกวันนี้ไปได้หมดวิ่งตามนี่ปกปกแต่ขึ้นโน่นวิ่งจากโน่นปกปกปกขึ้นโน่นมันไม่มีอะไรกลัวแล้วมันก็ไปได้ก็สบายแล้วเราก็หมดสำนวนโวหารหมดเทศมาได้40กว่าปีไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยแล้วจะเอาอะไรให้เทศให้ฟังล่ะฟังดินี่40กว่าปีนั่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพปุ๊บแต่ก่อนเราไปคนเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดถึงเรื่องที่เขียนใครๆก็ตามเขียนประวัติครูบาอาจารย์เขียนได้พอสมควรได้ละเอียดละออมีแต่สำหรับอย่างเราเนี่ยมันจะมีผู้จะคอยเขียนน่ะใจบ่าล่ะจะมีจนได้มันจะเขียนไม่ได้นะทำไมเขียนไม่ได้ก็เราไปแต่คนเดียวใครไม่รู้เรื่องของเราไปที่ไหนพอพูดขึ้นเรารู้หมดเพราะเราไปแล้วอยู่แล้วมันก็ไม่รู้หรือว่าเราไปยังไงมายังไงตั้งแต่ออกปฏิบัติมานะเป็นอย่างนั้นแล้วนิสัยอาภัพก็ถูกเราไม่เคยไปกับใครอย่างมากก็ไปกับเช่นอย่างไปมีเพื่อนไปก็ออกจากวัดนี่ไปด้วยกันก็ประมาณกี่กิโลแล้วก็แยกกันแล้วไม่ได้ไปด้วยกันทั้งไปทั้งกลับนะไปก็ต่างคนต่างแยกกันไปคนละแห่งละหนไปเลย นี่ใครก็ไม่ทราบคือว่าเราไปที่ไหนมาที่ใดไม่รู้มันอย่างจะเขียนเรื่องราวของเราเนี่ยเขียนยากอยู่ไม่รู้ที่ไปที่ไหนก็ไปหมดหากไม่รู้ว่าไปตรงไหนก็ตรงไหนอยู่ที่ไหนบ้างนานถ้านานเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ไม่รู้ในเขต 3-4 จังหวัดเนี่ยอุดรหนองคายสกลนครนครพนม4จังหวัดนี้มากที่สุดอยู่นานสกลนครมากกว่าเพื่อน8ปีอยู่ในป่าในเขาตั้งแต่เขตสกลนครนี่ภูเหล็กนี่จนกระทั่งถึงนู่นอำเภออะไรพลทองหรืออะไรทั้งนู่นจังหวัดร้อยเอ็ดน่ะหมดภูเขานี่ไปตลอดนะปีนี้ขึ้นนี่ลงนี่ปีนั้นขึ้นนั้นลงนั้นปีนั้นขึ้นไปนั้นลงนั้นต่อไปเรื่อยๆมาซ้ำกันหับไปขึ้นภูเขาลงนั้นแล้วไปเรื่อยๆเมื่อหลายปีแต่ละปีก็ถึงโน่นมีแต่คนเดียวนั้นนะไปทางไหนก็เหมือนกันอีกเข้าไปทางนี่ทางอำเภอศรีสงครามไปทางอำเภอบ้านแพงไปทางโน่นดงภูสิงห์ภูวัวภูลังกาดงสีชมพูดงม่อทองเหล่านี้ไปทั้งนั้นแต่ใครก็ไม่ทราบเพราะเราไปคนเดียวปั๊บปั๊บไปนั้นปั๊บไปปั๊บไปปั๊บอยู่ตามอัธยาศัยถ้าที่ไหนสะดวกแล้วที่นั่นจะอยู่นานคำว่าสะดวกคือสะดวกสถานที่ภาวนาสะดวกถ้าอย่างนั้นเราอยู่นานนะเป็นเดือนเดือนกี่เดือนก็อยู่มันสะดวกพอมีความรู้สึกชินกับที่แล้วพลิกเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเจ้าของโดยลำพังเจ้าของมันจะคนเดียวมันลำบากอะไรล่ะไม่ได้ลำบากไปไหนก็ไปเลยถ้ามีเพื่อนมีฝูงต้องปรึกษาปรารภกันคิดถึงใจท่านใจเราเนี่ยมันไม่สะดวกเราคนเดียวนี่ไปไหนไปเลยทั้งที่ว่าจะกินก็กินไม่อยากกินก็เฉยกี่วันก็จะสร้างมาอยู่สบายสบายก็ถือเป็นความสบายแต่ก่อนไปคนเดียวทั้งนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็อยู่น้องเผือที่แรกก็อยู่โน่นอยู่ทางบ้านโคกนามนแล้วก็เที่ยวทางโน้นเวลาท่านมาอยู่น้องเผือแล้วก็เที่ยวทางนี้ไปนี่แล้วท่านช่วยด้วยท่านไม่ท่านไม่เคยขัดข้องนะเวลาลาท่านจะไปที่ไหนท่านถามคิดว่าจะไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นไปกับใครว่าแล้วว่าไปองค์เดียวเออดีแล้วท่านหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนานท่านขู่เพราะให้แล้วท่านช่วยแล้วคือพระเนนอยู่กับท่านแล้วก็เป็นร่มโพล่มชายใหญ่ใครจะไปสนใจกับเราเราก็ไปสบายแล้วดิแล้วท่านก็ขู่ไว้ด้วยใครจะไปยุ่งท่านนะท่านหาท่านไปองค์เดียวดีเห็นว่าไหมเพราะเราจะได้ไปแต่องค์เดียวเดียวสะดวกใครไม่ยุ่งเลยท่านช่วยด้วยนี่พอท่านมรณภาพเกาะเพิบเลยทันทีเลยนะโอ้โหเป็นยังไงกันพระนะหมายถึงพระนะพวกญาติโยมเขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแหละเพราะเราก็ไม่เคยเกี่ยวกับใครมาตั้งแต่ปฏิบัติที่แรกเลยเราไม่เกี่ยวกับใครเทศนาว่าการนี่ไม่ทั้งนั้นแหละเขาไปอยู่ในป่าหลังสี่ห้าหลังคาเรือนหกหลังคาเรือน

สงสารประเทศให้ฟังซะบ้างนิดหน่อยไปตอนท่านพอหลวงปู่มั่นเรามรณภาพแล้วพระนี่เกาะครึบเลยโอ้ไปไหนเหมือนหมาไล่เนื้อไอเราเป็นเนื้อพระเป็นหมาไล่เนื้อไปที่ไหนลุ่มหลุ่มตายที่นี่ทำไงวะเราตั้งแต่นั้นมาเลยนะท่านเองหนีเข้าในป่าในเขาขโมยไม่รู้กี่ครั้งกี่หนถ้าสมมติว่าการขโมยหนีจากพระจังเนียนนี่เราเป็นบาปเป็นกรรมหนักนี่เราจะลงใต้ก้นเทวทัตนะเพราะเรานี่ตัวขโมยเก่งขโมยหนีจากพระลำคาญไม่ใช่อะไรนะคืออยู่คนเดียวมันสะดวกสบายทั้งวันไม่ยุ่งกับใครเลยคนเดียวจริงๆอย่างนี้ตลอดถ้าไม่ฉันก็ไม่เจอใครเจอแต่เราคนเดียวเขาจะขึ้นไปหาเราอะไรเราก็อยู่ในป่าในเขาในถ้ำอยู่อย่างนั้นสบายมันลื่นเริงลื่นเริงธรรมะมันไม่เหมือนโลกนะลื่นเริงในธรรมมันลื่นเริงอยู่ภายในมันไม่ได้ไปฟุ้งเฟ้อเหอะมันลื่นเริงเพราะฉะนั้นคนเดียวจึงเหมาะกับอารมณ์ของคนเดียวเหมือนนั้นทั้งวันที่จะคิดอยากจะพูดจะคุยกับใครนี่แล้วตอนนั้นงานของเรามันว่างเมื่อไหร่งานอยู่ในใจนี่วัดกับกิเลสแล้วสิมันว่างเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจึงต้องหาช่องหาโอกาสหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเลยเพื่อจะให้มันสืบต่อกันโดยลำดับไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในการต่อกรกับกิเลสให้ความอุปนมาหานี้มันลำคาญขโมยหนีบางทีเงียบๆกลางคืนนะหมู่เพื่อนลุมไปตามเราเนี่ยอยู่ในป่าไหนกลางคืนเงียบๆพอเงียบๆแล้วเตรียมของเสร็จแล้วออกช่องทางนี้นะทางพระไม่มีเบิ่งออกเลยไปเลยแล้วไม่ไปตามทางด้วยบุกป่าเลยไปกลางคืนเหมือนบ้าว่างั้นเลยโถงนู้นแต่ไปไหนมันก็มีบาทเปล่าๆเจ๊ไปเอาบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาก็รู้เลยสิในพวกสอดแทรกหามตลอดเวลานี่จมูกไหนจะเป็นดียิ่งกว่าจมูกพระวะเดี๋ยวก็โผล่ไปแล้วมาอะไรนี่วะเฉยไปอยู่ด้วยก็เอาว่าอะไรเฉยเหมือนหูไม่มีตาไม่มีนะเฉยเดี๋ยวองค์นั้นมาเดี๋ยวองค์นี้มาแน่งั้นนะเดี๋ยวเต็มอีกแล้วนี่มันยังไงกันเอาอีกขโมยนี้อีกไปอีกยังงั้นล่ะจนกระทั่งไปไม่ได้เลยแล้วได้อยู่นี่นะไปไม่ได้แล้วก็อยู่ตอนไปไม่ได้ก็คือเอายมแม่มาบวชตอนนี้ไปไม่ได้แล้วผูกยมแม่ไว้แล้วลูกมันก็อยู่เองเหมือนกับวัวกับควายเนี่ยผูกแม่ไว้แล้วลูกมันก็อยู่เองอ่ะอันนี้เอายมแม่มาบวชอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกับผูกแม่ไว้แล้วลูกก็ถูกมัดเองไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ต้องกลับมาแล้วหมู่เพื่อนก็เกาะติดแล้วที่จริงจากนั้นมาก็ประชาชนญาติโยมแต่ก่อนไม่มีเทพนี่โอ้ยังเผ็ดร้อนยิ่งกว่านี้นะเพราะแต่ก่อนมันยังหนุ่มน้อยอยู่นี่อายุสังขารหนุ่มน้อยทุ่มเสียงอะไรมันพร้อมทุกอย่างเสียงนี่โอ้เด็ดขาดมากครับพระเนรนี่แต่ว่าเราพูดตามความจริงอันนี้เราเรียกอนุโลมแสนอนุโลมแบบหูหนวกตาบอดอยู่ในวันนี้นะเหมือนไม่มีหูมีตาไปไหนมาไหนหรืออยู่ในป่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระเนรถึงกลัวมากกลัวแต่ไม่ยอมหนีนี่ที่มันทำขันนะกลัววิ่งหนีเหมือนวิ่งหนีเสือความชั่วไอ้กลัวเท่าไหร่ยิ่งติดยิ่งพันนี่ที่มันทำขันมันโมโหนะพระเนรกลัวมากเรื่องกลัวเพียงมองเห็นสายตาละปันภาพนี้มันหลบเลยแต่ยังไม่ยอมหนีนี่นะกลัวแบบนี้มันอะไรกลัวเท่าไหร่ยิ่งติดยิ่งพันไม่ยอมหนีนี่มันแปลกอยู่นะเทศก็เหมือนกันเทศนี้เป็นฟ้าดินถล่มไปเลยหมุนติ้วเลยเพราะมันคล่องทุกอย่างธาตุขันธ์ร่างกายของเราทุกส่วนมันพร้อมเครื่องมือพร้อมมันก็พุ่งผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนที่มาฟังตอนเท่าไรเสียงพระนะโอ้ท่านอาจารย์เทศตอนนี้กับตอนแต่ก่อนทำไมผิดกันมากมายนะเป็นคนละโลกนั่นฟังที่ทั้งที่คนทั้งหลายเขาฟังเราเทศว่าเราเทศเผ็ดร้อนเทศเข้มข้นมาแล้ว

ได้ยินก็เราเทศตั้งแต่ก่อนกลับมาอยู่ทุกวันนี้กลับว่าโอ้ยเทศนี้เป็นคนโลกแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เหมือนอะไรฟ้าดินถล่มเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าว่างั้นนะอันนี้เป็นไอเอ่ยเว่ยว่ะถึงจะมีเพลินร้อนบ้างก็โอ้ยไม่เหมือนแต่ก่อนว่ะมันจะเหมือนอะไรเครื่องมือมันจะตายแล้วจะพังแล้วมันไม่แต่งกันงั้นนะแต่ก่อนมันพร้อมตั้งแต่เพียงแค่05มานี้ก็พอแล้วตอนนี้ได้อัดเทปแล้วเราได้ฟังบ้างอัดเทปเป็นบางกันบางกันไม่อัดนะตอนที่มีเทปก็ไม่อัดเพราะเทปอย่างเต็มอัธยาศัยให้ผู้ฟังได้ฟังอย่างถึงใจนี่ห้ามให้อัดเทปนั่นรับพุ่งเลยที่นี่นะถ้ามีเทปเข้ามามันจะหดตัวของมันเข้ามาทันทีด้วยหลักธรรมชาติพอมองเห็นเทปภาพมันจะหลบฉากทันทีถ้าไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถึงจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ไม่เต็มมันมีของมันอยู่นั่นแหละแม้เช่นนั้นในปี05นี้เจ้าของเองยังอดอุทานไม่ได้โอ้โหขนาดนี้เธอหรือว่าคือเทศมันเหมือนปืนกลแล้วเวลาลมหายใจมันหมดนะเนื้อทำยังไม่หมดนี่รีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวโอ้โหขนาดนี้เธอหรือว่าเจ้าของมันเองแหละเป็นคนออกอุทานพอเปิดให้พระเนียนเปิดให้ฟังเอาเปิดให้ฟังมันซิมเป็นยังไงวะพอเปิดให้ฟังทีแรกมันก็เอื่อยๆที่เหมือนรถเริ่มออกนั่นก็พุ่งคนฟังจะไม่ทันว่างั้นมันเหมือนปืนกลคือธาตุขันมันพร้อมพอจากนั้นก็โรคหัวใจที่พอ06โรคหัวใจก็ปุ๊บเข้านี่เลยจังล้มเลยไปเลยไม่เท่นนู่น811 12เริ่มเทศบ้างจาก16ไปหา9หรือ10ไม่เอาแล้วมันเทศมันเทศไม่ได้แม้แต่จะพูดกับแขกคนก็ไม่ได้มันอ่อนหมดภายในใจมันไม่มีกำลังพอพูดอะไรมากระเทือนนี้หยุดเสียพอ9 12 13มาก็พอมีบ้างแล้วโรคอันนี้มันก็มาเป็นพักๆเป็นตอนๆถ้าเวลามันกำเริบแล้วก็ต้องพักตลอดถึงการเกี่ยวข้องกับผู้กับคนเทศนาว่าการงดไปหมดปีนั่นปี28 29มันปีรุนแรงมากเที่ยวมันจะไปจริงๆหมอเขาเอายามาใส่ให้หมอจีนพอมาใส่โอ้เก่งมากนะยาไม่งั้นไปนานแล้วไปตั้งแต่นู้นปี28แล้วเพราะมันรุนแรงมากจนขนาดที่ว่าไม่นอนนอนไม่ได้นอนมันจะไปกลางคืนมันจะไปเวลาหลับบางวันกลางวันที่จะพักผ่อนไม่ยอมนอนเลยคือมันเอาตอนหลับก็ได้กลางคืนก็เหมือนกันวันนี้ไม่แน่นอนไม่ได้แล้วถ้าหลับไปนี่เวลามันปุ๊บปั๊บขึ้นเหมือนแก้กันไม่ทันไปเลยไม่นอนจะดีกว่าก็ต้องทนไม่นอนเห็นไม่ได้บอกใครนะบอกไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยถ้าเนรมองดูก็รู้อากัปกิริยาของเราเพราะทั้งมันเราไม่ออกมานี่เลยถ้าอย่างมากบางทีออกมาถึงแค่นี้มันอาการแปลกๆก็กลับปุ๊บหันไปอยู่ในห้องทั้งวันซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นทำไมจะไม่ผิดสังเกตคนเราก็มีญาติให้พระฟังบ้างเป็นบางองค์นี่แหละที่เขาได้ไปติดต่อเอายามาจากก่อนร้านศีลธรรมนี่แหละเขาไปติดต่อหมอจีนเขาโทรศัพท์คุยกันทางนู้นเขาได้เรื่องจากพระไปส่วนเราเองไม่ได้พูดให้ใครฟังนอกจากพูดให้พระฟังเป็นบางองค์เท่านั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นผลลบถ่ายเดียวพูดเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เสียหัวใจพระเสียเนี่ยพระก็เล่านี่เขาเห็นอาการไม่ดีนี่เขาก็รีบแล้วเขาโทรศัพท์คุยกันกับหมอใหญ่ทางนู้นแล้วเขามาเลยบินเลยนะเขาเตรียมพร้อมมาทางโน้นทางนี้ควรจะเตรียมอะไรรับเขาสำหรับยาส่วนน้ำร้อนอะไรอะไรรอลงเรือบินแล้วเข้าเลยเข้ามาแล้วเข้ามาเขาบอกมาแม่เรายังไม่ลืมนะเขามาแม่เขาเป็นหมอจีนเขามาแม่เขานั่งอยู่ภาคล่างเรานั่งอยู่ภาคบนเขาแม่ไปดูหน้าซีดลงหมอน่ะนี่ทำไมหมอเป็นอย่างนี้แม่อันนี้ก็เสร็จแล้วก็มาแม่ทางนี้แม่ทางด้านไหนทางมือไหนก็หน้าซีดลงไม่ทำไมหมอยังเป็นอย่างนี้
พอปล่อยมือปั๊บนี่ท่านอยู่ได้ไงว่างั้นนะพูดแบบคึกคักเลยนะนี่ท่านอยู่ได้ไงสักเดี๋ยวก็หมอเขาก็เป็นนักจิตวิทยานี่วะเขาก็พลิกปั๊บเลยอ๋ออยู่ได้เพราะท่านเป็นนักภาวนาถ้าเป็นคนอื่นตายไปนานแล้วเขาว่าขี้เอารีบผสมยาเดี๋ยวนี้เรายังไม่ลืมนะเขาเอายังโอ้ปุบปับปุบปับปับผสมยานะโอ้ทำไมเป็นขนาดนี้วะนั่นเวลาก็พูดมาเป็นขนาดนี้วะแต่เราเฉยอยู่มีอะไรเพราะคนมันก็เหมือนควายตัวนึงเราเขาเป็นเหมือนคนพอเขาเป็นหมอนี่เราไม่ใช่หมอเราก็เหมือนควายตัวนึงเลยสิเขาก็จัดถ้าฉันปุบปับปุบปับฉันตามกำหนดที่เขาบอกนะมันรวดเร็วดีนะยานทันมาเพราะมันขึ้นแต่ละครั้งนี้มันขึ้นมันไม่ใช่ธรรมดานะมันขึ้นมันอะไรหอบหอบหอบอะไรปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บจนหน้าแงนเลยนะแล้วหายเงียบลมหายใจหมดจริงๆไม่มีเหลือเลยจากนั้นร่างกายเขาหมดความหมายทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อยู่ภายในตรงกลางดูที่ตรงกลางอกมันไม่ได้อยู่บนสมองความรู้อยู่ตรงนี้อะไรๆมันก็หมดไม่มีทางที่จะแก้ไขแล้วสังขารร่างกายนี่เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนมันหดตัวเข้าเพิบเดียวท่านเข้าไปจุดกลางเข้าไปหาจุดรู้ก็มีแต่สัตวรู้อยู่อันเดียวนี่ที่พอแก้กันได้เมื่อมันยังไม่สุดวิสัยก็บังคับเลยที่บังคับจิตไม่ให้มันเคลื่อนถ้ามันบังคับก็เผิงออกเลยพอลมหายใจหมดคนเราจะต้องตกใจเสียใจตอนนั้นแหละตอนผู้รู้คือจิตนี้จะออกตอนนั้นเพราะเจ้าของไม่รู้เรื่องอะไรว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกายใครจะไปรู้เรื่องถ้าไม่ใช่นักภาวนาให้รู้จริงๆนะถ้าเป็นนักภาวนาพูดถึงรู้อัดรู้ทำจริงไม่ต้องบอกว่างั้นเลยอันนี้เราก็เท่าหนูตัวหนึ่งมันยังพอทราบได้ว่าพอมันหอบปั๊บปั๊บปั๊บหมดลมหายใจก็ออกความกันหมดแล้วหายเงียบเลยร่างกายความรู้เนี่ยหดวูบเข้ามาอยู่ตรงกลางร่างกายหมดความหมายแต่ความรู้มีความหายใจหมดไปบังคับความรู้ไม่ให้เคลื่อนที่บังคับไว้อย่างหนาแน่นไม่ให้เคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนออกเลยตายบังคับไว้เนี่ยไม่นานนักแล้วเดี๋ยวลมหายใจก็ค่อยปรากฏแผ่วเบาขึ้นมาแผ่วเบามันปรากฏว่ามีลมหายใจแล้วเดี๋ยวก็ค่อยหายไปแต่มันไม่นานที่ประมาณสัก3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงมันขึ้นทีขึ้นแบบเดียวกันเนี่ยแล้วหลายวันเข้าไปแต่ละยิ่งขึ้นทีขึ้นไปเดิมดับนั่นเลยที่ว่ามันจะไม่นานบางคืนเราไม่แน่ใจไม่นอนถ้านอนเวลามันแสดงขึ้นเวลาหลับหลับหลับเป็นไงใครจะแก้ทันยกตัวอย่างเช่นข้อเปรียบเทียบนะเช่นนักมวยแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนที่มานอนหลับเข้าๆกันเนี่ยเอาคว้านตีหัวมันมีท่าต่อสู้อะไรใช่ไหมล่ะท่านมันหลับเข้าๆอันนี้ท่าขันมันหลับโลกคนไม่ได้หลับท่าขันหลับก็จริงแต่โรคก็ไม่หลับมันขึ้นตอนนั้นแก้กันท่านยังไงมันก็ไปผึ่งเลยสิงั้นจึงไม่ยอมนอนบางคืนไม่นอนเลยตลอดรุ่งแล้วบางวันอีกเหมือนกันอาการไม่แน่มันก็รู้อยู่ในเจ้าของใครจะไปรู้อยู่กับเจ้าของรู้เจ้าของว่าอาการไม่แน่แล้วก็ไม่ยอมนอนนอนแล้วหลับเวลามันขึ้นเวลานั้นไปเลยเขาเอายามาให้ฉันเพราะฉันเวลามันขึ้นมานะเวลามันขึ้นมันขึ้นมาถึงแค่นี้นะหลังจากฉันยาแล้วนะมันหอบก็ขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วหยุดไม่ได้ถึงกับแงนนะนี่หยุดแล้วมันขึ้นในวาระต่อไปก็ลดลงขึ้นถึงแค่นี้แล้วขึ้นถึงแค่นี้จนกระทั่งมันขึ้นมันปรากฏอยู่ภายในหมุนตัวอยู่ในภายในแต่มันไม่หมุนแรงเหมือนอย่างเวลามันขึ้นอย่างเต็มที่นะมันทำเป็นของมันถึงวาระมันขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วสงบไปคืนนั้นขึ้นเลยแต่ขึ้นแค่นั้นยานี่สำคัญมากเพราะว่าหลังมาหายเลยไม่ขึ้นนะยาก็ต้องฉันตลอดพอหมอเขาสั่งเมื่อเรายอมรับหมอแล้วเราต้องทำตามหมอทุกอย่างเลยนอกจากไม่ยอมรับแล้วทะเลทลายได้สบายถ้ายอมรับแล้วเป็นงั้นนี่ไม่เหมือนใครนะถ้ายอมรับเป็นงั้นนี่หมอเขาพูดกำชับกำชาอะไรที่ที่นี่ต้องปฏิบัติตามเขาเพราะถ้าไม่ท่านรับแขก
แล้วฉันยาให้ฉันจำเป็นเวลาให้พักผ่อนให้มากไม่รับแขกไม่เทศนาว่ากาเนี่ยเขาบอกเรานี่เป็นภัยต่อโรคอันนี้มากเขาว่างั้นยาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราก็ต้องยอมรับเขาอ้าวอยู่นี่มันอยู่ได้ไงทีพอแขกคนมาอยู่เรื่อยไม่พูดไม่จาเทศนาว่าการได้ยังไงก็มาอยู่หลังไหลมาเรื่อยทำไงก็ทะเลสไลด์หลบหนีนี่หลบไปนู่นบ้างหลบไปนี่บ้างแห่งละ6วัน7วันไปทะเลสไลด์จนกระทั่งนู่นถึงไหนเมืองชนเมืองเจนหาหลบทั้งนั้นนั่นแหละไปเข้าอยู่ในป่าลึกๆไม่มีใครไปยุ่งเราได้นะนั่นแหละที่ทำตามหมอเขาถ้าอยู่นี่ไม่ได้อีเดียวโรคอันสำคัญเราเคยเป็นอันปีนี้รุนแรงมากนะเพราะมันบวกกับโรคหัวใจโรคหัวใจแล้วเป็นยังไงแล้วมันยังเป็นโรคชักอะไรขึ้นอีกภายในชักจนแหนนะมันถึง 99% มันจะไป 100% ก็ไปอย่างนั้นยังเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวมันขนาดนั้นมันธรรมดามันก็ไปแล้วนี่แหละฟังสิการปฏิบัติจิตเรียนนั้นมันรู้จิตสิรู้จิตมันเป็นไงมันก็รู้หมดสิ่งอย่างที่ว่าร่างไว้นี่เราก็ไม่เข้าใจแต่ก่อนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงไปสงสัยในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านมาอยู่บ้านผู้นี่เมื่อคืนดึกๆลักษณะท่านมีลักษณะเหมือนคลางเบาๆอะไรอย่างนี้แหละลักษณะดึกๆนะเราก็เป็นข้อวิตกขึ้นมาเมื่อท่านมีลักษณะอย่างนี้ท่านจะมีเวลาเผลอไหมนะว่าแต่มันพูดด้วยความระวังนะคือมันคิดด้วยความระวังพอว่าท่านเมื่อท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะมีเวลาเผลอไหมนะเท่านั้นเราก็ตบเราทันทีเลยแต่มันไม่ลืมความวิตกข้อนี้ขึ้นมาในเรื่องสงสัยท่านเราก็ระงับทันทีเมื่อจนเรื่องมันผ่านไปแล้วนะทีนี้ถึงมารู้เรื่องนี่กรรมะกราบอัฐิของท่านกราบขอขมาท่านก็รู้สึกว่าโล่งไปหมดเลยนะเพราะเราระวังอยู่แต่ต้นแล้วเผลอไม่เผลอมันเป็นเรื่องของสมมติต่างหากละเอาไปยุ่งกับท่านผู้ใจบริสุทธิ์แล้วได้ยังไงใจบริสุทธิ์เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนั่นเวลามันผ่านมันก็รู้เองไม่มีใครบอกก็รู้โอ้โหไปหาทำความสำคัญมั่นหมายท่านมาเผลอหรือไม่เผลอนานมันบ้าบ้าจริงๆระหว่างนั้นนะว่าให้เรานะเผลอก็ดีไม่เผลอก็ดีก็เรื่องของสติสติเป็นอะไร สติก็อยู่ในองค์มรรคไม่ใช่เหรอฮะสัมมาสติว่าไงนะปัญญาก็อยู่ในองค์มรรคไม่ใช่เหรอสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีแต่องค์มรรคนั้นมันเป็นนิมิตได้ยังไงองค์มรรคเพื่อก้าวเดินเข้าสู่นิมิตแล้วทำไมเอาไปค้าคร่าวกันกับนิมิตคือความบริสุทธิ์ใจของท่านนะอันที่หนึ่งยอมกลับมากราบท่านขอกมาท่านยอมรับผิดร้อยประตูเลยว่างั้นเลยทั้งนั้นนิดเดียวนั้นคิดเท่านั้นนิดเดียวก็เหมือนกับว่าเราตบแล้วไว้เลยตบไว้ไหมมันคิดต่อไปอีกเวลามันเรื่องมันไปเจอกันเข้ามันก็ยอมรับเองโอ้โหเผลอมันเป็นเรื่องของสมมติต่างหากแน่อันนั้นไม่ใช่สมมติอันนั้นเป็นสมมติเอามาเข้ากันได้ยังไงมันก็ยอมรับเลยนั่นละการปฏิบัติจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะปฏิบัติรู้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงว่าศาสดาองค์เอกจริงๆพอสัมผัสธรรมเข้าไปก็ยังถึงศาสดาล่ะสัมผัสธรรมเข้าไปตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยๆถึงปัญญาเรื่อยๆไปนี่เป็นเรื่องสัมผัสกับพุทธเจ้าเรื่อยๆฟาดให้หัวใจให้บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าเต็มองค์นั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถากพ้นก็เห็นตั้งแต่นี้แหละไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงยังความบริสุทธิ์เต็มที่ก็เห็นองค์ศาสดาเต็มองค์เพราะศาสดาแท้ไม่ใช่พระสรีระนี่นานี่เป็นเรือนร่างของผู้บริสุทธิ์ต่างหากผู้บริสุทธิ์คือใจนั่นองค์พุทธะแท้นั้นต่างหากนี่นะที่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสาวกเห็นอันนั้นเองไม่ใช่เห็นอันนี้นะอันนี้สอนอยู่แล้วสอนเราอยู่สอนไม่หยุดเนี่ย40 กว่าปีมาแล้วสอนโลกบางทีมันโมโหก็เอาซะบ้างสิอย่างเมื่อ2-3 วันนี้เอาบ้างถ้าเทมานานแสนนานโมโหที่มีกรรมไม่อยู่ไม่ได้เคาะคนบ้างมันมีอย่างเดียวใช่ไหมก็ใส่ปั้วบ้างสิมันคันมือจะตายเนี่ยถืออยู่นี่แต่ไม่ได้เคาะมีแต่เงือกเงื้ออยู่นี่บ้าวะใส่จะปั้งบ้างสิโมโห
ทั้งที่ประเทศมาทั้ง40กว่าปีแล้วพ่อแม่ของอาจารย์มรณภาพไปกี่ปีตั้งแต่90 92คิดดูสิมาถึงปีนี้กี่ปี40เท่าไหร่หือ44เหรอใช่มั้ยนั่นนั่นล่ะที่เกี่ยวข้องกับหมู่ควันมาใน44ปีนี้เทศกับพระเนี่ยเทศหมดพุงเลยไม่ว่าจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันก็ต้อง44ปีนี่แล้วแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้ง44ปีตั้งแต่สามีภรรยายังทะเลาะกันได้ใช่ไหมไม่ต้อง44ปีอ่ะ44ชั่วโมงมันก็เอากันแล้วกัดกันแล้วหือ44ชั่วโมงก็กัดกันแล้วอันนี้ต้อง44ปีจะไม่ให้กัดบ้างมีอย่างเหรอเราก็มีเขี้ยวเหมือนกันนี่เห็นมั้ยนี่เขี้ยวยังไม่หลุดนี่วะมันก็กัดบ้างจนโมโหหรือว่าไง102น่ะฮะมันโมโหกัดมึงสิสามโมงจะวันนี้เช้ากว่าทุกวันหน่อยมีบ้างตั้งอกตั้งใจนะโอ้ศาสนาพระเจ้าเอกอยู่แล้วนะเกิดมาพบแล้วอย่าให้หลุดไม้หลุดมือเปล่าๆนะจะเสียประโยชน์จริงๆเสียอย่างมากมายนะลงได้พบธรรมะพุทธเจ้าแล้วเอาสร้างตัวเองสร้างโลกสร้างสงสารสร้างมาแล้วตั้งแต่วันเกิดหาอยู่หากินวิ่งเต้นขวนขวายหามาแล้วแต่วันเกิดก็เท่านี้แหละเท่าที่ได้มานี่ได้มากแต่น้อยก็มาเยียวยารักษาธาตุขันธ์เราพอเป็นอยู่เป็นไปเอาละพอทางด้านจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดเวลาคือมันมีแต่กองทุกข์บีบหัวใจตลอดเวลาไม่ว่าคนมีคนจนถูกบีบจากกิเลสให้เกิดความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นน่ะเรามองคนเราจะไปมองเผินๆสิมองว่าเขามั่งมีเขามียศถาบรรดาศักดิ์เขามีเงินทองเขาของมากเขามีบริษัทบริวารมากอันนั้นเป็นหนึ่งต่างหากส่วนกิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทบริวารไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติเงินทองมันขึ้นกับตัวของมันเองบีบหัวใจตลอดเวลานั่นล่ะที่กิเลสบีบหัวใจนั่นแหละมันเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นคนเรามันไม่ได้เป็นทุกข์เป็นสุขอยู่กับนู่นนะอันนั้นยังอาศัยนิดหน่อยเท่านั้นหลังที่เคยเทศแล้วเพราะงั้นอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะพยายามแก้ไขดัดแปลงจิตใจของตนให้ดีสร้างไปความดีเรามีกำลังวังชามากน้อยเพียงไรก็สร้างไปไม่ไปไหนมาหาเราทั้งนั้นเหมือนกับเขาสร้างความชั่วสร้างไปไหนที่รับที่แก้งเป็นความชั่วสำหรับคนนั้นทั้งหมดนี่เราสร้างความดีไม่ว่าที่รับที่แก้งเป็นของเราทั้งหมดเหมือนกันนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะโอ้เกิดจะมาพบพุทธศาสนานี่

ในเวลานี้แล้วจะไปหาเวลาไหนต้องหาให้ได้นะว่าตายแล้วแก้มาได้นะเราสร้างมันภูมิใจนะความดีคิดไปไหนไหนความดีเราได้สร้างไว้สร้างไว้มันเข้าสู่ใจทั้งนั้นนี่เปิดออกเท่ากับเปิดเข้าเหมือนกับอย่างที่เราพูดนั่นแหละเปิดประตูประตูอากาศหรือประตูน้ำอ้าวเปิดแค่ออกอากาศออกได้น้อยอากาศเข้าได้น้อยเปิดกว้างอากาศก็เข้าได้มากออกได้มากเข้าได้มากถ้าเราปิดจะกรึบไม่ให้อากาศข้างนอกมันออกอากาศข้างในมันก็ไม่เข้านั่นเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันแล้วการสมุนให้ทานเราทำมากทำน้อยเปิดขนาดไหนเราเปิดออกไปทำความดีนั่นแหละความดีเข้าในช่องนั้นขนาดที่เราเปิดออกทำความดีนั่นแหละเราเปิดออกกว้างทำความดีได้มากขนาดไหนความดีจะเข้าขนาดนั้นนั่นแล้วปิดตึกแล้วก็ต้องทำเราความดีการสมุนให้ทานมันต้องทำถ้าหนีทีเนี้ยไม่อยากจะให้มันหลุดมาหลุดมือไปได้แล้วปิดกึ๊กเลยไม่ให้มันออกทีนี้มันก็เลยไม่เข้าแน่งั้นเข้าใจไหมล่ะพอประโยคที่เปิดนั่นน่ะเข้ากับออกมันพร้อมกันประสานกันในการทำความดีเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่รับขึ้นอยู่กับความขยับของจิตพอขยับว่าทำบุญเท่านั้นน่ะเข้าแล้วคิดว่าทำบุญเข้าแล้วนั่นความดีเข้าแล้วแล้วให้ทานนี่เหมือนกันเข้าแล้วชราไปพุกเข้าแล้วใครจะไปละเอียดรอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นนะนี่พวกเราไม่เห็นนี่สิเพราะฉะนั้นจึงว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปมันไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วจะให้ท่านพูดเหมือนคนตาบอดพวกเรานี่ได้หรือท่านพูดไม่ได้เพราะท่านยังเป็นศาสดาสอนโลกท่านเหนือโลกนี่ยังสอนโลกได้เวลาจำเป็นมานี่จิตมันฟังมันแล้วมันสะดวกแสนสบายเลยพร้อมแล้วพร้อมดีหลายคนเนาะเอาสิ่งนั้นที่เราอาศัยมันที่นี่จะหมดสภาพแล้วภายในร่างกายของเรานี่ก็หมดสภาพที่จะรับสิ่งภายนอกมาสนับสนุนแล้วภายนอกก็หมดสภาพแล้วเพราะภายในไม่รับนะแต่ส่วนใจของเรามันมีสภาพที่ต้องรับความดีความชั่วอยู่โดยดีที่นี่ความดีเราก็ทำแล้วรับแล้วมันก็อบอุ่นนะที่ฮะดีพึงเลยเรื่องผู้ทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องพูดเลยผู้ทำผู้มีจิตบริสุทธิ์คืออาการที่โกฟังจะมีช่องว่างช่องอะไรที่ให้ท่านมีความคิดสงสัยในเนี้ยในนิดหนึ่งเข้าไปเห็นสายท่านไม่มีถึงอาการที่โกไม่มีระหว่างไม่มีการเวลาเลยความเสมอของท่านความสมบูรณ์ของท่านเป็นอาการที่โกคือเสมอตลอดมันต้องยอมด้วยผ่านเชื่องเชื่องที่ติดติดกันนั้นคือปัญญาผ่านไม่ใช่อะไรปัญญาผ่านเพราะงั้นพอผมไม่ว่ามาเทิดกับเทิดถึงได้เห็นเมื่อไหร่เราสองมากกว่าเรื่องเทิดเนาะเป็นไงเราฟังเป็นไงอ่ะฮะดีว่ะเราคอยปวดฉี่วันคอยต้องไปทั้งเราเองก็เพื่อประตูฉี่ละหลังมันละม่วงคอยว่าฉี่ใช่ไหมทั้งฉี่คอยจะฉี่ใช่ไหมม่วงล่ะแล้วทั้งฉี่เราที่เราเห็นตะกอนสร้างเต็มเลยวัดเต็มว่าที่ไหนโอ้มันสร้างหาอะไรนั่งหนาวเลยพอดีบาปพวกแพร่บุญท่านไปฉี่อะไรทั้งฉี่มันอยู่ทุกทีเพราะว่าบาปก็แค่บุญท่านไปมันเอาแต่แท่งนี่นะมีบุญซอยสันสีที่ว่าสันสีก็เล่าพอปั่นแล้วก็เลยนั่งก็ว่าไม่จะเอาที่เช่นนั้นอ่ะไม่เอามันก็ถือมันจะทิ้งเวลาไงวะเสือทั้งตัวมันทิ้งเวลาอย่างไรก็ฝากเวลาไว้ที่โอ้เสียใจมาคราวนี้วะคนจ้างดวงเขาที่อยู่หน้าวัดเขาลุมไปหาเราเขาเคยมานี่แล้วเขารู้จักเราพอผ่านไปแล้วเขาลุมมาเราก็เลยฝากคำของเขาวันนี้แล้วใจไปพบท่านสีว่ะแล้วทั้งแล้วขอฝากคำหาท่านว่าท่านสีหน่อยได้ไหมว่ะไม่ได้ว่ะฝากเลยนี่เสียใจวันนี้ไม่ปวดชื่อระหว่างมันถ้าปวดชื่อเราชื่อลาดทางเครื่องสลานี่เราไปชื่อลาดข้างบนแล้วชื่อลาดวัดวายหมด
ทั่วทั้งวันนี้แล้วให้ท่านถือมาเช็คมาถูคนเดียวหรือว่า

0: 外头抽啊，还照上外面，等你们没不完呢，还那那啊，站在外面，我怎么给站不外头？好吧，还没得站不外头啊，让外面人。你要把拿发完纸，发完纸嘛，我让你放，好嘛，放过来，要摆上。啊，不是俺绕上几万个包，然后上了，碰上来了，跑绕上来了，碰上来碰，碰到碰上了，没得让绕上，真绕上，你还放着？绕个皮，那么干那，那么还放？绕个皮，那么干那，让把只能把，看慢你，怎么人吃辣了你，就像啊，汉奴你怎么吃上啊？มันยังมันบ้านคนเมืองคนบ้านฝาเมืองฝาตัวมันทั้งหมูตัวยวกมาสีป้าเจ้าเขาอีกแล้วเขาก็แย่ยิ่งแย่กว่าเลยยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามันโชติพระโสยะถาสัพพีกิโยวิวัชานทุสาพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโภภวะอภิวาทนสีริกนิจจังวุฒาปัจจายโนสตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอารังเอาละไปแล้วก็เมื่อวันนี้ก็จ่ายแล้วเนี่ยเริ่มเลยจ่ายทุกวันนะคุณยังเอาไปมาซะไปครับหลวงวายตัวสามอีกลูกสองคนจีก็บางปันเนาะหันหน้าบางเคยไปเติมมันเนาะแม่นตัวนั่งข้างหน้าข้างหลังนั่งข้างหน้าข้างหลังเรียกเติมมันละนั่งที่เห็นเพื่อนที่เห็นเพื่อนปันมันนี่จริงเนาะถ้าลงแล้วยังก็ดีแล้วนะดีแล้วดูตัวลงมากนะ
1: ไม่บอกเวลาคน
0: ใน
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หน
0: ู
1: ค
0: ง
1: ไม่บอกเวลา
0: หนู
1: บอกไม่ได้
0: หรอกมาวันไหน
1: มาวันนี้ก็จะนี
0: ้คงบางชนเหรอ
1: ไม่ทราบว่าตาลักแ
0: ขกได้ไหมเขามาก็มาได้เข้าได้
1: ว่าถ้ามืดเนี่ยก็ไม่ควรมาใช่ไหม
0: ฮะ
1: ถ้ามืดแล้ว
0: คนมันมืดมันควรรับก็รับมันก็มีเหตุผลนะเราเคยรับคนมาทั้งแผ่นดินแล้วแหละไม่จงกอกเราควรรับอย่างไหนไม่รับอย่างไหนอ่ะ
1: ไม่สมควรเวลาท่านจะได้บอกเพราะว่าตาไม่ว่าเ
0: ลยพยามาก็มาดิ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเดินทางมาแต่เมื่อวานแล้ว
0: เขามาเมื่อวานนี่
1: ค่ะเราอาจจะข้ามนี้ยังไงแต่ไม่กำหนดเวลาต้องบอก
0: ไม่ได้ข้ามแล้วก็ข้ามแล้วเขาจะมาถึงวันนี
1: ้
0: ตอนไหนมั้ยเนี่ยวางกันเถอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาไปไปพวกไม่แน่โอ้โหท่านน่ะเอาเป็นแหลกเป็นที่แน่งั้นแล้วเรามันระโยงระยางอยู่นั่นล่ะคือขวงระโยงระยางวันนั้นคนนั้นจะเข้าเวลานี้คนนี้จะเข้าจะออกเนี่ยจะไปไหนมาไหนมันก็ลำบากนะนอกจากเราได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องแน่นอนแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้มันขาดไปเลยเอาละไปแล้วนี่นะเหนื่อยแล้วโทษ
2: พอน้ำไม่กล้า
0: เ
2: ห็นไ
0: ห
2: มฮ
0: ะ
2: พอน้ำไม่กล้า
0: เอา
3: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเ พื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: 7ธรรมสวดมนต์ก็มีการประกาศเชิญพระอาจารย์ที่ออกมาจากป่าขึ้นธรรมาสน์เทศโปรดญาติโยมเชิญองค์นั้นเทศองค์นี้เทศต่างองค์ก็ขึ้นแสดงธรรมกันตามโอกาสที่รับนิมนต์ต่อมามีเสียงนิมนต์นิมนต์ท่านอาจารย์ชอบเทศเงียบนิมนต์ท่านอาจารย์ชอบเทศอีกครั้งก็เงียบท่านถามว่าท่านอาจารย์ชอบนะใครปล่อยให้เขาเรียกอยู่ได้เขาก็ว่าอ้าวก็พระองค์เล็กๆผอมดำที่นั่งแถวหน้าๆเมื่อสักครู่นี้แหละท่านคงไปแล้วกลับเข้าป่าไปแล้วกระมังท่านบุญยฤทธิ์เล่าว่าท่านฟังแล้วยังนึกเอ๊ทำไมกลับเร็วนักท่านไม่ได้คิดอะไรมากท่านก็กลับมากรุงเทพพักอยู่วัดบรมนิวาสพักหนึ่งระยะนั้นท่านพระอาจารย์ลีธรรมทโรมาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสถวายธรรมะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านกำลังปรนนิบัติท่านพระอาจารย์ลีวันหนึ่งก็ถามขึ้นว่าเอท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ชอบคือใครครับโอ้ยนั่นลูกศิษย์มีอภิญญาของท่านอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์เล่าว่าพอได้ยินคำว่าอภิญญาท่านก็เก็บบาตรขึ้นไปเชียงใหม่ทันทีโดยไม่ฟังเสียงใครเลยท่านเจ้าอาวาสยังทวงว่าจวนเข้าพรรษาแล้วจะไปไหนไม่อยู่จำพรรษาที่นี่หรือผมจะไปจำพรรษากับท่านอาจารย์ชอบครับท่านตอบประเดี๋ยวได้ถูกหามออกมาดอกก็น่าที่ท่านเจ้าอาวาสจะว่าเช่นนั้นถ้าพระอาจารย์บุญยฤทธิ์เป็นคนกรุงเทพเคยเป็นข้าราชการเพิ่งลาออกมาเรียกว่าเคยต่อชีวิตชาวกรุงที่สะดวกสบายจู่ๆก็จะไปทุดงและเข้าป่าไปอยู่กับท่านพระอาจารย์ชอบเสียด้วยท่านยืนยันว่าหามไม่หามผมก็ไปละไปถึงเชียงใหม่พบหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมซึ่งเป็นองค์ที่เลิศทางธุดงค์ในป่าเขาเหมือนกันทราบว่าท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์จะไปตามหาหลวงปู่ชอบท่านก็ทวงด้วยความหวังดีอย่าเพิ่งไปเลยรอหน้าแล้งก่อนเถอะตอนนี้อากาศชื้นลำบากมากท่านแวะที่ห้วยน้ำเป็นกราบหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนท่านก็ห้ามอีกอย่าไปท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์ก็ไม่ฟังท่านว่าท่านเคยได้ยินเรื่องราวหลวงปู่ชอบมามากแล้วเหมือนกันจำแต่เรื่องราวแต่จำชื่อหลวงปู่ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเห็นองค์ท่านที่วัดเจดีหลวงคืนวันวิสาขบูชาวันนั้นจึงพลาดโอกาสที่จะเข้าไปกราบคารวะอย่างน่าเสียดายและแถมใจยังนึกประมาทท่านเสียด้วยท่านว่าชีวิตธุดงค์อันยากแค้นลำบากกันดารของหลวงปู่คงจะเป็นที่เล่าลือกันทราบกันดีในหมู่พระกรรมฐานดังนั้นเพียงว่าจะไปอยู่กับท่านอาจารย์ชอบไม่ทันรู้ว่าจะเป็นที่ไหนจังหวัดใดก็จะถูกทักท้วงห้ามปรามทันทีท่านไม่ฟังเสียงใครดันดนตามไปจนพบหลวงปู่ชอบจนได้ท่านกำลังอยู่ที่ผาแดดท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์กะให้ไปถึงหลวงปู่เวลาเข้าพรรษาพอดีเพื่อว่าท่านจะได้ไล่เราหนีไม่ได้ท่านสารภาพแผนในใจท่านเล่าว่าท่านได้ยินกิตติศัพท์ความลำบากยากแค้นกันดารมาแล้วแต่ก็ได้ประสบคราวนี้เองว่าความจริงแล้วมันลำบากยากแค้นกันดารมากกว่าที่คิดมากนักจริงอยู่พอจะบิณฑบาตจากพวกยางที่เชิงเขาได้หากแต่ว่าอาหารที่ใส่บาตรมานั้นพระชาวกรุงอย่างท่านเห็นครั้งแรกก็แทบสะอึกมีลักษณะเหมือนขี้ควายเราดีๆนั่นเองเขาใส่บาตรกันหลายอย่างอยู่บอนตำกับน้ำหยอกเกลือพอปะแล่มๆบ้าง ใบไม้ตำกับเกลือใส่น้ำคลุกคลิกบ้างบอนตำไม่ใส่เกลือบ้างเกลือกลับพริกละลายน้ำบ้างสับเปลี่ยนเวียนวนกันแรกๆท่านรู้สึกผะอืดผะอมมองดูหลวงปู่ก็เห็นฉันหน้าตาเฉยท่านก็ต้องกลับกลืนฉันไปบ้างนี่เองที่ท่านสอนว่าฉันตามมีตามได้ฉันพอประทังให้ท่านขันอยู่ได้ท่านฉันได้เราก็ต้องฉันได้เวลามีเกลือใช้ก็ยังดีที่มีรถบ้างบ่อนั้นก็มันดีท่านฉันไปหนึ่งเดือนท้องร่วงถ่ายตลอดหน้าซีดหน้าเสียววันหนึ่งมีไก่มาถวายเป็นอาหารได้ความว่ามีงานพิธีการในหมู่พวกยางหลวงปู่ไม่ฉันเนื้อไก่นั้นสั่งว่าเก็บไว้ให้บุญญาฤทธิ์ยามาแล้วท่านว่าแล้วก็ให้ไปตามท่านพระอาจารย์บุญญาฤทธิ์มาท่านว่าก็แปลกพอท่านฉันไก่ที่หลวงปู่สั่งว่าเป็นยาท่านก็หายท้องร่วงที่เป็นมาตลอดเวลาหนึ่งเดือนเลยท่านพระอาจารย์บุญญาฤทธิ์ได้เล่ากิจวัตรที่ปรนิบัติหลวงปู่ระหว่างอยู่ที่ผาแดนว่าก่อนสว่างต้องไปก่อไฟต้มน้ำโดยต้องทำอย่างเงียบที่สุดไม่ให้มีเสียงเลยดังนั้นจึงต้องไปหาฟืนมาเก็บสำรองไว้แต่กลางคืนตอนเช้าบนเขามืดมากต้องคอยคลำหาฟืนแล้วก็จุดไฟเกิดมาไม่เคยก่อไฟก็ต้องทำผ่าไม้ฟืนตักน้ำถวายท่านถังน้ำเป็นถังสังกะสีเกรงหูถังจะกระทบส่งเสียงดังต้องเอานิ้วหัวแม่มือสอดคานไว้ค่อยตักน้ำเผลอตัวบางทีหูถังก็หนีบนิ้วทำให้ต้องตั้งสติระวังตัวไม่ให้เผลอต้มน้ำเดือดแล้วพอดีใกล้สางผสมน้ำอุ่นไปถวายท่านเดินก็ต้องค่อยๆยองไม่ให้มีเสียงเลยกระโถนนั้นกลางป่าไม่มีใช้ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่แทนเช้าขึ้นก็คอยนำกระบอกไม้ไผ่ไปเทละล้างตอนสายและบ่ายก็กวาดใบไม้ภาวนาไปด้วยป่าลึกบนยอดเขานั้นท่านว่าระยะนั้นพวกป่าไม้เองก็ยังไปไม่ถึงต้นไม้แต่ละต้นใหญ่มหึมาสองคนโอบไม่รอบหนีไปกินพึ่งกันแถวบริเวณกุฏินั่นเองเสียงบ่นพึมพำทำให้ท่านเข้าใจในตอนนั้นเองวลีที่ว่าบ่นเป็นหมีกินพึ่งนั่นเป็นอย่างไรเวลาหมีไปแล้วมนุษย์ก็ได้อาศัยน้ำพึ่งจากรังพึ่งเหล่านั้นมาเป็นกีฬานาเพศัตว์ต่อไปพวกพึ่งมาทำโรงรังกันมากในบริเวณนั้นใกล้ๆกับผาแดนมีดอยอีกแห่งหนึ่งชื่อผาเด่งเป็นที่เหมาะแก่การทำความเพียรเช่นกันท่านเล่าว่าภาวนาไปบางทีได้ยินเสียงดังโวกโวกเหมือนหวูดรถไฟหลวงปู่บอกว่าเป็นเสียงพญานาคเสียงดังมากจนอากาศสั่นสะเทือนทีเดียวสันเขานั้นเรียวสูงขึ้นไปเวลาเดินจงกรมเงาของเราจะทอดยาวไปทับอีกเขาหนึ่งเหมือนเงากำลังเดินจงกรมอยู่หน้าเขานั้นเช่นเดียวกันยามบ่ายถ้าอากาศดีแสงแดดจะส่องตามผิวเขาที่สลับซับซ้อนกันเห็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแสดสีชมพูดูงามตายิ่งนักธรรมชาติสงบวิเวกจิตก็วิเวกสงบตามไปท่านว่าหลวงปู่ไม่สอนมากต่างองค์ต่างภาวนาแต่เมื่อท่านคิดอย่างไรบางทีหลวงปู่ก็ทักบุญญาฤทธิ์ทำจิตอย่างนั้นไม่ถูกจากที่หลวงปู่ยอมรับสิทธิ์ให้ติดตามระยะนี้เองที่ข้อวัดปฏิบัติที่เป็นสิ่งภายนอกของท่านได้เป็นที่รู้เห็นหรือมีโอกาสที่มีผู้ได้ยินได้ฟังมากขึ้นสิทธิ์รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานได้ประสบกับตาตนเองก็เล่าต่อๆกันไปจึงมีต้นเขาให้สามารถสืบสาวราวเรื่อง กลับมาเรียนสักท่านเจ้าของประวัติได้ครั้งหนึ่งในพุทธศักราช2490ท่านไปวิเวกที่ปางยางนาดซึ่งอยู่ห่างจากผาแดนไปทางทิศตะวันตกราว3กิโลเมตรมีสามเณรน้อยชื่อเลื่อนและพระขาวคนหนึ่งชื่อสมผลติดตามไปด้วยหลวงปู่ไม่ค่อยได้ออกบิณฑบาตท่านอดอาหาร7วันบ้าง15วันบ้างสามเณรและพระขาวจึงต่างหาอาหารกินกันเองคืนหนึ่งมองเห็นที่กุฏิหลวงปู่มีแสงสว่างแดงโร่ไปทางกุฏิสว่างจ้าจนบอกไม่ถูกตกใจกันว่าแสงอะไรหรือเกิดไฟไหม้ชวนกันวิ่งไปดูไปถึงที่กุฏิก็กลับมืดไม่เห็นมีแสงอะไรพอกลับออกไปก็เห็นแสงสว่างที่กุฏิอีกกลับไปกลับมาหลายครั้งจนมานั่งงงกันจะว่าตาฝาดก็เห็นเหมือนกันรุ่งขึ้นมีโอกาสก็กราบเรียนถามท่านท่านจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เทวดามาเต็มหมดมาขอฟังเทศท่านอาจารย์เทศหรือเปล่าครับเทศท่านตอบและราวกับจะรู้ใจศิษย์ทั้งสองที่นั่งนิ่งอาปากตะลึงแต่ใจคงอยากรู้เรื่องต่อแทบไม่หายใจท่านก็เลยบอกต่อให้เฮาเทศเรื่องพระไตรสรณคมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่มีผู้รู้เห็นเรื่องเทวดามาฟังธรรมะจากท่านคือท่านอยู่ที่บ้านไร่ม่วงศรัทธาคนหนึ่งชื่อแดงเห็นแสงสว่างเป็นสีแดงจ้ากับฟ้าทางทิศที่กุฏิหลวงปู่ตั้งอยู่ก็วิ่งไปเรียกหลวงปู่สามาอาจุตโตแห่งวัดป่าอัมพวันจังหวัดเลยมรณภาพแล้วให้ไปช่วยดับไฟเพราะคิดว่าไฟไหม้ไปถึงก็ไม่เห็นมีฟืนไฟอะไรแต่ยังเคยกลับมาก็ยังเห็นแสงสว่างอย่างเก่าหลวงปู่ชามาจึงเคารพเกรงหลวงปู่มากหลวงปู่ชามายกย่องบารมีหลวงปู่มากท่านละว่าท่านเคยประสบด้วยองค์เองหลายครั้งนอกจากที่บ้านไร่ม่วงท่านเกิดไปทุดงกับหลวงปู่หลายต่อหลายแห่งครั้งหนึ่งท่านทั้งสองไปเวทกันที่ภูวัวและภูทอกจังหวัดหนองคายท่านว่าเป็นที่ซึ่งมีเทพมีภูมิเทวดามากเราเองไม่เห็นอะไรแต่ท่านเห็นหลวงปู่ชามาท่านบอกแล้วก็เล่ารายละเอียดว่าขณะนั้นท่านนิเวศอยู่ที่ภูทอกในถ้ำบนเขาชั้นที่ห้าท่านมีคนติดตามไปด้วยชื่อทิดดมเห็นกรดของหลวงปู่ชอบสว่างมากมีแสงเรืองออกโดยรอบบริเวณกรดแสงสว่างจ้าราวกับกลางวันในขณะที่บริเวณห่างออกไปนั้นมืดสนิททั้งทิดลมและหลวงปู่ชามาตกใจเข้าไปดูใกล้ๆเห็นหลวงปู่ชอบท่านนอนหลับอยู่พอห่างออกมากลับเห็นเหมือนท่านนั่งสมาธิมีรัศมีแผ่วพราวแสงออกจากตัวตื่นเช้าขึ้นมาต่างคนต่างขอโอกาสเรียนถามว่าเป็นอะไรเพราะอะไรหลวงปู่กลับย้อนถามว่านอกจากองค์ท่านเห็นอะไรอื่นอีกไหมหลวงปู่ชามาและทิดดมสารภาพว่าไม่เห็นเห็นแต่แสงอยู่ในกรดท่านเลยตอบว่าพวกตาหมากขามขี้สำนวนอีสานแปลว่าตาไม่ถึงเมื่อคืนนี้พวกเทพมาเต็มหมดแถวนี้เราเองไม่เห็นอะไรแต่ท่านเห็นเราเองไม่รู้อะไรแต่ท่านรู้ประโยคแบบข้างบนนี้จะเป็นความที่ศิษย์รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานบางคนจะต้องรำพึงกันเสมอเพราะจะว่าไม่มีไม่จริงก็ได้พบเหตุการณ์บางอย่างที่สอดคล้องกันให้อัศจรรย์ใจอยู่ท่านพระอาจารย์คำผองเล่าว่าท่านเคยติดตามหลวงปู่ไปอยู่ที่บ้านม่วงไข่ซึ่งในสมัยแรกๆนั้นยังลำบากมากที่พักพระเนนอยู่บนเขาต้องลงมาบิณฑบาตที่บ้านชาวไร่เชิงเขาน้ำใช้น้ำกินก็เช่นกันข้างบนเขานั้นไม่มีบ่อน้ำ ต้องลงมาอาบน้ำที่เชิงเขาและช่วยกันตักน้ำขึ้นไปใส่ตุ่มบนยอดเขาทางชันมากเต็มไปด้วยป่าไผ่ซึ่งมีหนามคมคอยเกาะเกี่ยวสะบงอังสะพระเนนบางทีถึงเลือดออกซิดๆความจริงที่เรียกทางนั้นไม่มีเลยต้องเดินหลีกก่อไผ่ลดเลี้ยวลงมาเองบางครั้งใบไผ่ที่ตกทับถมกันมองดูเหมือนผืนดินพอเหยียบเข้าก็ยุบลงทำให้พระเนนลื่นถลายลงไหลเขามาถลอกปอกเปิกหมดด้วยความลำบากกันทั้งเวลาลงมาบิณฑบาตและตักน้ำจะไปเรียกชาวบ้านมาช่วยทำเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับการทำไร่ไถนาของเขาพระเนนก็อดบ่นกันไม่ได้ท่านได้ยินก็เปลยว่าเทวดาเขาคงจะทำให้หรอกไม่มีใครคิดอะไรมากเย็นวันนั้นฝนตกใหญ่ตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาพายุก็แรงเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าเหมือนภูเขาจะถล่มตอนรุ่งเช้าพระเนนเตรียมเรื่องสบงจีวรกันอย่างธรรมะทะแมงเพื่อรับมือกับน้ำภัยที่เคยประจนกันมาระหว่างทางฝนตกหนักอย่างนี้ก่อภัยจะล้มระกายกันขวางทางต้องกระโดดข้ามกันแค่ไหนก็ไม่ทราบประหลาดที่สุดที่เมื่อพอเตรียมจะลงจากเขามองลงไปเห็นเป็นทางเดินกว้างตั้งต้นจากวัดบนเขาลงไปจนถึงที่ตักน้ำและบิณฑบาตกอไผ่หรือไปเป็นกอแต่ก็มิได้ล้มลงกีดขวางทางราวกับมีมือยักษ์มากวาดป่ากอไผ่แหวกออกไปเป็นแนวแล้วแยกกอไผ่เหล่านั้นออกไปวางไว้สองข้างทางนั้นอย่างเป็นระเบียบท่านชี้แจงว่าพญานาคเขามาทำทางให้
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
4: จะภาวนาเพื่อทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นถ้าเราทำความเข้าใจได้ถูกต้องแล้วการปฏิบัติก็เป็นการสะดวกสบายขึ้นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวก่อนจะทำการภาวนาคืออุทุงกายยังให้เรานั่งนั่งตั้งกายของเราให้ตรงให้พอดีในการนั่งขยับหาเลื่อนหาที่พอดีแล้วได้ที่แล้วเราก็ตรวจดูกายของเราตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ขึ้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปนั่งอย่างไรเราก็รู้ตัวอย่างนั้นมีความระลึกมีความรู้ตัวท่านเรียกว่าสัมปชัญญะสติมาให้มีความรู้ตัวมีความระลึกรู้ตัวแล้วเรานั่งเรียบร้อยแล้วเพื่อชะลอสํารวมความคิดของเราไม่ให้ส่งไปข้างนอกเพื่อให้อยู่ในตัวของเรานี้ในขอบเขตที่เราจะต้องการศึกษาต้องการรู้เพราะฉะนั้นจะแม้แต่รู้ตัวคือร่างกายของเราก็ได้รู้จิตใจของเราก็ได้การศึกษาสมาธิรู้ธรรมก็คือรู้ตัวของเรานี่เองรู้กายถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงมีการรู้ตัวคือกายของเราอยู่อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นรู้ใจใจของเรามีความดีความสบายอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นเราคิดนึกเรื่องอะไรเราก็รู้เรียกว่ารู้ตัวการรู้กายแล้วก็พิจารณากายของเรามีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเราเคยกำหนดทำอย่างไรได้รับความสงบความสบายทำอย่างไรจิตใจของเราตั้งมั่นเราก็ทำอย่างนั้นให้พอดี ให้พอเหมาะในการกระทำของเราเพื่อให้เกิดความสำรวมเพื่อให้รู้เข้ามาตามลำดับจะให้ส่งออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้รู้เฉพาะในปัจจุบันเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธก็เพื่อต้องการรู้นี้เองถ้ารักษาความรู้ของเราเที่ยงมั่นไม่ขาดระยะไม่ขาดสายตั้งเที่ยงตรงเราก็พยายามระลึกรู้ต่อเนื่องกันไปตามลำดับจิตของเราก็จะได้รวมจะได้ไม่เอียดไปตามลำดับเมื่อจิตรวมละเอียดแล้วจิตของเราก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตของเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วสิ่งใดที่มีอยู่ในจิตเราก็รู้เพราะเราไปตั้งระลึกอยู่ที่จิตถ้าเราระลึกกายสิ่งไหนที่มีอยู่ในกายเราก็รู้ธรรมที่อยู่ในกายก็เราก็รู้กายของเรามีลักษณะว่าไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับเราก็รู้ส่วนนี้ส่วนไม่เที่ยงส่วนไหนมันเป็นทุกข์เราก็รู้อีกทุกข์มันเกิดขึ้นในส่วนไหนตรงไหนอย่างไรเราก็รู้ส่วนไหนที่ไม่มีทุกข์เราก็รู้ส่วนไหนที่ทุกข์เราก็รู้ส่วนไหนเป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาละเอียดแยกดูไปแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีหญิงไม่มีชายสิ่งนั้นก็แยกออกไปแล้วก็ตัวตนไม่มีหญิงชายไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีเป็นสิ่งนั้นแยกออกไปเมื่อไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนทุกข์มันจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อเราแยกออกจากตัวของเราตัวของเรามีตรงไหนมันก็แยกดูแล้วมันไม่มีโดยปรมัตถธรรมที่เราว่ามีก็เพราะอะไรเพราะหลงสมมติสาวสมมติให้เรียกว่าผู้หญิงเรียกว่าผู้ชายเรียกว่านมเรียกว่าแก่แท้จริงเป็นวัตถุจะละอย่างละอย่างท่านว่าถ้าไม่มีจิตครองแล้วตนร่างกายอันนี้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนที่นอนล่มทับถมแผ่นดินอยู่ในที่นี้เท่านั้นเองมันไม่มีความหมายอะไรมันมีความหมายเพราะลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ถ้าหมดลมแล้วใครๆก็รังเกียจแต่ใครๆก็เบื่อหน่ายเคยเป็นลูกเป็นเต้าก็เอาไว้ไม่ได้เอาไปทิ้งเคยเป็นผัวเป็นเมียก็เอาไว้ไม่ได้ต้องเอาไปทิ้งเคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็เอาไว้ไม่ได้เมื่อมันมีลมหายใจแล้วทำอะไรไม่ได้สักอย่างยศถาบรรดาศักดิ์ก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจะว่าอนิจจังเราไม่รู้อนิจจังอย่างไรเราก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ส่วนทุกขังจะว่ามีความสุขอย่างไรเราก็เห็นอยู่รู้อยู่พิจารณาตรงไหนดูตรงไหนก็ล้วนแต่มีทุกข์ทั้งนั้นมีเจ็บมีปวดทั้งนั้นอยู่รอบตัวของเราจะว่าเราไม่รู้ทำได้อย่างไรคนนี้แหละเวทนาธรรมคือความสุขความทุกข์อันนี้จะธรรมคือความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจธรรมหรืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังคือขังทุกข์ไว้อยู่ในที่นี้ทุกข์มันก็เป็นความจริงอนิจจังมันก็เป็นความจริงไม่ใช่สักแต่ว่าพูดไม่ใช่สักแต่ว่าบัญญัติเราก็ดูจริงลงไปเราก็เห็นจริงลงไปจริงข้อนี้มันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและมีทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เห็นได้ทุกคนเพราะมันมีทุกคนก็ควรปฏิบัติทุกคนเพราะมันเป็นในคนทุกคนไม่ใช่เป็นเฉพาะคนใดคนหนึ่งมันมีทั่วทั้งโลกเกิดมาจำนวนมีประมาณเท่าไหร่มันก็มีอนิจจังทุกคนมีทุกขังอยู่ทุกคนมีอนัตตาทุกคนนี่ ลักษณะของรูปลักษณะของนามมันมีอยู่อย่างนี้เราจะไม่รู้หรือทำรูปธรรมเราก็อยู่ในรูปธรรมในนามธรรมที่เราไม่รู้เพราะเราไปมัวเมาเพลิดเพลินในอย่างอื่นอารมณ์อย่างอื่นไม่ได้สอดส่องเพ่งพินิจพิจารณาในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเป็นหนทางปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราไม่ค่อยจะได้เอามาใช้เราไปใช้สติไประลึกในเรื่องอื่นสะสมแต่สิ่งที่ให้เกิดภาระแก่ตัวของตัวเองเพิ่มพูนขึ้นตามระดับโดยหลงเข้าใจว่าเรามีมากมากเราได้มากเรามีความสุขเรามีความเจริญแท้ที่จริงนั้นสิ่งทั้งหมดของเราไม่มีเมื่อตนของตนไม่มีแล้วสิ่งนั้นสิ่งอื่นจะเป็นตนได้อย่างไรแม้แต่ธาตุขันธ์อันนี้ไม่แยกแล้วก็ยังเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปเมื่อแยกไปแล้วแม้แต่อันนี้ก็ไม่เป็นตนแล้ววัตถุข้าวของเงินทองสามีภรรยาเป็นตนได้อย่างไรลูกหลานจะเป็นตัวเป็นตนเราได้อย่างไรเมื่อไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราแล้วมันก็พึ่งไม่ได้มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดากฎเกณฑ์ธรรมดามีอะไรเราก็สวดอยู่เสมอทุกวันทุกวันในคำสวดมันก็สอนให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันอภินหังปัจเวกคิตบักให้เราพิจารณาให้เห็นทุกวันทุกวันตามความเป็นจริงเมื่อเราตรวจตรองเห็นชัดเห็นความเป็นจริงแต่อันนี้แหละธรรมอันนี้แหละเป็นของจริงอันนี้แหละไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนถึงยึดมันก็ไม่ได้แต่โดยสภาวะธรรมความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครจะแบบเป็นตนเป็นตนเป็นของเราเท่าไหร่ก็ทุกข์เปล่าๆทำให้มัวหมองเปล่าๆทำให้เรามกมุ่นเปล่าๆไม่เป็นทางให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดทำให้เราเพลิดเพลินโมเมาหลงในสิ่งที่เราชอบในรูปที่เราชอบในเสียงที่เราชอบในกลิ่นที่เราชอบในรสที่เราชอบในโผฏฐัพพะที่เราชอบสิ่งใดที่เราชอบก็ทำให้เราหลงมาดองจิตใจของเราไม่ให้ฉลาดอยู่ใต้อำนาจของความชอบสามารถบังคับตัวของเราให้ทำตามความต้องการทำกรรมที่ไม่ดีมีการทุจริตต่างๆเพราะเราไปติดพวกพันเป็นทาสในสิ่งที่ตนชอบถ้าหากเราพิจารณาแบ่งแยกตามความรู้ความจริงแล้วสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทำให้เราหลงมันหลงตรงไหนเพราะเราไม่รู้จริงเราจึงมีความหลงเพราะความหลงความไม่รู้นี่เองเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันให้เกิดทุกข์ให้เกิดสมุทัยมีกำลังแก่ทุกข์มีกำลังแก่สมุทัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยฉุดเรื่องกันบำรุงกันให้ต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นที่จุดทุกภพทุกชาติเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตายไม่มีที่สิ้นที่สุดเลยเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีมีความสุขความเจริญเหมือนกับเราสำคัญผิดเกิดมาแล้วเพราะความแก่ค่ำค่าตามมาด้วยความหิวโหยความต้องการต่างๆก็เกิดขึ้นจะต้องทนุบำรุงบำเรอทุกอย่างจึงจะอยู่ได้ต้องอาศัยวัตถุที่เกี่ยวเนื่องโดยการงานจะต้องทำจะต้องสะสมจะต้องเก็บการงานเหล่านั้นการหาก็กระทบกระเทือนใช้เล่ใช้เหลี่ยมซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบ ขัดแย้งกันทะเลาะกันผิดกันฟ้องร้องกันฆ่าฟันรันแทงกันแทนที่จะได้ความสุขกลับเพิ่มทุกภาระขึ้นมาอีกนี่เพราะเมื่อมันเกิดมาแล้วเพราะมันมีชาติชาติเป็นปัจจัยให้มีความแก่ความแก่เป็นปัจจัยให้เกิดพยาธิมรณะตามลำดับแล้วก็มีความเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจเพราะความแก่เพราะความตายเพราะไม่มีหนทางที่จะยึดที่จะหน่วงไม่มีที่พึ่งคนที่ไม่มีที่พึ่งจึงมายึดสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นที่พึ่งคือรูปนามเป็นที่พึ่งรูปนามก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปพึ่งอนิจจังพึ่งทุกข์ก็ได้แต่ทุกข์พึ่งอนัตตาก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเราไม่ได้แสวงหาสติมหาปัญญาหาศรัทธาความเพียรให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันเป็นกำลังใจที่เราไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเราปล่อยวางภาระเหล่านั้นแล้วจิตใจก็ไม่มีภาระจิตใจสงบความสุขที่เกิดขึ้นความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เป็นบรมสุขท่านกล่าวว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสงบนี่เป็นบรมสุขคือสุขอย่างยิ่งท่านไม่ได้กล่าวว่ามีเงินทองมากมากเป็นบรมสุขมีเรือใหญ่โตมีความสุขมียศถาบรรดาศักดิ์มีความสุขเป็นเศรษฐีมีความสุขเป็นอะไรก็ตามถ้าไม่มีความสงบแล้วความสุขจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเป็นอะไรก็ตามถ้ากับจิตใจสงบแล้วย่อมมีความสุขได้ทุกคนทุกทางทุกคนทำให้ความสงบให้เกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเองได้ไม่ได้เลือกเพศเลือกภูมิว่าคฤหัสถ์และนักบวชไม่ได้เลือกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ได้เลือกคนหนุ่มหรือคนแก่ถ้าสามารถอบรมจิตใจของเราให้สงบได้แล้วมีความสุขทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการความสุขไม่ใช่ว่าไม่ต้องการเมื่อเราต้องการแล้วเราจะไปให้แสวงหาความสุขโดยวิธีอื่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์แสวงหามามากต่อมากแล้วไม่เจอความสุขทำให้เกิดความอิ่มหนำสำราญเพียงพอแก่ความต้องการยิ่งได้เท่าไหร่ยิ่งหิวโหยเท่านั้นเหมือนกับยาเสพติดยิ่งติดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งก่อกวนมากขึ้นมากขึ้นจะต้องเป็นท่าแห่งการเสพติดเพราะเราหลงเราติดในรสของยาในกลิ่นของยาในความสัมผัสของยาเลยเราก็เลยเป็นท่าสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะติดในสิ่งเหล่านั้นทุ่มเททุกอย่างทั้งชีวิตจิตใจไม่ได้ทำคุณงามความดีอย่างอื่นที่ให้มีความสุขละเอียดประณีตยิ่งกว่านั้นอีกโดยสำคัญว่านี่ความสุขอันแท้จริงคนที่ไม่ได้เข้าใกล้บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าคนไม่ได้ฟังธรรมของมันติดคือธรรมของพระพุทธเจ้าคงไม่ได้คนไม่ได้พินิจพิจารณาธรรมของบัณฑิตที่ได้ยินได้ฟังแล้วหรือไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความฉลาดมีกำลังใจอันอ่อนแอไม่เข้มแข็งในการประพฤติธรรมในการละสิ่งที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละในการกระทําแต่สิ่งที่ดีให้เข้มแข็งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทําผลที่สุดก็ไม่มีความฉลาด ถูกความอยากครอบงำบังคับมีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่มีที่พึ่งยิ่งละอัตภาพอันนี้ไปแล้วก็ไร้ที่พึ่งอีกยึดอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในเราทั้งหลายรีบหาที่พึ่งจากคนไม่มีที่พึ่งเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราระลึกพุทโธอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นเรารู้อยู่ที่ไหนแหละพุทโธพุทโธนะผู้รู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นที่พึ่งก็อยู่ตรงนั้นเราก็เข้าให้ถึงพระพุทธองค์ให้อยู่ใกล้ชิดแนบสนิทกับพระองค์คือพุทโธแล้วจะเราเข้าถึงพระธรรมแนบสนิทติดอยู่กับพระธรรมคือธรรมโมธรรมโมไว้ในใจหรือแนบสนิทติดอยู่กับพระสงฆ์สังโฆสังโฆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเราก็ระลึกด้วยดีทำความดีขึ้นมาเมื่อเราระลึกที่พึ่งไม่ลดละไม่มีช่องว่างไม่มีโอกาสที่ให้กิเลสอย่างอื่นเข้ามาแทนได้พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อประพฤติทำดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คือความสงบมาให้ความเย็นใจมาให้ความผ่องใสความสบายมาสู่ตัวของเราเพราะเหตุนั้นเราพยายามระลึกพุทโธพุทโธไว้ในใจทำใจให้พอดีอย่าให้มันเกินอย่าให้มันขาดสติก็ทำให้พอดีระลึกอย่าให้มันเกินอย่าให้มันกลับอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่นคำว่าทางสายกลางก็คือทางพอดีนั่นเองเรารู้อย่างไรรู้ว่าการระลึกพอดีเมื่อระลึกแล้วมันแน่วแน่มันสงบมันสบายไปตามระดับเราตั้งมันถูกอย่างนี้มันไม่วุ่นวายในใจถ้ารวมไปแล้วมันค่อยรวมไประลึกไปรวมไปมันมีความสบายในตัวของเราเพราะฉะนั้นจึงพยายามระลึกไประลึกไประลึกไปปล่อยไปเมื่อมันพอดีล่ะเหมือนกับเครื่องรถเครื่องยนต์มันพอดีมันไม่มีอะไรติดขัดแล้วมันก็วิ่งไปสบายเราผู้ขับรถก็สบายไม่มีอุปสรรคมันก็วิ่งทำงานให้เราไปตลอดตอนนี้ก็เหมือนกันสติถ้าหากพอดีระลึกทำคำบริกรรมพอดีจิตก็ตั้งใจมั่นพอดีกลมกลืนกันระลึกไประลึกไปมันก็ค่อยเบาไปสบายไปตามระดับค่อยสงบไปตามระดับในอาการที่เรารู้สึกนั้นถือเรียกว่าดีคือมันมีความสุขมีความผ่องใสในจิตในใจและมีความเพียรมีความพยายามดีมีความระลึกดีมีความรู้ดีด้วยกำกับควบคุมการไปทำด้วยดีไม่มีอะไรอุปสรรคขัดข้องค่อยสงบละเอียดไปตามระดับตามระดับถือเรียกว่าพอดีแม้แต่ลมหายใจเข้าออกมันก็พอดีที่ทำให้สงบถ้ามันไม่พอดีล่ะมันก็ฟุ้งไปโน้นบ้างไปนี่บ้างมันส่วนเกินถ้าส่วนขาดมันขี้เกียจขี้ค้านมันจะปล่อยวางมันจะหลับมันจะไม่เอาธุระไม่เอาไหนนั่นมันขาดเลิ่นเผลอตัวมัวเมาเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกินอย่าให้มันขาดเอาพอดีในท่ามกลางความรู้พุทโธนั้นนิ่งแน่วแน่ในจิตในใจของเรามีความสุขในใจความสบายในใจเราก็จะได้เห็นชัดเราก็จะได้รู้จริง เห็นชัดคือเห็นความสบายที่เราปฏิบัติเห็นจริงก็มันปรากฏขึ้นมาจริงๆไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เชื่อตามโดยฝ่ายเดียวแม้ในใจของเรามันก็ปรากฏอย่างนั้นได้สัมผัสกับสิ่งนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างไรความจริงเหล่านั้นก็ได้สัมผัสในจิตใจของเราในส่วนความสงบในส่วนความสุขเราก็สิ้นสงสัยมีศรัทธาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปศรัทธามีกำลังขึ้นมาแล้วความเพียรก็มีกำลังขึ้นมาด้วยต้องการให้ละเอียดต้องการให้ถึงในธรรมที่เรายังไม่ถึงไปตามระดับสติก็มีความระลึกในพอดีที่ให้เกิดสมาธิเกิดตั้งมั่นให้เกิดมีปัญญาในการสอบกันกองเอาแต่สิ่งที่ดีเหลือไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ที่หยาบมันก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายพยายามตั้งใจปฏิบัติจนกว่าสมควรแก่เวลาจึงค่อยกราบพระพร้อมกันเลิก
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถีรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทําวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
3: การปฏิบัติของแต่ละองค์มีความหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมต่างๆกันองค์ที่หนักไปในแง่ใดเช่นอดนอน

จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียวแล้วมอบธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คำนึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นเรรายไปเพราะจะทำให้ขัดต่อจริตของศิษย์รายที่ไม่ถูกกับธรรมบทนั้นบาทนั้นแล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายธรรมหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรมเลือกนำไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟังตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไรก็ชี้แจงให้ฟังเป็นรายๆไปไม่ใช่ผู้ชี้ขาดในการมอบบทธรรมให้ศิษย์โดยถ่ายเดียวนอกจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมปฏิบัติและฉลาดรู้ปรจิตวิชาคือสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพร้อมกับอุบายแห่งการสั่งสอนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้นจึงจะสามารถชี้ขาดได้ตามความรู้เห็นอันถูกต้องของตนแต่สมัยนี้จะมีใครบ้างที่สามารถฉลาดรู้ได้ในธรรมดังกล่าวนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาเป็นไหนเพียงจะปฏิบัติตนให้รู้ถึงเหตุถึงผลของกิเลสที่เกิดมีอยู่กับใจของแต่ละรายจนสามารถถอดถอนออกได้ประจักษ์ใจแล้วนำมาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยำก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคผลนิพพานมาแต่องค์พระศาสดาแรกเริ่มตรัสรู้ตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทจะมีใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไว้ซึ่งปรจิตวิชาสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยธรรมเพียงบทเดียวบาทเดียวโดยข้อยืนยันทางภายในของตนและทำให้บรรดาศิษย์จำนวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับจนสามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมไปตามภูมิจิตภูมิธรรมและความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะซึ่งเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในข้อเป็นร้อยเท่าพันทวีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพละการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยธรรมบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็นพระประเภทล้มลุกคลุกคลานมาประจำฐานะและนิสัยอยู่แล้วแต่เมื่อมีท่านผู้ฝักใฝ่ใคร่ธรรมมาศึกษาไต่ถามก็เรียนต่อไปแบบมือหนึ่งจับงูอีกมือหนึ่งจับปลาอย่างนั้นเองเพื่อผู้ศึกษาจะได้เลือกถือเอาตามอัธยาศัยไม่ขัดต่อจริตถ้าจับเพียงมือเดียวเพื่อถูกมือที่จับปลาก็ดีมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอยู่บ้างเผื่อไปถูกมือที่จับงูเข้าก็จะเป็นภัยแก่ผู้มาศึกษาไม่มีประมาณคือใครมาหาเพื่อรับการอบรมก็สอนแต่ทำบทเดียวบาทเดียวด่าไปเลยเรากับศาสนามีธรรมสอนโลกเพียงเท่านั้นทั้งที่ศาสดาและสาวกทั้งมวลมิได้สำเร็จจากทำบทเดียวบาทเดียวแต่สำเร็จด้วยธรรมแง่ต่างๆกี่ร้อยกี่พันในและทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมที่นับพอประมาณที่สัตว์โลกจะพึงรับได้แต่รู้สึกน้อยมากสำหรับความรู้ความฉลาดแห่งภูมิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมศาสดาของโลกการปฏิบัติและอุบายแห่งการสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นหนังสือนี้จวนจะสิ้นสุดจึงขอนำวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตตภาวนาและอุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้เข้าไปรับการอบรมกับท่านมาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยคล้ายทำนองสรุปความแต่จะเขียนปฏิปทาการดำเนินของท่านโดยเฉพาะก่อนจึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสานุศิษย์ในวาระต่อไปการเขียนคราวนี้จะไม่ระบุการสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญและได้รับผลนั้นลงอีกเพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่านจะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านอย่างเดียวเรื่องภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดานาคครุฑอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคยเขียนมาแล้วจิตท่านพระอาจารย์มั่นเป็นจิตที่ผาดโผนและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากผิดธรรมดาการภาวนาเบื้องต้นท่านใช้พุทโธเป็นบทบริกรรมพอจิตสงบรวมลงแล้วปรากฏภาพนิมิตซึ่งเป็นองค์ท่านเองออกไปตาอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นซากผีมาตาอยู่ต่อหน้าบ้างดังที่เคยเขียนผ่านมาแล้วในประวัติท่านท่านจึงกำหนดนิมิตที่ปรากฏนั้นเป็นองค์พยานแห่งการภาวนาต่อไปโดยกำหนดเป็นของปฏิกูลด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความแยบคายของสติปัญญาจะหนักไปในทางใดกำหนดให้แตกสลาย

0: หายลงไปเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆบ้างกำหนดให้โครงกระดูกหลุดจากการตกเรี่ยราดอยู่เฉพาะหน้าบ้างกำหนดเก็บกวาดกระดูกนั้นๆมารวมกันเป็นกองเดียวแล้วกำหนดไฟเผาจนกลายเป็นเท่าฐานลงในขณะนั้นบ้างทั้งซากผีตายและซากองค์ท่านตายเป็นภาพนิมิตอยู่เฉพาะหน้าท่านกำหนดโดยวิธีเดียวกันเป็นแต่ต่างวาระกันไปตามความสะดวกของการพิจารณาในเวลานั้นๆเท่านั้นหลังจากกำหนดไฟเผากระดูกจนละเอียดเป็นเท่าฐานไปแล้วจิตท่านรวมลงถึงฐานแห่งสมาธิอย่างเต็มภูมิและพักอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็กำหนดต่อไปท่านว่านับแต่วันที่จิตปรากฏภาพนิมิตและกำหนดให้เป็นต่างๆได้ตามต้องการตลอดการเผาผลาญซากนั้นๆลงได้ประจักษ์ใจทุกเวลาที่ต้องการแล้วไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนหรืออยู่ในท่าใดๆท่านกำหนดเอาซากศพที่กำหนดให้เป็นโครงกระดูกติดแนบอยู่กับตัวท่านทุกเวลาไปเว้นเฉพาะเวลาพิจารณาซากศพนั้นด้วยวิธีต่างๆแล้วจิตรวมลงเป็นสมาธิพักอยู่โดยลำพังจึงไม่สนใจกับอะไรในขณะนั้นกำลังจิตท่านเริ่มก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดและได้หลักสมาธิมันคงก็เพราะได้นิมิตเป็นหินรับสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอจนสามารถน้อมโครงกระดูกแห่งนิมิตภาพให้เข้าอยู่กับตัวกับโครงกระดูกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนปราศจากความสงสัยว่าโครงกระดูกนี้เป็นมาจากไหนใครมาเป็นโครงกระดูกนี้แล้วท่านจึงปล่อยการกำหนดโดยลักษณะนั่นเสียเพราะเมื่อภาพนิมิตกลับมาเป็นองค์ท่านเสียเองแล้วการส่งจิตไปกำหนดภาพภายนอกจึงไม่จำเป็นนับแต่ขณะนั้นมาจากนั้นท่านกำหนดถือเอากายท่านเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาตามแต่ความถนัดและความแยบคายของสติปัญญาจะพิจารณากายให้เป็นไปในลักษณะใดก็กำหนดเอาตามต้องการตอนนี้ท่านว่าสมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมากเพราะอาศัยการพิจารณากายด้วยปัญญาจนจิตพักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดายคำบริกรรมภาวนาพุทโธที่เคยกำกับจิตมาดั้งเดิมก็เริ่มปล่อยวางนับแต่วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจนแล้วท่านยึดนิมิตกับคำบริกรรมว่าอัตถิอัตถิเป็นอารมณ์ของใจแทนพุทโธมีแต่การกำหนดและพิจารณาโดยความตั้งขึ้นแปรสภาพไปแตกไปแห่งกายอยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นจนร่างกายท่านเองแม้มีอยู่ก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุไปด้วยการพิจารณาจิตว่างเปล่าจากวัตถุมีกายเป็นต้นพร้อมหน้าแทงสติปัญญาที่พิจารณาไม่ลดละปล่อยวางสมาธิทุกขั้นก็ชำนาญวิปัสสนาขั้นรูปธรรมก็ชำนาญและรวดเร็วทันใจท่านว่าวิปัสสนาขั้นนี้ทำจิตให้สว่างสวยมากน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นความสะเพร่าคอยหาแต่ความสุขสบายไม่ตระหนักในปัญญาคงจะติดจมอยู่กับความว่างเปล่านี้โดยไม่รู้ตัวด้วยความเข้าใจว่านิพพานอย่างแน่นอนเพราะความเคยได้ยินจนฝังใจว่านิพพานคือความว่างเปล่านั่นเองแต่หาทราบไม่ว่านิพพานนั้นว่างเปล่าในลักษณะใดเฉพาะความว่างเปล่าที่ปรากฏอยู่ขณะนี้มีอะไรแฝงอยู่บ้างนั่นคือตัวกิเลสส่วนลึกลับของใจเราดีๆนี่เองจะเป็นความว่างแห่งนิพพานมาแต่ที่ไหนกันแต่ก่อนจะผ่านรูปธรรมคือกายทั้งภายในภายนอกไปได้ด้วยการพิจารณาโดยวิธีต่างๆสติปัญญาต้องหมุนตัวอยู่กับกายแทบทุกเวลานอกจากจิตผู้ทำการขุดค้นจนอ่อนเพลียเพราะการทำงานมากไปก็เข้าพักสงบในสมาธิเสียชั่วระยะหนึ่งพอถอนออกมาและมีกำลังแล้วก็ทำการพิจารณาคลี่คลายร่างกายอีกต่อไปโดยถือหลักไตรลักษณ์เป็นทางเดินเพราะกายเป็นสิ่งสำคัญในวงปฏิบัติผู้พิจารณากายได้ละเอียดคล่องแคล่วเพียงไรย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนเพียงนั้นเนื่องจากกายเป็นโรงรางของราคะตัณหามานะทิฏฐิส่วนหยาบๆทั้งหลายที่อาศัยอยู่อย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตาบางรายถึงกับลืมตัวปล่อยให้แสดงออกมาอย่างหยาบโลนแม้ผู้มีกิเลสด้วยกันก็ทนดูไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชเอือมระอาเป็นตามๆกันด้วยเหตุดังกล่าวมานักปฏิบัติผู้มุ่งทำลายกิเลสด้วยใจจริงจำต้องสนใจต่อกายวิภาคจนเกิดความชำนิชำนาญและตัดราคะตัณหาไปได้ประจักษ์ใจเป็นทอดๆเพราะกิเลสมานะทิฏฐิประเภทแสลงแทงใจตนและผู้อื่นมากกว่ากิเลสชนิดอื่นๆนั้นมักเป็นกิเลสปากคอกที่คอยแสดงออกอย่างรวดเร็วซึ่งอาศัยอุปาทานความยึดถือกายเป็นสำคัญท่านจึงสอนให้พิจารณากายคตาสติในสติปัฏฐาน4 และอริยสัจ4อันเป็นธรรมสำคัญในวงศาสนาให้มากจนหายสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหมดเยื่อใยท่านอาจารย์มั่นท่านชำนาญคล่องแคล่วในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมากท่านจึงแตกฉานในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกผิดกับนักปฏิบัติทั้งหลายท่านว่าขณะที่ท่านผ่านกายคตาไปได้แล้วกามราคะก็หมดปัญหาไปในขณะเดียวกันโดยไม่จำต้องถามใครให้เสียเวลาและแสดงความโง่งมงายของตนให้ผู้อื่นหัวเราะเปล่าๆเพราะเป็นของมีอยู่กับตัวและสิ้นไปจากตัวคนเดียวกันด้วยความรอบคอบแห่งสติปัญญาขั้นนี้เพียงขั้นราคะตัณหาตายหายซากไปจากใจก็เป็นอยู่สบายทรงตัวได้ไม่เดือดร้อนเพราะราคะตัณหาประเภทกินไม่รู้จักอิ่มพอรบรวนกวนใจกระซิบยุแย่แผ่อำนาจบนหัวใจทำให้เป็นคนขี้คลาดหวาดกลัวท้อแท้อ่อนแอต่อทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานที่มีอยู่ในวงสัจธรรมและสติปัฏฐานอันผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณาท่านว่ากายที่เราพิจารณาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียวสังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมรรคที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาพความสวยงามและอสุภาพความไม่สวยงามจึงแยกตัวออกปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภะและอสุภะอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างสวยและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจากผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อมอยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลายการพิจารณาปัจจัยการของท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าปัจจัยการมีแยกเป็นสองในคือที่แสดงไว้ในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชาหนึ่งแสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอหนึ่งถ้าเทียบก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่ในช่างทำเป็นแบบไว้แล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมาแม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาก็ตามแต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทำการอวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนๆและการดับอวิชชาเพียงอันเดียวสังขารวิญญาณนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนิโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่านิโรชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่ำคร่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบำราบปราบปรามอวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจัยการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจ4หรือสติปัฏฐาน4อ ันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นทางดำเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้วก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิตเมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภาคคลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแลจึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี่คือการพิจารณาอวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้พอให้อวิชชารำคาญและหัวเราะเปล่าๆโดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียวทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำราแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไรขึ้นเวทีโต้เถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราชญ์ตามทางศาสดาและศาสนธรรมเลยอวิชชาตัณหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์และทำการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตัณหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดกาลแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้วย่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้นเป็นจิตที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมสำราญเป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมติทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกอวดกันด้วยอากัปกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนำออกจากกองทุกข์จะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้วในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตติให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากธรรมเผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่งทำให้จดจำได้ดีดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ปกตินิสัยท่านถ้าลงได้พูดธรรมขั้นสูงกิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามธรรมขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุด่าเคี่ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีเราก็ไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มี จึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่งแต่นำมาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราท่านๆที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั้นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั้นสอนวิชานั้นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้คณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั้นฝึกแบบนั้นเวลานั้นฝึกแบบนี้เวลานั้นฝึกกายกรรมเวลานั้นฝึกวจีกรรมเวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกำลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทำกันแต่ท่านถือธรรมวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิทธิ์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบทำบทใดก็นำทำบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นรายๆไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้สำรวมไตรทวารพระพุทธภาษิตกายปะโปปังรักเคยยะกายเยนะสร้างวุโตสิยากายะดุจริตังคิตวากายเยนะสุจริตังจเรวจีปะโกปังรักเคยยะวาจายะสุสร้างวุโตสิยาวจีดุจริตังคิตวาวาจายะสุจริตังจเรมโนปะโกปังรักเคยยะมนัสสาสร้างวุโตสิยามโนดุจริตังหิตวามนัสสาสุจริตังจเรกายเยนะสร้างวุตาธีราอาโทวาจายะสร้างวุตามนัสสาสร้างวุตาธีราเตเวสร้างเตเวสุปริสร้างวุตาแปลความว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายวาจาใจละทุจริตทางกายวาจาใจแล้วพึงสำรวมกายวาจาใจด้วยดีและประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจนักปราชญ์สำรวมพร้อมในไตรทวารแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมรอบด้วยดีอธิบายความคำว่ารักษาความกำเริบทางกายเป็นต้นหมายความว่าให้เลิกขนองกายวาจาใจให้รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยโดยเฉพาะบรรพชิตหรือภิกษุสามเณรยิ่งมีความจำเป็นมากเพราะอิริยาบถอันเรียบร้อยย่อมทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสแล้วให้มีความเลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นละทุจริตทางกายวาจาใจแล้วประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอันหนึ่งความสำรวมไตรทวารนั้นหมายถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมความว่าสำรวมอินทรีย์หกมาให้ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นผู้สำรวมได้ดังนี้ชื่อว่าสำรวมรอบด้วยมีอนิสงค์คือกำจัดอภิชาและโทมนัสออกเสียได้มีอุเบกขาและสติอยู่ทุกเมื่อมีความสุขอยู่ได้ยานคือความอย่างรู้สภาพต่างๆตามความเป็นจริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพวกภิกษุฉัพพัคคีหนึ่งและพวก6คนมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุฉัพพัคคีมี6รูปคือพระปินดุกะโลหิตกะเมติยะภุมมะชกะอัสสชิปุณัพพสุกะจากธรรมสมบัติหมวด12ของพระศาสนโสภณแจ่มเรื่องภิกษุฉัพพัคคีวันหนึ่งพระศาสดาทรงสดับเสียงชะตะชะตะของภิกษุฉัพพัคคีผู้ถือไม้เท้าทั้งสองมือสวมเขียงเท้าไม้จงกรมอยู่บนแผ่นหิน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นนะท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นล่ะที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: งานของแกเรื่องอย่างซาดเฉพาะเรื่องของเราเข้าออกนี่แม่นยำมากทีเดียวไม่มีผิดเลยวัดเราอยู่ทางคือหมู่บ้านอยู่ตรงกลางวัดเราอยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือวัดแม่ชีนี่อยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ทางโน้นเป็นหาบกันคือบ้านอยู่ตรงกลางสำนักแม่ชีแก้วก็ไปเห็นแล้วนี่นะนั่นแหละอยู่ทางโน้นวัดเราอยู่ทางโน้นปกติเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับพวกแม่ชีแม่เชยอะไรละนี่เวลาเราไปเนี่ยพอเราออกไปแล้วพอเราจะไปไหนมาไหนเป็นนิสัยอย่างนั้นมันมายั่วเยี่ยวตอนนี้สิเราจะไปไหนมาไหนเราเกี่ยวข้องกับใครเมื่อไหร่จะไปเลยก็มาก็มาเลยนี่พอเราออกจากวัดไปแล้วบอกแล้วนะบอกพวกเพื่อนฝูงนี่ไปแล้วนะนี่นะว่าไปแล้วอย่างมากแกก็พูดว่าเย็นหมดแถวนี่อยู่ว่างั้นเรื่องว่าไปแล้วนั่นแน่นอนละไปแต่พวกนั้นเขาก็ไปดูไปแล้วว่าก็อย่างนั้นแหละแต่แน่นอนอันนี้ไม่พลาดเลยเขามาแล้วก็มาละมาจริงๆอย่างนี้แหละญาติน้องแกอย่างทราบเรื่องนี้เรียกว่าไม่พลาดเกี่ยวกับเรานะพอฉันอาหารแล้วเราจะไปไหนก็เราไปเที่ยวของเราวันนี้เราไปปั๊บเข้าเขาลูกไหนก็ไปละไปเรื่อยเที่ยวจะกลับมาเมื่อไรเราก็มานี่พอสายจะหันแล้วก็เป็นเวลาเราไปละนี่ไปแล้วนั่นนะว่างั้นอย่างมากแกก็พูดว่าเย็นหมดเลยแถวนี้ว่างั้นแล้วคนก็ไปดูไปแล้วแล้วมาแล้วไม่ผิดอันนี้ไม่มีผิดเลยจะพูดว่าไปแล้วก็ไปจริงๆว่ามาแล้วก็มาจริงๆนี่แหละเรียกว่ายานอย่างทราบเลยแน่เลยความรู้ของแกแปลกๆต่างๆหลายอย่างมากไม่ชี้แจงเรื่องยานอย่างทราบนั่นนี่แกแม่นยำมากทีเดียวอย่างหลวงปู่มั่นเสียกลางคืนแกก็รู้แล้วนะตื่นเช้ามาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วคุณแม่เป็นอะไรจะเป็นอะไรกับหลวงปู่มั่นเสียแล้วเมื่อคืนนี่นะก็อย่างนั้นนะพูดกันตอนเช้าพอ7 โมงเช้าเขาออกวิทยุทางคำชะอีหลานแกก็ยินวิทยุทางโน้นว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้ววิ่งตั้งแต่รู้มาเข้ามาในวัดกำลังท่านที่ร้องไห้ว่าคุณแม่เป็นอะไรนะก็ญาติท่านท่านเสียแล้วเมื่อคืนว่างั้นเขาก็มาบอกอย่างว่าเนี่ยแกแม่นยำมากเร่งให้แกไปคือเร่งกลางคืนมาเร่งให้ไปน้องผืองานในนี่กับห้วยทรายมันไกลไม่ใช่เล่นคือแต่ก่อนไม่มีรถลาไม่มีเดินทางตั้ง2-3 คืนนะเขามาหาท่านที่น้องผือแม่ชีแก้วเขามาเดินทางตั้งแต่ห้วยทรายมานี่ถึง3 คืนนั่นแหละมีเวลาเป็นอะไรจะรู้แล้วไม่ผิดนี่ท่านป่วยหนักท่านเร่งเลี้ยงให้เลี้ยงนะคือให้เขาทอผ้าไหมจะเอาไปถวายผ้าป่าท่านให้เลี้ยงผ้าไหมทั้งนั้นท่านก็มาเลี้ยงบอกให้รีบนะจะไม่ทันเราจะไปนั่นให้เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาทั้งนี้ก็เลี้ยงก็ไม่ทันจริงพอวันสุดท้ายก็ให้ไปดูซะกองกระดูกบอกแล้วพอตื่นขึ้นมาแกก็ร้องไห้ใครก็ว่าแกเป็นบ้าคุณแม่เป็นอะไรไปจะเป็นอะไรกันเนี่ยท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี่นั่นอย่างนั้นนะคุณตอนเช้าเขาก็ไปทราบจากวิทยุมาว่าท่านเสียรับกันเลยที่ร้องไห้หมด ทั้งสำนักที่แรกมีแต่ร้องไห้คนเดียวใครก็ว่าแกเป็นบ้าเป็นบ้าอะไรก็ว่าเมื่อท่านท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี้ว่างั้นนะแล้วตอนเช้าก็มาเล่าหลานมาเล่าให้ฟังวิ่งมาจากสถานีจากนั่นแหละคำพยีมาเล่าว่าท่านเสียแล้วนี่เลยเสียงมันเป็นสะพานน้ำตาละร้องไห้อีกประเทศไปอย่างนั้นแหละจะแม่นยำมากนะความรู้แกพิสดารอยู่มีอะไรที่เราแกติดความรู้นี่แหละเราไล่เข้ามาจะมาแก้ที่มันเพลินความรู้ต่างๆพวกเทวุฒิเทวดาอินพรหมนี่แกชำนาญมากทีเดียววันหนึ่งภาวนานี่ช่ำไม่ได้ออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนว่าภาวนาไม่ได้ผลว่างั้นนะถ้าภาวนานี่เกี่ยวข้องเทวุฒิเทวดาพวกเปรตพวกผีนี่รู้หมดนะแกพูดถึงเรื่องเปรตเรื่องผีก็น่าขบขันดีอยู่นะเพราะผีตัวหยาบก็มีใช่ว่างั้นนะผีนี่ตัวหยาบๆก็มีเขาขังคุกเอาไว้เลยคุกผีก็มีเงินพวกผีทั้งหลายทั่วๆไปก็อยู่ธรรมดาไอ้ผีตัวโหดร้ายทารุณเขาใส่คุกเอาไว้ว่างั้นจะไปเยี่ยมถึงคุกผีทำไมยังต้องมาเป็นอย่างนี้วะนั่นน่ะจะเล่าเรื่องพวกผีติดคุกคุกผีก็มีใช่ไหมเป็นอย่างนั้นอย่าว่าแต่คุกมนุษย์เราเลยคุกเมืองผีก็มีตัวอะไรที่มันโหดร้ายรังแกเขามากๆจับมาใส่คุกเอาไว้อยู่ในคุกพวกนี้เป็นอย่างนั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: บัวพ่อรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกเจ็บเสียวดิเป็นบัวเจ็บด้วยนั่นมันบัวไม่ทราบเป็นอะไรบัวพ่ออะไรก็แค่เวลาเท่าไหร่แค
3: ่สามโมงครึ่งครับบ่ายสามครึ่งหลวงตาออกบ่ายสองก็พอดีนะครับชั่วโมงครึ่ง
2: บ่ายสองครับบ่ายสองออกไปดี
3: ครับช่วงเช้าก
2: ็
3: พ
2: ัก
3: ก่อน
2: ช่วงเช้า
3: พักก่อน
2: ตอนเช้าออกก็อยู่นะครับเขาเรียกโทรศัพท์หรืออยู่เรื่องเสียง
4: ตอนนี้สองคนร่วมกันนะถวายตา50,000 บาทนะแล้วก
5: ็สองคนถวาย50,000 บาทครับ
4: แล้วก็ทองคำด้วยนะ
5: ทองคำ5 บาทด้วยครับ5 บาท
6: พระเจ้าขาคณะศรัทธาญาติโยมทั้งใกล้และไกลที่ในศาลานี้นะคะกราบน้อมถวายบูชาทำองค์หลวงตาสร้างศูนย์ดวงตาเครื่องมือแพทย์เป็นจำนวนเงิน14,000เจ้าค่ะอันนี้พ่อบ้านฝากถวายหลวงตาจะค่ะพ่อบ้านจะค
2: ่
6: ะ
5: เช็คนะ
2: คุณพ่อถ้าศูนย์ดวงตาต้องร้อยเท่าไหร่ยากจัง
5: หร
2: ือ หมดตาประมาณ
3: 160 ล้านใช
2: ่เออหรือว่า
3: เป็นตัวเลข
2: 160 ล้านตาไปทั่วจังหวัดต่างๆพูดถึงเชียงใหม่เชียงใหม่หรือว่า8 ล้านตาเชียงใหม่เรื่องราวทางพุทธโลกสุดแต่ดุจเพชรบูรณ์บุรีรัมย์คือ160 ล้านตาเราสลัดใจที่จะทำประโยชน์ให้โลกเราไม่เอาอะไรเลยเราไม่เอาเลยทำประโยชน์ให้โลกทั้งหมดทับแต่ชอบคำเดียวว่าตลอดอย่างปฏิบัติใจออกปั๊บเราไม่เก็บไม่เอาแบกตลอดกวาดออกกวาดออกกวาดออก ด้วยความเมตตาเราไม่เอาอะไรเราพอในหัวใจดวงเดียวนี่พอหมดปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่เอาอะไรเลยทางตัวในดีดยิ่งเหมือนคนจะตายนะดีดยิ่งสุดท้ายก็ดีดยิ่งเพื่อโลกไม่ใช่เพื่อเรามีเท่าไรเท่าไรออกหมดไปแล้วออกไปแล้วแล้วไม่เอาไม่เคยมีคิดเลยว่าจะเอาอะไรให้โลกทั้งสามไม่คิดแต่ทำอย่างนี้ตลอดเวลาเฉพาะตานี่ก็เจ้าเท่าไรไปล้านนะก็60 ล้าน
7: ก็160
2: ตาเฉพาะตาเท่าไรก็160 ล้านอุดรพอสำหรับโรงพยาบาลศูนย์อุดรพอบวชแต่ตาก็ให้ครบเราได้ก็ขาดเขินแช่หลีทั่วไปหมดแต่สำหรับอุดรอยู่ใกล้เดี๋ยวเข้ามาขอด้วยแล้วนี่ก็ให้อุดรได้บ้างกับเพื่อนหรือจะครบตาอุดรเราให้ครบสุดท้ายนี่5 ล้านเยียบไปเลยพอให้5 ล้านเยียบเปิดเลยอุดรเปิดให้หมดเลยสุดท้ายมาขออีก5 ล้านให้เลยตาอุดรตาคุณตาอุดรครบไปโรงพยาบาลศูนย์อุดรไปทีไรได้ที่อะไรล่ะรวดตาที่บ้านผมเนี่ยไปคือคนไข้มาเป็นจุดเข้ามาแต่จุดดวงตาแดงตลอดตาเลือดเสียบ้างตาแล้วก็ให้บ้างที่สุดส่วนสำหรับตาอุดรนี่เราก็บอกว่าให้ครบหมดแต่ว่าจะค่อนข้างจะครบก็เราเปิดแล้วว่าให้หมดมาเยี่ยมข้างสุดท้ายมาขอไป5 ล้านเยี่ยมไปเราพอใจที่ได้ช่วยโลกเต็มกำลังของเราได้ชาติจากความเป็นพระนี่เรียกว่าช่วยเต็มเดียวเลยทุกอย่างคนเข้านะไม่ใช่คนออกคนเข้าทางกลางหลวงก็เข้าทางประชาชนทั่วประเทศไปหมดเลยไม่ว่าอะไรโรงพยาบาลรู้สึกจะเป็นระดับหนึ่งนะโรงพยาบาล

0: จะไม่มีจะให้ว่านั่นที่ขละออกวัดบางทีไปก็ยังผ่านบ้านโรงแรมโรงพยาบาลเล็กๆ เท่ากับบ้านหมดเวลาตึกเข้าภูเขาเลยเดี๋ยวอาจารย์มหาหลวงตามหาบัวว่าดูโรงพยาบาลเท่ากับบ้านเนี่ยบัดตึกในโรงพยาบาลเข้าภูเขาเดี๋ยวหลวงตามหาบัวแน่มันออกหมดอีกทีละไม่เหลือสำหรับเราพี่น้องเราทราบเลยใช่ไหมไม่เอาอะไรเลยพี่จะช่วยตลอดเวลาช่วยเราเราไม่มีอะไรจะเอาเท่าอาหารกระดูกที่ตอนเช้าเห็นไหมอาหารหลังไหนกินให้ตายตายไม่ได้กลับอุดรหมดวัดพระบากีโอเนี่ยเนี่ยพี่น้องที่มาเรียกเนี่ยพระนี่ตายหมดไม่ได้กลับอุดรแล้วมันท้องป่องจากป่องมันก็แตกก็อย่างนั้นนะใจว่าเพราะขาดไม่เขินผู้อดอยากขาดเขินจะแปลจะตายบีนั่นอย่างนั้นเราคิดทั่วไปหมดนะถ้าไม่ได้คิดเฉพาะคิดทั่วไปหมดคำว่าจิตนี้เสมอภาคเลยแต่ว่าไปหนักคนนั้นเบาคนนี้ก็ไม่เห็นมีมันเสมอหมดด้วยความเมตตาครอบแทนสำหรับวัดป่าวัดจานแล้วไม่มีเก็บมีสลายออกปุ๊บเลยไม่ว่าจะตุปัจจัยทายาทาต่างๆเรียกว่าของที่เกิดเข้ามาในอุดรในวัดป่าวัดตาวัดตาไหลเข้าแล้วก็ไหลออกไหลออกเรื่อยมีว่ากับว่าให้เรื่อยได้ช่วยได้บุกกำลังเพราะบกมันบกพร่องตัวไหนการเสียสละด้วยร่างกายของเราได้บกพร่องตักศพให้บีมีพยาบาลเกี่ยวกับตา
1: 160 ล้าน 500,000,000 บาทครับเอารักสารภาพมาเขียนตก
0: ไม่รู
1: ้160ตกศูนย์ไป1
0: 16ล้านทั้งหมด18โรงพยาบาลมาว่าให้16บาท160ล้านแค่ไหน160ล้านเกิดวัดป่าวัดตาถ้าจะเก็บเราไม่อยากว่าพันล้านเงินวัดป่าวัดตาถ้าว่าหมื่นล้านขึ้นไปเห็นด้วยเขาออกหมดที่เขาถวายมาเท่าไหร่ออกหมดตามที่มาเอาไว้ออกไม่อยู่ออกเดี๋ยวจากพันล้านเรายังไม่อยากพูดได้เกิดที่เข้ามาหาเราเลยนะถ้าว่าหมื่นล้านขึ้นไปนะเห็นด้วยวัดจ่ายตลอดคือมาเท่าไหร่ออกหมดเลยไม่ได้มีเก็บวัดป่าวัดจ่ายไม่มีเก็บจะเหลืออยู่ธนาคารที่เป็นเช็คนั่นแหละที่มันไปเงินสดไปธนาคารไม่มีแต่เรื่องเป็นเช็คนะมีเขาถวายเช็คเอาเช็คเข้าธนาคารเวลาจะเป็นก็ถอนออกมาถอนออกไปหมดเลยเนี่ยที่เข้าธนาคารเข้าเฉพาะเช็คเงินสดไม่เคยมีเข้าแม้บาทหนึ่งไม่มีแล้วจะจ่ายในวัดมันก็ไม่พอเงินสดเขาถวายเช็คมาเอาเช็คเข้าธนาคารเสร็จแล้วก็มาถอนออกมาช่วยไปหมดเลยเวลาเราตายนี่เงินธนาคารจะมีอยู่ได้ก็เราก็ไม่กำหนดกับมันเงินเขานี่แหละอยากเช็คเนี่ยเขาเอามาก็ไปเข้าธนาคารเวลาเราตายมันจะมีอยู่จะมีเพื่อให้ไม่ใช่มีเพื่อเก็บนะก็ตายว่าเรื่อยเราตายก็มันยังมีเหลืออยู่ก็มีเหลือแต่เหลือเพื่อให้ไม่ได้เป็นถึงเขาที่ด้านเพลินด้านผีโจมตีท่านอาจารย์ฟาดต้องเสือใจมากนะท่านอาจารย์ฟาดมีเงินอยู่อะไร
1: หนึ่งล้านห้าแสน
0: เขาโจมตีอยู่โรคผีโรคผีนี่แหละเราไม่ได้ลืมนะจนสมเด็จมหาบุญีวงศ์วัดนรราชท่านไม่มีที่ไหนที่จะต้องปรึกษาก็พิเศษแต่เราเท่านั้นจะรู้เรื่องเหล่านี้ว่าเขียนขึ้นรถบึ่งไปเลยพอดีตอนบ่ายเรากำลังจะออกไปรถขบึ่งเข้ามาเห็นเปิดไฟภาคแล้วเฮ้รถคันนี้จะมีอะไร

0: เอาหลีกใช้เราจอดใช้รถคันนั้นจะจอดใช้เห็นรถของเรารู้แล้วว่ารถของเราออกถ้าเปิดไฟภาพเราก็ไปจอดแล้วเพราะจะไปไหนดีวะไปไหนก็ไปแล้วไม่ใช่คนตายก็คือสมเด็จกับเราทั้งเคารพทั้งสนิทกันนะสมเด็จบ้ามูริโบนดอราดทั้งเคารพทั้งสนิทกันเพราะกันถือว่าเฮ้ยจะไปไหนอยู่ไปไหนก็ไปแล้วไม่ใช่คนตายเจ้าอย่างนั้นไอ้อะไรว่ากันมาเนี่ยท่านก็ว่าเนี่ยเขากำลังโจมตีท่านอาจารย์ฟันของเราว่ามีเงินอยู่อะไร
1: ล
0: ้
1: านห
0: ้
1: าแสน
0: บาทว่าเขากำลังโจมตีอยู่ร้านโพล้านผีว่าเอาละทีนี้เข้าใจกันได้ว่าเราก็ชี้แจงทันทีแล้วเพราะเรารู้หมดเนี่ยเงินล้านห้าแสนที่มอบตรงนั้นบอกแต่ก่อนเราจำได้ละทีนะ500,000นี่มอบตรงนั้น500,000นี่มอบตรงนี้หมดเนี่ยแล้วอะไรมาโจมตีอีกแล้ววะบอกสามมันก็มีทรีแล้ววะบอกชัดๆเช่นโรงพยาบาลวัดไหนละ500,000อีกวัดหนึ่ง500,000โรงพยาบาล500,000ล้าน500,000หมดเลยที่ละไปชี้แจงล้านโพล้านผีนะวะมันเอาโคตรไหนมาโจมตีพระดีละวะแล้วก็ว่ากันอ้าพูดจริงๆแล้วเดี๋ยวไม่เหมือนใครไม่เคยสรุปกระทาดกับสิ่งใดแต่สามเดชกระทาดเราไม่เคยมีกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีทำเหนือโลกพูดออกมาได้จากเกียงจ้างอยากที่ไปโจมตีมันโจมตีหาสมบัติอะไรได้ไม่ได้เหตุได้ผลไปโจมตีเลยนี่แจกความจริงออกมาเลยเยี่ยมเลยมันตายบนโคตรไปแล้วไม่รู้ไอ้พวกไปฟ้องเราฟ้องอาจารย์ฟันแล้วก็ท่านเจ็บอะไรท่านอาจารย์ฟันจะหาพระที่ไหนน่าเคารพบูชาเหมือนท่านอาจารย์ฟันเรานะเรากราบบูชาท่านท่านกับเราท่านเมตตาเราว่างนะแต่เรามักจะเป็นฝ่ายโจมตีท่านไม่มีอะไรกับเรามีแต่เหอะไอเราโจมตีด้วยแต่ท่านก็รักนะรักเราอันนี้แปลกนะอำนาจใจท่านเลยก็คืนวันนั้นคือตอนเช้านี้เราจะออกเดินทางมาจากวัดดงศรีชมพูจะมาปฏิบัติวันหลังเราจะไปทอดป่าถวายจักด้วยให้วัดเราก่อนเพราะนี่ก็คือฝนตกพีคนะเดือนอ้ายเดือนยี่ไม่เคยเห็นฝนเป็นเหมือนกับเดือนเก้าเดือนสิบนะทั่วหมดเลยท่องราขาวเปี้ยเลยพอดีรถมามันไปไม่ได้ทีจะไปรับเราแล้วท่านตายก็คืนนั่นแหละตอนเช้ามาก็คืนท่านตายตอนค่ำฝนตกก็คืนตกเหมือนเดือนเก้าเดือนสิบเหมือนหน้าฝนนี่คือน้ำท่วมทุ่มบดเลยไปไม่ได้ที่เอาให้เอารถมาท่านทุยละเป็นตัวการเราเชื่อท่านทุยทำอะไรกินจากบ้างนะตอนเช้าท่านก็เบิกไปเลยพอรับคำสั่งจากเราท่านก็เบิกไปรออยู่บ้านราขาไปให้สั่งว่ารถคันที่จะมารับเรานี่นะเพราะตอนก่อนนั้นฝนไม่ตกเอารถเก๋งมารถจะมารับเรานี่จะเป็นรถเก๋งนะเนี่ยน้ำนี่มาไม่ได้แล้วรถเก๋งให้ท่านไปติดต่อรถที่บ้านราขาเอารถสองแถวหรือหกล้อก็ได้จะบุกน้ำได้รถเก๋งมาไม่ได้เลยว่าท่านทูลท่านกลับไปสั่งนะเนี่ยอำนาจจิตของท่านอาจารย์ฟันไม่ใช่เล่นๆนะพอไปสั่งกลับตระปัดเลยนะพอไปสั่งท่านทูลเองเราเชื่อท่านทูลจริงจังมากนะไม่ใช่ธรรมดาถ้ายิ่งกับเราด้วยแล้วยิ่งเคารพมากจริงจังว่าพอไปปั๊บท่านก็สั่งอย่างนี้ละสั่งโยมอุปถัมภ์ท่านวัดโยอุปตะบ้านโยอุปตะท่านมีรถสองคันไปท่านก็สั่งนี่ล่ะมาเนี่ยรถเก๋งที่จะมารับท่านอาจารย์อยู่วัดตรงศรีภูนี่จะไปรถอื่นได้ไปไม่ได้รถเก๋งที่จะมารับท่านไปไม่ได้เลยน้ำท่วมปวดทุกข์ให้เอารถของเราวางอยู่นะรถในบ้านของเราไปรถสองแถวหรือรถหกล้อเขามีรถสองแถวมีรถสองล้อเลยนะ ให้ไปรับท่านอาจารย์มาขึ้นรถรถเราเนี่ยไปรับท่านอาจารย์มาขึ้นรถที่บ้านเราเนี่ยรถเก๋งมาจะมารออยู่ที่นี่ท่านสั่งเสียเรียบร้อยแล้วท่านก็มาบอกท่านเจนมาให้รถที่บ้านเราไปรับท่านอาจารย์มาแล้วจะค่อยมาขึ้นรถเก๋งกลับบ้านกว่าพอไปถึงปั๊บกลับตลาดที่พอรถเก๋งมาถึงรถเก๋งให้รออยู่ที่นะท่านอาจารย์จะเดินทางมาเองฟังสิฟังได้ไหมให้รถเก๋งท่านมาให้มาสั่งให้มาสั่งให้รถเก๋งรออย่างนี้ก็รถมันไปไม่ได้แล้วสั่งไปสั่งเป็นอะไรไปได้ไหมมาว่ารถเก๋งมาให้รออย่างนี้แล้วก็ท่านอาจารย์จะเดินทางมาเองฟังสิมาก็พอดีรถเก๋งก็มาไม่ได้รถสองคันนี้ก็ไม่ไปฟังเนี่ยรถให้รถเก๋งไว้เอารถในบ้านของเราสองคันคันใดก็ได้รับไปรับท่านอาจารย์มาขึ้นรถเก๋งกลับบ้านข้ามาแล้วว่าท่านอาจารย์จะเดินทางไปเองไม่จำเป็นต้องไปรถเก๋งให้จอดที่นี่ฟังที่นะพอไปก็มาแล้วคนขับรถเก๋งเขาก็เดินสะเปะสะปะดูมันรถมันจะไปไม่ได้หรือว่าเขาขั้นเก๋งเลยโอ้ใช่ไปไม่ได้แล้วพอเข้าไปถึงแล้วมาอะไรล่ะมันเป็นภาษาดีด้วยนะมันมาอะไรมารับคนทั้งขี่มันจะไปได้หรือล่ะก็ว่ารถมีสบายไม่มาก็ท่านทางท้องร้อนเขาบอกว่าให้มารถเก๋งมาแล้วจะรอด้วยหรือว่าท่านอาจารย์จะเดินทางมาเองเฮ้อขึ้นเลยท่านถุยนะขึ้นเฮ้อเดี๋ยวเสียตายกูตายก็ไม่ได้สั่งไว้นะท่านก็บอกชัดเจนนะบอกนักศิวาให้เอารถที่บ้านเขามารับเราไปขึ้นรถเก๋งที่บ้านเขานั่นแหละมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านอาจารย์เดินทางไว้เองท่านนี่ก็เฮ้อขึ้นเลยกูตายจะไม่เป็นอย่างนี้เลยจีวรปลิวเลยตะทุยไม่ใช่เดินธรรมดาเหมือนอย่างวิ่งแข่งรถไปก็ไปถึงรถนั่นแหละที่บันดาลท่านอาจารย์ฟันตายมันบันดาลใหญ่เลยไม่ใช่เขาแกล้งเป็นนะมันเป็นในจิตนั่นแหละให้สำคัญไปถ้าถุยก็ขี่วอนปลิ้วไปเลยนะพอไปถึงบ้านรถในบ้านนั้นมีรถ7คันรถเจ้าของบ้านมี2คันไม่มีรถสักคันเลยนะเงียบจนบ่าย2โมงท่านไปตะเช้าแล้วไปตะเช้าแล้วก็อะไรจนกระทั่งไปจะเช่าไปสั่งรถเรากลับมาวัดที่รถเก๋งเขาว่าจะมารับเราเดินสะเปะสะปะเข้าไปไปถามบอกว่าท่านจะเดินทางมาเองนั่นแหละมันพิจารณาก็ไปรถไม่มีสักคันจนกระทั่งบ่ายสองโมงจึงมีรถ สองแถวแปะเข้าไปกันก็ลากรถสองแถวไปหาเรารถกับรถธรรมดารถดีๆพอไปถึงแล้วติดเครื่องรถไม่ติดพอขึ้นจากรถแล้วติดเครื่องไม่ติดอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้รถมันทำไมมันมาได้แล้วเวลามันจะออกมันทำไมออกไม่ได้ไปก็เห็นอะไรก็รถคันเก่ามันดีหรือมันเสียหายตัวไหนไม่มีเสียหายปกตินี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะก็พอดีเฮียคือท่านเฮียนี่ไปจากกรุงเทพไปฉันทานจังหวัดต่างโลกอุดรไปได้ทราบข่าวจากสกลนครมาอุดรว่าท่านจัดฟันเสียแล้วเมื่อคืนดีนั่นแหละเลยรอข่าวจากนี้นะท่านเอียดทางจากนี้ไปวัดหนองขีภูท่านก็รอจ้ออยู่ว่าไม่ได้พอท่านเอียดลงรถวิ่งกับว่าเรารถเรามันเครื่องมันไม่ติดที่จะมาวัดมาอุดรไม่ได้ว่าจะไปวัดอุดรสมพรนะไม่ติดพ่อรถท่านเอียนลงจากรถวิ่งเข้ามาเราบอกว่าท่านอาจารย์ท่านเสียแล้วก็คือเวลา6:50 น.อ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นเลยเพราะเราออกปากพูดซะก่อนรถเครื่องมันไม่ติดไปทีนี่จะเกิดเรื่องอะไรแล้วค่อยฟังนะว่ามีเรื่องแน่ๆแล้วว่าก็พอดีเรื่องท่านอาจารย์ท่านมาพอท่านอาจารย์ท่านถ้าท่านเอียนลงรถมาหาเราบอกป้าเขาอย่าเอาราเทนี่เครื่องมันไม่ติดเกียบขั้นเร่งเลยมาเราก็ว่ามันไม่ติดเพราะอันนี้เองเอาเกียบขั้นเร่งเลยไม่ต้องติดเครื่องเลยพอ ติดเครื่องปุ๊บไปเลยไปก็ออกไปวัดรูปสะพานทางรถก็รอเราอยู่แล้วเนี่ยพระยาการก็รอเราจะทำอะไรอะไรก็อยากทำไม่ลงคอยฟังท่านอาจารย์มหาบัวมาสักก่อนท่านสั่งเสียอะไรแล้วค่อยจัดไปอย่างนั้นเราไปแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นจริงก็สั่งนั้นสั่งนี้เสร็จแล้วเราตึกกับจากพรรณาไปอุดรตื่นเช้ามาก็ไปวัดหนองพอเหยื่อเรื่องเราท่านจัดไปเป็นบันดาลไปรถติดติดปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บจนกระเทือนใจถึงสามครั้งหรือว่านี่มันจะเกิดเหตุแน่นอนละคอยฟังเหตุการณ์จะมาวันนี้แล้วมากันพูดชัดๆจะออกป้างป้างเลยก็พอดีท่านเอียนไปก็เอาเหตุการณ์ไปบอกทีนี้ก็บอกว่าไม่ต้องติดเครื่องเยียบคันเรื่องเลยมันมีเรื่องเดียวนี่แหละวะท่านจัดฟันเพราะท่านเมตตาบ้างนะกับเราท่านจัดฟันเมตตาเราว่าคืออย่างถ้าเราเรื่องเล่าเราก็บึ่งไปวัดอุดรพรไปสักเสียอะไรเสร็จเรียบร้อยท่านรถก็รอเราอยู่แล้วอีกแหละไปสักเสียอะไรแล้วก็กลับอุดรนี่เรื่องราวท่านจัดฟันแล้วสุดท้ายก็เจดีย์เห็นว่าเจดีย์ท่านเราก็ปัดตั้งแต่ต้นเลยเอาใครจะเป็นประธานสร้างเจดีย์สร้างจัดฟันก็ให้เป็นถ้าเราได้เป็นประธานสร้างพิพิธภัณฑ์พระแม่ครูจารย์บ้านแล้วเราไม่เป็นละลำบากเหนื่อยยากแล้วอ่ะประชุมกันเท่าไหร่3ปีเอาคนไหนเป็นประธานเจ้าอกตีกันแหลกเอาองค์นี้เป็นประธานเอาใครเป็นประธานเจ้าอกตีกันแหลกได้3ปีมีที่3มีคณะมาประชุมคณะกรรมการประชุม5คนหมดหวังอะไรนะทีเพราะเราปัดแล้วเราไม่เอาปีที่3มีคณะกรรมการมาประชุมที่จะสร้างเจดีย์3 5คนหมดหวังเลยยกขบวนเลยเชียวหมดหวังเราจะไปไหนเอาว่าที่ละถ้าไปหาอาจารย์มหาบัวจะไปไหนเนี่ยอะไรนะท่านสุวัฒน์ไปหัวหน้าก็มีเท่านั้นแหละที่เจดีย์ศาสตราจารย์บ้านจะขึ้นมีผู้เดียวเราได้มามี3ปีแล้วไม่ได้เรียกเห็นไหมวะก็ยกทัพเอาผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจจังหวัดสกลนครพร้อมทั้งประชาชนญาติโยมผู้มีเกียรติหลายยกขบวนไปเลยไปเรามีท่านสุวัฒน์เป็นหัวหน้าไปก็ไปเล่าความสุดๆสิ้นๆให้เราฟังที่เราก็เคารพท่านจัดฟาดอยู่แล้วจะทำอะไรที่แรกเราบอกเราไม่รับเป็นประธานเมื่อไปพูดเรื่องที่ฉีดรู้สึกที่ที่ได้ฟังแล้วจำเป็นเราก็รับเพราะความเคารพท่านเอารับก็ว่ากันละจะทำอะไรเพราะว่าสารออกว่ากระเทือนบดพึบขึ้นเลยนั่นก็อย่างนั้นแหละจัดฟันกับเราเกี่ยวกันบ้างเลยท่านเมตตาว่าพูดถึงเรื่องกำลังจิตที่ท่านจัดฟันนะกำลังจิตสำคัญท่านพ่อลีองค์หนึ่งที่ภารกิจแรกแล้วท่านจัดฟันโอ้ยท่านจัดฟันท่านพูดเองนะท่านจัดฟันท่านพูดเองท่านที่บวชท่านขึ้นเครื่องบินคือเขามารับจ้าง2นาทีต่อ42บาทเขาคนขึ้นเครื่องบินอยู่ที่สกลนครปีมาเผาศพพระราชาบ้านเขาเอาเครื่องบินมารับจ้างให้คนขึ้น2นาทีต่อเกิน42บาทก็ได้ขึ้นคนนี้ขึ้นใครไปขึ้นเขากับบริบทท่านจัดฟาดไปขึ้นเนี่ยเหตุจะได้ทราบชัดต่อปากต่อคำกันท่านว่าเขาได้บทขึ้นเลยแล้วไม่ต้องจ้างต่ออะไรขึ้นฟาดที่ดุลร้อยเอ็ดอุบลประชาธรรมนานะขึ้นเที่ยวเฉยขึ้นแหกแล้ว2นาที2นาทีมาแต่ท่านจัดฟันร่วมชั่วโมงออกจากสนามบินนี่ครับไปบดต่อเอ็ดสารคามอุบลมาบดเลยเที่ยวว่าก็ท่านมาเล่าให้ฟังเรื่องเครื่องบินนะเราได้ระวังจิตเราท่านว่าคือเราจะดูผ่านธรรมดาถ้าจ่อไม่ได้ท่านว่าเครื่องบินจะตกตายถ้าเขาตั้งกำลังจิตของท่านแรงท่านเล่าให้ฟังเวลาขึ้นเครื่องบินไปนี่ท่านจะส่งจิตที่ท่านจะส่งผ่านธรรมดาท่านว่า ืออย่างดูทางด้านทางนี้ชั่วไปหมดที่ข้าผ่านธรรมะคือมีดีไม่จ่อท่านว่าอะไรล่ะต้องผ่านธรรมราไปถ้าจ่อแล้วพังเลยตายทั้งเขาทั้งเราเนี่ยท่านพูดเองนะภารกิจของท่านแรงมากรถวิ่งไปนี่ให้หยุดกึกกึกเลยนั่นแหละภารกิจของท่านเพราะฉะนั้นเวลาจ่อเข้าไปเครื่องมันจะพาพังลงสนามบินท่านจึงต้องผ่านธรรมดาท่านว่าไม่ใช่นั้นจะพังทั้งเขาทั้งเราท่านพูดเองนี่แหละภารกิจของท่านแล้วยกตัวอย่างอีกทีนะตอนจะเผาศพพ่อแม่อาจารย์บ้างพวกญาติโยมก็มีเยอะพระเดชก็มาช่วยกันสารขัดแตะจะทำแผงกั้นห้องกั้นท่อให้คนเข้ามาในงานพอดีท่านกับเป็ดหัวหน้าสารแผงนั่นเองก็พอดีมีผู้หญิงกำลังคึกขรองขี่จักรยานสเปะสปะมานี่แหละมองดูหน้าดูหลังคึกขรองมาใกล้ๆพระเนี่ยสเปะสปะว่าท่านก็ชะเง้อขึ้นเอ้าว่ายังไงเด็กเราดีล่ะมันรู้จักบาปมันไม่รู้จักบาปจักบุญหรือดีล่ะว่ากันนะเพราะว่าไปแล้วคอยดูนะจะเอาเด็กสองคนในร่มไปดูว่ากันนะแล้วจะเอาเด็กสองคนร่มไปดูให้มันขายร่างเท่าไหร่มันเก่งมากกว่าเพราะบาปมีหรือไม่มีเท่าไหร่เพราะว่าพระเดชที่สารอะไรอยู่ว่างหมดไหนต่อคอยดูมันไปถึงแล้วซับเห็นว่าแฮลมครับลงต่อหน้าคนบางว่างต่อหน้าพระเดชต่อหน้าประชาชนโคมคามลงว่ารถทั้งสองคันเลยนั่นแหละลงพร้อมกันเลยนั่นลงว่าท่านเห็นไหมท่านว่ากันพวกพระเดชหัวเราะลั่นมันก็ต้องอายที่ใช่ไหมก็ท่านบอกเองนี่จะเอาให้มันลงให้ดูเราท่านว่ากันนะเพราะว่ากันท่านก็ปล่อยวดกำลังจักสารอะไรนี่ปล่อยคอยจ่อดูพอมันเรื่องโคมลงต่อเราผู้หญิงสองคนมันแผ่นข้ามหนองหานป่านนี้มันตกทวีปไหนก็ไม่รู้จนป่านที่พระเดชหัวเราะมันที่มันอายเข้าใจไหมล่ะเพราะทางนี้จ่ออยู่ว่างหมดแล้วท่านบอกว่าเอาเจ้าให้มันล้มให้ดูระหว่างนั้นแล้วทั้งพวกสร้างอะไรกันหยุดหมดคอยจ่อดูก็โขกเห็นไหมกำลังจิตของท่านท่านอาจารย์ฟันนะเนี่ยท่านพูดเองละเออแล้วใครก็เห็นแล้วจะไปปฏิเสธได้ยังไงแล้วบอกว่าจะให้มันลงดูแล้วมันเต็มรักเลยเด็กสองคนที่ว่าพอพ่อไปนานนานท่านว่าอีกแล้วนานนะเห็นไหมบาปมีบุญมีท่านว่าพวกนั้นมันวิ่งไปนี่มันลงทำมีไหนผู้หญิงสองคนมีไหมผู้หญิงอยู่ในนี้ล่ะฮะผู้หญิงตัวสำคัญเท่ากันอยู่ในนี้มีไหมบาปมีบุญมีไหมนี่แหละท่านจันทร์ฟันกำลังจิตกำลังคิดของท่านแรงว่าคิดดูผ่านไปและเครื่องบินท่านยังท่านผ่านต้องผ่านธรรมดาเขาว่าท่านต่อไม่ได้พังเลยกันว่าเรื่องสำคัญอำนาจท่านจัดฟันพลังจิตแรงคืออันนี้เป็นไปตามนิสัยวาสนานะขอบริสุทธิ์เสมอกันแต่นิสัยวาสนาที่นำไปใช้จากความบริสุทธิ์ที่ต่างกันอย่างที่ท่านจันทร์ฟาดหรือท่านพ่อลิงท่านพ่อลิงแรงกำลังจิตสององค์เนี่ยที่เด่นในบรรดาลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยากออกหน้าออกตาคือท่านจันทร์ลิงและท่านจันทร์ฟาดสององค์เก่งมากพลังจิตพระจกเลยนี่ก็ลูกศิษย์ท่านพ่อลิงพลังเงินมันมากไปแล้วนั่นพลังจิตเก่งนะลูกศิษย์ท่านพ่อลีพลังเงินไปยังไงต้องใส่กันตัวนี้พลังเงินก็เยอะได้เพราะนี่ท่านมาเฝ้านี่จะกำบีได้เลยเนี่ยเข้าใจไหมต้องหงายนี่นี่พลังของท่านเห็นไหมเรายอมรับ
1: คณะเรือบุญปากน้ำศิษย์ท่านพลีธรรมทโนวัดอโศการามนำเรือไปรับผู้สาธุชนทั้งหลายเข้าสวรรค์เข้านิพพานกันหนึ่งลำเรือเจ้าค่ะ
0: เออพอใจ
1: และพลานิสงส์ผลบุญที่ได้บูชาท่านพลีผู้มีกำลังแรงกำลังจิตแรงขอธาตุขันธ์พระหลวงตากำลังแรงขึ้นทุกคืนทุกวันด้วยเถิดเจ้าค่ะ
0: ก็พูดไปหมดแทบไปหมดแล้วลมออกหูหมดแล้วเสียงลั่นหูเลยเขาว่าห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อ สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งแช่
2: สามโมงครึ่งคร
0: ับ แล้วออกสองโมง
2: สองโมงครับ
0: ไปแช่พระราชธรรมศาสตร์ใช่ไหม
2: คร
0: ับ วันนี้จะไปแช่พระราชธรรมศาสตร์รังสิตเพราะว่าแช่บ่ายสามโมงครึ่งเราจะออกจากนี่บ่ายสองโมงได้
3: หลวงตาเจ้าขาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอน้อมถวายทองคำจำนวน6สลึงและใบโพธิ์ทองคำ3ใบเพื่อค้ำแผ่นนี้เพื่อค้ำแผ่นดินนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไปอัญญังความผาสุกเพลินใจให้แก่มนุษย์ทั้งหลายทั่วสาคนละพบด้วยเธอนิพพานประชง
0: ไปไปค้ำไปเลยโคตรแจ่มสลายวันนี้มีแช่อะไรแต่เป็นคติธรรมท่านสาธุได้ฟังนิเดชขอพระพุทธศาสนาขอครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติมาดักที่เล่าให้ฟังท่านอาจารย์ว่านเอาท่านจัดฟันกับท่านอาจารย์ลีเราได้แสดงความเด็ดให้เห็นพลังของจิตเอาใจไว้ละเขาไปเขาใหญ่ท่านจัดฟันไปเขาใหญ่เนี่ยแต่ก่อนบ้านคนไม่มีบ้านมีไม่กี่หลังท่านไปพักเขาใหญ่ออกมาบิณฑบาตกับบ้านเขาเดินผ่านมาใกล้เขาท่านพักอยู่นึกที่บอกท่านออกมาในบ้านที่ก่อหีดานกาแก้วมันว่างวางเวลามาบิณฑบาตก็ไปเห็นเสือนะเวลาขากลับออกไปเห็นมันมานอนเขาเรียกว่าผิงแดดมานอนอยู่หีดานกลางแก้วนะมานอนโอ้มันอะไรนะท่านว่าเหลืองลักษณะเหลืองมีลายไม่ใช่เสือเนอะว่าก็เดินไปเรื่อยเสือนอนต่างเลยผีแดดเสือโคร่งใหญ่พ่อโคตรออกไปเวลาบ้าเขาอยากไม่บ้าพ่อโคตรมีสวัสดิ์ออกไปเขาว่านอนอยู่หินด้านกลางแจ้งไปก็ไปโอ้เสืออะไรว่าถ้าก็บุกเข้าไปเลยมาอย่างไรมาขวางทางวิสบาลแล้วลูกกระพุ่มเปิดเสือพ่อโคตรมาขวางทางวิสบาลสบายประมาณมันก็วิ่งเสือมันนอนตากแดดท่านจัดฟาดใช่ไหมท่านเดินบุกเข้าไปหาเลยมานอนอะไรที่นี่ที่ข้าววิสบาลใช่ไหมโอ้ยวิ่งใหญ่เสือโคร่งท่านเล่าให้ฟังครบการตายอะไรนะมีอะไร
4: ม
0: ูล
4: น
0: ิ
4: ธ
0: ิ
4: ว
0: ั
4: ดป่า
0: หลว
4: งตามหาบัวยานสามพันโลขออนุญาตนำหนังสือน่านฟ้าฉบับเชิดตะเกียบในหลวงมาถวายหลวงตาลูกในหลวงกับสมเด็จพระราชนีล
0: ู
4: ก
0: ใน
4: หลวงก
0: ับ
4: สมเด็จพระราช
0: นีอะไรเนี่ย
4: เสือด้านป่าวัดป่าลูกตามครับผม
0: ของที
4: ่ที่วัดป่าลูกตาโบยานที่บางการ
5: เสือครับเสือครับ
0: เอาไปแจกไปวัดป่าลูกตาบัววัดบ้านสวนท่านทำก่อนลูกตาบัวเอาไปเลยแจกได้ไปไปเลยได้
2: ว่าไง20ครั้งครับ
0: ฮะ
2: คุณก็หมอฟ้าหญิงฟังเทศหลวงตา20ครั้ง
0: อ๋อท่านจะไปไปจับได้นะ
2: ท่านลบจดมา
0: ฮะ
2: 20ครั้ง
0: หมอฟ้าหญิงท่านฟังเทศเรา
2: ครับ
0: เราว่าจะได้สัก10กว่าครั้งฟังไป20ครั้งการฟังเทศเรียกเวลามีงานเนี่ยท่านเสด็จเขาถูกเชิญท่านเสด็จมาในงานเขาจะจับที่ประทับให้ท่านเรียบร้อยต้อนรับในเวลาเราไปถึงนั่นพอเราขึ้นธรรมาสน์ปั๊บท่านจะเสด็จปุ๊บจะมารับข้าวแต่นี่ทุกข้าวนะพอเราขึ้นธรรมาสน์ปั๊บท่านจะเสด็จปุ๊บเข้ามาประทับเจอข้าวทางฝั่งเหมือนหัวตอละเวลาเราเสด็จเจ็บแล้วท่านจะสบายของแล้วก็ลงไปรับของเป็นยังไงก็พ่อกับลูกท่านสบายองค์ท่านเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็พูดหยอกพ่อกับลูกหยอกกันแล้วเป็นยังไงล่ะบางแช่แต่โอ้ยซึ้งมากแต่พูดดิ้นรวนนะท่านรวนท่านดิ้นรวนไปโป๊กแป๊กเหมือนเราเป็นยังไงล่ะบางแช่โอ้ยซึ้งมากบางแช่ตอนแรกจะยี่สิบขั้นเลยโกรธด้วยไม่ใช่เล่นนะอะไรไอ้ก่อนนะอิชิตังปฏิตังตุมหังเกื้องเมวสังกิจโตสัพเพปูเรโตสังกปาจัตโตปันระโสยถามริโชติระโสยถาสัพ อิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภะวัตวันตารายุสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตาโรธัมมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาระเสร็จแล้วไปละโอ้ยไอ้ขาก็บวมหลังเท้าบวมหมด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิจากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์เรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดและมีเจ้าของโกดังเป็นชาวไทยเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุผู้เช่าเป็นชายอายุ22ปีสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าภายในโกดังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดควบคู่กับการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งเป้าสร้างรายได้เสริมให้ประชาชน 30,000 ครอบครัว นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนตำบลอาดอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า2ประเภทหลักได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์หรือขยะอาหารซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีการประมาณการกำลังการผลิตรวมไว้ที่150เมกะวัตต์มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนผ่านรูปแบบการกระจายพันธุ์สัตว์อาทิแพะแกะหรือไก่ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงและดำเนินการรับซื้อคืนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลการสร้างอาชีพดังกล่าวพบว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเฉลี่ยสูงถึงปีละ 240,000 บาทต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ดำเนินการครอบครัวละ20ไร่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วประมาณ 160,000 ไร่จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ไร่หากสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมถึง 30,000 ครอบครัวทั่วภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
5: ขณะนี้เราสำรวจไปได้จากสปท.นะครับประมาณ 160,000 ไร่แต่ที่มีหาที่ไว้ประมาณการคือประมาณ 600,000 ไร่ขณะนี้ผมก็ได้มีแจ้งทางสปท.แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าให้ไปดูซิว่าที่สปท.ทำมาหรือค้นหามาเนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับใครถ้าเราสามารถหาครบ 600,000 ไร่ 600,000 ไร่เราจะมีเพื่อนๆอีก 30,000 ครอบครัวที่จะได้พื้นที่เช่าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน59ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่เพื่อรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้แนวทางจัดการพื้นที่แบบแปลงรวมตามนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาลหรือรถไฟขบวนที่5ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนับเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะหอยนางรมจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตขณะเดียวกันได้มอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน212แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน212แปลงณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารต ตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมกล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประชาชนที่ยังรอรับบริการซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดและพยายามเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6: กรมที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการจากพวกเราอยู่นะครับวันปีนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มอบโฉนดเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 นะครับเกือบ 80,000 โฉนดหรือ 80,000 แปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังรอคอยอยู่นะครับแต่ว่าการบริหารของกรมที่ดินนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดโฉนดที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามการฟื้นฟูลำน้ำดอกไม้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำดอกไม้พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 150,000 ตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมการติดตามพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งลำน้ำดอกไม้อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกและหนองเลิงไก่โอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยครอบคลุมพื้นที่5ตำบลแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมลำน้ำจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำติดขัดเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำใช้ในหน้าแล้งเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าได้เสนอกรมชลประทานของงบประมาณกว่า19ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำดอกไม้โดยหากโครงการได้รับอนุมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 15,000 ไร่และช่วยประชาชนราว 1,800 ครัวเรือน
7: เวลาน้ำแรงก็แรงมีแต่ผักตกมีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เรามองเห็นแต่เวลาฝนมาทำไมน้ำท่วมตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งการให้กรมชลประทานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลโดยเร่งด่วน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามติดตามการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญอำเภอยางตลาดพร้อมเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้า GI สร้างรายได้สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเกษตรกรที่มาร่วมงานได้สะท้อนปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์น้ำพันกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันแนวทางช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้กรมประมงยังเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในอนาคตตำรวจสืบสวนเส้นทางอาวุธปืนชายชาวจีนสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมโยงอดีตตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเร่งสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟจำนวนมากภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนจำนวนหนึ่งมีทะเบียนของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาแล้วถึง4ครั้งก่อนถูกขายต่อให้ผู้ต้องหาในราคา 100,000 บาทโดยอาวุธปืนดังกล่าวเดิมเป็นของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสายไหมก่อนถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เมื่อปี2554จากนั้นมีการขายต่อไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและขายต่อไปยังตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการท้ายที่สุดตกไปอยู่กับอดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซึ่งเคยถูกให้ออกจากราชการและต้องโทษจำคุกในคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาพบว่านางสาวแพรวอดีตภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเคยคบหากับอดีตตำรวจเจ้าของปืนคนสุดท้ายเป็นผู้ประสานการซื้อขายโดยตกลงซื้อขายกันในราคา 100,000 บาท ขณะเดียวกันตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบในทางการเงินโทรศัพท์มือถือและความเชื่อมโยงอื่นๆหลังพบคลิปในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาขณะฝึกยิงปืนในพื้นที่หน่วยรบพิเศษของกัมพูชาโดยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าซื้ออาวุธมาเพื่อสะสมและเตรียมใช้ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาท
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมแล้วกว่า13ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ2ครั้งเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงกว่า60ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถต่ออายุใบส่งตัวได้เองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบส่งตัวใหม่
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษเพื่อลดภาระของประชาชนผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์เขียนใบส่งตัวใหม่ทดแทนใบส่งตัวที่หมดอายุส่วนคนไข้ที่ไม่มีไลน์หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบและทำการส่งตัวผู้ป่วยได้ตามปกติแต่หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถเก็บใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOPH Refer เป็นระบบส่งตัวแบบดิจิทัลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยเทียบเท่าธุรกรรมธนาคาร ดยบริการใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบเองซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อทั่วประเทศได้แบบไร้รอยต่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรีเฟอร์รูปแบบเดิมที่แต่ละโรงพยาบาลเคยใช้รวมถึงระบบ HIS ของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้การลงข้อมูลครั้งเดียวสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

0: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสอันตาทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟสในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนแล้วในวันนี้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขสเปนเริ่มกระบวนการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขสเปนจะขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวเพื่อตรวจสุขภาพผู้ที่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวขึ้นฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กและขึ้นรถบัสโดยสารไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกเรือและผู้โดยสารแต่ละคนทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาจะระบาดเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งยุโรปเตือนว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานในวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับปัญหาแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการป้องกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภ ภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซล

0: เซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ฉันทำไมน้ำตาร่วงขอเชิญรับฟังครับ
1: สำหรับเราแล้วเราบอกตรงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะสมมุติไม่มีในหัวไก่มันสิ้นซากลงไปแล้วก็บอกว่าสิ้นซากเนื้อธรรมพระพุทธเจ้าแก้ที่ธรรมอยู่ที่ใจที่อยู่ที่ใจกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมและอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเรากิเลสกับธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเรากิเลสเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูคอยย่ำยีกิเลสตลอดเวลาเนี่ยขึ้นจากใจดวงเดียวหรือเมื่อธรรมมีอำนาจเพราะการบำเพ็ญมีอำนาจจนกระทั่งปราบปรามเกลี้ยกล่อมในหัวใจตั้งแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งละเอียดสุดขาดสะบั้นลงกลับไกลไปแล้วนั่นแหละที่ว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่เกิดไปสร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุขเป็นบรมสุขท่านเรียกว่าธรรมก็กล้าขึ้นในจุดเดียวกันแต่ก่อนถูกเกลือกไว้ถูกไว้มันไม่ให้กล่องแสงออกมาได้นี่เราที่เราพูดวันที่สองนั่นนะเราเรื่องอย่างนี้เราคิดมามันรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีที่มันจะออกของมันอย่างพี่น้องหลายทราบวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกวันที่สองไม่งั้นจำไม่ได้นะเนี่ยเรื่องคำกับคำโดนกันอย่างแรงคือกระจายหรือผางออกมาแล้วก็กระจายไปเลยไม่กระจายแต่คำทั้งหลายน้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับคำก็แตกกระจายมาด้วยกันเนี่ยอันนี้เรื่องของที่จางรับหูรับตาทั่วแยงโลกธาตุบางที่ใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นน่ะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้พอทราบและเห็นทางทีวีว่าน้ำตาลงตาพังอันนั้นทำไมเขาก็เหมาไปละขึ้นเหมาขึ้นมาแล้วเป็นไปท่านขึ้นเกิดเป็นไปหันแล้วน้ำตาท่านทำไมร่วงเห็นไหมเอาน้ำตาเป็นอรหันต์เอาใจเหรอรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี่เป็นสมมุติทั้งมวลแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบเมื่อจิตผู้รับผิดชอบพังทลายสิ่งที่เป็นสมมุติและเป็นข้าศึกต่อใจขาดสะบั้นไปแล้วธรรมชาติมันก็กล้าขึ้นตามหลักธรรมชาติของตนนั่นคืออันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรานี่แสดงตัวออกรับกันเพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นกระเทือนตัวเองกระเทือนตัวเองแล้วก็ออกทุกแบบเช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี่ใครตั้งใจให้ไหวเพราะอำนาจแห่งธรรมคือกระทบกระเทือนกันกับที่ในยานนั้นพลากจากกันเวลานั้นกระเทือนอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ว่าพระหนุ่มว่าโรคธาตุไหวนะนั่นแหละอย่างนี้ร่างที่กระทำพลากจากกันคือแดนสมมุติกับแดนวิมุติพรากจากกันมานั่งธรรมชาตินั้นก็เลิกเลยเป็นสัตว์เป็นส่วนทั้งคนเปิดเผยเติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เปลี่ยนเต็มสัตว์เต็มส่วนนี่ธาตุขันธ์มันเกี่ยวโยงกันกับจิตเกิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันธ์ให้จิตวิญญาณเหล่านี้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมาครั้งนี้ก็เข้ากันอย่างแรงกระเทือนทุกสิ่งทุกอย่างไหวแหวกตามกันบรรดาสมมุติขันนี่เป็นสมมุติทั้งมวลเครื่องใช้ของใจแล้วพอทางไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของของขันซึ่งเป็นกฎของอริยจังทุกข์ของตาครอบหัวมันไว้มันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่อง ทำ

0: ทั้งแท่งหรือความมีสุดของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นกองหมู่กองคู่ตอนนี้เข้ากันไม่ได้ถ้าใครอยากจะรู้แล้วจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอเขาตอนนั้นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าจะสาธุทันทีเลยจะไม่สูญถามเพราะสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายประกาศเต็มหัวใจแล้วนัตถิสัยโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งยอดกว่าแล้วขึ้นชื่อว่าธรรมทั้งแท้ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกันอันนี้นอกจากกฎอันนี้จังทุกขังอาการนอกจากกฎชู้ไปแล้วเสื่อมเรื่องท่าเรื่องขันมันตื่นมันเต้นเช่นน้ำตาร่วงมันร่วงในทุกแบบเลยน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วงมันก็ร่วงน้ำตาเนาะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมาทาที่หัวใจที่มันก็ร่วงเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ำตาคือน้ำธาตุน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดสะเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาติมันตื่นของมันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นของมันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นนั้นเข้าใจไหมล่ะขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์นี้เป็นสมมุติ 100%ธรรมชาตินั้นเป็นมิมุติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติ 100% มันจึงเข้ากันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันเป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุติแสดงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นตามฐานะของตนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะงั้นบรรดาขันไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันเป็นสมมุติ 100% อยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีจัดสรุปแล้วไม่ได้มาสังหารขันธ์ที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ผันหัวเราะเข้าใจไหมน้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันธ์มีแต่เรื่องขันธ์ทำงานตามฐานะของขันธ์เป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานอยู่มันก็แสดงได้เช่นดินอย่างนี้แล้วมาก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกว่ารามไปออกจากดินอิฐปูนหินทรายเหล็กหลามไม่ออกจากดินออกจากอะไรมีแปลงตัวขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานยังมีอยู่มาให้ทั้งหลายเป็นบ้ากันนักหนาเลยเราอยากถามงี้นะทำนี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นหรือหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออกจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นทำประเพณีเพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาโดยลำดับดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฟังเป็นระยะหรือยะซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเราออกมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมานี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตาอ้าปากหาเห่าฟ่อเห่าทำความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทำไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาสิกองมูดกองคูดกองฟืนกองไฟความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดกองมูดกองคูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนทำไมไม่มองดูมันบ้างไปตำหนิติเตียนอะไรธรรมชาติที่ดีเสียดีโสเลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้เลิศมาตลอดเวลาเรียนไปยังไงแล้วกองมูดกองคูดมันเลิศที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิติเตียนหรือไปชมท่านนั่นท่านนี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคู่เข้าใจหรือรู้ได้ยังว่าพวกเราเวลานี้กำลังเป็นมูดเป็นคู่เต็มหัวใจเรายังเย่อหยิ่งจองหองหรือเย่อหยิ่งจองหองตอนแรกนี่เรามันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะมันไม่เห็นโทษของกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วมันจะไปกระเทือนธรรมล่ะกระเทือนธรรมมันก็เหมือนเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางไหนเสียหายพิจารณาดูทั้งที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหาย ถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมู่สิ่งพูดเหล่านี้มาวิจารณ์เหยียบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดีของเลิศอย่างนี้เกินมาจากที่ไหนบ้างในสมัยปัจจุบันนี่ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เลวร้ายที่สุดเลยในเมืองไทยเรานี่นะแล้วเลิศเลอที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลอที่สุดเอาเอามาเทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันนี่หลวงตาเนี่ยหาเต็มเป็นแดนตายมาถึงได้ปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดสู่กันฟังด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่ได้มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องสิฉินนินทามันเป็นส่วนเกินทางนั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อยู่ที่ว่าพอได้ยังไงนี่จำอะไรที่ท่านทั้งหลายโง่จนจะตายเมืองไทยชาวพุทธเราโผล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันฟ้อแฝ่แฝ่หมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศนะสงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทำไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้ขินน้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกด้วยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นด้วยแล้วทำไมโลกมู่โลกคู่จึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านฉุดลากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชท่อพระทัยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเอาอย่างมีด้วยความมืดบอดทำพูดให้ฟังแทนที่จะมีความขยิบยิ้มย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์มีครูก็อย่างไรแต่ทำไมมันไปหาตำหนิติเตียนในสิ่งที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเองทำไมมันไม่คิดไม่อ่านบ้างมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเหล่านี้หลวงตาบัวจะพูดเต็มปากนะหลวงตาบัวไม่เคยหวั่นไหวสามแดนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเราพูดด้วยความไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ใครไหวหวั่นไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ไม่ดีก็เป็นฟืนไฟเผาตัวเองนั่นแหละท่านทั้งหลายหาชอบนักเหนือสิ่งเหล่านี้นะธรรมพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านประกาศก้องอยู่ว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจเจเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนอรการเนี่ยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเลงหัวเราะหาอะไรนั่นฟังสิทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ธรรมะประเภทนี้ก็ธรรมโกนุห้าโซจิมานันโดทำไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเหล้าไปพูดแล้วได้ยินถึงพระกันของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกนุห้าโซพวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิโสอะไรไปพูดให้ธรรมะพระพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่ไม่ในคัมภีร์เราคัมภีร์มาพูดนี่นะเนี่ยพวกเมาเหล้าคนเมาเหล้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงฟังสิพระพุทธเจ้าตวาดขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวนี่กระทำท่านประกาศออกมาตวาดในวันที่สองทำไมยังไม่รู้ตัวบ้างมันยิ่งหนากว่าพวกนั้นอีกเหรอพวกเมาเหล้านั่นเหรอมันยิ่งหนาก็ต้องกับอีกเหรอให้ถามตัวเองทุกคนนะไม่งั้นจะชิบหายเปล่าๆนะหลวงตาบัวอุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชีวิตจิตใจหลวงตาบัวไม่มีคำว่ากล้าวาหาญคำว่ากลัวก็ไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีหลวงตาบัวช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารเต็มจัดเต็มส่วนสละได้ทุกอย่างเพื่ออาจเพื่อทำเนี่ยเราไม่ได้สละเพื่อความชั่วช้าละโมบแล้วทำมาสอนพี่น้องหลายทำเป็นธรรมที่เราหามาลอดล้มลอดตายเดินตายที่ไหนมาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยแล้วมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะยิ่งใหญ่ยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลสตัณหาพยองคลองตนขึ้นเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกมันยิ่งเลวลงไปทุกวันทุกวันรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอดูธรรมเมื่อไหร่ดีไม่ดีต่อไปนี่พาจากคนจะเข้าไปวัดไปว่าไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันเยาะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบกิเลสมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดนี่แหละที่วันที่สองน้ำตาล่วงมันถางมันถางมันเยาะมันเยอะแต่หลวงตาบัวไม่มีหวั่นให้มันยกมาหมดทั้งโคตรในเมืองไทยเรานี่ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทำไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเรานี่นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกแล้วหรือความเลิศความเลอความวิเศษเดี๋ยวนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือ การที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วได้เหตุได้ผลอย่างไรแล้วนำมาแสดงยึดเป็นโมฆะเป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเราเนื้อมันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธไอ้ผู้ใดละพูดอย่างจังๆอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมจะไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกับพลังของกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทำโลกให้พินาศทิพย์หายได้แต่พลังของธรรมออกมาจะไปเหมือนน้ำดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะอย่างที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าผู้ไม่มีกิเลสทำให้โกรธวันยังค่ำก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้าหากว่ายังค้นหาตัวโกรธยังมีอยู่จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสคือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือไม่พากันไปดีพิจารณาฉะนั้นเราสลดสังเวชนะที่พูดเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติล้นล้วนเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมุติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนมาคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะหลวงตาบัวมันโง่เกินจะเหลือประมาณเวลานี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในส้วมในฐานโผล่ออกมาจากส้วมฐานมาอวดธรรมพระพุทธเจ้าลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วก็ไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนเห็นแต่มีแต่เสือกับหมอนความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวมันเลิศเลออะไรแล้วก็มาโออาฟู่ฟ้าเป็นบ้าไม่เลิกคือพวกเรานี่แหละเอาละเท่านี้พูดเท่านี้แหละพอไปพูดมาเดี๋ยวโมโหฆ่าคนไปอ่ะว้าวอ้าวอย่างนั้นสิก็โมโหมากก็ฆ่ากันได้เราพูดจริงๆนะฟังเปิดให้ฟังอยู่จุดสุดท้ายนะโลกธาตุนี่เหมือนทั่วเหมือนฐานเหมือนกองมูลกองพูดเหมือนทั้งขยะกับธรรมประเภทนั้นฟังสินะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือฟ้าก็บอกฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้ยังไงดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูดเรื่องพูดเป็นมูดพูดประมาทกันยังไงมีจะลากกันดึงออกจากมูดจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่หรือการเทศนาว่าการก็ตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุฟังให้ดีคำนี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี่ได้ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดลบหมดสุญญโตโลกังเวกขสุโมคคลาชัสดาสโตอัตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคลาเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าและถอนอัตตาวิถีความเห็นว่าเราว่าเขาออกเสียแล้วจะข้ามพ้นจากพยามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่จิตดวงนี้ได้ศูนย์เปล่าโลกทั้งหลายศูนย์เปล่าใจนี้ได้ว่างไปหมดครอบโลกธาตุมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493แล้วมาพูดธรรมะวันนี้มันขวางโลกเอานั่งหนาเหลือธรรมะพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธัมมังสังฆังคฉามินี่หลวงตาก็แนะนำผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ่ายหวังจะเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกศัตรูอย่างใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้นะอยากถามว่าอย่างนี้นะมันไปยังไงท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรธรรมพระพุทธเจ้าถึงเหยียบย่ำไปมาเนี่ยใครพูดความดีไม่ได้เลยเหยียบย่ำกันเลยถ้าเรื่องความชั่วมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลับไม่มีมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่เข็ดหลับกับกิเลสถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เหยียบย่ำดูถูกเหยียบย่ำกันแล้วมันฟังได้ไหมชาวพุทธเราเอาไปพี่นายนั่นนี่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเรานี่นะโหยโง่ขนาดนั้นยังโออาอยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาหนักขึ้นนะเวลานี้จนดูไม่ได้นะสายตาของธรรมท่านดูไม่ได้นะแต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกกระหามไงรู้เห็นก็บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่ได้ไปแบกไปหามให้ดักให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางแบกอยู่นั่นทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระหันทำไมน้ำตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นหันแล้วยาวอยากวางนี่นะเหรอ มึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างี้เข้าใจเหรอละนี่เป็นการนี่เป็นการนี่เป็นการที่สองโอ้ฮะท่านทั้งหลายได้ฟังมาแล้ววันนี้ธรรมะวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม้เราสลดสังเวชกับชาวพุทธเราโถหาคงดีคงดีมาแทบเป็นน้ำตายมายื่นให้มันปัดมือเรานี่นะแม้ว่า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงในรายการแสงส่องธรรมครับคราวนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้คำสวดมนต์บำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทำสมชื่อพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2529มีชื่อแผ่นเทศว่าครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนินต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อแผ่นเทศว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าเน้นหนักหักบ่วงกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าโลกแห่งธรรมะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสตีตลาดตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าตามร่องรอยศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าอย่าตระคุบเงาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าติดสมาธิเพลินในปัญญาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าธรรมชาตินี้ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่างานสำคัญของพระ

และพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่านักรบกับสรณะจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทศบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นที่ชายแดนรองรับประชากรไม่มีสัญชาติไทยกว่า 500,000 คนควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทยรัฐบาลเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศพัชรินทร์ชีพชาญเดชชนะหลิวอยู่หั่นในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF Women World Tennis Tour คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 ขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: ชดำริที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ
1: เรามานี่ก็มาไหว้ท่านก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะที่เราได้ใกล้บารมีท่านผ้าไหมท่านให้ไปที่ทำที่บ้านนะไปทำผ้าไหมทำได้เยอะมากจากไม่มีเงินใช้เขามีเงินใช้กันหมดเริ่มมีอาชีพแล้วนี่คนผู้สูงอายุนะบางคนก็สานตะกร้าเป็นตะกร้าหิ้วอะไรจากที่เราไม่เคยได้ก็ได
0: ้ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันโดยสามารถเข้ารับการคัดกรองได้ที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ซึ่งจุดคัดกรองจะเปิดทำการในเวลา 7:30 น.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

Thank you.

0: ปุญญังปัสสุทังอิทัสสะเทติอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตนัสสะ
1: ขันนัมยังสังขานุสติเมยังกะโรมาเส
2: โต

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวนหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตาสัปปสิริงสัปปสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินา

ิกาชันตุสาเกสตากรรมสกากรรมนายตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปกังวาตัสสะทายาดาภวิสันติ

ศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายในจิตใจเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มาก เพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัติคือการศึกษาเราเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคัมภีร์ไบลานตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันใดมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัติ นี่สิ่งที่ขัดข้องแก่ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงธรรมอันสุดยอดเป็นธรรมที่เกิดจากภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่ได้ทรงศึกษาสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดหรืออาจารย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัติตามที่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนไถ่เดียวนั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครูอาจารย์ผู้พาดำเนิน ในครั้งพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมสาวกมีเป็นจวักขีทั้ง5เป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมสาวกมีสุปัฏฐะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพพานได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกอรหันต์ขึ้นมา ล้วนแล้วแต่แสดงภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนินทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงธรรมวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์13ข้อนั่น
ล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินทัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย ทุดง13ข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีทุดงควัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยทุดงควัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดำเนินให้เห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังตีแข้งของตนหาเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในจิตใจของตนไปโดยลำดับลำดาการฉันก็ไม่ฉันพร่ำพร่ำเพื่อไม่ได้เห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอริดอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจ มีอะไรมาบริโภคครบฉันตามเกิดตามมีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อจิตตภาวนาของตนอีกด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันธ์แต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องได้ระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันธ์มีกำลังบางชาแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันธ์ซึ่งเกี่ยวพันกับกิเลสอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จำต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลำดับแม้จะหิวจะอยากสักขนาดไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมักแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตัณหาก็มีฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของธาตุของขันพอเยียวยาไปประทังประทังตะวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มี นี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่งั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตรฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาตรโลกเขาฉันภาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความรู้หลาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติยศชื่อเสียงด้วยการรับทานเช่นอาหารสำหรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแปลกจากโลกการฉันในบาตรเพื่อการละคนปนเปลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสียดสันปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันใดก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมดเหลือแต่รสชาติแห่งธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอร่อยอะไรมากยิ่งกว่าการฉันอาหารผสมกันนี่เพื่อตัดความนิยมของรสของชาติความสำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรสในชาติทั้งหลายออกเพื่อจะไม่ธาตุขันธ์มันพอกพูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความสัตย์ว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าฉันเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าคาวว่าหวานแล้วคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันนั่น
นี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีคาวเป็นคนละแห่งที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เป็นอาหารนั่นแหละกั้นอาหารไว้ก็ได้เป็นมีกล้วยหรือมีผักอะไรกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดำเนินผู้นำจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญฉันก็ฉันคนเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายและฉันในบาตรควรได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันหนเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายมีหลักใหญ่ในครั้งพุทธกาลท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นที่อนุโลมก็คือเช่นข้าวต้มท่านว่ายาคูคือข้าวต้มดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนะดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่ความบิณฑบาตมีได้ในครั้งพุทธกาลในตำรับตำรามีถ้ามีคนทำถวายแต่ส่วนมากสำหรับความรู้สึกของเราเองมีคิดว่าเป็นผู้ที่ท่านปลดเปลื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่ยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปในวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายเปล่าๆสำหรับความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทำก่อนเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาให้ฉันเอานี่มาให้ฉันก่อนเวลาหรือก่อนมีสวรรค์นี้เราไม่เล่นตั้งแต่ด้วยตั้งแต่การไหนมาเพราะถือว่าเป็นความลำคาญและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดเท่านั้นประจำใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ำหนักมากพอน้อยใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจึงไม่ยอมนี่ความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้ นี่เรื่องทุดงแต่ละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งเฟ้อเหื่อขน

ท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนๆทีเดียวนะท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชำระกิเลสของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระโอวาทหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยทุดงควัตเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยเป็นบางสกุลนี้มีตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นอันได้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายมีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่านที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นอะไรป่านนั่นเองให้เขาทอให้ไว้อย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่ๆแล้วนะตอนนั้นท่านก็ยังไม่ยอมนี่คิดดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้เรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาเนี่ยท่านรักธุดงควัตเพราะเห็นคุณค่าจากธุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากธุดงควัตอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับวันท่านก็พอใจฉันฉันและตัวปลิวเวลาเดินจงกรมท่านว่าเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวนี่เราก็ยอมรับท่านเนี่ยธุดงควัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัชชิธุดงย้อนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดธุดงควัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆจึงไม่ถือทั่วนั้นจึงไม่เห็นธุดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล่าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพอกหัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีจักชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิธุดงค์เหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกวาทของท่านไม่มีเนื้อธุดงควัตนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้สำเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงค์นี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสำเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนมีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดำเนินตามธุดงค์หรือไม่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงค์เป็นเครื่องกำกับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูดิแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงค์กำกับย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงควัตเพราะฉะนั้นธุดงควัตจึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสธุดงควัตธุดงควัตเป็นเครื่องชำระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงค์จะต้องชำระนี่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละเอ๊ะธรรมะที่จะแก้ด้วยที่อำนาจของธุดงควัตจึงต้องมีด้วยกันนี่แบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์

พาดำเนินเช่นอยู่ลุกขมูลร่มไม้เนี่ยอยู่ลุกขมูลร่มไม้กับอยู่ที่มุงบังที่มุงที่บังต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปลี่ยวเมื่อมันเปลี่ยวแล้วย่อมจิตย่อมกลัวเพราะเป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บังถ้าพูดถึงความเป็นภัยใจต้องระมัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่ลุกขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้นทีนี้เมื่อใจมันมีความระแวงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระแวงระวังยืนยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะกลัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหากเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงค์ขวัตข้อนี้มีความจำเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์เกื่อนกล่นวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวมองดูพระเนตรองค์ใดก็สวยงามสวยงามจริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนั้นยังมีอยู่แย่ภายในหัวใจของเราที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชำระด้วยธุดงค์ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกเอาไว้ในข้อนี้เท่าในป่าในเขาลึกเข้าไปเท่าไหร่น่ากลัวอันตรายเท่าไหร่จิตของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความระมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทำไมจะไม่เกิดขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถิดปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลำดับลำดานั่นแหละนี่ก็เป็นธุดงค์นั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราโดยลำดับได้เนสชิคือไม่นอนก็เพื่ออะไรไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียรอยู่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเขาจริงๆก็เพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นคว้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่จริงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆก้างๆเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับดังๆนี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงผู้ดวงกรรมฐานไปโดยลำดับดังๆให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ยังไงก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นๆแล้วจะได้เห็นคำที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเอาเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนสุตตมยปัญญาเราพอที่จะคาดคะเนเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าภาวะสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่แต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหละผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภ
ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาความเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อของตนว่าเป็นของไม่จริงไปเท่านั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทำภาวนาให้เห็นธรรมข้อนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากมีผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่าภาวนามยปัญญานี่ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตตมยปัญญาไม่เหมือนจินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองน่าจะเริ่มยอมรับไปโดยลำดับลำดาเพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลำดับลำดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลำดับลำดามีความแก่กล้าไปโดยลำดับแล้วสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันในระยะนั้นๆ นี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจนความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสดๆร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ละเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกลกายของเราหรือนอกสกลกายเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกันนับตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจเข้าไปถึงอวัยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนมันเป็นยังไงนี่เรียกว่าเริ่มปัญญาพิจารณาปัญญาเข้าถึงภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิจพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกุลกายทั้งภายนอกภายในนี้เหตุที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะในขั้นเริ่มแรกนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตจะย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญาและเริ่มรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่จะเริ่มสนใจว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่ากิเลสสังหารกิเลสซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันคือจิตใจดวงเดียวกันนี้เริ่มทราบชัดแต่เดิมดับนี่ที่เรียกว่าปัญญาเริ่มคิดเริ่มไหวตัวเริ่มเกิดพอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นข้าศึกให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวกิเลสก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยๆไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบ
ถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะไหวตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อนท่านก็บอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความรสสดร้อนๆสัมปยัตท่านบอกไว้ว่าที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในสมาธิภาวนาเสียท่านว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วถึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความทุกข์สดร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจัดพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเตลิดเปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายและปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดับนี่จนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องขึ้นด้วยจิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นคิดปาปิญญาเสียซึ่งก็เป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเรียกว่าผู้ดันทาปิญญาคือผู้รู้ช้าแล้วเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวรรคทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเรียงลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่จิตก้าวเดินไปแต่ภาวนาเอาแต่จิตที่เป็นคิดปาปิญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าจะว่าเอามาเรียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใช้นำมาดำเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นชนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทำงานสิ่งนั้นต้องทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันในระยะนี้กิเลสมันต้านทานธรรมมันจึงก้าวเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของจิตที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยการต่อสู้กับกิเลสมีแต่ความแพ้ความแพ้เราไม่อายตัวเองบ้างหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงสัตว์แต่ว่าทำไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียรนั่นเองไม่ใช่ทำกำหนดให้ทำถ้าเป็นธรรมกำหนดให้ทำแล้วส
ติสัมปัตติยานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียรตลอดกาล

ผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นเอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างที่เห็นกันนี้มันวิเศษวิโสอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่ละวันละวันเราเจออะไรทุกวันนี้เจอแต่ของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเพลินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอดกินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนิธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคน ที่โง่เขลาบาปัญญาไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอดแล้วไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทำไมมันจะไม่เข็ดก็สิ่งอย่างนี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้เคยโดนทุกข์มาเท่าไหร่เคยถูกบีบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสอยู่นั้นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นแหละจิตที่มีกำลังตรงนั้นเนี่ยเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละนั่นเกิดขึ้นแต่ละท่านว่าสมุทัยคืออะไรกามตัณหาวัฏฏนาวิภวตัณหาแน่มันคิดไปเรื่องกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันคิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทัยเสยยิดังเสยยิดังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือกามตัณหาราคะตัณหาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวไม่มีคำว่าเข็ดบัลลาไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วมาเอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจืดจางนี่จริงว่าเป็นรถที่สำคัญมากของวัฏจักรรถของวัฏจักรมันกล่อมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเข้าไปเหยียบย่ำทลายไม่มีธรรมเข้าไปแยกธาตุกันจะไม่มีวันแยกตัวออกได้จากสิ่งเหล่านี้เลยจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั่นแหละหาประมาณไม่ได้หาเวลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นปลายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกล่อมหัวใจเราอยู่นานเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงหิ่งห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตให้พอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่ครับจะพอทรงตัวได้บ้างไม่กวัดแกว่งจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกวัดแกว่งตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี้เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุดถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นภัยเท่าแก่จนจะตายก็ตายตั้งแต่ธาตุแต่ขันต่อตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวของมันลงไปเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เนี่ยเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งเลยบ้างละที่นี่จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้วถ้าลงมีความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นละมีทุนละที่นี่เอาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นี่พิจารณาเราทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันพาสุดพาลากไปนี่ทุกข์มากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้พิจารณาด้านปัญญานี้จะพุ่งขนาดพุ่งขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่จำให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโท

โทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกับใดกันใดก็ตามเถอะไม่มีความหมายทั้งนั้นหลวงพ่อใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเผาอยู่ตลอดด้วยกิเลสตัณหาอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนอุจิตนี่แหละมันกิ้งไปกิ้งมาเหมือนฟุตบอลนั่นพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นน่ะจิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดมีดึงดูดก็ดึงดูดจิตภายในตัวเองนั่นเรียกว่าอภิชฌาที่ดึงดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้นดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดก็ดูดอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสูบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นอย่างพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคือสุทธาวาส5ชั้นอวิหาตปาเสือสาเสือสีอกนิฐาคือเลื่อนระดับของจิตไปเป็นลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มของมันจะสุกไปเรื่อยๆนะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่สุกจะเป็นอื่นไม่มีนี่จะสุกเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุกได้แล้วนั่นน่ะจิตที่ควรจะสุกได้โดยลำพังตนเองก็คือจิตพระอนาคามีท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองมันหักการหักกรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปก่อนนั้นไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยเอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่เป็นด้นมาพูดไม่ได้นะธรรมชาตินี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองทำมูลเจ้าไม่ใช่ทำโกหกขอให้สัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏฐิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับพุทธเจ้าทันทีทันทียกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีนี่แหละคือทำได้ระดับแล้วที่จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ 50% ขึ้นไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวค่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายๆนะถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปโดยลำดับๆเป็นอัตโนมัติจนถึงพระนิพพานพูดง่ายๆไปเองแล้วไม่มีอะไรดึงดูดดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดกับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดละเอียดละเอียดแล้วจะทราบได้ก็เวลามันกำจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนที่ดึงดูดตัวเดียวอยู่โดยเฉพาะคือหมายความเหมือนกับว่ามีรสมีชาติอยู่ในโดยสมมติแทรกอยู่นั่นอย่างละเอียดละเอียดนะพอธรรมชาติอันนั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมติที่เข้าไปเจือปนในจิตนั่นเลยก็เป็นบรมสุขล้วนๆท่านมานิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละปรมังสุขขังจะเป็นอะไรไปรู้ทั้งที่ยังไม่ตายมันใครจะไปขออนิพพานเวลาตายอย่างเดียวผู้เจ้าสอนให้รู้ให้เห็นในเวลายังมีชีวิตอยู่นี่องค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเขาลูกนั้นนั้นมีแต่บรรลุเป็นทั้งที่เป็นอยู่นั่นอันควรนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่ได้ชั้นได้ภูมิไปแล้วอย่างพระอนาคามีท่านก็สิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังหรือไปได้นิพพานในเวลาต่อไปอันนั้นเป็นผลพลอยได้เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นชัดประจักษ์ตาของเรานี่สิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความสิ้นกิเลสเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่วะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยสาวกทุกองค์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจากอะไรจากอริยสัจ4นั่นทุกสมุทัยรวมมรรคนี่เป็นเครื่องการกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจ4นี่หลุดพ้นไปในจากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้
นะยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอริยสัจไว้เสียเองสาวกทั้งหลายก็รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเป็นใครเป็นผู้สอนฟังสิธรรมจักรกัปปวัตตสูตรท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพิ่มจากวจีนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไงผู้นั้นก็ปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมจักรท่านแสดงไว้นั่นนั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้สาวกทั้งหลายปฏิบัติไปรู้ตามนั้นไม่ยอมรับพุทธเจ้าท่านนี่ศาสนาเอกมีตนมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่ได้นำศาสนานี้มาประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธิ์ใจของธรรมจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประกาศทุกชิ้นทุกอันเป็นสวัสดิ์คารธรรมแต่ไม่ชอบแล้วหมดนะล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ที่ไหนที่กล่าวเหล่านี้ทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราใช่ไหมล่าสมัยไปไหนสมุทัยตัวเสนียดจันไรเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ทุกวันนี้การปัญหาวาสนาวิภวตัญหาอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ใจใครของใครนั่นมันสุดร้อนอยู่ไหมสติปัญญาจิตตาความเพียรที่แสดงอยู่ตะกี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะไปหามาจากไหนมาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาและใครจะฟื้นสติปัญญาที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่ฉันอยู่เวลานี้สดร้อนไหมทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวเราะเราอยู่ทำไมว่าละเท่าว่าแก่แล้วว่าโง่เง่าเต่าตุนว่าอำนาจวาสนาน้อยเมื่อเวลากิเลสมันบีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน่าเบื่อหน่ายแล้วเกินกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอัดตามทำแล้วให้กิเลสมาหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้คร้านมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทำเป็นของจริงฆ่าได้จริงฆ่ากิเลสมันทำไมเวลาพวกเรามาทรงอัดทรงทำมันจึงเป็นของปลอมไปหมดเพราะหัวใจมันพาให้ปลอมทำก็เลยกลายเป็นของปลอมเงื้อเงื้ออยู่กับฟันไม่ลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี่จะคมติบขนาดไหนก็ติบอยู่นั่นเนี่ยมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนเงื้อเงื้อไว้เฉยไม่ฟันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ปรมาณูปรมาณูสิทำไมทิ้งอยู่งั้นเนี่ยเหมือนอย่างเขาเก็บไว้ทุกวันนี่มันเป็นอะไรเครื่องปราบแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเทียงนี่ศีลสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกไม่ได้สำเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นว่าใจของดูเห็นอันนี้เท่านั้นแหละพอหมดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งกว่าหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองนะพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพออย่างนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสไม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอยากมากทุกมากเนี่ยอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทำไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือจิตดวงนี้พากันโต๊ะจังใจนะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ข้าหนอนแออย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดด้วยทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกรรมฐานจะได้ซ้ำขายเป็นที่น่าเกลียดที่สุดเลยเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทำท่านไม่ถือท่านปล่อยทำท่านขยักขยั่งมากเราผู้ปฏิบัติธรรมยามเห็นดีในสิ่งนี้แล้วนำออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บจึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้ชิ้นซากไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี้จะไม่มีในโลกเพราะทำสู้กิเลสไม่ได้ทำย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทำมีอยู่ในโลกเพราะทำนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยพาสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิศมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิศนี่นะทำต่างหากเลิศให้ระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะยิ่งได้หัวใจนั่นมันจะแยบออกมาทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของแล้วนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้น่ะมันมีตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั่นก็เร็วๆมันอวดออกมาเมื่อไรขณะมันแสดงขึ้นมานั่นน่ะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมาก
กระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้พระกันจำไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นเอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตานะ นี่ยิ่งอยู่กับหมู่มีหมู่เพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวังร้อนระวังมากนะเพราะนี่มันมีครั้งกิเลสทั้งนั้นนะมาอยู่นี่ด้วยกันนะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรปัญญาอะไรหรอกว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นพระเป็นเนรเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผลอเมื่อไรมันเป็นต่อยเลยล่ะถ้าเราเผลอมากก็ลำบากกราบสากกระจายไปให้หมู่เพื่อนรับความลำบากระบนทุลุทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สำคัญตนว่าเก่งว่าเก่งแล้วเอานำธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอนิมานอันวิเศษวิโสมาจากไหนกิเลสฮะฟังแล้วว่ากิเลสเป็นอะไรท่านกระแปรไปแล้วมันคือเครื่องสมองมืดตื้อมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจมันไม่มีที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่เราอย่าสำคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามเป็นความสำคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพาให้สำคัญแล้วมาก็มาทุกข์อยู่ครับหัวใจเจ้าของน่ะฟาดมันออกทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นแหละที่นี่ทุกข์หรือสุขก็รู้เองรู้เองรู้เองเอาละพอ

0: การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้จะปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนๆฉวยนั่นฉวยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่ยินไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้แนะให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่ดิ้นรนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกวกเวียนเวียนจะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านมาเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักทำหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจ แม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังนิริโอตตัปปะมีประจําใจกลัวจะผิดทางเนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใจนั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแว้งนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคอกอยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นเลยมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหม เย็นไหม
1: ถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใดทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมากีดขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงเอิกกระเริกบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนะนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกลู่นอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านที่สอนให้อยู่ในที่สงบสงัดยังเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นข้าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะกว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออาจเพื่อทำท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริงแต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปรียวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปรียวสถานที่น่าบาดเสียวน่ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าที่เราอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่10ประการ อภิชตาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะและอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียววิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนะนี่หลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากอภิชตาความมักน้อยออกจากวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังสักนิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงพระเนรด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลยยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลขาธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวธรรมสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามกาลตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกับธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าจนกรอกจนมุมในสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวเช่นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่อมจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในระลึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกำกับใจไม่ให้ส่งสายไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้นจิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็นกลับเป็นฆ่าศึกต่อตนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนา ดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวเนี่ยผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญชาญชัยขึ้นอีกด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำรับตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้จะเพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมไม่ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียวสองกับคำบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้สองกับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในรกไม่สนใจกับป่ากับรกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอันดับที่สองจิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่สามเมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้นนะกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมัน หนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมุติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของสัตว์นั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี่อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี่เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจคือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนั่นนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนั่นเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแตกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วจะเอาอะไรมากลัวนั่นนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแพบขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแพบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั้นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมัน

อาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอกจนมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการผลต้องการความสัตย์จริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดทั่วถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวๆนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญหากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลยก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะเรื่องความตายนั่นน่ะไม่อย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏะวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจมไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภาระหาเวปัญจขันธ์ธาเป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายไปนั่นเองนะดูสิเกิดก็ทุกแสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่ลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดรอดออกมาจากช่องแคบๆสลบสลายบางรายตายในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายเหรอพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์แต่เจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั่นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์

ะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำรับตำราว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นนี้ธรรมชาติปิฎุขาชราปิฎุขามานำปิฎุขังในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ในธาตุในขันธ์นี้เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกข์ต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกข์น้ำเป็นทุกข์ลมเป็นทุกข์ท่านบอกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ขันธ์นี้ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั่นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแข้งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรๆไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทางนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนของผมนี่ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดนั่นถอนเข้ามาถอนเข้ามาจึงดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปขันธ์พิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับกองทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐาน4ท่านว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเอ็นกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหากไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นเองกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแล้วต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึง
เราพิจารณารอบเป็นการเป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆภายในจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านล่มจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอฐานะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดเกลนออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าพระอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตายเถอะก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อเลยพิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจเฉทประหารละไปตัดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วได้เห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดสะบั้นออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตเนี่ยละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวโยงกับจิตยังละไม่ได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกเปอร์เซ็นต์กับเรียกว่า 100% ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีละคำว่าการสถานที่เวลาเวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าสิ้นสุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอย่างนี้ไม่มีท่านอย่างนี้ผ่านเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นน่ะสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมติอนิจจังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอานิจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นแหละเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีไหมมันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลำบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราเวลานี้แล้วมันมีเศษวิโสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่ขวนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไรกิเลสใครได้ปราดทั้งหลายองค์ใดผู้ใดที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกข์นั่นเองถ้าเราชอบสิ่งอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านจะเรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์พูดง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกข์ขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเนี่ยเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่
ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งต่างหากขึ้นมาแยกเป็น4ประเภททุกข์เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะธรรมเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั่นหนูตำหนินี่อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสกสรรปัญญาวะนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เข้าไปอีกเดี๋ยวไปยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจจะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้ง4คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนี่หลุดพ้นพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยเนี่ยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้ยังไงแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบธรรมทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กันกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนั่นเองมรรคไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่นะอันนี้ก็หมดหน้าที่แล้วมรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปอีกนิโรธก็ดับครั้งสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปจะดับอีกนิโรธคือความดับทุกข์ไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับอีกเพราะสมุทัยดับไปแล้วนั่นนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะ อยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับพระสาวกองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้งสี่ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงอันหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกอยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี่ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกเมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี่รู้ได้ยาก
อันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกลั่นกรองจิตให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้ง4เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่เพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามอย่าลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นำมาพินิจพิจารณานำมาแก้มาไขกันผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอผิดเสมอผิดเสมออย่าดูเซ่อๆซ่าซ่านี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบข้อหรือไม่รอบข้อกิริยาที่ทำรอบข้อหรือไม่รอบข้อเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากกิริยาอาการของแต่ละรายๆเป็นยังไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทำอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางกิเลสเสียไม่ใช่ฉลาดที่จะแก้กิเลสมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านได้อย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดถึงนี่จะทำยังไงช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่ที่มันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินจงกรมเอาให้มันเห็นสิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนก็ให้มันดูสิว่าการเดินจงกรมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียนี่มันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพียรอีกเพราะมันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นแหละตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทำไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดๆร้อนๆไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะพอได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงๆคมจริงๆสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็กำลังวังชามีเท่าไหร่โหมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามเดียนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเจริญในสามเดียนโลกธาตุมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้วกเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรพาให้วกเวียนมันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละที่เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องได้ท่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะกิเลสนี่เพียงเท่านั้นเป็นที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วคำว่าถอยไม่มีจุดอย่าเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปแล้วอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งจริงถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยนี่มันมีของมันเป็นวาระของมันแล้วถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดชนิดไหนมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยเขาก็หมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่น
และหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนะถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอย่าเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเต็มไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นน่ะฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงๆนี่จิตพูดก็สาธุเราไม่ได้อวดนะเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงๆนี่จนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหถึงขนาดนี้เถอะหรือสติปัญญาเวลามันหมุนเป็นอย่างนี้เถอะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วก็ทันกับเหตุการณ์นั่นนี่แหละกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนั่นแหละพอไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักที่แบกที่แบกสูงทั้งท่อนเอาลองดูสินี่เหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งเถอะลงปัญญาได้หนักข้อหนักมือกับมันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเรานี่สิเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยนะเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมันมีแต่ตักตวงอะไรได้อะไรได้อะไรอยู่กับความเพียรของเราความเพียรเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเราไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงๆอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่แหละเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะคิดดูที่เดินไปมันล้มก็ล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่นทางที่ร่างกายจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยมันฉลาดในมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นพังไม่พังพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์เอกได้ยังไงพระสาวกเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นพื้นเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงๆเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปแล้วช้าออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นพื้นเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อผู้เจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุกผู้พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% 100ทั้ง100ทีเดียวท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วนั้นแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ราต่างหากพุทธะแท้ๆเป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อเจ้าของได้ถึงขั้นความจริงเต็มส่วนแล้วยอมรับไม่มีท่านไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ตถาคตถ้าจะทำเป็นของล่าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญามีเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยถึงวาระมันควรใช้แล้วเวลานี้เราออกแนวรบแล้วไม่ใช่หรือเราไปจะได้อะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกลื่อนอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรพิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี่เท่านั้นเป็นของพิเศษยันลงไปในกองนี้เลยนักปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะแหมมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นข้าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจเนี่ยมันถึงใจนะเลือกระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นข้าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพกิเลสมาแล้วมาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปเนี่ยใส่ตุ้มกันเลยนะถึงขนาดนั้นนะมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี่หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วยังไรความเพียรก็ไม่ถอยละเอาตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายละชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันวิเศษวิโสอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของวิเศษ
นั่นแหละมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วไปเลยนั่นแหละเทศน์ตอนนี้พอสมควร

0: จ้ายังทรงพระชนสมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระโอวาทคำสั่งสอนพระองค์เองก็ดับทรงดับขันธ์ปรินิพพานตามเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติมีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือครั้งพุทธกาลมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นรากฐานอันสำคัญในวงพระศาสนาในวงของพุทธบริษัทและพระภิกษุภิกษุณีตลอดสามมาเลยมาสมัยปัจจุบันนี้ภาคปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบแต่ว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากถือการร่ำการเรียนเป็นมรรคเป็นผลไปเสียโดยไม่ได้คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือเอาภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโอ้อาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปลอกเปลือกแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมาเพราะความจำได้นั้นเท่านั้นนั่นมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาปฏิเล่าเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตักตวงอมตะผลนิพพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งเตือนสั่งสอนด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดโดยที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมีความต่างกันมีตรงนี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาบางที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนี่พูดย่นๆเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่างแต่ความรู้ความเห็นของคนที่จะนำมาแยกมาแยกมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงมากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไปเสียเลยกลายกันอย่างลึกลับราวฟ้ากับดินดีไม่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพูดเก่าไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาเลยพูดในวงชาวพูดซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันที่นี้กับขั้นพุทธกาลผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจฝ่ายอัดฝ่ายทำด้วยภาคปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลจะสืบต่อกันมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดวรรคขาดตอนตั้งแต่ขั้นพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยเพราะทำทั้ง3อย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริยัติได้แก่การศึกษาสำเนียกศึกษาเลี้ยวเรียนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกๆองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเณรก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพแห่งปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลม พิจารณาให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนรันตาหน้าขาโลมาเกศานี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจารณาไข้ครวนสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจริงเรียกว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันเต็มหมดในร่างกายของเราอาจนั่นครอบไปแล้วนี่ท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่ประชายมอบให้เป็นเรื่องสำคัญมากผู้ประชาแต่ละองค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้งห้านี้เป็นอย่างน้อยทุกองค์จึงต้องบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนไปตามแนวนี้นี่คือภาคปริยัติเราจะเข้าใจองค์ไม่เรียนเหรอเรียนแล้วเนี่ยขั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุปัชฌาย์แล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์ขั้นต่างๆวิธีปฏิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุคมูลเสนาสนังนะฟังที่ท่านบอกนะอุปัชฌาย์บอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุคมูลเสนาสนังมีไส้ปัจฉาตะเตยาวะเชียงอุซาหูกรณโยนี่คือถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดาธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาสมบทแล้วพึงอยู่ตามลูกขมูลล่องไม้ต่อไปนั่งกระชากป่าชายขาวตามถ้ำเหมือนล่องผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดแต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนักศาสตราอาวุธคือพระโอวาทคำสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปัชฌาย์ก็โอวาทคำสอนตีลงที่ตรงนั้นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปัชฌาย์นั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นน่ะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาล1เทศบาล2นั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมันอยู่คนละเดียวมันติดพันกันอยู่นั้นอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะฉะนั้นการแก้จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักหรือถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกทีเดียวเข้าใจเรื่องเกศาโลมานขาธรรมตาสะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นอย่างดีอย่างครั้งพุทธกาลท่านเป็นอุปัชฌาย์มีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปัชฌาย์นั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์ทำไมจะไม่เด็ดไม่เดียวทำไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสำคัญของกิเลสแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหากินอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดแล้ววิธีตีต้นกิเลสฆ่ากิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะงั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะหรือท่านฆ่ากิเลสตายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฐานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคโมรเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะพังทลายลงไปที่จุดนั้นตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราอดอยากขาดแคลนกิเลสจะอดอยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั่นแหละกิเลสจะตายที่ตรงนั้นน่ะนั่นมันย้ำกันลงอย่างนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้า ย่ำลงย่ำลงเพราะเหตุใดจึงย่ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้นไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกำลังของตัวเองไม่เห็นกำลังของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกำลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกำลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกำลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันฉะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักเช่นสอนเขาอยู่ในป่านะเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะชี้เข้าไปชี้เข้าไปนั่นน่ะเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะระส่ำระสายกิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาแหลกภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่กงที่เราพากลัวกลัวเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขาดแคลนนั่นน่ะตรงนั้นกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยๆด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับกระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อก่อนหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เดือดกับธรรมต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนไปเถอะนะถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นเหล่าจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตหิตโนนาโถช่วยตนเองได้มันไม่เกิดนะเมื่อถึงขั้นจนกรอกจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละอัตตาหิตโนนาโถแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจแปลว่าอัตตาหิตโนนาโถให้ช่วยตัวเองตัวเองตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้ก็เลยคิดไปหาแต่เรื่องจะพึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้หรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งๆที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่พระเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอบจนมุมแล้วมันเป็นไปได้นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปริยัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเตสาลมานะขาตันตาตะโจกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแกออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานไอ้วิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างที่เด็กกับธรรมหรือกับจิตจะต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลืมพบรู้ชาติให้พ้นให้ขาดสะบั้นจากจิตใจถึงบรมสุขได้ก็คืองานอันนี้อันนั้นที่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานงานของพระงานของผู้ที่จะลื้อตนออกจากวัฏฏสงสารจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดความอดความทนควรอดควรทนเพราะทุกข์กับเพราะกิเลสเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยสุขมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่สวยอย่างไรบ้างจะทุกข์เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภายในจิตใจของเราเนี่ยเมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้เนี่ยเอาลุคโมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำนาไพรที่เปรียว ที่เป็นที่สงัดคบเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาธรรมเป็นธรรมาวุธเจสาลมานาถาทันตาตะโจนี่เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับที่เหลือปัญหาคือพิจารณาในนี้เป็นชายสมรภูมิเจสาเป็นยังไงโลมานาถาทันตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจดจ่อตรงมุมแล้วย่อมทำงานให้เมื่อได้ทำงานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงยังไงปัญญาต้องหยั่งเข้าหาความจริงเมื่อหยั่งเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วทำไมจะไม่อาจฐานจิตใจของเราอย่างดังตั้งภาคปริยัติเราเรียนมาเรียนมาจำได้หมายรู้ตามบทตามบัตรอัฏฐบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจำได้นั้นไม่ได้มีความอาถรรพ์เลยหากจำได้หากว่าอาถรรพ์ทำไม่คล่องตัวถึงแปลก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจำได้แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจ
1: ถ้าว่าเกสาโลมานขันธ์สาตะโจเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาถรรพ์อย่าว่าแต่อาการ5นี่เลยหมดอาการ32มันก็อาถรรพ์เพราะสติปัญญาฟาดฟันหันแหละเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันห้านี้เลยยิ่งที่ขึ้นคือว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจัดกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอ้เวทนานี่สำคัญมากนะรูปขันธ์ก็สำคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนเกาะกินงมจริงมันมักจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสำคัญเมื่อทุกข์มากๆแล้วนั้นแหละปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหาญจริงๆแล้วจะหินทุกขเวทนาจะเป็นหินรับปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกข์เกิดที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากำหนดลงไปที่เข่ามีอะไรมีหนังหุ้มเนี่ยกำหนดดูหนังเป็นยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ดับไปทำไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกข์แก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นยังไงนั่นเป็นหนังเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมดูหนังอีกตัวที่ระวังเป็นทุกข์หนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ก็มีความเกิดขึ้นระดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจิตก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์ทั้งนั้นเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งที่ร้อนๆทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาอีกยิ่งเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมากมายถ้าสติปัญญาไม่ทันถ้าสติปัญญาทันแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักขเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอันใดเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในจิตมีแต่จิตไปให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงแต่สำคัญมันหมายมันออกจากอะไรมันยังไปหลงก็ตัวอวิชชาแล้วไงแต่เรายังไม่กล่าวมันก็สำคัญว่านั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์แล้วก็ป้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองแต่นี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของเองเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างมาอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองแล้วจิตก็สักแต่ว่าจิตนะเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันธ์มีรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันธ์ผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันธ์ผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการที่นี่พิจารณาของเรานะมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เปิดความกล้าหาญชาญฉัยภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันธ์รู้ทุกขเวทนารู้อย่างนี้เหรอก็ไม่ต้องถามใครอาถรรพ์ชาญฉัยมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันธ์จะแตกอย่าว่าแต่ทุกข์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกข์ในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะน่ะมันต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้และในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วนึงเวทนาจะเป็นยังไงเราทราบทั้งหมดแล้วเป็นข้างหน้าก็คือทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นไปที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้าเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบชัดแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย่น พิจารณาแยกออกไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนแข็งหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนน้ำก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนจิตผู้รู้ผู้กลัวตายนี่มันที่หายไปไหนเมื่อพิจารณาชัดเข้าไปแล้วจิตยิ่งเด่นนะมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได้ชัดว่าจิตนี่ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็จิตก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายเราอย่าด่วนพูดถึงขั้นนี้มุดหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวอะไรมันกลัวบ้ามันเฉยนะโอ้ยหลอกกันทั้งที่ใครต้องมีจิตนาหลอกแต่หลอกข้อความหลงหลับตาให้เป็นไปเช่นนั้นจิตได้อย่างทราบแค่หนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญจันทร์ไทยถึงจิตจะไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความกระทบกระทั่งหวั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นมีเป็นบทเป็นบาทเป็นทางเดินอันน่าปลื้มดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสำคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญจันทร์ไทยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะท้านหมั่นหมายเลยเพียงมีกิเลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประสบกระทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ขอให้เข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใดไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นให้รู้ได้ชัดเจนอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำบุญเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆจึงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัตินี่เป็นเรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจงกรมจอกก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไปนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคความเพียรมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกนั้นเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติต้องให้มันจริงมันจังเลยนี่แหละท่านบอกภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวทะคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างข้าราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอวิชชาอิสระเวะเชษสิลาการิโลธาสร้างข้ารานิโรธดับไปนั่นยิ่งสุดยอดเลยจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความจะทุกข์จะทานจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกล้าหาญความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมุติด้วยกันมันตอบรับกันในหลังสมมุติเฉยๆเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวของตัวเด่นอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมุติทั้งหลายมีขันเป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดำเนินปฏิปทานั้นความกลัวความกล้าต้องพัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกับนักมวยที่ต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชันชัยหรือการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นหรือได้เต็มชัยชนะเต็มที่แล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเอาเป็นก็อยู่ตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะโศกทานในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นถ้ามันพิจารณาให้มันถึงดูที่เรื่องเหล่านี้น่ะไม่ตายไม่ก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะนี่สอนกันทั้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่น่ะการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันธ์กับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นนิพพานหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติทั้งหมดแล้วมันจะไม่มีอะไรเราพูดนี่เราพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนในประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในดวงสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันธ์5ธรรมชาติที่รู้นี่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์5นี่แหละให้มันรู้ชัดไปสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรัสรู้เราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพพานไปไหนถ้าลงในธรรมชาติเอาความบริสุทธิ์ตลอดถึงการพึ่งปฏิบัติทั้งตนมาโดยลำดับลำดาทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมาเป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจแล้วสงสัยพระเจ้าไปที่ไหนไม่ว่าการดำเนินของพระองค์ ไม่ว่าการรู้แจ้งแทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวกทั้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอาการิโกอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงๆอย่างนั้นไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละทั้งพุทธการก็ตามทั้งไหนก็ตามขอให้ดำเนินตามหลักสายธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถิดพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี่แบกกันไปมาอยู่นี่แต่มีแต่เรื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือสติปัญญารู้แจ้งแทงทะลุในตัวมันสำคัญมันยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไรท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้งสามนี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วเป็นภาคปฏิบัติดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นทำไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลยมีตลอดเวลาอาการดีขึ้นมันฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่นะเคยมากินชาหน้าด้านอะไรกับกองทุกความสุขผิวอันของกิเลสมันฉาบทาไว้นี่ความสุขอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติถึงจะไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันทังอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมแล้วก็มาเทียบบ้างสิยกแต่ตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครที่เสียจะมากกว่ากันตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามและยศถาบรรดาศักดิ์ซื้อสินค้าบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาตินั้นบางคนนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะมีเงินทองก็ของบริษัทบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วยาเข้าใจมันจะมีถูกเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกเรียบแล้วแก้ทุกข์ไม่ตกก็ต้องบีบคั้นอยู่นั้นอย่างน้อยเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจที่กิริยามารยาแสดงมาเป็นอย่างมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกันมันสุมอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แกรบกองแกรบนั่นเป็นอย่างอันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดงั้นเอาเรียนให้มันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็อีกคงเป็นธาตุเหมือนกันอยู่ยังไงมันก็คือ ความหมดเชื้อความหมดห่วงหมดใจความเป็นมรณะสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใยเลยก็คือจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ทรงความสุขคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่กล่าวมาเหล่านั้นเพราะที่ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของประเสริฐสิ่งประเสริฐคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นดังพุทธังสนังฉามิเรากราบไหว้ด้วยธรรมังก็คือธรรมอันประเสริฐสังฆังสนังฉามินี่ประเสริฐจริงสมชื่อสมนามที่เรากราบอ้างว่าประเสริฐจริงเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมุติก็ต้องตั้งการเราไม่ได้ตำหนิตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากเราไม่ได้ลบล้างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมุติมีก็ต้องมีนิมิตมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมุติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเครื่องตัวเองมันจะได้พ้นภัยถ้าไม่รู้แล้วไม่พ้นยังไงก็จมอย่างนี้จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี่เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขลามไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วยันได้ขนาดนี้เลยตายก็ตายแล้วไม่ได้เราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาถรรพ์นั้นกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นพระสักขีพยานพระองค์ได้100% 100%ดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่า

จ้าเป็นถึงขนาดพระอรหันต์และอาคาสาวกขวาทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งมาเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติสันติกะธรรมของพระองค์เออใช่แล้วสารีบุตรใช่ไหมสันติกะคือหมายอะไรรู้เองเห็นเองดังพระพุทธเจ้าสอนไว้มันก็เป็นสักขีพยานของพระองค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สาวกทั้งหลายเอารู้ก็ไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็นสักขีพยานพูดจะไม่ได้แล้วมีเหลือในโลกนี้ตัวขาทำตัดไว้ชอบถึงขนาดนั้นทีเดียวยืนยันทีเดียวอาถานต่อหลักความจริงที่ไหนพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเป็นของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตรัสรู้ธรรมแดนแห่งความจริงทั้งหลายเองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดผู้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้นแล้วค้านได้ยังไงก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงนอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้หูหนวกมันก็บอกมันไม่ได้ยินใช่ไหมตาบอดมันก็บอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่เห็นมันค้านกันได้แต่ผู้ที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในธรรมทั้งหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงแต่ตาเนื้อเรานี่ไปเห็นด้วยกันนั่นยังค้านกันไม่ลงต่างคนต่างลงเสียงเดียวกันเพราะเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกันมันก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดค้านนอกจากคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราท่านๆนี่มันค้านพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะค้านเราหากไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเอาไปค้านพระพุทธเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้พระพุทธเจ้าเองทั้งๆที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมันต่อสู้ครูโดยมันรู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละเพราะกิเลสพาให้ต่อสู้นี่เนี่ยเอาจริงจังที่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไม่พ้นเนี่ยสติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดีอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมาอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละรายสงสัยไปไหนที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกบืนสิด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อจิตใจมันพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะกินมันหลอกสิ่งใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราสัตว์โลกจึงหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลิบเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นแต่พอธรรมมีกำลังมากแล้วฟาดกับกิเลสเอาอีกแล้วที่นี่รู้กันโกงกันข้ามนะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงก็แหละธรรมเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงรู้ในนี่แหละเวลาเราจะรู้ในภาคปฏิบัติของเราเองพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นแหละที่นี่เริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมกิเลสจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลำดับต่อไปก็จิตตรงนี้เป็นโรงงานของการผิดธรรมไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละที่นี่เอาละที่นี่คำว่าความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าเราก็เห็นโทษของกิเลสที่อ๋อความกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทำได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดนี่นั่นแหละท่านว่าธรรมะอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทำงานอยู่ในภายในของกิเลสทางลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นที่ว่ากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านอะเทิดมหาสติมหาปัญญาในขั้งพุทธการท่านว่าสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการได้ตั้งสติหากเป็นตั้งหลักธรรมชาติตัวเองเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมายาของกิเลสทราบไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักรที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะสติปัญญาสัทธาความเพียรเหล่านี้ไม่ใช่บ้านี่นะทำสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อไรกิเลสต่างหากสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเรียกว่าชัยชนะแล้วไปลบกับอะไรอีก

ชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่แต่ที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามที่ไหนป่าช้าที่นี่เนี่ยทำลายหมดแล้วป่าช้าในภายในจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยนั่นแหละมันเอาเชื้อป่าช้าไปภายในจิตในความไปเกิดกระจายไม่สงสัยมันพาจัดเกิดจัดตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้จริงไม่มากความเกิดความตายของจัดโลกตามภพภูมิมันหยาบละเอียดนั้นแหละตามมาภพรูปภพอรูปภพทั้งเจ็ดเว้นแต่อนาคามีถึงสุทธวาส5ชั้นนั่นเป็นยังไงสุทธวาส5ชั้นอวิหาตปาสุรสาสุรสีสุทธสีอคณิฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าทดสอบก็ได้ 50% ไปแล้วเรียกว่าได้และ 50% แล้วจะค่อยก้าวขยับขึ้นไปเรื่อย 60% 70% เรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่แต่สำเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงขั้นสุทธวาส5ชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แต่ได้ระดับแล้วจะไม่เน่าไม่เฟะจะแก่ไปเรื่อยๆจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดจิตที่แก่ตัวก็เป็นแค่นั้นอยู่ได้ระดับนะอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินทิ้งตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติค่อยหมดไปหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนก้าวขึ้นไปก้าวเลื่อนอวิหารอัตปาแล้วก็สุตตสาโยสีไปตามภูมิของกิจของธรรมถึงอกนิฐฐาผ่านจากนั้นก็นิพพานนั่นไม่ขึ้นมาอีกขั้น5สะอาดถ้าพระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอคามีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอภินิษฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงได้เป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระอนาคามีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงไม่วกเวียนมาเกิดอีกต่อไปนี่อำนาจของกามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดเลยมันหมุนไปขนาดนั้นพอออกจากนั้นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของเองถ้าหากว่าเราจะเที่ยวกับเหมือนอวกาศมีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะอย่าไปหมายนะเอาวิหารสภาสุรสาสุรสีอย่าไปหมายนั่นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บำเพ็ญตนของตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความสิ้นทุกข์โดยลำดับภายในจิตนี้เถิดให้มันรู้ตรงนี้อวิหารตรงนี้อัตตาสุรสาสุรสีตรงนี้นะอยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกำลังของเราขนาดไหนขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวภายในตัวนี่แล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เหลือความสิ้นทุกข์เป็นอย่างนี้เหลืออะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในหัวใจนี่มันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกมันมีแต่ขันธ์ห้ายุบยิบยุบยิบยุบยิบเป็นเหมือนหางกิ้งเหลนเท่านั้นเองมันดิ้นของมันไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปริยาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันธ์ห้าไม่มีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้เท่านั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของท่านก็ไม่ยึดนี่ทำจิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันธ์ห้านี้มาใช้ขันธ์ห้านี้คือวิบากของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลส

ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้สิไปคิดอะไรเอาเรื่องพุทธกาลอย่าไปคิดถึงเรื่องใหม่เรื่องชราค่ำค่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนี้อำนาจวาสนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมันฟันลงมาตรงนั้นสินักปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการปฏิบัตินี้ได้หายไปหมดบรมสุขไม่ต้องถามเลยเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปเฉยอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าจอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอย่างนั้นดีเดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนรกสวรรค์ถูกกิเลสมันคืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสมีแต่หลอกโลกว่าไม่มีทางนั้นหลอกโลกหลอกใครหลอกจิตเรากันทำท่านสอนว่ามันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นนัตถิก็คือนัตถิที่ตัวหลอกลวงนั่นดีๆนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงมีแต่หลอกตะพัดตะเพยหลอกเอาเบ็ดเกาะปากหรือว่าไงเอาเหยื่อล่อนิดๆตวัดทีเดียวเสร็จมีแต่จำพวกหลอกนี่ทั้งนั้นทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงมาตั้งแต่ครั้งไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นสันนั้นเหมือนกันเรามัดจิมามัดจิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันไม่มีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกข์ของอัตตาดีดเส้นมันชัดไว้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกข์ของอัตตาในท่านในขันของเราเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราอย่าไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรกแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นเรื่องสมมุติกับวิมุตติจริงต่างกันอย่างนี้สมมุติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเถอะวิมุตติแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติแล้ว

านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดทำความเข้าใจกับตนเองว่าบัดนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาที่เรียกว่าวงแห่งธรรมะหน้าที่ของผู้มีความเป็นอยู่กับวงแห่งศาสนาในความเป็นนักบวชของตนโปรดได้ทราบตนเสมอว่าแม้จะอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันที่เรียกว่าโลกก็ตามแต่ว่าความเป็นอยู่ความรู้สึกความประพฤติทุกด้านของนักบวชผู้อยู่ในวงแห่งพระศาสนาย่อมมีความแตกต่างกันกับโลกทั่วไปจะยากจะง่ายจะลำบากคือสะดวกอย่างใดต้องเป็นผู้อุตส่าห์พยายามดำเนินไปตามหน้าที่ที่เข็มทิศแห่งธรรมได้ชี้บอกไว้แล้วอย่างใดอย่าปล่อยให้ความอิจฉาละอาใจเข้าแทรกสิงภายในใจจะอยู่ในโลกแห่งธรรมะนี้ไม่ได้โลกที่อยู่ทั่วดินแดน

เขาเป็นอยู่ด้วยความฝึกเพื่อความสะดวกความสุขความทุกข์ความยากความง่ายเช่นเดียวกันกับโลกแห่งธรรมะของเราเพราะใครอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องบังคับที่จะให้ดำเนินกิจการงานทั้งยากและง่ายสิ่งบังคับนั้นได้แก่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี้ทุกอาการที่มีอยู่ในตัวของเราและตัวของสัตว์ทั่วๆไปเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบำรุงรักษาเสมอไปถ้าขาดการบำรุงรักษาแล้วชีวิตจิตใจจะสืบต่อในร่างนี้ไปไม่ได้ต้องแตกสลายลงเพราะขาดปัจจัยเครื่องอุดหนุนเมื่อสิ่งจำเป็นซึ่งบีบบังคับให้เราจำต้องทำงานเรื่องของงานยากบ้างง่ายบ้างการไปการมาทุกอย่างที่เพื่อความจำเป็นอันนี้ทุกๆคนและทุกตัวสัตว์จึงฝ่าฝืนไปไม่ได้จะยากง่ายลำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปเราอยากเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านโน้นเมืองโน้นประเทศนี้ประเทศโน้นจะมีความสะดวกกายสบายใจไม่มีสิ่งมารบกวนให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโลกไหนก็คือโลกแห่งดินฟ้าอากาศโลกแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอตัวด้วยกันไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรืออยู่เหนืออำนาจของโลกบีบบังคับโลกบีบบังคับคือธาตุขันธ์นี้ไปได้สัตว์ตัวเล็กๆก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตนสัตว์ตัวใหญ่ก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตัวเองมนุษย์และสัตว์ทุกชั้นทุกประเภทย่อมมีความจำเป็นเท่าเทียมกันในการที่จะวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อจะลดหย่อนผ่อนผันความบีบบังคับของธาตุขันธ์ให้เป็นไปพอประมาณเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจะผิดแปลกกันอยู่บ้างก็เพียงว่าทำตามหน้าที่หรือความจำเป็นและเพศของแต่ละฝ่ายเท่านั้นส่วนเรื่องการงานนั้นที่แปลว่าการกระทำนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้อยู่ในโลกต้องฝืนความลำบากด้วยการทำงานแสวงหารายได้ไม่ฝืนก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่บีบบังคับนั้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแม้ที่สุดเรารับทานอิ่มหนำสำราญแล้วโรคภายในกายยังต้องมีขึ้นอาการใดที่เป็นไปอยู่ในกายไม่ปกติอาการนั้นแสดงว่าจะต้องการสิ่งเยียวยาเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องวิ่งเต้นขวนขวายสุดวิถีทางเพื่อสิ่งที่บกพร่องหรือจำเป็นซึ่งบีบบังคับอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงฉะนั้นการงานของโลกกับการงานของธรรมจึงมีหน้าที่ดำเนินไปตามเพศของตนหรือตามความจำเป็นของตนแต่ละฝ่ายละฝ่ายไม่มีโลกใดไหนจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำกิจการงานใดๆไม่กระทบความยากความลำบากความทุกข์ความผุดเคืองเพราะโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ของผู้ผุดเคืองเป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้ยุ่งยากและสัตว์ผู้จำเป็น
ที่จะต้องแสวงหาทุกๆสิ่งซึ่งเป็นความจำเป็นแก่ตนเองมาเยียวยาเสมอถ้าตัวเองมีความเกียจคร้านและความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถจะปกครองตนได้ก็ยิ่งมีความทุกข์ทวีคูณขึ้นเป็นลำดับในบุคคลและครอบครัวนั้นๆหรือในสัตว์ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นกิริยาของสัตว์และบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขวักขวายให้เราได้เห็นอยู่นี้ทั้งบนแผ่นดินบนอากาศตามบ้านตามถนนหนทางเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยบุคคลที่วิ่งขวักขวายกันอยู่เพื่อสิ่งจำเป็นซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของตนทั้งนั้นผู้อยู่ในน้ำก็ต้องแสวงหาผู้อยู่บนบกก็ต้องแสวงหาอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งว่อนกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะอยู่เฉยๆได้นี่โลกมันจำเป็นอย่างนี้เรื่องโลกจำเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่หมายถึงส่วนรวมทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าโลกบุคคลและสัตว์รวมกันเข้ามากๆตลอดวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้รวมกันเข้าท่านเรียกว่าโลกจะโลกไหนก็ต้องเป็นโลกวิ่งเต้นขวนขวายด้วยความทุกข์ความลำบากเหมือนกันนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเนี่ยจะให้ชื่ออันหนึ่งก็ไม่ผิดว่าโลกแห่งธรรมะคือเป็นวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับโลกทั่วๆไปเราจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อเยียวยาสิ่งที่บกพร่องหรือขัดขวางภายในจิตใจของเราให้คอยหมดไปเป็นลำดับถ้าเราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนาว่าเป็นของลำบากไม่สามารถจะประพฤติตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วเราไปอยู่โลกไหนเราจะสามารถปกครองตัวของเราได้เพราะเราอยู่ในธรรมเราก็ไม่สามารถเราอยู่ในโลกเราจะไปหาความสามารถมาจากไหนเพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเราและความไม่สามารถก็เกิดขึ้นจากเราคนเดียวขอให้คำนึงถึงเรื่องของตัวเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความอาจหาญร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งอยู่ในวงแห่งพระศาสนาประการหนึ่งเราที่อาศัยวงของพระศาสนานี้ได้ครบได้ฉันได้อยู่ได้หลับได้นอนได้ใช้ได้สอยด้วยความสะดวกสบายนี้เป็นมาเพราะเหตุใดทุกสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกพระพุทธเจ้าที่จะได้อุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทำอย่างไรมันได้ปรากฏว่าความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ได้เข้าเคลือบแฝงในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและเคลือบแฝงในธรรมะที่ทรงประทานไว้ทุกบททุกบาทรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่เจือไปด้วยความทอดแท้อ่อนแอความเกียจคร้านความมักง่ายความประพฤติตนตามอำเภอใจชอบเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะทำลามกเหล่านี้แต่อุบัติขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรแก้วกล้าสามารถที่จะปลดเครื่องพระองค์ด้วยความเพียรทั้งนั้นจนปรากฏเป็นองค์พุทธะขึ้นมาแล้วสอนอัดสอนธรรมให้เราทั้งหลายได้
รู้ร่องรอยเมื่อโลกทั้งหลายได้เห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็บวชเข้ามาเพราะความเชื่อเลื่อมใสในธรรมของพระองค์ท่านผู้ที่ให้อุปถัมภ์ประทานดูแลรักษาให้ชีวิตจิตใจของนักบวชเป็นประจำก็คือศรัทธาญาติโยมท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาแข็งกร้าวสามารถที่จะเสียสละของมีค่าของตนจะเป็นจำนวนมากน้อยไม่คำหนึ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้พระเจ้าประสงค์ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติที่อยู่หลับนอนก็บำรุงรักษามีศรัทธาสละทรัพย์ออกมาไม่คำนึงถึงคุณค่าราคาว่ามีเท่าไหร่ที่เราได้รับความสะดวกนี้ได้รับความสะดวกเนื่องมาจากคำว่าพุทธะคือองค์ของศาสดาซึ่งทรงดำเนินเป็นตัวอย่างและวางร่องรอยแห่งธรรมมาไว้พร้อมทั้งพระเมตตาถ้าหากเราจะเป็นคนอ่อนแอมองข้ามตัวเองไปเสียว่าทางโน้นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะดีแล้วจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวได้เอียงไปทางไหนก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากสำหรับผู้เราที่ไปอาศัยจะไปอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนถ้าเราเป็นตัวของตัวไม่ได้ตามกำลังของเราก็ทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนลำบากหนักอกหนักใจถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่คดงอเหลือเกินขวางไม้ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านโปรดได้ทราบว่าวัดป่าบ้านตาดนี้ไม่ใช่เป็นวัดแดนสวรรค์พอที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอุตสาห์พยายามยิ่งเต้นขวนขวายแม้ที่สุดข้อวัดปฏิบัติที่ประจำองค์ของพระแต่ละรูปละรูปก็เป็นเรื่องที่จะตัวเองจะพยายามบำรุงให้เกิดมีขึ้นด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดขึ้นเองผู้ก้าวเข้ามาสู่ที่นี่ก็ดีจะไปสู่ที่ไหนก็ดีอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรภาคเพียรอะไรจึงจะเรียกว่าวิริยะขันติความอดทนอดทนต่ออะไรจึงจะเรียกว่าขันติที่ชอบธรรมและเป็นธรรมประดับใจของผู้นั้นวิริยะก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบซึ่งจะสามารถผลิตผลให้ตนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนหรือความลำบากยากเย็นเข็นใจของตัวเองจะมีมากมีน้อยจะลำบากขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางหน้าที่ของตนมีความอดทนบึกบึนต่อสู้เสมอสมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้มีความอดทนจนเป็นศาสดาของโลกได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทนการอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเราต้องดูนิสัยของเราถ้าว่าเป็นนิสัยของเราเป็นผู้ที่มีความเบาบางอยู่แล้วจะบำเพ็ญเพียงนิดหน่อยก็สามารถจะรู้ขึ้นมาได้ตามต้องการแต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างนั้นผลไม่ปรากฏแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องรีบเร่งหรือหนักมือเข้าไปเพื่อเห็นผลขึ้นมาถ้าทำขนาดนั้นยังไม่เข้าใจอีกเราต้องหนักเข้าไปอีกในทางความเปลี่ยนนั่นจึงชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตไม่ใช่จะไปลูกๆคำๆแล้วตั้งคะแนนขึ้นมา
ให้ธรรมะอยู่เหนืออำนาจของตัวเองโดยที่ว่าเราบำเพ็ญเพียรมาเพียงขนาดนี้ขนาดนี้นั่นน่ะตามหลักธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกเช่นนั้นจะเพียงรูปๆคำๆเท่านั้นแต่เข้าใจว่าตนนี้มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาแล้วก็ตั้งคะแนนให้ธรรมะว่าเราบำเพ็ญขนาดนี้ไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรเราจะไม่ควรจะบำเพ็ญต่อไปออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนยังดีกว่านี้ถ้าคนคนนั้นออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนดีแล้วทำพระเจ้าก็ล้มละลายชิบหายคนที่มีแสนขี้เกียจแสนเกียจคร้านแสนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะไปดำเนินอะไรให้เป็นไปโลกก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความเจริญไม่ใช่จะเป็นไปด้วยเพื่อความเจริญได้ด้วยความเกียจคร้านความอ่อนแอเท่านั้นผู้ที่ตั้งคะแนนให้ทำเป็นเครื่องกดขี่บังคับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีที่กล่าวนี้ก็จะไปตั้งคะแนนในให้โลกอีกเหมือนกันตกลงก็ไม่มีโลกอยู่เพราะไปโลกไหนก็คือโลกของเราโลกเกียจคร้านโลกอ่อนแอนี่เองไปทำความเดือดร้อนรังควานแก่ตัวเองให้รับความเดือดทุกความทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกกายไม่สบายใจเพราะความทุกข์ยากความลำบากหากินไม่พอปากพอท้องเพราะความขยันหมั่นเพียรไม่มีจะบำเพ็ญในทางธรรมะก็เป็นไปไม่ได้นี่โลกเกียจคร้านได้ฝังเข้าหัวใจผู้ใดแล้วต้องทำผู้นั้นให้เป็นคนล้มละลายตั้งหลักฐานไม่ได้นี่หลักสำคัญเราไม่ต้องไปตั้งคะแนนให้ธรรมะไม่ต้องไปบังคับให้ธรรมะมาให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นผลชั้นไหนก็ตามขอให้ตั้งคะแนนในตัวเองในเรื่องความเพียรเป็นหลักสำคัญวันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่เห็นผลเราทราบว่าที่เราเท่าที่เราทำนี้ไม่เห็นผลคือความสามารถหรือการกระทำของเราไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าอีกเพิ่มปริมาณความเพียรเพิ่มความสังรวมระวังเข้าทุกระยะการเอายังไม่ปรากฏเอาเพิ่มเข้าอีกพยายามระมัดระวังรักษาตัวสติกับความเพียรให้มีการจดจ่อเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผลนั้นเราไม่ต้องไปบังคับเพราะผลก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำอยู่นั่นเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาตั้งคะแนนให้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นผู้ตั้งคะแนนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นเรื่องของเหตุซึ่งผู้นั้นบำเพ็ญได้แค่ไหนแล้วผลจะเป็นของผู้นั้นขึ้นมาตามลำดับแห่งเหตุที่มีมากน้อยสมบูรณ์หรือไม่นั่นนี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่คนตำหนิโน้นตำหนินี้โดยไม่มองดูตัวว่าดีชั่วแค่ไหนไปที่นั้นอากาศไม่ดีไปที่นี้ที่อยู่ไม่สะดวกไปที่โน้นอาหารการกินไม่ดีไปที่โน้นหมู่เพื่อนไม่ดีนี่แสดงว่ามองข้ามตัวเองที่ดีหรือที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นของมีอยู่ประจำโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของดีและของไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นผู้ที่มุ่งโง่เขลาได้ก็จะได้แต่การเที่ยวตำหนิโลกตำหนิสงสารโดยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในทางจิตใจแม้แต่นิดหนึ่งชื่อว่าความดีแล้วแล้วก็จะมองเตลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ก็เลยอยู่กับโลกมาไหนนะไปหาครูหาอาจารย์ตรงไหนก็คอยไปจ้องมองของท่านท่านตรงนั้นเป็นยังไงท่านตรงนี้เป็นยังไงท่านดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนคอยจ้องมองถ้าไปถูกองค์ที่ท่านดีไอ้เราก็มาในมองดูเราว่าเราเป็นยังไงนะถ้าอกไปถูกองค์ของท่านที่เราเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของเราก็
ไปเหยียบย่ำตำหนิท่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้มองดูตัวเองว่ามันเท่ากิ้งกาหรือกิ้งเหลนหรือไม่ตัวของเรานั้นทำไมจึงใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเหยียบย่ำทับผมครูบาอาจารย์ไปหมดนั่นแล้วที่ภูเขาทั้งลูกมันคือทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวนี้ดียิ่งตัวนี้ฉลาดพอตัวดียิ่งตัวฉลาดพอเลยมันเลยทับเลยไปมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกลืมตัวของตัวนี่ก็เลยจับหลักจับเกณฑ์ไม่ได้ไปที่ไหนโลกก็ร้อนเพราะมันร้อนอยู่ที่หัวใจส่งออกไปขอบนอกขอบเขตจักรวาลมันก็ได้ใจเนี่ยแต่มันจะเอาของดีหรือของชั่วมาให้ตัวเองนั้นมันแล้วแต่ผู้ที่จะปรุงจะคิดหาเอาเองการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครปฏิบัติก็ชื่อว่าทำงานต้องมีความลำบากเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะเอานิสัยที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแต่ทางโลกนำมาใช้ในธรรมะนั่นก็จะทำให้เราเหลวคือตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกนั้นมันต่างกันสำหรับตระกูลและทรัพย์สินสมบัติเงินทองของแต่ละครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นคนมั่งมีลูกก็ได้รับความสะดวกสบายคิดอะไรต้องการอะไรก็ได้สมมากสมหมายนี่เคยอยู่ในความสะดวกสบายนั้นอะเวลาจะออกมาปฏิบัติธรรมะก็จะให้เป็นความสะดวกสบายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองนี่หลักสำคัญทีนี้นิสัยนั้นเคยฝังอยู่ในใจเวลาออกมาแล้วทำตัวให้อ่อนแอเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หรือไปที่นั่นก็ตำหนินั่นไปที่นี่ตำหนินี่ตัวเองที่เป็นคนขวางโลกเลยไม่ตำหนิขวางทั้งโลกขวางทั้งธรรมเลยไม่ตำหนินี่ก็หาที่แก้ไม่ได้ตกลงก็เป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเปล่าในวงแห่งภาคาสาวพัฒน์คือนักบวชซึ่งเป็นผู้ควรจะดีให้เป็นที่ร่มเย็นของตัวเองและโลกสงสารให้ได้กราบไหว้หรือรับความร่มเย็นไปด้วยพร้อยให้เป็นสิ่งที่ล้มละลายไปหมดภายในตัวนั่นเรื่องของนักบวชแล้วต้องเป็นนักไตรตรองดูเหตุดูผลดูความประพฤติของตัวเองบกพร่องจุดไหนรีบแก้ไขเป็นลำดับไปเช่นนั้นไม่ต้องเอาเรื่องความว่าง่ายหรือว่ายากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานของตนจะง่ายหรือยากก็จะทำให้ถูกต้องหรือให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ตนตั้งจุดมุ่งหวังไว้แล้วนั่นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ไปตั้งคะแนนให้ธรรมะแต่มาตั้งคะแนนให้ตัวเองแล้วนั่นล่ะเราจะดีสังเกตตัวเองบกพร่องตรงไหนพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่จะบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถูกการสังเกตหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองในทางความประพฤติจะต้องมีวันดีขึ้นจิตไม่ว่าจิตใครจิตที่เกิดมาในโลกนี้เป็นจิตที่มีกิเลสด้วยกันอยากเข้าใจว่าจิตของใครจะเก่งกล้าสามารถไปโดยที่ไม่ได้อบรมจะฉลาดแสนฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดอยู่ในวงแห่งธรรมะอยู่ในวงแห่งกิเลสนั้นเหมือนนักโทษในเรือนจำจะเป็นนักโทษเพียง3เดือนหรือ4เดือน3ปี5ปี10ปีตลอดชีวิตเขาจะเรียกนักโทษด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในวงแห่งคนผู้คุมขังเป็นคนหมดความหมายที่โลกเขาไม่ต้องการเรื่องของจิตที่มีเจเลตมันจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปมันหากอยู่ในวงนั้นถ้าไม่อาศัยการอบรมแก้ไขตนเองแล้วจะผ่านพ้นความโง่ภายในตัวเองไปไม่ได้ถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่นำความทุกข์เดือดร้อนมาเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละ
หากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงหรือแนบนำอยู่ด้วยปล่อยให้แต่ความรู้ความฉลาดเป็นไปในทางโลกโดยล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเบอร์ติดไว้ในบุคคลคนนั้นๆแต่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งใครจะให้ชื่อให้นามไม่ให้ชื่อให้นามก็ตามเมื่อทำถูกธรรมะก็คือความถูกนั่นเองเราบวชเข้ามาในศาสนาตั้งหน้ามาฝึกหัดนิสัยดัดแปลงตัวเองเรื่องประเพณีของโลกที่เคยผ่านมาแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องในวงของพระในวงปฏิบัติของเรานอกจากจะพยายามแก้ไขออกไปสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นเครื่องกังวลหรือเป็นอุปสรรคแก่ตนเองฝืนคิดไปมากเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้วต้องพยายามปล่อยวางเป็นลำดับไปไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องภายในใจนี่เราจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเอาทุกข์ก็ให้ทุกข์คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทุกข์แต่เราเช่นอยู่ในวัดนี้มีกี่รูปพระต้องทุกข์ด้วยกันเพราะเป็นนักบวช ด้วยกันอาศัยชีวิตความเป็นอยู่จากชาวบ้านด้วยกันอยู่ในวงล้อมแห่งดินฟ้าอากาศเหมือนกันอยู่ในวงล้อมแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอยู่ในวงล้อมของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะเหมือนกันใครจะมีความสุขแค่ไหนนอกจากจะพยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงตนเองให้ถูกตามหลักของธรรมะแล้วก็จะมีโอกาสตดเครื่องไปได้วันละเล็กวันละน้อยแล้วจะกลายเป็นคนสะดวกขึ้นมาภายในใจใจถ้ามีธรรมแล้วสะดวกทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกนั่งอยู่โคนต้นไม้ก็สะดวกอยู่อัปโภกาศก็สะดวกอยู่ในถ้ำในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวกอดบ้างอิ่มบ้างก็สะดวกอาหารหวานคาวประเภทไหนได้มารับทานพอยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสะดวกไปหมดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นมีแต่เข็มทิศมุ่งต่ออัตธรรมเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองผู้นั้นแหละสะดวกสบายอยู่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตนเองอยู่ได้อย่างสบายประพฤติธรรมได้ด้วยความสม่ำเสมอไม่เป็นอุปสรรคต่อตนเองไอ้เรื่องทำการจิตขวางตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่เป็นเรื่องสำคัญหาแต่เรื่องก่อแต่เรื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีสักแต่ว่าเท้าก้าวไปก้าวมาสักแต่ว่าจิตเปิดสักแต่ว่ากายที่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือไม่นั้นเราไม่ได้คำหนึ่งในขณะเดียวกันมีแต่โลกล้วนสัญญาอดีตเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญาอนาคตหมายไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปเรื่องความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องความจะเป็นไปข้างหน้าเป็นยังไงเกี่ยวกับทางโลกทางสงสารรูปนั้นเป็นยังไงเสียงนี้เป็นยังไงยุ่งไปหมดตั้งแต่เรื่องเครื่องพัวพันภายในจิตใจทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะแทรกเข้าภายในจิตใจไม่ได้แต่ปล่อยให้โลกล้วนๆซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาล้อมรอบและผูกมัดรัดลึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาด้วยเลยเราจะหาความสุขความสบายจากวงธรรมะคำสอนของพระเจ้ามาจากที่ไหนเพราะธรรมะแทรกซึมไม่ได้เพียงขณะเดียวก็ไม่มีนอกจากมีแต่โลกล้วนๆหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจโลกกิเลสโลกมืดแปดด้านเราจะหาความสุขจากที่ไหนนี่
ที่บำเพ็ญจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเพียงกิริยาที่เดินที่นั่งที่ว่าทำความเพียรเท่านั้นมันไม่มีสาระสำคัญอะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั้นเลยแล้วจะหาความสุขความสบายภายในใจมาได้อย่างไรผู้จะทำความสุขความสบายให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นผู้ฝืนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกส่งเสริมอารมณ์ที่เป็นธรรมะให้เข้าแทรกสิงภายในใจจนมีธรรมะล้อมรอบภายในใจกลายเป็นความสงบขึ้นมาใจก็เยือกเย็นสบายมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายมองเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้มองเห็นผู้เห็นคนก็เป็นที่สงสารเพราะมองเห็นตัวเป็นธรรมถ้าโกงกันข้ามแล้วมองหาเห็นอะไรมีตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกศัตรูทั้งนั้นแต่สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกศัตรูนั้นถือว่าเป็นมิตรอีกแล้วนั่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อตัวเองถือว่าเป็นมิตรเป็นอันสนิทสนมแล้วจิตใจก็กลมกลืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลาจึงหาความสุขความสบายภายในใจไม่ได้แม้จะนั่งสมาธิตลอดรุ่งก็ตามเดินจงกรมตลอดคืนก็ตามจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากกิริยาที่ทำเช่นนั้นเลยสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความเพียรอันสัมปยุตด้วยสติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะไม่มีทางผ่านพ้นไปได้เราจะถือว่ากิริยาเหล่านี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆก็คือความเพียรที่เป็นไปด้วยสติด้วยความจงใจไม่เผลอเลยต่อตนเองนั่นแหละเป็นหลักความเพียรจะไม่บอกว่าเป็นความเพียรก็คือความเพียรนั่นเองขอให้ทำความสำนึกในตัวของเราเสมอเราจะเอาความยุ่งความยากความลำบากเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมโดยไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์นั้นเพื่อการถอดถอนแต่เป็นเครื่องที่จะส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับใจลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าออกบวชในศาสนาปรากฏชื่อลือนามสะเทือนสะท้านทั่วทั้งไตรโลกธาตุว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสามารถคว้าเอาชัยชนะมาได้เป็นชั้นๆจนถึงชั้นยอดเยี่ยมแห่งธรรมะเราบวชในศาสนาทำไมจะให้เขาได้เล่าลือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะนำออกความแพ้กลับไปบ้านมีอย่างเรามาหาธรรมทำไมจะได้โลกรวดกลับบ้านโลกนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีในหัวใจของบุคคลจิตต้องอาศัยการรบเร้าการอบรมสั่งสอนไตร่ตรองซ้ำๆซากๆจากตนเองเสมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลาหลายปีสอนหมดสติกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะขั้นไหนนำออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในตัวเองนอกจากนั้นยังอัดเทปพอตออกพิมพ์อีกไม่รู้กี่เล่มอันนี้เป็นส่วนย่อยที่เทศให้หมู่เพื่อนฟังมาเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่จะเป็นจำนวนมากแค่ไหนสำหรับท่านผู้มาอาศัยก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับไปใครจะดำเนินก็ดำเนินเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเท่านั้นผู้เทศก็ไม่ดีได้ชั่วอะไรจากคำเชื่อหรือคำไม่เชื่อนั้นนอกจากเทศแล้วก็
หมดการเทศแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะมาตำหนิให้เสียมันก็ไม่มีอะไรจะเสียจะมาชมให้ดีมันก็ไม่มีอะไรจะดีนอกจากมันจะดีอยู่กับผู้ตำหนิผู้ชมนั้นจะดีจะชั่วอยู่กับผู้ติผู้ชมเท่านั้นเพราะมันออกจากหัวใจคนนั้นเหตุออกจากที่ไหนผลมันก็จะมีที่นั่นเรื่องติก็ดีเรื่องชมก็ดีผลดีผลชั่วมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นรับเองสิ่งที่มุ่งประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งทำอย่างจริงจังแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนยังไงนำไปดัดแปลงตนเองนั่นแหละหลักเหตุอยู่ที่นั่นผลจะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านเทศไปไหนก็จะไปถูกเรื่องของตัวเองถ้าตนรู้ก็จะไปเข้าใจในนั้นหมดพอท่านเทศเรื่องของเราท่านก็รู้เราก็รู้อย่างนี้นั่นมันเป็นอันเดียวกันขันเป็นอันเดียวกันจิตเป็นอันเดียวกันคือความมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมาของท่านของเรามันเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันคือเป็นอันเดียวกันในหลักธรรมชาติว่ามันมีด้วยกันทุกคนแม้จะต่างก็เพียงแต่ว่าชื่อนายกนายขอพระกอพระขอแต่เรื่องของสัจธรรมแล้วเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาตามที่ท่านสอนเรื่องของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลงมาตลอดมรรคผลนิพพานจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันไม่มีการมีสมัยมากดขี่บังคับไปด้วยนอกจากเรื่องของเหตุเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นผู้สามารถผลิตผลออกมามาได้เป็นขั้นๆตามแต่อำนาจของเหตุมีมากน้อยถ้าถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ผลจะรอตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาอย่างแน่นอนนี่อยากฟังเหลือเกินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของหมู่เพื่อนและเกิดขึ้นจากการแนะนำคำสอนท่ำสอนหมู่เพื่อนด้วยความเสียสละทุกอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าหมู่เพื่อนจะเป็นผู้นำพระศาสนาต่อไปให้เป็นที่ร่มเย็นแก่ตนเองและประชาชนทั้งวงของพระแล้วคารวะดังนั้นจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นใดให้ดีเรื่องผลพลอยได้นั้นก็จะกั้นกลางไม่ได้เหมือนกันนอกจากผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วยังจะมีผลพลอยได้ไปอีกทำให้บ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คือว่าเป็นผลพลอยได้จากเราผู้ทำตัวให้ดีแล้วจึงขอยุติ

การได้ยินได้ฟังอัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมเป็นความราบรื่นภายในจิตใจเพราะใจของเรานั้นใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดบุคคลใดที่จะประกอบหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยเหมือนใจที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าใจนี้ทำงานไม่หยุดไม่ถอยทั้งหนักทั้งเบาไม่ทราบว่างานใดเป็นงานหนักจะค่อยพักผ่อนหย่อนกำลังแห่งความหนักนั่นลงสู่ความเบาเพื่อบรรเทาตนเองอย่างนี้ไม่มีเพราะใจไม่รู้ว่าจะพักผ่อนอย่างไรบ้างมีแต่หนักก็ดิ้นเบาก็ดีดมีแต่ความดีดความดิ้นอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งผลักดันนั้นผลักดันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจิตจึงต้องดีดต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับงานทางโลกแล้วก็ไม่มีงานใดที่จะทำมากมีงานมากหมุนตัวอยู่ตลอดเวลานี่เหมือนจิตนี่เลยเมื่อการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันเข้าบ้างใจก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวเช่นหดตัวเข้ามาสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดในเบื้องต้นมีคำบริกรรมเป็นสำคัญบังคับจิตใจให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมเช่นเดียวกับทำจิตใจคิดอันหรือปรุงแต่งในงานอื่นนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติเพราะงานนี้เป็นงานทางด้านของมรรคที่จะทำจิตใจให้สงบได้ไม่เหมือนกับงานทางด้านสมุทัยที่กิเลสบีบบังคับให้ทำให้คิดให้ปรุงใจเมื่อได้มีอัตมีธรรมเข้าเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ทั้งหลายยังเหลือแต่อารมณ์คือคำบริกรรมนั่นเท่านั้นย่อมจะ สงบตัวเข้ามาได้แล้วเห็นความเย็นใจเห็นความสบายใจขึ้นภายในจิตดวงที่เคยรุ่มร้อนนั่นแหละแต่การเทศนาว่าการดังที่ผมเป็นอยู่เวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลยเพราะธาตุขันธ์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่สามารถอ่อนลงทุกเวล่ำเวลาความจดความจำอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำงานในการเทศนาว่าการนี้ก็เราไม่อยากจะพูดเพียงคำว่าสึกหรอนอกจากว่าเสื่อมลงไปโดยลำดับลำดาจนจะไม่มีความจำเหลืออยู่แล้วภายในใจนี้เท่านั้นแล้วเหมาะกับความเป็นอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเทศนาว่าการอบรมพระเนนดังที่เคยปฏิบัติมาได้จึงต้องพักไปพักไปนี่ก่อนนับแต่วันกลับมาจากกรุงเทพวันที่20เมษาจนกระทั่งบัดนี้ถึงได้เริ่มมาประชุมเทศบ้างวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะความจำนี้เสื่อมลงจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าหลงหน้าหลงหลังเหมือนกับคนไม่เคยเทศประหนึ่งว่าเด็กเพิ่งฝึกหัดพูดเท่านั้นนี่แหละเรื่องสำคัญมันไม่สืบไม่ต่อกันพอพูดไปลืมหายเงียบไปเลยไม่ทราบว่าตกไปไหน
ถ้าระลึกได้ก็มาต่อกันไปความต่อกันไปด้วยความระลึกได้นี้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักแห่งการเทศทางภาคปฏิบัติถ้าระลึกไม่ได้ก็ตั้งใหม่ขึ้นมาก็ไปเรื่องใหม่เสียพอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ลืมหายตกไปอีกแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเทศเพียงครั้งเดียวนั้นสาเป็นตั้งขึ้นเป็นเทศไม่รู้กี่ครั้งคือขึ้นไปคนละแห่งละหนไปคนละวรรคละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะความจำหายไปแล้วนี่จึงไม่ได้เทศส่วนอื่นก็นับว่าพอประมาณกำลังบังชาก็พอเป็นไปแต่ความจำนี้รู้สึกว่าเสื่อมลงอย่างมากทีเดียวจนเจ้าของก็รู้ได้ชัดถึงกับได้พูดออกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้เพราะเครื่องมือคือความจำสัญญาไม่ทำงานให้เหมือนอย่างแต่ก่อนอยากขาดเมื่อไรก็ขาดไปอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดไปแล้วการเทศจะเทศไปได้ยังไงเมื่อไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้ที่จะจับปฏิปต่อกันเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปได้นี่หลักใหญ่จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทพก็มีที่เทศไว้แล้วเอาเทพไปฟังเทพนั่นแหละคือธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการเทศนาว่าการผมก็ไม่ได้มีความสงสัยในการเทศนั้นว่าไม่ถูกเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจ

คำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเลยกลายไปอยู่เมืองอินเดียกลายไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากลายไปอยู่กับพระสงฆ์สาวกที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นเสียหมดไม่มีอะไรติดหรือตกค้างอยู่เลยในศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้ซึ่งท่านได้จดจารึกในคัมภีร์ไบลานเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ถือคัมภีร์ไบลานอันเป็นศาสนธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ว่าทางแง่ธรรมไม่ว่าทางแง่วินัยกลายเป็นความไม่สำคัญไปหมดสิ่งที่สำคัญก็คือความดื้อด้านหานธรรมโดยไม่คิดอ่านแต่จองอะไรในเรื่องความผิดความถูกประการใดให้เหนือไปจากความอยากที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางความประพฤตินั่นเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังไปหมดโน้นคิดไปเมืองอินเดียคิดไปถึงความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นเลยทุ่มเทไปโน้นหมดความทุ่มเทไปโน้นเพื่อจะได้ผลกลับมาก็ไม่มีทั้งทุ่มเทไปด้วยทั้งเป็นความล่มจมหมดหวังไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะย้อนเข้ามาสู่ศาสนธรรมที่ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบลานทั้งสามปิฎกใจก็ไม่ได้สนใจเสียไม่มีหวังอะไรกับนี้เสียไปหวังโน้นหวังก็หวังลมๆแรงๆไม่ได้หวังอย่างที่จะนำมาเป็นคติเพื่อปรับปรุงตนเองให้เกิดผลขึ้นมาเสียเนี่ยถ้าย้อนเข้ามาสู่คัมภีร์ก็ไม่ได้เห็นคัมภีร์เป็นของสำคัญยิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหิมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เสียสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวของพระของเนนผู้ปฏิบัติเราเหลือก็เหลือแต่กิริยาว่าเป็นพระธุรงกรรมฐานเป็นกิริยาที่แสดงออกอย่างผิวเผินๆนี้เท่านั้นส่วนใจไม่ได้ฝังลึกลงในอัตในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติความหลุดพ้นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้นั่นเลยนี่จึงเป็นพระที่เรียกว่าโมฆะปราศจากผลจากประโยชน์ในเพศของพระทั้งที่เพศของพระนี้เป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพศอันนี้แหละทรงผ้ากาสาวพัดไม่เว้นแต่พระองค์เดียวที่ไม่ได้ทรงผ้ากาสาวพัดและเพศอันนี้แหละเป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานและเป็นเพศที่ได้ประกาศกระเทือนโลกแห่งชาวพุทธของเรามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าพุทธังธัมมังสนังคฉามินี่เป็นสารณะที่ตายใจมั่นใจได้คือออกมาจากเพศอันนี้แหละแต่เมื่อเพศอันนี้มาถึงพวกเราแล้วเลยกลายเป็นผ้าเหลืองปกคลุมหุ้มห่อตอไม้ไปเสียเราจึงเป็นเหมือนกับตอไม้จะจับกิเลสจะจับโยนไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ามันจะบ่งการไปทางไหนไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยว่าความอยากประเภทนี้มาจากอะไรไม่ว่าอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากปรุงในแง่ใดเรื่องใดอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่เป็นธรรมอารมณ์ก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการชำระกิเลสหรือเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากมูลขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นพระหัวต่อครองเรื่องครองผ้ากาสาวพัดแต่ตัวของเราไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินและสอนไว้โดยลำดับมาอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผลจึงไม่ปรากฏเรื่องมรรคผล

ิพพานก็หนึ่งว่าเป็นเสนียดจันไรแก่ชาวพุทธเราเข้าไปโดยลำดับแล้วทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อมรรคผลนิพพานรู้สึกจะแสลงแทงใจของชาวพุทธเรามากมายเพราะในชาวพุทธของเราล้วนแล้วแต่เป็นครั้งกิเลสที่ต่างคนต่างส่งเสริมให้หนักมือมากเข้าทุกทีทุกทีจนปรากฏที่ว่าเป็นหน้าอุจาดบาดตาของท่านผู้ดีทั้งหลายเพราะในโลกนี้ปราดยังมีไม่จะมีแต่ประเภทเล่นละครสดๆร้อนๆต่อหน้ากันอย่างไม่อายอย่างนี้นี่ที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรบกบังเลยสิ่งที่บกบังก็คือผู้จะประกอบหน้าที่การงานเพื่อมรรคผลนิพพานนี่มันบกบังหรือเบาเอามากหรือจนแทบไม่มีไม่ปรากฏเลยนี่ที่สำคัญแล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อถือศาสนาก็สักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแห่งชาวพุทธเพียงงามตาโลกคืองามตากิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้งามหัวในหัวใจแห่งที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเลยเนี่ยเป็นที่น่าสลดสังเวชเอามากมายนักหนาพวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ตรงกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมนั้นไปรวมตัวถูกกักขังไว้ที่เมืองอินเดียหมดแล้วเหรอตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของดูแล้วไปรวมตัวอยู่กับพระสงฆ์สาวกท่านผู้ปรินิพพานไปจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแล้วเหลือท่านขวนขวายด้วยเหตุผลกลไกอะไรทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างทำทุกบททุกบาทสอนเพื่อแก้เพื่อชำระกิเลสเพื่อให้จิตใจมีความสะอาดสงบร่มเย็นและมีความเฉลียวฉลาดตาเปลืองเรื่องลือภายในหัวใจของตนเองขึ้นโดยลำดับทำไมจึงไม่ได้คิดและไม่ได้นำมาซักฟอกแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนบ้างมันเป็นยังไงนี่ให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของ เวลานี้เป็นอย่างนั้นซะมากต่อมากแล้วและสุดท้ายต่อไปนี้จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้หัวเราะกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะกิเลสมันหน้าด้านอย่างออกหน้าออกตาไม่มีขยะขยงต่ออัดต่อธรรมเลยไม่มีอย่างอายมันแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้เห็นถ้าดูก็เห็นถ้าสังเกตก็รู้ว่ากิเลสออกตีสลัดทะเลเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งชาวพระของเราทั้งชาวโลกทั่วๆไปสำหรับชาวพุทธและกระจายออกไปจากนั้นมันมีแต่นำเรื่องเหล่านี้มาใช้กันอย่างออกหน้าออกตาถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยทั้งๆที่ไร้ผลไร้ประโยชน์ไร้ความสุขก็พอใจที่จะสั่งสมอยู่นั่นแหละนี่และสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงถึงเลยอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นจะระงับดับลงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครสนใจนำมาระงับดับมันหรือชะล้างกันสุดท้ายมันก็ดำเหมือนตอตะโกหมดทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละทั้งที่ประกาศตนอยู่อย่างอาถรรพ์ว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากเท่านั้นเราเองก็ว่าเป็นพระมันก็มีแต่ลมปากตัวจริงที่จะควรได้ทรงคือสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นไม่มีในหัวใจเพราะภาคปฏิบัติที่จะนำธรรมเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏในหัวใจเรามันไม่มีนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จึงทำให้วิตกวิจารผมพูดตามหลักความจริงผมวิตกวิจารมากจริงๆไม่ใช่ว่าเรานี่เลิศเลิศกว่าโลกกว่าสงสารไปที่ไหนความคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มีแต่ความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีวิตกวิจารเพราะสิ่งที่มันล่อมันแหลมมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้
หัวใจของสัตว์โลกจนแสดงมาทางกิริยามารยาทแทบหาอย่างอายไม่ได้และหาอย่างอายไม่ได้นั้นมันท่วมท้นเต็มสัตว์เต็มบุคคลเวลานี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชฆราวาสใครก็มีแต่เรื่องเสาะเรื่องแสวงเรื่องส่งเรื่องเสริมกันให้เป็นฟืนเป็นไฟหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันคำว่าธรรมคำว่าธรรมคำว่าบาปว่าบุญนั้นหมดไปหมดไปสุดท้ายคัมภีร์ก็อยู่ในตู้ในหีบเปิดออกมาดูไม่ได้หัวเราะกันไม่ต้องพูดถึงจะมาปฏิบัติให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่เลยเพียงแต่จะเปิดคัมภีร์ธรรมะออกมาอ่านก็หัวเราะกันแล้วนั่นแหละเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นเงื่อนหัวใจของท่านของเรานี่แหละอย่าไปหมายหัวใจของผู้ใดดูหัวใจของเจ้าของนี่เป็นสำคัญกิริยาใดแสดงออกมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจแม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเรามันดีดมันดิ้นไปไหนกี่ทวีปอดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เอามาปรุงมาแต่งมาอุ่นอยู่นั่นแหละให้เป็นของจะสดร้อนๆและเผาเจ้าของอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อในทางจงกรมนั่นแหละอนาคตก็ไม่สู้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นลมๆแรงๆมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมบัติพระสถานเป็นเทบุตรเทวดาขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นด้วยความเป็นลมๆแรงๆนั่นแหละปัจจุบันคิดออกก็คิดออกเพื่ออดีตเพื่ออนาคตซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ไฟที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นมันเป็นไฟจริงๆเผาหัวใจของเรานั่นแหละนี่เรื่องเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงว่าเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสและธรรมจะมีที่ไหนปรากฏถ้าผู้ตั้งใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจริงๆความจดจ่อต่อเนื่องแห่งสติปัญญาของเรากับใจจ้อมไม่ห่างกันประหนึ่งว่าใจดวงนี้ถูกจองจำตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติปัญญาครอบอยู่เสมอเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในสติปัญญาครอบอยู่ภายนอกบังคับกิเลสไม่ให้มันดิ้นมันดีดพาจิตใจดิ้นดีดไปดังที่เคยเป็นมานี่จึงเรียกว่าใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาปกติก็เป็นผู้ต้องหาของกิเลสถูกย่ำยีสีไฟตลอดเวลาถัดออกมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าช่วยจิตใจนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสนี่จึงเป็นเหมือนจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้ต้องหาเวลาหนักต้องหนักการประกอบความภาคเพียรนี้จะว่าเบาไม่ได้ในนิสัยวาสนาฐานะของเราท่านที่เป็นอยู่บัดนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะสุกเอาเผากินได้อย่างง่ายดายเหมือนครั้งพุทธกาลที่มีปุญญสัยสามารถต่างกันกับพวกเรานั้นไม่ได้ว่าท่านเป็นสุกเอาเผากินแต่เป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะความพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะพ้นพวกเราไม่เป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ตะเกียกตะกายเต็มทักษิกำลังความสามารถของตนเราอย่าไปคำนึงว่างานนี้หนักไปกิเลสบีบบังคับเราหนักมากยิ่งกว่านี้และบีบบังคับมานานเท่าไหร่ตัวเราเองก็นับไม่ได้นี่ก็เคยแสดงให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนานเท่าไหร่การประกอบความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจหายความทุกข์ทรมานทางใจโดยประการทั้งปวงนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้ทุกนานขนาดไหนในชีวิตของเรานี้มีกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายเอาขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ซึ่งพอจะต่อสู้กันได้เอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นอันถึงจะได้ครองอย่างน้อยก็ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาวันนี้ว่างั้นเลยขึ้นเวทีนั่นการขึ้นเวทีเป็นยังไงอย่างเขาต่อยมวยนั่นชกมวยเป็นยังไงพอขึ้นเวทีก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใครก็หวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะ
นี่ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ส่วนมากต่อมากก็คือกิเลสมันเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วธรรมที่จะเข้าไปต่อกรกับกิเลสจึงต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความภาคความเพียรความอดความทนอย่างหนาแน่นแม่นยำไม่เช่นนั้นกิเลสจะไม่ถลอกปอกเปิดเลยเอาขณะนี้สู้ได้อย่างนี้ขณะต่อไปก็ให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับขณะที่เป็นอยู่เวลานี้ชั่วโมงใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามต้องมีการต่อสู้กันอยู่นี้ตลอดเวลาที่กิเลสยังฝังอยู่ภายในจิตใจหาเวลาไม่ได้เลยการประกอบความภาคเพียรเราจะไปหาเวลาอย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสนี่แหละที่ว่าหนักที่ตรงนี้ผู้ประกอบความเพียรในเบื้องต้นหนักด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้หนักไปตลอดเวลาเมื่อเราหนักมือเข้าสติหนักเข้าปัญญาหนักเข้าความเพียรทุกด้านความอดความทนหนักเข้าวิเลศจะค่อยอ่อนตัวลงไปให้พึงทราบว่านี้ผลแห่งการประกอบความภาคเพียรปรากฏเช่นนี้เพราะสติดีปัญญาดีความเพียรดีความอดทนดีความสืบต่อเนื่องกันดีเป็นสัมปชัญญะถ้าพูดถึงเรื่องสติให้ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้เห็นความเบิกกว้างออกของกิเลสมันเบิกกว้างออกจากใจไม่บีบบังคับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องเป็นลมหายใจก็พอหายใจได้พอสะดวกสบายเอาสู้กันเรื่อยไปนี่ขั้นเริ่มแรกไม่มีขั้นใดจะหนักยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกทั้งไม่รู้วิธีด้วยถูไถกันไปอย่างนั้นตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการต่างๆจากครูจากอาจารย์พอจะยึดเป็นคติหรือเป็นเครื่องมือแห่งการดำเนินได้นอกจากเราไม่นำมาใช้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นนี้ต้องได้หาอุบายวิธีการต่างๆใช้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่เพียงจะไปแก้กิเลสต้องหาอุบายมาแก้กิเลสหาอุบายหาวิธีการวิธีใดถูกวิธีใดได้ผลวิธีใดไม่ได้ผลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมนี่เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีคมหนึ่งชั้นหนึ่งจนได้ขณะหนึ่งจนได้ที่จะไปเจอกันกับกิเลสแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วยึดเอาไว้เป็นหลักเกณฑ์เนี่ยสำคัญดังที่ผมเคยพูดเรื่องผ่อนอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในวัยของเราท่านนี้เป็นวัยที่คึกที่ขนองทางท่าทางขันเพื่อเสริมจิตใจให้คึกขนองยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของมันอาจจะถ้าว่าร่างกายมีกำลังมากราคะตัณหาก็มีกำลังมากรุนแรงสติปัญญาไม่มีความหมายเลยล้มละลายนี่เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเห็นได้เอากันถึงพริกถึงขิงถึงเป็นถึงตายเมื่อทางนี้อ่อนร่างกายเราอ่อนลงเพราะไม่เสริมมันสติปัญญาก็ค่อยดีขึ้นนั่นในวันนั้นแหละเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยดีขึ้นค่อยสืบต่อกันไปได้เนี่ยแล้วค่อยเด่นขึ้นร่างกายกำลังของร่างกายอ่อนตัวลงเท่าไหร่สติปัญญาของเราที่หนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรนั้นย่อมเจริญขึ้นเรื่อยๆเด่นชัดนะถึงขั้นเด่นชัดว่าสติเป็นอย่างนี้นะเมื่อสติดีใจย่อมไม่ดีดไม่ดิ้นเพราะกิเลสไม่เตะไม่ยันมันเอาว่าเตะว่ายันนี่ดีกว่ามันก็เหมาะเพราะกิเลสประเภทนี้มันก็อ่อนตัวลงไปเมื่อไม่มีเครื่องเสริมแล้วค่อยพยายามหนักเข้าไปหากมันจะเป็นจะตายจริงๆเราไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราถึงเวลาจะผ่อนผันสั้นยาวกันแล้วก็ผ่อนผันสั้นยาวถึงเวลาจะเด็ดก็ต้องเด็ดนี่คืออุบายวิธีการบำเพ็ญตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ต้องหนักเพราะกิเลสประเภทนี้หนักมากนะผมพูดกงตามหลักแห่งความจริง
ไม่ได้เป็นของหยาบโลนอันใดเลยเพราะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลทุกประเภทไปถ้าหยาบโลนเอามันมากอดไว้ทำไมตื่นมันทำไมเป็นบ้ากับมันทำไมถ้าว่ามันเป็นของหยาบโลนฉลาดทิ้งเขาป่าเขาลกที่ไหนมันก็ไม่ได้เสียดายเราแต่เราเสียดายมันต่างหากเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนและทำลายจัดโลกให้รับความบอบช้ำรับความทุกข์ทรมานจนถึงการทำบาปทำกรรมอย่างชั่วช้าและโมกแสนสาหัสก็เพราะธรรมชาตินี่แหละจึงเรียกว่ามันหยาบโลนเมื่อนำสิ่งที่จะแก้ไขความหยาบโลนนี้ออกทำไมจะเป็นของหยาบไปนี่ที่ว่ามันรุนแรงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักมากทีเดียวนี่แหละเริ่มที่จะได้ผลก็คือการผ่อนการอดอาหารอดนอนก็อดนี่ก็เคยอดเหมือนกันจะเป็นเพราะจริตนิสัยยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่เรื่องของการผ่อนอาหารอดอาหารนี่เห็นชัดรู้ชัดภายในจิตใจอย่างน้อยทรงตัวได้นะมากกว่านั้นก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละกิเลสตัวนี้ถึงจะค่อยเบาลงพอกิเลสตัวนี้เบาลงสติปัญญาก็นับวันหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้ก็มีช่องมีทางที่จะต่อสู้กันได้โดยลำดับอันนี้นี่หนักถึงบอกว่าหนักต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักไม่หนักไม่ได้เพราะมันดึงดูดเอาที่สุดเลยไม่มีสิ่งใดในโลกอันนี้ที่จะดึงดูดหัวใจสัตว์ให้จมแนบอยู่กับพื้นแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี่ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้อันนี้ดึงดูดจริงๆหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นการรื้อการถอนการเข็นการลากกันออกจากที่จมมีดจมมีดนั้นจึงต้องได้ใช้กำลังวังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านทุกทางโหมกันเข้าไปไม่เช่นนั้นไม่เห็นผลนี่ที่ว่าเป็นขั้นที่ยากที่หนักมากเพราะมันหยาบมากก็หนักมากดึงดูดมากเมื่ออันนี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปพร้อมกับอุบายวิธีการต่างๆที่เราพินิจพิจารณามีหลักของอสุภะอสุพังเป็นสำคัญพิจารณาร่างกายทั้งของเขาของเราส่วนมากเอาตัวของเราเนี่ยออกกระจายไปหรือท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็มีแนวอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องให้มันเบื่อมันหน่ายในของอันนี้มีอยู่เต็มหัวใจเราแต่มันไม่เบื่อหน่ายมันยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ว่าเขาว่าเราผู้ใดมันติดมันพันกับสิ่งสกปรกสมมอมนี้ทั้งนั้นจึงต้องได้คลี่คลายออกมาเอาความจริงเข้าให้มันดูให้มันพิจารณาความจริงคืออะไรในร่างกายนี้มีอะไรบ้างดูสิแม้แต่หนังมันก็หาความสะอาดที่ไหนได้ชะล้างอยู่ทุกวันถ้ามันสะอาดและชะล้างหาอะไรเนี่ยดูสิหนังก็คือความสกปรกของมันแต่ผิวเผินๆนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นแล้วข้างในเข้าไปเป็นยังไงบ้างนั่นคือความจริงแต่กิเลสมันจะไม่เอามาใช้เพราะโลกทั้งหลายจะไม่ติดมันมันต้องหาสิ่งที่โลกทั้งหลายจะติดจะพันที่มันกล่อมได้ง่ายมันจึงเอาเศษสันตั้งยอขึ้นมาแบบลมๆแรงๆว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาโลกไหนสู้โลกนี้ไม่ได้ฟังสิโลกไหนมันก็ไม่อยากไปข้าลงมันได้ติดอันนี้แล้วไม่ว่าผู้ใดสัตว์ทั้งหลายติดกันเพราะอันนี้นี่ติดกันเพราะการเสกสรรตั้นยอแห่งความจอมปลอมของกิเลสเมื่อเปิดออกไปด้วยกฎแห่งธรรมที่เป็นความจริงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะอสุพังแล้วมันจะไปไหนตีเข้าหาความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วบอกให้ยึดก็ไม่ยึดปล่อยสลัดปัดทิ้งโดยไม่มีความอะไรเสียดายเลยแล้วยังเสียดายรู้ตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่รู้ใช่อีกนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเข้าถึงกันแล้วเมื่ออันนี้เบาลงไปความดึงดูดก็ย่อมเบาลงไปจิตใจย่อมพอทรงตัวได้ไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ถูกกวัดถูกแกงลากไปนู้นเข็นไปนี่ถลอกปอกเปิกเหมือนอย่างแต่ก่อนพอทรงตัวได้จิตใจมีความสงบนะนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้จดจำมาไว้ให้ดีนี้คือธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆเคยพระองค์และสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วแก้โดยวิธีนี้ธรรมชาตินี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่จะพิจารณานี้ก็เป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไปด้วยความปฏิกูลโศกพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอต้นเสมอปลายกันหมดเป็นแต่กิเลสมันหลอกว่าให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วก็หลงมัน
หรือเมื่อเอาความจริงจับเข้าไปเข้าไปทำไมจะไม่เข้าจุดแห่งความจริงทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายแล้วทำไมจิตจะไม่ปล่อยวางเหมือนท่านล่ะนี่พิจารณาอย่างนี้ในขั้นหนักต้องหนักเอาให้ทันกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่อารมณ์อันใดเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอารมณ์อันนี้เท่านั้นข้าว่าป่าเยี่ยมป่าช้าก็เยี่ยมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนอนก็เยี่ยมยืนนั่งก็เยี่ยมเดินก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมดูกันดูอย่างนั้นเรียกว่าเยี่ยมพิจิตรพิจารณาใคร่ควรเห็นตามหลักความจริงเอาจิตมันดีดไปไหนมันอยากไปไหนความอยากอันนั้นมีแต่เรื่องของสมุทัยมากต่อมากจะให้เป็นความอยากเป็นมรรคนี้ยังเป็นไปไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกต้องเป็นเรื่องความอยากของสมุทัยทั้งนั้นจนกว่าว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตมีกำลังแล้วที่นี้ความอยากทางด้านธรรมะไม่ต้องบอกนี่ชนะกันไปเรื่อยเลยความอยากทางนี้ดิ้นออกดีดออกตรงไหนมีแต่จะที่ออกจากความผูกพันทางนั้นนี่ความอยากนี้เป็นมรรคนั่นก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองนั่นแหละไม่ใช่รู้ที่ไหนนี่ในเบื้องต้นจะแก้ธรรมชาติคือราคะตัณหาที่เป็นเครื่องก่อกวนบีบบังคับให้จนกระทั่งถึงมาเหมือนประหนึ่งว่าซ่วงอกจะแตกมันนะเวลามันบีบพอๆมันเสียดมันแทงพอๆแล้วเหมือนกับแหลมกับเหลาแทงอยู่ในหัวใจมองเห็นอะไรไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ได้มันเป็นข้าศึกเข้ามาทิ่มแทงนี่ทั้งนั้นทีเดียวนี่เรื่องกองทุกข์มันอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดูดดื่มก็ดูดดื่มอันกองทุกข์มากๆอันภัยมากๆนี่แหละมากที่สุดจึงต้องเลยตะเกียกตะกายกันอย่างหนักเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดเหวี่ยงกันอยู่นั่นเมื่อหลายครั้งหลายหนความจริงจดเข้ามาถอยแทงเข้ามาถอยขุดค้นเข้ามาถอยมันก็เข้าถึงความจริงด้วยความเชื่อที่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปสิ่งที่ว่าสวยๆงามมองหาที่ไหนมันไม่มีก็มันไม่เคยมีอยู่แล้วจะเอาอะไรมามีมันหลอกเฉยๆนะความจริงต่างหากมีอยู่คืออย่างที่ว่าอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตานั่นมีอยู่ประจำอันนี้แต่มันไม่ดูมันไม่เชื่อมันเชื่อไปลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงนั่นแหละยาไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมันดูหัวใจเจ้าของเวลามันดีมันดิ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เอากันอย่างหนักอันนี้ขั้นนี้ค่อยเบาบางลงไปใจมีความสงบเย็นได้แล้วการรบกวนจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เบาลงเบาลงนั่นที่จิตสบายเอาปัญญาพิจารณาเข้าไปยิ่งแยกยิ่งแยกเข้าไปให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงความรวดเร็วของปัญญาจะมองเห็นรูปใดหญิงใดชายใดก็ตามมันจะรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพอมองเห็นภาพความปฏิกูลโสโครกมาพร้อมกันพึบเพิบเพิบนั่นเรียกว่าความรวดเร็วของสติปัญญาเป็นเองเป็นเองเมื่อถึงขั้นเป็นเองแล้วไม่ต้องระบังคับให้เป็นอย่างนั้นหากเป็นเองเองมองเห็นเราฉันใดมองเห็นคนอื่นก็ฉันนั้นดังที่เคยได้ยกนิทานในธรรมบทมาได้แสดงเป็นคติแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ามีพระองค์หนึ่งท่านกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเวลานั้นท่านกำลังเจริญกรรมฐานมีอัฐิเป็นสำคัญพิจารณาร่างทั้งหลายนี่มันเปื่อยมันผุมันพังไปหมดยืนเดินนั่งนอนตัวเจ้าของเองนี้มีตั้งแต่ร่างกระดูกเท่านั้นโครงกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดตัวเลยตั้งจากหัวใจอยู่ตลอดเวลาของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นน่ะทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่แล้วสามีเขาก็ตามมาก็มาถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านได้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมานี้บ้างหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายจะได้ผ่านมาเห็นแต่กองกระดูกนะผ่านไปนี้นานฟังสิคือท่านดูของท่านเป็นฉันใดดูภายนอกก็เป็นฉันนั้นเพราะความชำนาญของใจและรวดเร็วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมองเห็นคนทั้งคนนี่แต่ก่อนมันเป็นเทวดาไปมันกิเลสมันเสกสรรปั้นยออย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าเป็นเทวดาพูดอยู่บนชั้นสวรรค์มันก็ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอสติปัญญาทันเข้าทันเข้ารวดเร็วก็โดนดับมองเห็นภาพมันถ้าผู้
ชำนาญในทางโครงกระดูกมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังไม่ทราบไปไหนเอาผู้ที่ชำนาญทางเนื้อมองเห็นร่างกายของคนแดงโล่ไปหมดเหมือนกับร่างกายของตัวเองนั่นมันชำนาญจากความชำนาญนี่แล้วเป็นยังไงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนั่นนี่แหละขั้นปล่อยวางนี้เป็นปัจจกทิฏฐิคือรู้เฉพาะตนการอธิบายในขั้นนี้อธิบายยากเมื่อพอแล้วจิตจะถอยเข้ามาเห็นโทษทั้งสิ่งนั้นด้วยเห็นโทษทั้งความทั้งใจผู้ไปมั่นหมายอันนั้นว่าเป็นของสวยของงามและจิตนั้นด้วยนั่นเมื่อเห็นโทษทั้งภายนอกเห็นโทษทั้งภายในแล้วก็จะหลงอะไรผู้นี้ก็เป็นผู้ไปยึดไปถือก็รู้มันอยู่แล้วนี่คือตัวขโมยตัวโจรอันนั้นเขาอยู่ตามสภาพของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นของสวยของงามแต่ผู้นี้ต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญว่าสวยว่างามเมื่อตนได้รู้โทษของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางนะหาปล่อยอันเมื่อปล่อยอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องหลุดอันนี้ไปในขณะเดียวกันแล้วที่นี่จิตใจเป็นยังไงเมื่อเครื่องหลุดอันหนักที่สุดภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งดีกันกับภูเขาเรายื้อแย่งแข่งดีกันกับอันนี้ต่างหากเราจะเห็นได้ชัดว่าหนักขนาดไหนทีนี้พอปล่อยอันนี้ลงไปแล้วเบาขนาดไหนหนักฟังสินี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติแห่งการพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายไม่ว่าครั้งโน้นครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันนี้เพราะสวัสดิคารธรรมจากได้ชอบแล้วปรินิพานไปแล้วก็ชอบอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิคารธรรมไม่ใช่เวลาพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ธรรมที่ตัดไว้แล้วนี้เป็นธรรมที่ชอบเวลาปรินิพานไปแล้วธรรมนี้เหลวไหลเหลวแหลกไม่มีสวัสดิคารธรรมเอิญธรรมที่คงเส้นคงวาตรัสไว้ตามความจริงทั้งหลายความจริงมีจริงฉันใดธรรมก็ตรัสไว้ฉันนั้นเช่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อสุภะอสุภังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงมาแต่ไหนแต่ไรธรรมก็ตรัสไว้แล้วอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นของจริงตลอดไปถ้าผู้ดำเนินอย่างนี้แล้วมีทางที่จะหลุดจะพ้นปล่อยวางไปได้ไม่สงสัยนี่แหละขั้นสำคัญวันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขั้นสำคัญที่มันดูดมันดึงมันบีบมันบังคับจิตใจหาที่อยู่ที่ไหนอยู่สบายไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติอันนี้มันบีบมันบังคับเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงมีกำลังบังชาสามารถรอบตัวแล้วไม่ต้องบอกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเมื่อปล่อยนี้แล้วความดึงดูดก็เป็นอันว่าปล่อยไปด้วยกันนั่นเพราะเหตุนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดให้มันเห็นชัดๆในหัวใจเจ้าของนั่นเองเกิดเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงไว้ไปไหนไม่ได้ต้องลงมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่เมื่อเครื่องดึงดูดนี้มันขาดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือจิตก็ดูดเหมือนสำลีเหมือนนุ่นเหมือนสำลีเบาหิวหิวหิวค่อยลอยตัวขึ้นไปลอยตัวขึ้นไปนั่นเรื่องอะไรไม่มีหนักยิ่งกว่าเรื่องราคะตัณหาพาในหัวใจของสัตว์โลกเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่ว่ายังไงอันนี้หนักมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์ประเภทใดไม่ต้องไปหาศึกษาเรียนมาจากที่ไหนดังที่เขาโฆษณาเป็นบ้ากันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้โฆษณาหาอะไรมันมีอยู่กับทุกคนใครไม่ไปเรียนมันก็รู้มันก็เป็นด้วยกันหมดนี่สัตว์เดรัจฉานเขามีโรงแรมโรงเรียนที่ไหนเขาจะเป็นไหมก็ดูสิเพราะมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนเป็นทุกคนลากเข็นกันให้ดีให้ดิ้นด้วยกันทุกคนนี่เห็นมันเห็นชัดๆงั้นสิการปฏิบัติเมื่อสิ่งที่ดึงที่ลากให้ดิ่งลงจมอยู่ตลอดเวลานี้มันขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไปยังไงหัวใจตรงนั้นไม่มีเครื่องดึงดูดได้เป็นยังไงนั่นแหละที่ว่าลอยขึ้นละเอียดสติปัญญาก็ไม่ต้องใช้แบบผ่าโผนโจรทยานเอาเป็นเอาตายเขาว่าเหมือนการพิจารณาเรื่องของอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่เลยอันนี้หนักมากปัญญาก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวสติก็ได้ตั้งจริงๆไม่ตั้งไม่ได้ไม่ทันกันปัญญาก็ต้องขุดต้องค้นจริงๆไม่งั้นไม่ทันกันนั่นต้องมันต้องหนักขนาดนั้นเลยถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของผู้ปฏิบัติมันก็พูดได้เองละไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมพุทธเจ้าทําเพื่อรู้เพื่อพูดได้ทําไมจะรู้ไม่ได้ทําไมจะพูดไม่ได้ฮะมันอย่างนั้นสิ
เมื่อเวลานี้มันขาดสะบั้นลงไปในหัวใจแล้วใจเหล่านั้นก็ลอยตัวขึ้นมาเท่านั้นเองหมดความดึงดูดอย่างรุนแรงอย่างนั้นมีก็มีอยู่อย่างละเอียดละออนั่นแหละที่ท่านว่าทำส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นท่านนาคามีท่านจึงไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกท่านค่อยลอยตัวขึ้นไปคำว่าลอยตัวขึ้นไปนั้นลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติคือความบ่มอินทรีย์ของตัวเองไปในขณะนั้นในขณะนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือการบำเพ็ญตนได้สะดวกง่ายขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถึงขั้นอรหัตภูมิในชีวิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังพระอานนท์เป็นตัวอย่างเราไม่ยกมามากเอาละยกอย่างพระอานนท์ท่านสำเร็จพระโสดาในขั้นนั้นแล้วแล้วก็ถึงขั้นพระอรหัตบุคคลขึ้นในชาตินั้น ก็ได้เพราะการบำเพ็ญการบำเพ็ญคือการหนุนอยู่ตลอดเวลาบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมตลอดเวลาก็ค่อยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนี่ยิ่งจิตถึงขั้นนี้แล้วก็ย่อมเป็นจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เร่งเข้าไปอีกนั่นมันหนักเข้าไปอีกถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปควรอยู่ขั้นในขั้นใดก็ขั้นนั่นขั้นนั่นอย่างที่ท่านว่าอวิหาตปาสุรสาสุรสีอคณิฐานี่ท่านหมุนขึ้นไปเรื่อยๆของท่านด้วยอำนาจแห่งความเพียรอัตโนมัติหากเป็นอยู่ในใจพูดไม่ถูกนั่นนี่ที่ว่าความเพียรความเพียรนี่ก็นำมาพูดเฉยๆเพราะโลกนี้มีสมมติถ้าให้ละเอียดกว่านี้ก็พูดได้ยากทั้งที่ใจรู้อยู่อย่างละเอียดก็ตามนะเมื่อพูดออกมามันพูดไม่ได้จะทำไงก็ต้องเอาสมมติที่อยากมาพูดกันเนี่ยพูดกันพอรู้เรื่องกันก็คือเป็นอัตโนมัติจิตนั้นเป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวไปหมุนตัวสู่ความละเอียดหมุนตัวเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกระดิดถึงจากท่านอกนิฐาถึงนิพพานหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมุตินั่นที่ว่าสมมุติมีก็อย่างพระอนาคามีเขามีสมมุติขั้นละเอียดแต่ไม่ถึงเป็นขั้นสมมุติอันดึงดูดที่หนักมากที่สุดเหมือนธรรมชาติอันนี้นี่ทำเหล่านี้เป็นทำสดๆร้อนๆเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาเมืองอินเดียเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วว่าเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้แต่พระองค์เดียวสถานที่เดียวนั้นสถานที่นี้ก็คือวงแห่งอริยสัจตัวของเรานี่คืออริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเว้นไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวตรัสรู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจนี้ทั้งนั้นเวลานี้อริยสัจมีหมายอยู่ในตัวของเราทุกขสัจเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสมุทัยสัจมีกามราคะเป็นต้นจะว่างี้อะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่หลักใหญ่นี่แหละคือตัวสมุทัยตัวผลิตทุกข์ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัจจะ2แล้วอริยสัจฟังสิสัจจะ2แล้วนิโรธมากนิโรธดับเพราะอะไรนั่นดับทุกข์ไปโดยลําดับเพราะอะไรถ้าสมุทัยไม่ดับไปโดยลําดับทุกข์จะดับไปโดยลําดับได้ยังไงสมุทัยดับไปโดยลําดับเพราะอะไรเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรสมาธิสมาสังคโปสรุปลงแล้วคือสติกับปัญญานั่นแหละเป็นสําคัญนี่อริยสัจนี่นะอยู่ที่ไหนเวลานี้ไม่เหลือหลายไปหมดแล้วเหรอพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเหลืออริยสัจถ้าเรายังเห็นอริยสัจเป็นความจริงดังพุทธเจ้าที่ทรงสอนและทรงผ่านพ้นไปแล้วนั้นอยู่ในตัวของเรานี้เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะนำสิ่งนี้มาฆ่าฟันหรือหั่นแหลกกันกับกิเลสไม่ได้ล่ะแต่มันมีอยู่4อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มี6อย่าง10อย่างเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีอยู่เท่าเดิมสติปัญญาฝึกเข้าไปให้ดีสิแล้วจะปรากฏขึ้นมาที่นี่เมื่อสติปัญญานี่เรียกว่ามรรคถึงขั้นละเอียดเต็มภูมิแล้วกิเลสจะละเอียดขนาดไหนเถอะมรรคเนี่ยฟันขาดสะบั้นไปเลยไม่มีเหลือนั่นนะท่านอริยมรรคนะเป็นมรรคที่ละเอียดมากสามารถที่จะสังหารกิเลสได้ทุกประเภทอย่างที่ท่านแสดงไว้ในภาวนามยปัญญาสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มันก็แตกแขนงออกไปอ๋อท่านว่างั้นนั่นเกิดปัญญาขึ้นมาแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งนี่เรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นนิสัยคนชอบใคร่ครวญเห็นอะไรอะไรชอบคิดชอบอ่านแม้จะเป็น
นิสัยสามัญชนก็ตามแต่เป็นนิสัยที่ชอบคิดอ่านนั่นท่านเรียกว่ายินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับการเห็นการได้ยินได้ฟังการสัมผัสสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นแต่เป็นธรรมชาติตัวเองหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเพราะเวลานั้นกิเลสอยู่ภายในแล้วก่อนที่สติปัญญานี่จะฟาดฟันหันแหลกกันหรือจะทำลายกันก็เพราะกิเลสนั้นถูกต้อนเข้ามาหมดแล้วส่วนหยาบส่วนหยาบดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วอยู่ภายในอยู่ภายในอย่างละเอียดสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของตนอย่างละเอียดเป็นอัตโนมัติเมื่อเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเรื่อยมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงให้มันเห็นกับหัวใจของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะบุคคลเหรอสอนโลกแบบเปล่าๆงั้นเหรอแล้วทำไมพวกเรามันจึงเป็นแต่โมฆะโมฆะเต็มไปหมดทั้งๆที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ศาสดาองค์เอกและสอนพวกเรามันเป็นอะไรหูมันก็โมฆะตาก็โมฆะจิตใจเป็นโมฆะหมดมันมีพิษมีสงตั้งแต่ที่เกิดนั่นเหรอถึงได้มัดคอเราตลอดเวลาเนี่ยเราอยากพูดอย่างนั้นนะมันคันฟันจริงนะเราคิดเห็นอยู่ในหัวใจนี่อริยสัจอยู่ในหัวใจทำไมมาฟาดฟันกันมันแหลกไปนี่เราพูดถึงเรื่องมหาสติมหาปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธรรมละเอียดละเอียดเข้าไปเรียนดับแล้วเทคนิคละเอียดละเอียดขนาดไหนก็เอาเถอะว่างั้นเลยธรรมชาตินี้จะเป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นไฟไปได้เลยไฟจะลุกลามนู่นลามไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานนั่นแหละไฟถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วทําหน้าที่ของตนบนหัวใจของเราที่กิเลสเคยฝังจมอยู่ภายในนั้นลึกและกิเลสเคยครองอยู่นั้นตนอัตโนมัติของตัวเองจนกว่าว่ากิเลสนี้จะพังไปหมดเช่นว่าอะไรตั้งสติปัญญาความเพียรประเภทนี้จึงจะหยุดตัวได้ไม่อย่างนั้นไม่หยุดกิเลสทำหน้าที่ของอยู่บนจิตใจเป็นอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาขั้นนี้ก็ทำหน้าที่ทำลายกิเลสหรือสังหารกิเลสบนจิตใจในทำนองเดียวกันโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยจนกระทั่งมันกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองเป็นหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันไม่ต้องไปบังคับหากเป็นเองนี่ทำเหล่านี้มีตั้งแต่ทั้งพุทธเจ้าเหนือพวกเรามันทำไมมันถึงเหลวไหลโดเลยโลกเลี้ยวอยู่ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยผู้สอนก็จะตายผมสอนนี่เต็มภูมิมานะผมพูดจริงๆผมไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในหัวใจของผมเลยสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยกำลังใจไม่ได้ปิดได้บังพูดให้เห็นตามความจริงอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าบ้าก็บ้าไปสิก็พูดความจริงมีอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรกิเลสมันพูดได้มันเป็นได้แล้วทำไมเราจะตามแก้ตามถอดตามถอนกิเลสแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้วะกิเลสมันเป็นประเภทใดธรรมะก็ต้องเป็นประเภทนั้นตามแก้ตามล้างตามผลาญกันให้มันจนกระทั่งมุดมอดสิ้นซากไปหมดเลยในหัวใจแล้วอ้าวที่ใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะเรื่องโลกมันเป็นสมมติอยู่อย่างนั้นธรรมชาตินี้ไม่เหมือนอะไรท่านฟังสินั่นแหละพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกท่านจึงไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ความรู้ใดก็ตามอย่าไปแข่งกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะความรู้ของเราท่านทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ของที่เกิดขึ้นจากกิเลสทั้งนั้นเป็นความรู้ของคนอยู่ในตั้มหน้าของกิเลสจะรู้ขนาดไหนกิเลสต้องครอบหัวอยู่เสมอไม่ให้จิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปเลยเป็นยังไงที่นี่มีอะไรมาบีบบังคับไหมไม่มีนั่นแล้วความรู้เพศนั้นเป็นยังไงจะพูดได้หรือว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็ตั้งแต่ผู้ที่สิ้นนั้นเท่านั้นเองทำให้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราเห็นท่านนี้ก็ว่าก็ว่าไปงั้นเป็นลมปากไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรพากันตั้งอกตั้งใจมาแม้นั้นไม่เรื่องนั้นเนี่ยมันจะจมไปจมไปทุกวันสุดท้ายก็พระเหมือนโยมเหมือนพระบ้านเหมือนวัดเหมือนบ้านแต่นะมันจะมีอะไรผิดแปลกกันมีแต่ผู้สั่งสมกิเลสผู้อยู่ในวัดก็สั่งสมให้เต็มภูมิเต็มสติกำลังความสามารถของพระญาติโยมก็เต็มภูมิของเขาโลกก็เต็มภูมิของโลกศาสนาก็เต็มภูมิศาสนามีแต่ผู้สั่งสมกิเลสอย่างเดียวแล้วจะเอาความเย็นมาจากที่ไหนไม่มีโลกนี้ใครจะอวดเก่งไปนั้นก็เก่งเถอะถ้าปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นจมโลกนี้ยังขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาให้ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่แหละผลจะเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยสวคาธรรมจัดไว้ชอบอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกับอริยสัจมันมีตลอดมาแต่การไหนถ้าเราเดินฟื้นฟูขึ้นไอ้ยาสัตว์ตายแก้ฝ่ายถอดไปถอนขึ้นมาให้มันทันกันแล้วยังไงที่เด็ดจะต้องพังเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านอ่ะพอ

ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินัยเครื่องดำเนินและการดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งไปกว่าเรือนั่นแหละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะแนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแนบพระไถยและเป็นสวาขาธรรมจากไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอากัปกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่วๆไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตต์หลุดพ้นย่อมเป็นไปตามพระโอวาทที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระโอวาทคำสั่งสอนทั้งมวลนี้เป็นพระการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุมผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างก็ช้าเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดผิดและจากทางแห่งความถูกต้องไป นั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนินในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจ
เป็นกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจำนวนร้อยๆพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำรานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำปลอมแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเลาะเบาแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องหลักธรรมหลักวินัยหรือความประพฤติต่างๆบรรดาพระอรหันต์อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากมาเพียงไรย่อมมีธรรมของแท้ของจริงประจักษ์ใจของท่านเป็นหลักใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละแคงละแวงแข็งใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่ล่ะธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ตระหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัดกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรือไม่สนใจที่จะแก้นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกธรรมเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไก่กรองหรือกันกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลือบแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าวออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไรออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะส่วนใหญ่ที่จะทำจิตให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอัตธรรมยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่แหละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคหยิดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียรในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียรมันเพียรเข้ามันอยู่แล้วภายในจิตใจยังขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าธรรมแท้ปรากฏที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พ
ระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตถธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสนาแล้วการแสดงออกย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระทัยการแสดงออกมาในบทใดบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักเนี่ยที่ทำให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินมาไม่ใช่เราจะแกล้งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตำหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่หากก็ควรจะตำหนิการตำหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตำหนิท่านไม่ได้ท่านดำเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยถึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันเหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองหลังว่านั้นทำให้เหลืองอลามไปหมดทั้งๆที่กาตัวดำๆนี่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเจตนาในทางผิดนี่แหละการคบค้าสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาดไม่มีวันหลงลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงลืมทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเวล่ำเวลาไม่ใช่องค์ศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักที่ไหนอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระทัยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระโอวาทคำสั่งสอนอย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ทำที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราได้มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบๆแยบๆแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็ตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วและได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึ่ง
แล้วท่านสอนไว้อย่างไรอีกล่ะนอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้ว

่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็ตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่ขนาดรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิแห่งธรรมที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิแห่งศาสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่าเนี่ยย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้และไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกข์หรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลิศเลอเป็นลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามธรรมนี่เป็นของจริงมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให้เป็นโลกที่ดีที่สงบร่มเย็นและพ้นจากทุกข์จากภัยไปมากเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองสัตว์โลกเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทัน ปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวมาแล้วได้แก่กิเลสประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่แหละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่ว่าจะธรรมเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สำหรับผู้ที่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันถึง 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงมอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระโอวาททั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวัคขาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนตัวไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทำเมื่อยังไม่ถึงขั้น

ที่ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบำเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านใจเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เหลวไหลนะเรื่องของกิเลสนั้นแหละที่เข้าแทรกเข้าสิงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตอนที่เราจะรู้ก็คือการบำเพ็ญตนไปโดยลำดับลำดาสติก็ตั้งเข้าไปอย่าลดละท้อถอยจิตเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยร้ายกังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจที่ครั้นที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังถึงขั้นธรรมเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนทีนี้ไม่มีการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแปลกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดีให้มีกำลังบังชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมีอาจารย์เป็นร่มโพร่มใสเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัตถามธรรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความเย็นด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยๆแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตธรรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำทำลายธรรมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสทำไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกำลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดำเนินของเราว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่เช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปกิริยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปจนแทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้พี่นาแล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางถือว่าอันนั้นเลิศอันนี้ประเสริฐนอกเหนือธรรมไปเสียแล้วไปยังไงเลิศนั้นมันเลิศของกิเลสเสกสรรปั้นยอเลิศกับเลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิศกับเลอกับประเสริฐเหมือนธรรมท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทำไมเราจะพอ
ยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทำไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสมันฉุดลากไปซะโดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เล็ดลอดออกมาสู่เนี่ยอาจจะทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนแค่อย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสามโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสินิพพานคือยวตะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทำไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสำหรับพวกเรามันเป็นเพราะเหตุไรวินิจฉัยบ้างที่จิตดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำไมหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคร่ควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี้เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้างดีกว่าที่มันจะหลอกไปซะตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลยขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเรื่องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตายความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ในฉากเดียวกันทำไมเราจึงได้ตื่นมันเอานักเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วหรือก่อนที่จะเกิดเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบเป็นยังไงบางรายตายอยู่ในท้องแม่ก็มีบางรายตายอยู่ในช่องคลอดก็มีบางรายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุขแล้วหรืออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของความเกิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมพวกเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเห็นพิจารณาสิต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเราจะนำธรรมพุทธเจ้ามาวินิจฉัยไข้ควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทำไมจะไม่รู้ทำเป็นอันเดียวกันของจริงเป็นอันเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นได้ล่ะเมื่อนำมาใช้นี่ นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอำนาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพินิจพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักรนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วเอามาพินิจพิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี้เป็นยังไงได้บำบัดรักษากันอยู่ตลอดอิริยาบถไม่ใช่หรืออิริยาบถทั้ง4เพื่ออะไรใช่ไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรรเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนมันวิเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปได้เท่านั้นนั่นก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะเป็นจะตายตัวยังไงแม้แต่ไม่ตายมันเจ็บปวดแสบร้อนที่ทั้งไหนก็ไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราทำไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทำไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนหัวใจหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทำไมจะไม่แยบๆออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางรายไม่มีสติสตังเลยทิ้งขว้างตัวเองปิ้งเกือกไป
ทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้นคืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วไส้เดือนเมื่อเสือคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจารณาดิเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบใช่เรือนั่นแหละเสือคานไปอย่างนั้นแล้วคำที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสำคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมื่อทำให้มีสั่งสมให้มีบำรุงให้มีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตามาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจักรเขตขอบเขตจักรวาลทั้ง3ภพไม่มีใครเกินศาสดานั่นแหละความสว่างเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทำไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกที่เด็กปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศลาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสติปัญสมาธิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ์มันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนทราบมันหมดแต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดย่อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกรู้กันอยู่ในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยเราให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวของเรานี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตัวเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันธ์นี้ถ้าจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันธ์แสดงนี้อีกถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันธ์อันนั้นแสดงอาการวิกลวิการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่วิการนั่นแสดงวิปริตผิดความเป็นธรรมปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมุติธาตุขันธ์นี้ไม่เป็นสมมุติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทำลายกันได้อย่างไรไปทำให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี่แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเต็มไปด้วยน้ำด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงในร่างกายที่เท่ากำปั้นนี้ทั้งนั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามพุทธเจ้าถามท่านทำไมท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินก้าวไปตามที่ท่านสอนไว้นี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานแบบไหนไม่สงสัยพระสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากและกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณ
นี่แหละที่เรียกว่าได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองท่าครองขันรับความผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันราวฟ้ากับดินผิดกันถึงขนาดนั้นนะความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงธาตุขันธ์ทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากัปกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปรินิพพานแล้วนั่นดังพระอนุทะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าฌานใดฌานใดพระอนุทะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรากิตวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์ศาสดาก็ไม่พ้นที่พระอนุทะจะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเสด็จเข้าฌานใดฌานใดจนกระทั่งออกจากสมมุติขันธ์อันนี้โดยประการทั้งปวงฌานก็เป็นสมมุติออกจากสมมุติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นผ่านนั้นพูดได้ยังปรินิพพานแล้วนั่นนั่นแหละคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือนิพพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือนิพพานไม่มีเข้าไปยุแย่ก่อกวนคือนิพพานนั่นเมื่อมีขันยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบเมื่อขันสลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นน่ะท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นสินักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายในจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วแล้วจะไปมอบกายถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้หลุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความหลุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่มจมใหม่พิจารณาสิอันเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วหรือมันทุกข์อะไรบ้างทุกวันนี่ไม่จะทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้หรือสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่สิ่งก่อกวนสิ่งก่อกวนนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายเป็นปืนไฟเผาลนตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งโน้นกิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าธรรมพุทธเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิว่าเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นวายกับมันเท่าไหร่แล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้มันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นแรงไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังสิเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคุณให้ดีให้ดีไหมเราเอามาสอนเรานะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อด่ามากเก่าหรือเห็นค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นำอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทำเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทำเมื่อทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกใต้วันยังค่ำคืนลุกกี้กับกี่กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายนั่นเลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็น
เครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอริยธรรมนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยธรรมเนื้ออยากตายเสียตายเข้าไปมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจึงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นายเลยเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจักษ์ภายในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจนี่ได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงดังที่ได้เขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้งตัวเท่าหนูนี่ก็ตามยอมจริงๆบางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทำไมยังทำได้คนทั้งโลกนี้ทำได้ไหมมีแต่ดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาหาสติสตังค์ไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของธรรมล้วนใจที่บริสุทธิ์ล้วนเป็นยังไงผิดกันใหม่ก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันธ์มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทำได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเคียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาบบาปหาบกรรมมาไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความเข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสำคัญตนว่าฉลาดทั้งที่โง่จนจะตายไม่มีใครเกินกิเลสครอบหัวใจละพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่ถ้ากิเลสออกหมดแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้นะคงที่เทียบเทียงกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอดได้แทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนต้องได้ดูได้แนวอยู่นั่นแหละแล้วทางด้านจิตใจเราเป็นยังไงก็ต้องได้อบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินดังที่เป็นอยู่นี่ประชุมแล้วก็ประชุมสอนอยู่อย่างนี้จะว่าไงการทำอย่างนี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรรมดาตามธาตุตามขันธ์ตัวนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันธ์อันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกการรับภาระด้วยการแนะนำสั่งสอนงานนั้นงานนี้นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าใจท่านใจเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเคียงแล้วถูไถกันไปนี่นะขอให้ทุกท่านได้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้แหละกิเลสพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำบาให้เย็นเอาแก้กันลงไปสิให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติอย่าให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาคำว่าธรรมะพุทธเจ้าวินัยของพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดอันนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดำเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปเพราะความสำคัญผิดทั้งตนนั่นแหละให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดำเนินมันหักมีมองดูในตามันก็รู้มันทิ่มแทงตาฟังทั้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากัปกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นข้าศึกของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นภายในจิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เอาแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมานท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระทัยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทำไงว่าเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าต่างๆมาเป็นโมฆะสำหรับเราเนี่ยนะเราตั้งหน้า
าต่างๆมาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็มหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วงไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่จุดนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีเนี่ยสำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเผลอเลอไปเดินเลิกเผลอสติอยู่ได้ถูกนอกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเราก้าวเข้าสู่เวทีมาพุทธปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อยเพื่อความร่มเย็นเป็นจุดภายในใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เป็นจุดสำคัญสำหรับเราที่จะไม่ให้มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายในจิตใจแล้วนะให้เหลือแต่เอกจิตเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจึงต้องในเข้มข้นให้ถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ความลำบากระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะหลบหนีปีกตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสั่งสมหรือรีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับพลังยาของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เหลือหรือเป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบอย่าส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดไปทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบมาเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความรับผิดในเหตุการณ์ที่จิตคิดขึ้นนี่สำคัญเพราะนั้นจึงต้องระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้จิตเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมายุ่ยแย่ก่อกวนเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะห์กรรมทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของจิตนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วยังไงก็เพลินถึงขั้นต่อสู้ตะเกียบตะกายก็ต้องตะเกียบตะกายทุกก็ยอมรับว่าทุกเอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพียรเป็นอะไรไปตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนี่ว่าไงเราจะไปอะไรกับตายเอาให้มันเห็นในสนามรบนี่ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นจริงให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเกาะให้เชื่อศาสดาศาสนาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหันให้กล้าตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนี่แหละการแสดงธรรมเห็นมาสมควรเปลี่ยนแปลงไหม

0: ผมแล้วก็บรมสุขการปฏิบัติฝนลมเราที่ใจกำลังถูกกับเขาด้วยกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกขณะจิตที่จิตถ้ามันมีก็มีแต่ไฟแผดเผาอยู่ตลอดเวลายังไม่เสร็จไม่หลับกันแล้วเราจะเสร็จหลับที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์อยู่ในสถานที่ใดความสุขอยู่ในสถานที่ใดถ้าสายดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคก็เพียงพอประมาณเท่านั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นการสอนถึงสอนลงในหลักใหญ่ได้แก่ใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปเพื่อถูกทางแล้วความรบเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับท่านสอนโดยถูกต้องที่สุดหาที่แย้งไม่ได้เอาปฏิบัติไปเถอะจะค้างพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนต้องปฏิบัติจะเรียนเอาความจำมาถกมาเสียงมารบรากันด้วยน้ำลายศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาน้ำลายปริยัติคือการศึกษาเรียนเพื่อปฏิบัติหนักฟังดีเรียนรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้วิธีการแล้วพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติได้ผลมากน้อยเรียกว่าปฏิเวทะค่อยรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดับตามหลักความจริงจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายท่านเรียกว่าสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่โลกอยู่หรือไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่เราอยู่หรือเรายังไม่ยอมรับความร่มเย็นจากศาสนาเรายอมรับแต่ความรุ่มร้อนกับเรื่องกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วเราไม่เสร็จหลักหรือเราคิดสิปัญญามีต้องคิดเรื่องนี้พูดจะเอาตัวรอดต้องใช้ปัญญาคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสังหลายคมไม่งั้นไม่ทันกรรมยาของกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนโง่ฉลาดจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็คือพระสาวกทั้งหลายเรายังเห็นว่าท่านโง่อยู่ใครที่พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาสัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายกองกันอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่เอามาเทียบเทียมกันดูแล้วคำสอนวิธีอุบายวิธีการต่างๆใครเยี่ยมวิธีสอนนี้ที่เรียกว่าเป็นนิยานิกธรรมนำสารในพ้นจากทุกข์ก็เนื่องมาจากขั้วขาธรรมที่กระทำชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนตามการตามดูตามฐานที่อะไรๆทั้งนั้นเพราะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเป็นกิเลสตายตัวความโลภก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความโกรธความหลงราคะตัณหามันเป็นของตายตัวและฝังอยู่ภายในจิตจะพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอยากได้อย่างไรต้องแสดงหลักธรรมให้ถูกต้องแสดงธรรมให้ถูกต้องตามหลักความจริงนี่ใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งได้ศาสนามาเป็นเครื่องมือไตร่ตรองที่นี่พิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิดวัฏจักรมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆออกมากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สำคัญมันคิดมันปรุงของมันอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคำว่ารูปมีกี่ประเภทเต็มแผ่นดินเสียงก็เหมือนกันเฉพาะอย่างนี้เสียงที่เป็นภัยมากก็คือเสียงมนุษย์เราเอาแค่ท่าเสียงมนุษย์ก็พอในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติย่นเข้าไปอีกรูปใดก็ตามไม่ได้เป็นภัยต่อนักบวชยิ่งกว่ารูปหญิงอันนั้นอิทธิรูปังในพระไตรปิฎกเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียดแทงเข้าในพวกหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตว์โดกนั้นกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี้เป็นภัยอันดับหนึ่งที่เดียวท่านนี่ท่านสอนในพระไตรปิฎกย่นสอนที่สุดทั้งหลายดูความไม่ถูกต้องหลายเกิดขึ้นหลายได้เห็นโทษนี่แล้วสิ่งที่ให้โลกตายต่อกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องล่อนะท่านว่าถ้าหมดอันนี้แล้วไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคามีสำเร็จจากขั้นนี้แล้วถ้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับผลไม้ที่แต่ควรจะสุกโดยลำพังตนเองแล้วตัดมาโบมก็สุกไปเลยหรือไม่โบมก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากเสียในขณะที่ ผลไม้นั้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะสุกเป็นของตัวเองได้แล้วมันก็สุกของมันได้นะพระญาณเรื่องพระนาคามีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดคือเลื่อนไปเดิมดับค่อยแก่กล้าเดิมดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทราบในขันธ์ของเราเราก็ทราบจิตเมื่อถึงก้าวถึงขั้นอัตโนมัติแล้วจะไม่ถอยหลังมีแต่หมุนติ้วติ้วเป็นอัตโนมัติของตนเองเดินลำบากนี่ที่พระนาคาท่านไม่มากลับมาเพราะสิ่งทั้งห้านี่ที่กล่าวมาตะกี้นี้รูปเสียงแล้วเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ก็กับอันนี้แหละกับห้าอย่างนี้มาบวกเข้าเป็นธรรมารมณ์ก็เป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นได้ผ่านกันไปแล้วได้ขาดจากกันไปแล้วท่านจึงไม่มีเยื่อใยไม่ต้องกลับมาแล้วนิพพานไปเลยทีเดียวผู้ได้เพียงระดับขั้นเช่นหลังสอบได้ในระดับสอบได้เป็น 50% ได้มีขั้นได้นี่หมายว่าขั้นนี้จะไม่กลับแล้วขั้นพระอนาคามีผู้ได้ 60% 70% 80% ก็แก่กล้าเดินดับก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปตามท่านอวิหาเป็นขั้นต่ำอาตปะอาตปาขั้นสูงขึ้นไปสุทัสสาถึงขั้นที่3คือขั้นสีขั้นที่4อัปนิสถาออกจากนาคก้านาคก้าขึ้นจากอวิหารไปอัตตาคือรักษาคือสีแล้วก็อัปนิสถาและนิพพานท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตใจแล้วจะไม่มีสิ่งนี้มาดึงดูดจิตใจให้ล่มให้จมให้กดทวงให้ทนทุกข์ทรมานเลยสิ่งที่ฝังจมจิตคือเสื่อมนี่แหละทำวุ่นวายจิตใจก็อันนี้การฝึกจิตเพื่อจะให้เห็นสิ่งนี้ก็มักยากที่สุดมันยากที่จิตนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนหนามยอกบนฝาในฝ่าเท้าของเราเราถอนหนามออกไม่ได้เราพลาดเสียคนนั้นต้องยอมตายให้ท่าเปื่อยหมดไม่ยอมถอนหนามเพราะเจ็บความเห็นแก่เจ็บเท่านั้นไม่นึกถึงเหตุผลว่าน้ำเมื่อน้ำฝังจมอยู่นั้นมันจะทำอันตรายแก่ร่างกายไปได้มากน้อยเพียงไหนจะเกิดความเสียหายเพียงไหนไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาดนั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักเบาขนาดไหนต้องถอนออกให้ได้นั่นแหละผู้มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วก็หยุดเสียเจ็บแล้วก็หยุดเสียผู้นั้นผู้จะได้เจ็บตลอดไปอันนี้ก็เหมือนกันการพุทธะตัวผมจิตใจเทียบเทียงเหตุเทียงผลด้วยเราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดหรือเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลาเอาฟาดลงไปเรื่องข้อปฏิบัติมีมากน้อยอย่างไรพระเจ้าสอนเรื่องด้วยความจริงทุกอย่างเกิดก็พระเจ้าก็สอนเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรพระเจ้าก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าปัญญาวิญญาณญาปัญญานามรูปังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นนามขึ้นมามีข้ออวิชชาเป็นต้นเหตุท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วพิจารณาลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นพาให้เกิดเสมออวิชชากับใจเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายเพราะฉะนั้นต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริย์คืออวิชชาซึ่งเป็นจอมไตรภพนั่นแหละได้แก่อวิชชาพิจารณาไปธาตุสามลงไปตั้งแต่การพิจารณาหนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทำไมทำใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหรอมันจะฟุ้งไปไหนฟุ้งขนาดมันฟุ้งขนาดไหนเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดทนฟาดกันลงไปคุ้มกันลงไปเราจะไปถอยพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะทำเหล่านี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้ากำลังห้าฉันท้าวิริยะจิตตะวิมังสานี่ฉันท้าพอใจที่จะแก้ที่จะถอดจะถอนวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยจิตตะไม่จิตทางเหินไม่สติทางเหินจากหน้าที่การงานของตนวิมังสาทำอะไรอย่าให้ขาดปัญญาพิจารณาให้ควรเสมอนี่เดี๋ยวอิทธิบาทสิ่งที่สมตามความมุ่งหมายก็คืออิทธิบาทสิ
1: เราไม่สามารถใครจะสามารถเราถอนทุกข์ไม่ได้ใครมาก่อนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตตหิสโนนาโผซึ่งเป็นธรรมจริง 100% ด้วยความจริงสุดส่วนสุดท้ายเราต้องอัตตหิสโนนาโผการรู้ปฏิบัติครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนเนี่ยดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเฮจะสิจังอาตัปปังอัฏฐาตโลฐาระตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนให้พ้นจากทุกข์นั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แก้กิเลสให้นะฟังเถอะเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นำอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเองหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักตบนักหลบเป็นอย่างนักรบเป็นอย่างนี้อามิตรหลบตลบใช่ได้ยังไงหลบหน้ากิเลสมันจะหลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดกันให้มันแหลกก็เป็นหลักหลบไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าลงหลบแล้วต้องตายเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาแบบไหนมีอุบายวิธีแก้ไขตัวเองคลิปแทนเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ด้วยยิ่งเวลามันจนกรอบจนมุมมันฉลาดเองเพราะมันหาทางออกคนเราอยู่เฉยๆมันก็มีแต่กินแล้วนอนก่อนแล้วมีอยู่นั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดรำจนกรอบจนมุมมันเกิดขาวบาดคลิปแทนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่สองที่เรียกว่าปัญญาต้มแจงกินไม่ได้นอกจากจะมาใช้มันเป็นสิ่งที่ควรแก่ตนแก่ฐานะของตนเท่านั้นเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบสอบมองดูเหตุผลดีชั่วไม่ควรจะปลดเปลื้องแก้ไขด้วยวิธีหรือด้วยอาการใดนี่คือเรื่องของปัญญาสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเพียรมันไม่มีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตายออกจากภพนี้จะกลับไปภพหน้าอวิชชาพาให้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เยียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอวิชชาเป็นตัวปงจักรสำคัญถ้าไม่เห็นแล้วงมเงาอยู่นั่นแหละตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตายแล้วมันสูญไปไหนพูดเรื่องสูญด้วยความมืดดำกรรมตาต่างหากมืดบอดต่างหากไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมาพูดของพระพุทธเจ้านั้นหาที่ค้างไม่ได้อวิชชาและตะเวอัสเสสมิรานิอัสเสสมิรานิโรธาสร้างฆ่ารานิโรธสร้างฆ่าโรธาวิญญาณานิโรธเรื่อยพอวิชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นดับไปนิโรธโหติดับสนิทไม่มีเหลืออะไรเหลือสั่งสุดท้ายท่านก็สรุปความว่าจะใช้อายะสัจจานี้อยู่ข้างอายะสัจจังสมุทัยอายะสัจจังนิโรธอายะสัจจังนิโรธมีปฏิปทาอายะสัจจังนี่คืออายะสัจอวิชชาปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อวิชชาปัญญาทั้งข้าราทั้งราปัญญาเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่ดวงใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนี่อริยสัจอยู่ที่ตรงนี้เรียกอริยสัจให้มันถึงเลยเมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องภพเรื่องชาติจะไม่พ้นไปจากดวงจิตที่กลมกลืนกับวิชาพาให้เกิดให้ตายภพน้อยภพใหญ่อยู่นี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นๆอยู่ภายในหัวใจนี่เวลาตัดขาดจากกันทางทลายไปไม่มีอะไรเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันถามกันทำไมยกตัวอย่างเช่นท่านยถาภิกขุกำลังจะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวเรื่องอวิชชาเนี่ยธรรมะขั้นสูงแล้วละเอียดพอแล้วพอประขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงฝนตกพอดีไปถึงใต้หลวงพระตากรุณีก็ฝนตกก็พิจารณานั่นนี่เรื่องสังขารกับเรื่องน้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่มีอะไรแล้วก็มาเทียบเรื่องความคิดความปรุงได้ปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรในดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พาให้ทั้งผักดันทั้งขันอย่างนี้ให้คิดให้ปรุงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยค้นลงไปค้นไปก็เจอวิชาเลยพอเจอแล้วก็สรุปทับเดียวเท่านั้นวิชาขาดกระเด็นเลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเถรเลยอย่างสบายหายห่วงนะนั่นแหละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระเจ้าเขาจะได้อะไรมาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงพระองค์สอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมสันทิฏฐิโกจะพึงเห็นเองปัจจตังเวสบูรณ์อยู่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงรู้โดยลำพังตนเองโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นเนี่ยก็บอกไว้แล้วไม่จำเป็นต้องมาถามคำถามโคตรเพราะความจริงประกาศสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้ดังภาษาที่บุตรท่านพูดพระตาบอดหูหนวกข้าหาว่าท่านตุ้มลุ่มหมิ่นเดียดยามพระพุทธเจ้า ว่าเราเชื่อความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความจริงว่านี่นะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะก่อนความเชื่อนั้นก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนเดาออกยังไม่ถึงความจริงแล้วไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่เต็มตัวว่าพระสงฆ์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตาบอดปุถุชนจะว่าไงพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งมาให้เข้าเฝ้าการรับสั่งพระพุทธเจ้ามีความหมายไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เชื่อพระสารีบุตรแล้วทำไมจึงมาที่ศีลมีที่มานะกับเราอย่างนี้พระองค์ไม่มีอย่างนั้นอาศัยเหตุนี้เท่านั้นรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้ามาเฝ้าแล้วทรงรับสั่งถามนายพระสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเรายิงหมายยิงพระเจ้าค่ะนั่นไม่เชื่อเราเพราะเหตุใดนั่นฟังที่พระพุทธเจ้าถามหาส่วนหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการด้นเดาเท่านั้นยังไม่ถึงความจริงต่อเมื่อข้าพระองค์ได้พึ่งปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วเพราะข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างเต็มใจเต็มหัวใจจิตใจเอาละนะถูกต้องแล้วสาธุทำเราสาคตสอนไว้เพื่ออย่างนั้นในธรรมขั้นละเอียดก็อย่างการทดสงแสดงแก่การามาชนคือแสดงยกกาลามาสูตรขึ้นมาแสดงแก่การามาชนอย่าเชื่อด้วยอย่าเชื่อสำหรับตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ควรที่ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าเชื่อคนที่ถือว่าควรเชื่อได้แล้วก็อย่าเชื่อนั้นเชื่อนี่เชื่ออย่าเชื่อไปเลยให้เชื่อตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วให้มาเชื่อตัวเองก็หมายถึงธรรมบทนี้เองแต่ที่นี่ผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงธรรมบทนี้เขาไม่เคยเห็นธรรมบทนี้ไม่เคยรู้ธรรมบทนี้ประจักษ์ใจเลยถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อตำราตำนานแล้วจะสอนโลกระยะทำไมวะกับตำรานี่ก็เป็นตำราที่ถูกต้องเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วจารึกลงในความมีเวลาก็ดีสอนคนก็ดีก็สอนเพื่อให้เข้าถึงความจริงแล้วทำไมไม่เชื่อตำรานี่คิดแต่งั้นเสียนั่นหมายที่ว่าไม่เชื่อตำราก็หมายถึงทำขั้นนี้ต่างหากไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อในธรรมกันนี่ให้เชื่อตัวเองด้วยความรู้ความเห็นตนเองนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองได้เราเพราะเรารับรองเราแล้วด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เป็นที่นั่นเอาตรงนี้ต่างหากเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองนั่นเรียกว่าปัจจตังเวหรือสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองเชื่อตนเองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ศาสนาซึ่งเป็นแนวทางที่จะเข้ามาทำถึงทำขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสองเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนี่แหละที่แสดงในกาลามสูตรแก่กาลามชนพระองค์ทรงหมายที่นี้เราจะเห็นได้เวลากาลามชนฟังเทศสำเร็จมรรคผลนิพพานตั้งหน้ามาแต่สองก็เพราะเขาต้องควรจะทำขั้นนี้ผู้เรียนจึงทรงสอนอย่างนี้เขาจะสอนแบบสุ่มแบบชาวคนอิตาสีอิตาสาวรู้อะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขั้นนี้แต่พระองค์สอนแบบต้นดาวนั้นเป็นไปไม่ได้เราดูผลที่พระองค์สอนสิพวกกาลามชนทั้งหลายนั้นแค่สำเร็จมรรคผลนิพพานมากน้อยเพียงไรมันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้มีความเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนแล้วลงทำลงไปให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอันใดแล้วมันจะปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยหมดกังวลหมดกังวลไปอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใดส่วนมากถ้ามีสติจะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำงานทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทำงานแล้วไม่ใช่กิเลสทำงานทำงานเพื่อมรรคเพื่อผลและถอดถอนกันหน้าโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนหน้าโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือ เอาให้จริงจังนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอไม่ใช่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นตู้เป็นอกพระองค์แรกที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียรทั้งความอดทนทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งเป็นความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักล่าถอยเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตแม้ไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามธรรมานธรรมปฏิปโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำก็เชื่อผู้นั้นบูชาตถาคตด้วยการปฏิบัติและเป็นผู้เดินตามตถาคตไม่จำเป็นจะต้องตถาคตพาเดินว่าเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วไม่มีความสำคัญอะไรกับความนานไม่นานเป็นการเวลาซึ่งเป็นอันตรายการปฏิบัติตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมถึงกลางเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการตามพระเดชพระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมุตต์หลุดพ้นตามพระเดชพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงทีให้สิ้นกิเลสเมื่อไหร่ก็คู่นั้นแหละได้เข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นตถาคตเต็มดวงดังธรรมท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็หมายถึงสัจธรรมนี่เริ่มเห็นในเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิไปก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นปัญญาก็ดำเนินทางปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญาเต็มภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างอันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงต่างหากซึ่งเหมือนกับพวกเราธาตุสี่ขันธ์ห้าองค์พุทธะจะแท้คือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์นั่นแหละที่ว่าเห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นที่ตรงไหนเอาพอนะไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอารมณ์มันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอเผลอก็เป็นอีกเผลอเรื่องไปยุ่งอย่างนี้ขยับอีกเป็นบ้าเขาอีกจะเอาให้เป็นน้ำอีกให้เป็นน้ำอีกเรื่องจิตจะไปยุ่งนู่นเสียไม่เข้าทำงานตามหลักความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องนะเวลาออกปฏิบัติทางนี้จะไม่เอาอะไรมีหนังสือปฏิโมกข์เล็กๆปฏิโมกข์พกหนังสือพกเหมือนปฏิทินพกติดย่ำอันเดียวเท่านั้นนี่จะเอากันละจริงติดดวงนี้เอาให้ได้เราเห็นมาสามผมแล้วนี่มันก็เล่นใหญ่เลยทั้งวันทั้งคืนก็ดีไม่ได้มีงานอะไรมายุ่งเหยิงตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยเชียวไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้มีแต่หน้าที่ภาวนาอย่างเดียวมันจะอยู่กับวัดที่ไหนที่ท่านก่อสร้างเพราะเราไม่ชอบมันขาดงานของเราประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำอะไรทำอย่างนั้นจริงๆพอปล่อยก็ปล่อยจริงๆปัจจุบันมันก็ไม่นานนะประมาณเดือนฝ่านั้นได้หลักสิบเลยเนี่ยก็ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่อยๆต่อไปได้ทุกคืนได้ทุกวันทุกเวลาจนแน่วแน่จิตแน่วปึ้งเป็นสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นต้องรู้วิธีรักษาเผลอตัวมาทำกดหลังหนึ่งพอทำกดก็ไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพ่งเลยพอทำกดเสร็จถึงขนาดนั้นมันเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไปเทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านล้านแต่ได้ล่มจมจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินอยู่ในธนาคารที่ฝากเอาไว้หรืออยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนๆก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยโน่นมันจะมีความหมายอยู่กับเงินที่สูญหายไปแล้วโน่นนั่นละที่ทำให้คนนั้นเสียอกเสียใจจนแทบเป็นบ้าไปได้แต่จิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรอยู่ตามภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ไม่มีเงินถึงหมื่นถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ล่มจมไปเสียด้วยเหตุใดนะมากมายเขามีความสุขกว่ากันมากนะทีนี้ผู้ที่ภาวนาแล้วไม่เคยเห็นจิต นะครับความสงบได้เป็นหลักเป็นฐานพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบอุ่นจิตใจให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ทางใจต้องไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ความเพียรกับที่เพียรนะไม่อยากทำความภาคความเพียรที่เกี่ยวเพราะยังไม่เคยเห็นผลพอได้ปรากฏผลแล้วความเพียรขยับเข้าขยับเข้าถ้ารักษาให้เกิดมันก็เสื่อมอย่างที่ว่าความเสื่อมนั่นแหละทำให้เราประจักษ์ใจในร่างทุกวันนี้ไม่จืดไม่จางเลยเสื่อมจนขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้สงบบ้างไม่สงบบ้างรีบออกไปมันเอาซะจนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สงบนี่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปีนานๆไม่ใช่เล่นนะมันเสื่อมลงไปไม่นานอ่ะจอมเวลามันเสื่อมไปเราต้องปีนก็ไม่ฟื้นให้เวลาจะฟื้นก็เพราะบวกอารมณ์ปัจจุบันภาวนาแต่พุทโธเท่านั้นจิตนั้นจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมไปเถอะเราได้วิงวอนเราได้ขอร้องขอ

จะเอาตั้งแต่พุทโธเสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธเจริญแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุทโธที่นี่เราเคยปล่อยไปแล้วต้องการอะไรไม่ได้มีแต่พุทโธเลยดูทุกอิริยาบถไม่ให้เผลอขัดกวาดล้างละนำมาทำแล้วมีแต่พุทโธติดแน่ที่มันค่อยสงบค่อยสงบค่อยลงได้ที่นี่จิตสงบลงแน่หาได้แล้วทีนี้พอถอนขึ้นมาเอาอีกพุทโธอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจนกระทั่งติดขึ้นถึงขนาดที่เคยเป็นมันจะเสื่อมไม่เสื่อมก็ปล่อยไม่เสียดายไม่เสียใจไม่ดีใจกับความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุทโธจะไม่ยอมปล่อยทีนี้พุทโธไม่ถอยมันเลยไม่เสื่อมทีเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะจิตมันไปคาดหมายสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทำงานกับพุทโธจิตมันไม่เผลอจากหลักที่จะให้เจริญมันก็เจริญขึ้นมาได้นะรู้แล้วหลังจากนั้นแบบเอากันอย่างหนักนะโอ้โหไม่ชอบเป็นยังไงมันโมโหจะของเครียดแค้นจะของถ้าว่าเป็นหยอกคารวะหรือเป็นอะไรถ้าลงในเครียดแค้นในคนที่หนักนั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่แน่นี่แหละความเจ็บแค่มันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอาวันนี้หนักเลยเอาที่คราวนี้เมื่อว่าอย่างกันแบบเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนี่เพราะเคยทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจักษ์เสร็จหลักที่สุดแล้วหากจะเสื่อมคราวนี้ขอให้ตายซะเลยดีกว่าตายไปเพราะมันกับความเสื่อมดีกว่าที่ยังมายังเป็นมนุษย์แบบไฟถึงอยู่ภายในหัวใจว่าจึงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโพธิกะที่ท่านเจริญฌานนั้นส่วนเจริญฌานนั้นส่วนถึง5หนหนที่6คิดว่าจะฆ่าตัวตายนี้เข้าจะเข้าได้เข้ากันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดนั้นแต่สุดแล้วสุดท้ายท่านกับพระโพธิกะท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาตรงตกตอนจะฆ่าตัวเองในตรงตกตอนนั้นบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเลยเราถึงไม่เสื่อมนั้นมาถึงไม่เสื่อมเคลื่อนไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี้เป็นยอดของตัวเองคุณงามคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันทายไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกในความเพียรหนีทันทีจริงๆไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นนิมนต์ไปฉันที่ไหนไม่ไปไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราจมไปนั่นไม่มีใครช่วยเราเคยจมมาแล้วหนึ่งนะเป็นเวลาทั้งปีนี่เอาเนี่ยเป็นหลักพายนิมนต์ฉันในบ้านในเรือนที่ไหนไม่ยอมรับเลยเอาในขนาดนั้นแต่นั่นมันก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยจิตแน่นเหมือนแต่หินเดียวเรื่องสมาธิเต็มที่ถึง5ปีเต็มเต็ม5ปี6ปีเนี่ย6ปีไม่เต็มนะแต่5ปีไม่เต็มแต่จิตเป็นสมาธิเข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วจำเป็นอะไรเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นเหมือนกับหินอยู่แล้วคือความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิทัดจะของจากนั้นที่นี่ถูกให้การใหญ่ท่านกันมั่นเถิดก็ยังหนักถึงเรื่องพิการพิจารณาอันที่นี้ออกพิจารณาพอออกพิจารณานี่มันก็รวดเร็วนี่พอสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกพิจารณานั่นก็หมุนติ้วติ้วติ้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเลยเรื่องก็ติดปัญญาทำความเพียรลืมหลับลืมนอนคนนอนไม่ได้สองคืนสามคืนตรงนี้แทบเป็นแทบตายทีนี้มันเพลินอันนี้มันเป็นเรื่องความเพลินในความเพียรมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางวันเดินจนคงไม่รู้จักหยุดจับหย่อนค้นที่ข้างในตลอดเวลาแบบเตี้ยมๆนี่โอ้โหไม่มีรู้สึกร้อนอะไรใจไม่ได้มาส่งมาตาบีหาดีซ่าค่ะนั่นเรื่องความเพียรเป็นยังไงเบื้องต้นมันลำบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ตายเขาตายตายเพื่อบูชาธรรมเป็นอะไรไปละยังมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีไอ้บูชากิเลสมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิศนะตรงนี้เป็นหลักการให้เห็นที่ความจริงอยู่ภายในจิตทุกองค์เนี่ยวันนิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตบริสุทธิ์เธอรู้เองไม่ต้องไปถามใครนิพพานคืออะไรก็รู้เอง

เราเอาลงในวงสัจธรรมตัวไหนเป็นตัวสำคัญมากในวงสัจธรรมที่มันปิดอย่างมิชิดมืดแปดทิศแปดด้านคือตัวสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาราคะโทสะโมหะเหล่านี้เรื่องของสมุทัยฉะนั้นความคิดความปรุงออกมาจากสิ่งนี้เป็นผู้กักกันให้คิดให้ปรุงจึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดไปตั้งแต่เส้นสมุทัยแล้วก็มาพันเจ้าของพันเจ้าของให้เป็นกินเป็นใส่ไม่เกิดหลาบเหลือความทุกข์ร้อนเพราะกิเลสตัณหามันเผาเอิญตัวเองความทุกข์ร้อนความทุกข์เพราะประกอบความเพียรทุกข์อย่างร่างกายตั้งใจมีความก็อยู่ต่อธรรมเป็นนักสู้สู้กันไปมันจะถอยถึงขั้นถึงขั้นมันจะถึงหนองอ้อมันอ้อจนนั่นคำว่าหนองอ้อนะก็หมายถึงอ้อภายในจิตนี่เองหนองอ้ออ้ออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลือความจริงแต่ละขั้นละขั้นแสดงอ้ออย่างนี้เหลือนะรู้เองชัดเองชัดเองพูดถึงเรื่องตัวจิตเกี่ยวจิตเกี่ยวนี้เหมือนกันพอเวลามันถึงขั้นมันปั๊บเลยอย่างนี้ที่ไม่เสื่อมมันรู้เลยทันทีนะไม่มีใครบอกเขาตามรู้ชัดตอนที่จะรู้ก็เอากันขณะเอากันอย่างนั่งถามหูถามค่ำนี่แหละตอนมันจะได้หลักเกณฑ์อย่างประจักษ์นะนอกจากนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่นะแน่จริงมันรู้ชัดเห็นเนี่ยถึงกับปีนไปปีนไปแล้วตกมาลงปีนไปตกลงปีนไปโตมาคือมันเสื่อมมันจะเริญอยู่ตามขั้นของมันขั้นหยาบก็เสื่อมตามความหยาบของขั้นขั้นละเอียดก็เสื่อมจะเริญเสื่อมจะเริญตามขั้นละเอียดหนึ่งของธรรมไม่ใช่เสื่อมแบบขั้นต่ำหากรู้สติปัญญาทำไมจะไม่รู้มันไม่ถนัดแล้วก็จะเริญขึ้นเสื่อมลงเริญขึ้นเสื่อมลงพลิกแพงเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บปิดตึ๊กต้องอย่างนี้แน่เงินเดือนแต่จะมาคาดนะที่พูดอย่างนี้ให้เป็นหลักของข้าตัวเองอย่าไปคาดหมายอย่าคาดหมายเป็นขาดทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำคาดหมายนี่เป็นผลของการปฏิบัติต่างหากให้เล่นทางด้านปฏิบัติการพูดว่าไม่เสื่อมนี่เป็นผลอย่ายึดอันนี้ไปเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนงานที่ควรจะทำให้ถึงไปเพื่อขั้นนั่งๆจะไปไม่รอดต้องเลยบอกไว้เสมอนิสัยของผู้ใดเป็นยังไงก็ตามเรื่องสมาธิความสงบของจิตสงบยังไงให้รู้ในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติทั้งตัวอย่าไปเอาอย่างใครทั้งหมดลงเล่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากำหนดนี้ด้วยสติในทำบทใดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างไรที่กรมปฏิบัติของเราแล้วให้ดำเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติทั้งตัวมันจะมาเป็นการทำลายนิสัยตัวเองแล้วจะไม่ได้ผลท่านจำมั่นไม่มีใครสอนท่านท่านบึกบึนโดยลำพังท่านแทบล้มแทบตายทุกข์มากท่านทุกข์มากกว่าเราเป็นยังไงเพราะทำทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกใครสอนเรามีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำต่างๆท่านมีท่านจำมั่นเป็นต้นนะท่านอธิบายวิธีรู้เรื่องรู้ราวท่านเองไม่มีใครอธิบายท่านมีสามบึกบึนท่านจนผ่านพ้นไปได้มีเราต้องมีผู้แนะนำต่างๆอยู่แล้วคนหน้าที่จะต้องฝึกปฏิบัติตามเอาให้จริงให้จังฝึกขัดนิสัยให้จริงให้จังอย่าเลาะแหละพระไม่ใช่นิสัยหรอกเพราะพระเป็นแนวหน้าถ้าพูดถึงการรบก็ออกแนวหน้าเลาะแหละไม่ได้เลยเอาให้จริงให้จังอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้ถึงความจริงเป็นคนเราสอนคนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่าเห็นความจริงนะดูยังใจมีแท้อยู่ที่ไหนขอให้ความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะระยะระยะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจะฉลาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเองจนถึงขนาดนั้นแล้วแหลมคมแน่ๆไม่สงสัยอะไรถามมาพับรู้ทันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งอกตั้งใจให้รู้ก็รู้เพราะสังขารความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เท่ากับเตือนสติปัญญาปลุกสติปัญญาให้ตื่นในระยะอื่นปกติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาคระผู้ตื่นตื่นอยู่ในทางมรรคท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกว่าชาคระความตื่นอยู่ในทางมรรคพอถึงขั้นที่สุดที่จิตแล้วเป็นชาคระโดยหลักธรรมชาติตื่นอยู่ตลอดเวลาความหลับก็หลับไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์หลับไป
เรื่องจิตบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลาไม่มีการใดที่กิเลสจะเข้าแทรกแสดงได้พอให้เห็นเป็นเงาของสมมติแม้นิดหนึ่งภายในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละท่านคิดเพียงท่านเรียกว่าชาคระบุคคลนี่เป็นผลชาคระจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของตนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดกับอะไรไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับว่าไม่ให้คุ้นสิ่งนั้นไม่ให้คุ้นสิ่งนี้ชาเป็นเองภายในจิตส่วนชาคระชาคระบุคคลประเภทมากก็คือว่าดำเนินอรหัตธรรมะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีครั้งมีเผลอหมุนตัวเป็นเตียวอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าชาคระในทางมากพอชาคระนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นชาคระฝ่ายผลเป็นความรู้สึกนั่นเป็นชาคระโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าพระเจ้าผู้ตื่นดีตื่นชาพยานโยกประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ด้วยสตินั่นท่านบอกอีกสตินะนะถ้ามีสติไม่เรียกว่าตื่นชาคระบุคคลผู้ตื่นในทางความเพียรด้วยสตินะฝึกจิตเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้พุทธเจ้าเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาลองมาทำไมท่านด้วยแม้แต่ท่านฝึกแล้วทั้งนั้นอุบายวิธีต่างๆเป็นอุบายท่านเดินทรงฝึกพระองค์มาคอยแล้วจึงได้มาฝึกพวกเราจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นสมบัติสองเจ้าสองเจ้าของเวลานี้เราจะแย่งออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเดียวในขณะเดียวกันที่ถูกความเปลี่ยนเรายังไม่สามารถมันเป็นสมบัติของกิเลสโดยตรงเวลานี้กำลังยื้อแย่งแข่งดีกันสู้กันด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาใครจะเดือดฉลาดก็ได้จิตดวงนี้มาครองเมื่อได้จิตดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์กิเลสเอาไปครองไม่ได้ตั้งแต่ตกกระปุกโสมมทั้งนั้นแสดงอาการออกมาในกิริยาทางจิตก็ดีแสดงมาทางวาจาทางกายก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่ออกมาจากความตกกระปุกโสมมของกิเลสทั้งนั้นหนักกิเลสเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงแยกเนี่ยอันนี้ต่อสู้กันเพื่อแก้ถอดถอนกิเลสออกหมดให้จิตนี้มาเป็นสมบัติของธรรมเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นแหละถึงแก่นั่งเกษมอ่ะธรรมยาสบายเพื่อนฟัง

0: ได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นคติเครื่องยึดของใจมันมีจำนวนมากทั้งแรกพระพุทธเจ้าอยากจะรู้เฉพาะพระองค์เดียวนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสาวกผู้พร้อมแล้วในบุคคลประเภทที่เรียกว่าอุคติตันยูผู้พร้อมที่จะรู้จะเห็นธรรมได้อย่างรวดเร็วนี้ปฏิตันยูก็รองกันลงมาซึ่งเกิดในสมัยที่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นมาถ้าจะเทียบอุปมาของรถก็ดีใหม่เอี่ยมคนขับก็มือดีถนนก็ราบเรียบเมื่อพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้แล้วการเดินทางก็ย่อมสะดวกและถึงรวดเร็วพระพุทธเจ้าผู้ให้โอวาทสั่งสอนเยี่ยมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมีทรงกลั่นกรองมาแล้วจากความบริสุทธิ์พระทัยซึ่งได้ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจมุ่งหน้าต่อความจริงล้วนๆเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วองนั้นบรรลุโสดาองนั้นสติปัฏฐานองนั้นอนาคาองนั้นอรหัตตมะอรหัตตผลเป็นลำดับลำดาด้วยเหมือนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นประกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกๆคนไม่อยู่ลึกลับอะไรเลยหรืออยู่สองฝากทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็มีส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองยอมแสดงด้วยสวดคาถาธรรมทั้งนั้นแสดงโดยชอบโดยชอบโดยชอบกลับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงเงื่อนล้วนโดยลำดับในธรรมทุกขั้นบรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจริงทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันมันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุไปได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งของจริงทั้งหลายและตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จริงถึงจริงผู้ที่ลดลำดับจากอุคติตัญญูวิตติตัญญูลงมาก็คือในยะผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ผู้นั่นประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักก็เอาเบาก็สุดฟังแล้วฟังเล่าหลายครั้งหลายหนด้วยความอุตสาห์พยายามหรือความตะเกียบตะกายเหมือนอย่างพวกเราท่านๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ธรรมพุทธกาลด้วยเหตุนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัยเกือบพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับสนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมนั้นเป็นสวขาตธรรมจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทหยาบโลนก็ต้องใช้มัชฌิมาประเภทหนักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกรามบ้านช่องมีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายตอน หากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ให้ถึงใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วในความรู้สึกของผมเองที่ปฏิบัติมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้หรือปราบปรามที่เรียกทุกประเภทดีตลอดเวลาไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงธรรมนี้จึงเป็นท่ามกลางคือจะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งจิตตั้งใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางอยู่เสมอพอดีอยู่เสมอเวลากิเลสมันผ่าโผล่เราต้องใช้ความบึกบึนมีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสเข้าสู่ธรรมละเอียดหรือละเอียดยิ่งธรรมมัชฌิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งไปตามๆกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักธาตุขันธ์ด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำคัญกับความเพียรเป็นเครื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสประเภทละเอียดและละเอียดสุดนั้นตลอดไปไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัชฌิมาประเภทนั้นทำเป็นเครื่องแก้หรือเครื่องปราบปรามกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้มอบราบลงไปหรือชิบหายไปหมดจากใจแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือก็หมดความจำเป็นไปเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านสร้างเรือนเมื่อสำเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเสร็จเลยสมบูรณ์แล้วเครื่องมือก็เสร็จไว้ในที่คุ้มสถานที่ควรเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจไม่มีส่วนใดแม้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมีความเพียรกล้าก็หมดปัญหากันไปเองคือหมดความจำเป็นจะนำมาใช้ก็ใช้ในวงสมมุติธรรมดาธรรมดาสติก็ดีปัญญาก็ดีใช้ในวงสมมุติธรรมดาไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสปัญหาอาสวะประเภทใดความภาคเพียรก็เหมือนกันเพียรไปแบบเดียวกันถ้าขันยังมีชีวิตอยู่ระหว่างขันกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบกันใจผู้ครองร่างกายคือขันอันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันเมื่อขันทำงานมากเกิดความเหนื่อยหรืออ่อนเพลียเป็นความคิดความปรุงของใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารสัญญาที่นำไปใช้งานต่างๆมากไปขันจะรู้สึกมีความอ่อนเพลียเกลี้ยลงไปโดยลำดับลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าพักเรือนสมาธิเพื่อระงับขันให้อยู่สะดวกสบายจิตก็ไม่กังวลที่จะไปใช้ขันซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านใช้มาประจำจนกระทั่งวันปฏิพันธ์เพราะฉะนั้นคำว่าการประกอบความเพียรของท่านจึงมีไปตลอดวันนิพพานแต่ไม่ได้เป็นความเพียรประเภทที่ ถอดถอนกิเลสหากเป็นความเพียรเพื่อสว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันโดยความสะดวกสบายไม่กำเริบอายุขัยก็เป็นไปโดยสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการแก้และการถอดถอนกิเลสแล้วก็มาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันเป็นสำคัญเราทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกทีเดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่ามีพันเปอร์เซ็นต์เราก็เชื่อถึงพันเปอร์เซ็นต์ไม่มีคำว่าเสร็จว่าเหลือว่าบกพร่องอะไรเลยเชื่ออย่างเต็มหัวใจด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดสอบกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแห่งทุกหน แต่พ่อยังยิ่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถ่ายถอนกิเลสอาสวะการทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินมาและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาการทำงานก็คือความเพียรเพียรในสถานที่เช่นใดเพียรกับอะไรสถานที่เช่นนั้นสิ่งนั้นเรียกว่างานการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนที่ทำเรียกว่าทำงานงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจถ้าเกิดแก่เกิดตายหมุนไปเวียนมาคือกลับนับไปถ้วนเจ้าของก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่พบกี่ชาตินี่หนำซ้ำยังหลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวไปโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงหรือไปอย่างท่านกลับพลิกความเห็นอันมืดตื้อเข้ามาทำงานจนเขาอีกว่าตายแล้วสูญนี่แหละกิเลสมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกฝนอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนาเพราะตามตามธรรมดาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสารพางร่างกายคือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ว่าตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ไปหมดแต่จับตัวไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการลำบากสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจเองต้องอาศัยการภาวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องกึ่งพึงของใจหรือเป็นที่ยึดของใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนถึงบัดนี้ในกรรมฐานท่านคือจะเหมาะกับจริตจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึง40ห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอนาปานสตินิพพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนาพึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจริตเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความรู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตรงลมนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เฝ้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องเลยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับทราบคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นมีสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมา ย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนักให้แก่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกำลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปได้กลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งลมเพื่อให้เป็นที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่นั่นมากและถนัดที่จะกำหนดในจิตนั้นมากเราควรกำหนดจิตนั้นยกตัวอย่างเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่หลุดหลักและไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลแล้วจิตจะพลาดจากงานหรือสติจะพลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกระยะขาดวรรคขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกำหนดในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสำคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทำจนกระทั่งเกรงตัวไปหมดให้ทำความรู้อยู่ด้วยความมีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้รู้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้นในเบื้องต้นรู้สึกอย่างท่านนานเท่านานเข้าก็รู้สึกละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมมีคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคืออะไรและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าเมื่อลมหายไปแล้วมีจะไม่ตายแล้วเหรอลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั้นให้กลับตัวมาสู่จิตหยาบเสียเลยได้เชื่อเพียงแค่นี้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาก่อนนี้จึงพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเมื่อเราทราบในความรู้สึกของเราว่าลมนี้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งหายไปจริงๆในความรู้สึกพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็หายไปเถิดเมื่อความรู้คือจิตนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเราไม่ต้องกลัวตายในขณะที่หลับเราก็ไม่เคยได้กังวลกับลมที่หายใจเข้าออกเราก็ไม่เห็นตายในขณะนี้เรายังยิ่งมีความรู้สึกอย่างชัดเจนอยู่ด้วยว่าลมได้หายไปความที่รู้ว่าลมหายไปนั้นยังไม่ได้หายไปคือผู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดตัณหานี้ให้ขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งกวนใจต่อไปและไม่เป็นมารของใจในจุดนี้ด้วยจิตก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรๆก็หายไปหมดลมตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดและจริงเมื่อถึงขนาดแล้วจะเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสำคัญมั่นหมายแต่ไหนเรื่องเป็นเรื่องตายนั้นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายจิตภาวนาขั้นนี้ให้อย่ากลับขึ้นมาจิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัวอยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกันนี้ตามจริตนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดจิตเมื่อได้มีที่ยึดมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีเกณฑ์พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บทบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานทั้งตนที่กำลังทำอยู่โดยลำดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการ คือเราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการภาวนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้ด้วยวิธีอื่นใดโดยคำคาดกันเองดิเดคำสำคัญมั่นหมายเอาอย่างนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อรวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็นตัวเข้าหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้วความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจคือความสงบนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่าสมามีสมาธิแล้วที่หนึ่งนั่นเรียกก็ได้สมาธิก่อนปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หายไปหายไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงให้ตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแม้จะคิดถึงเรื่องอันใดอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตว่าเป็นฐานที่มั่นคงอยู่ภายในตัวโดยเฉพาะโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสร้างตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้วนี่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาเมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความสุขความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายกับโลกกับสงสารอันเป็นนิสัยสันดานของจิตที่มีกิเลสครอบงำหรือกิเลสผลักไสให้ออกไปคิดนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปถึงกลายเป็นความสบายเมื่อจิตเป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ตรงที่ว่ามีที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับเดินไปตามหนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดดจัดๆและมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายสบายเมื่อจิตทำการทำงานวุ่นไปกับการกับงานซึ่งเป็นทางขอบถอนที่เหลือและทำจิตให้สงบนานไปจิตก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายมีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำราว่าสมาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้ปัญญาวิโมกข์หลุดพ้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของวิโมกข์เป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงวิโมกข์หลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่ธรรมะกิเลสตัณหาอาสวะที่ท่านจดจารึกไว้ในตำหนักตำรามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธีบอกแนะแนวทางในการแก้และการตัดถอนกิเลสไปผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทำงานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นนั่นแหละเรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นสมาธิชั่วคราวเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งๆที่ออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หยุดการที่จะทำให้จิตสงบหยุดกิริยาแห่งความคิดปรุงใดๆแต่ใช้กิริยาแห่งความคิดปรุงเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นจากสังขารคิดไตรตรองด้วยความแยกขายมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดำเป็นสายทางดำเนินของสติของปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็ตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนัดเลือกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแตกสลายทำลายหรือตายทั้งสิ้น มีส่วนไหนชิ้นไหนที่พอไว้วางใจได้พอให้เย็นอกเย็นใจไม่มีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกายของมนุษย์กระตับเอาพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างในก็ได้เมื่อพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงแล้วเป็นมากด้วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยนี่เรียกว่าสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปช้าก็เป็นสมุทัยสัญญาที่กิเลสเอาไปช้าก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทำเอามาใช้ก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราคาดเราหมายในสกลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมทันกับเหตุกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลักษณะความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งหมดในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมติเรียนไม่มีเลยเสกสรรกันไปอย่างนั้นทั้งๆที่มันเป็นความจอมปลอมแต่กิเลสพาให้จอมปลอมก็ต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตนจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่นแตกสลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันไม่ยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรพอถึงการของมันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเราปักปันเจ็บเองต่างหากนี่แหละความสำคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะแยกออกส่วนใดก็ตามขอให้ถนัดในขันธ์ทั้ง5นี้เฉพาะอย่างยิ่งรูปขันธ์เป็นสำคัญพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาถึงเรื่องอสุภะถึงความเป็นความตายความแตกสลายทำลายดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกซะก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็นเวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเกลื่อนอยู่อย่างนั้นแหละในป่าช้าไม่มีการเผาการฝังกันเพราะฉะนั้นสอนให้ไปดูซากอสบซากอสบที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบายวิธีสอนอุบายวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับซากอสบให้ไปทางเหนือลมจะไปทางใต้ลมถ้าว่าจิตยังไม่สามารถอย่าด่วนไปดูรูปที่เป็นปรปักษ์ต่อตนซึ่งตายเพิ่งตายใหม่ๆอาจจะดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนแล้วไม่เป็นค่าสุดต่อตนจนกระทั่งมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตัวเองเช่นรูปหญิงเป็นต้นสำหรับผู้ชายเป็นค่าสุดกันในตรงนี้เรื่องที่เด็กกับความเป็นค่าสุดกันตอนนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูมันก็แยกแยะออกโดยกำหนดออกดูให้เห็นชัดเจนเมื่อกำลังสติปัญญาเพียงพอสมควรที่จะพิจารณาธาตุอสบชนิดใดยอมพิจารณาได้หมดไม่ว่าตายเก่าตายใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตายอย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความสวยความงามตกค้างอยู่นั้นเลยพอที่จะติดจิตติดใจไปทางฝ่ายที่เหลือท่านถึงสอนให้ไปพิจารณาไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อเห็นสิ่งนั้นก็จับกับจิตใจแล้วนำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวเองจนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปเพราะยึดป่าช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยอาศัยป่าช้าภายนอกเป็นแนวทาง หรือเป็นเชื้อพอได้วานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในทุรงความนี้จึงเป็นธรรมสำคัญมากไม่ใช่ธรรมเล็กๆน้อยเป็นธรรมสามารถที่จะรื้อวัฏสงสารลงจากจิตใจได้จริงๆพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สำคัญสำคัญคือความเข้าใจเราอย่าไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้
1: ภาวนาเพื่อเอาเพื่อนับเพื่อเอาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกตาท่าภายนอกก็เห็นชัดตาท่าภายในของตนก็เห็นชัดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าเสียว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหนเพราะถูกทำลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เสกสรรตั้งรอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแก่นสารนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไปเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายจะมีอะไรไม่ว่าผมขนและฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกอันใดมันก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปเสียลมก็เป็นธาตุลมส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินไปเสียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไฟไปเสียพิจารณาหลายครั้งหลายหนหักซึ้งเข้าไปเองซึ้งเข้าไปเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปประขันปล่อยวางเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าใจรูปประขันชัดเจนอันเป็นส่วนหยาบนี้ชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันจากนั้นจิตก็ซึมซาบเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามใน4อาการหรือใน4ขันแล้วแต่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์ที่จะชอบที่จะนานในอาการใดแล้วจะซึมซาบไปถึงอาการทั้งหลายโดยลำพังตนเองเหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟแล้วเข้าสู่ปืนหรือสู่ขยะฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองขยะนี่พอจ่อไปแล้วมันมีสิ่งที่จะทำให้ไหม้อยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยๆขอให้แต่จะมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นที่ว่าสติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจับจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นมันก็ค่อยกระจายเองกระจายไปรอบหมดทั้งขันห้ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้วเมตนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหมสังขารความคิดความตุ่มซึ่งหลอกตนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกเกิดจะหน้าภายนอกมากระทบแล้วหน้าภายในเป็นตาเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาแยบตามอาการหนึ่งของสิ่งนั้นสัมผัสสั้นยาวแล้วดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นของเป็นอาการของจิตเหมือนแสงหิ้งห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยบแล้วก็ดับไปพร้อมทั้งขันเหมือนกันตุงขึ้นมาพับประดับไปพร้อมดับไปพร้อมตุงเรื่องดีก็คือเรื่องหัวใจจะฝังตุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของปรุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเองอยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เพลินที่สุดบรรดานักปฏิบัติเพราะเห็นอะไรเป็นเพลินเพราะสังขารเป็นผู้ที่กระจายเรื่องออกมาได้ด้วยตรงเรื่องนั้นตรงเรื่องนี้สัญญาคอยจับคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สัญญานี่ละเอียดกว่าสังขารมากทีเดียวในหลักปฏิบัติรู้สึกว่าสัญญานี่ละหมายละเอียดมากจริงๆแต่ยังไงก็ไม่ทนสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงกายได้ต้องรู้ต้องเข้าใจมีการที่จะนี่แหละคือการขุดค้นกิเลสเข้าไปแทรกอยู่ตามอาการของนี้แทรกอยู่ในรูปกายนี่ก็ทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนั้นมันยึดหมดนี่คืออุปาทานซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสหรือว่าเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้จึงต้องยึดเมื่อได้พิจารณาดูเห็นตามความเป็นจริงมันอย่างชัดเจนแล้วก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันนั้นการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่าถือการนับเป็นความเพียร เป็นผลที่ผลได้รับให้ถือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสำคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปลอดถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปลอดนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำๆซักๆไม่ถอยเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทำงานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทหนึ่งเราก็เข้าพักสมาธิปล่อยวางอาการของจิตที่คิดตรงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้นเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขณะที่ทำภาวนาเบื้องต้นแห่งสมาธิกว่าตามหรือจนชำนาญในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาต่างเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจิตเดียวหรือกำหนดลมหายใจดังที่เราเคยพิจารณาเลยจิตอยู่ในจิตเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปนี่คือจิตพักอาการแห่งความคิดความปรุงความพิจารณาในแง่ต่างๆซึ่งเป็นงานของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งสบายพอควรแก่การแล้วจิตก็ถอยออกมาถอยออกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบเราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นำเข้ามายุ่งไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยในขณะที่ออกทำงานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทำงานคนละเวลาเวลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทำจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทำให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อควรแก่การแล้วจิตถอยออกมาและทำงานเมื่อจิตได้กะได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะต้องพักอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาตลอดไปจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยลำดับเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษแห่งความผาดโผนของเราในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็ติดใจสมาธิจนกลายเป็นสมาเป็นกลายเป็นสมาธิที่เกี่ยวขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกเคยจิตเป็นสมาธิจนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะความชำนาญนี่เราเคยเป็นแล้วดูธรรมดานี่พอกำหนดจะให้สงบนี่แน่วเลยทันทีเพราะชำนาญทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาจิตถอยออกมาก็จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนขี้เกียจจับจอบจับเสียมขึ้นมาจับฟากจับฟันจับขุดอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกว่าหนักแดดก็ร้อนอุ้ยไม่ไหวเขาพักก็ดีกว่าเขาไปนอนเสียไม่ได้งานอะไรเขาอยู่ในสมาธินั่นเสียมีอุปมาเป็นอย่างนั้นการพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเราออกไปทำงานขึ้นยกจอบยกเสียมขึ้นขุดนั่นฟันนี้อย่างนั้นแหละ มันขี้เกียจแล้วเข้ามาพักในร่มมีเสียแดดก็ไม่ถูกจกจอบอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหนักมือและแต่ไม่ได้งานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิถ่ายเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญาและเห็นว่าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลำบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิโดยนิดตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มา อธิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอก็คือวิธีการเช่นไรก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้การพักจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าจะเป็นบ้าท่านว่าสมาธิไปที่อะไรศีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมาให้สร้างโซ่ศีลเป็นเครื่องอบสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากนั่นก็คือหมายความว่าศีลเป็นพื้นอยู่แล้วสำหรับนักบวชเราไม่ได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรที่ว่าศีลตนด่างร้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวรณ์กั้นกลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจหรือความมีสติมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์เครื่องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยสมาธิปริภาวิกาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสะปัญญาที่ส มาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากนั่นก็คือหมายความว่าจิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดำเนินทางด้านปัญญาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความบกพร่องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สำเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรเราได้ทำหมดแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีกำลังพร้อมแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่สายไม่แสไม่หิวไม่หงอยกับอารมณ์ใดๆเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวอิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนที่เดือดพัฒนาหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวโหยทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเช่นจิตฟุ้งซ่านน้ำคันดังทั่วไปที่มีสมาธิเรานำออกพิจารณาอะไรจิตต้องย่อมทำหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพิจารณาพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่ทะเลทลายไม่ทะแหลกออกไปนอกลู่นอกทางทำงานตามที่ปัญญาที่สั่งอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับเนี่ยก็เข้าภาคอย่างที่ว่านี่แหละคำว่าสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เรายืนยันไม่เลยในทางภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึง5ปี คอยแต่มันจะเกิดปัญญาก็เหมือนเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาแล้วไม่เกิดมีพอหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็ความรู้อันเด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้นเ มื่อพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงได้รู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผล เมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความดุดดื่มในการพิจารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดแล้วจนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเทิมในสมาธิเทิมเสียจนขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าการพิจารณาปัญญาไม่จำเป็นเท่าการดูความรู้อันนี้เห็นเด่นๆนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละนี่แหละอยู่งั้นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแกงทั้งหลายนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักหญ้าก็เป็นหญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอยู่งั้นน่ะเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงให้เห็นอยู่ต่อหน้านั่นแหละมันทำให้เป็นแกงถ้าเราแม่ครัวไม่นำมาปรุงหรือเราไม่นำมาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดเป็นอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้นี่สมาธิมันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะคลี่คลายกิเลสตัวใดตัวออกมาเพื่อทำลายมันด้วยปัญญาเราไม่สนใจนี่เรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสมเมื่อมีความสงบจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามมันควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆทุกขั้นของสมาธิไปเราพิจารณาทางด้านปัญญามีเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวเพลินถ้าไม่มีใครสั่งสอนไว้ไม่มีใครแนะแนวทางไว้แล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วก็เลิศเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนอยู่เฉยๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรการพิจารณานี้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับๆนั่นแหละเป็นความผิดอีกเมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาในเวลาที่จะพักสมาธิให้พักเหมือนกับในเวลาที่จะทำงานเอาทำลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะขุดดินฟันไม้ฟันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนี่ยวแต่เวลาจิตหิวเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักผ่อนรับทานอาหารเอาอาหารจะสิ้นเปลืองไปหมดไปเสียเวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะละเราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอีกอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปได้เสียเวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบคอบเพื่อความราบรื่นไม่ผ่าโผนไม่หนักในแง่ใดแง่หนึ่งจึงต้องมีวาระต่างกันอย่างนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ให้เป็นที่แน่ใจได้ดำเนินมาอย่างนี้ เคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันจนแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญญาเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลายนานเท่านานเท่าร่างกายมันก็อ่อนเพลียจนจะตายแล้วทีนี้เหนื่อยจึงต้องมันยับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงไม่ไปไหนมันก็ต้องถอยมาสมาธิให้พักสบายสบายสักหน่อยพอพักสบายแล้วก็เห็นคุณค่าของสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็ก้าวละพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วเข้ามาพักพักหนักมันเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างอย่างจนกระทั่งถึงว่ามันทะลุไปเลยพ้นไปไม่ได้ถ้าดำเนินแบบที่ว่าขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เห็นงานของพระเป็นงานสำคัญยิ่งงานของพระคือยังไงงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วตั้งแต่ขณะบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจ้าลุมาณฆานันตาตะโจนี้คือปริยัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภาคปฏิบัติจะให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเจสาโลมาตันตานนะคะโลมาเจสาเนี่ยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหมือนเขาคาดมาคาดไปคาดมาจนกระทั่งมูลคาดมูลไถแหลกละเอียดโดยไม่ต้องไปนับเที่ยวมันเอาให้มันแหลกละเอียดนี่เจสาโลมานะคะตาโจตาโจตันตานนะคะโลมาเจสาค้นมันไปค้นกันมาย่อร้อนไปนี่แหละคือการทำงานเรียกว่างานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญงานลึกวิเลตัญหาสวะวัตตะสงสารออกจากจิตใจจึงเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากสถานที่ทำงานคือที่เช่นไรลุคโมระเทศนาสนางมีซาและปปจาตาเตยาวังสร้างโอกระมีวัวในวิสัชนาแล้วเพื่อทั้งหลายเนี่ยพยายามไปอยู่ตามลุคโมร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทำความไม่สาดตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวกทั้งหลายท่านทำงานอันนี้ท่านได้เป็นผู้วิเศษวิโสพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านทำอย่างนี้เราก็ดำเนินตามทางของท่านแล้ว

ยืนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรนี่นี่แหละเรียกว่างานที่มีงานฆ่ากิเลสฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลำดับดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือเอารู้แจ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวประธานยึดขันธ์เอาไว้แล้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่าอุปทานในขันธ์นี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเลสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้จะเดินออกมาทางรูปนี่ก็รูปก็ได้ถูกตัดขาดแล้วด้วยปัญญาความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของกิเลสก็ได้พิจารณาตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปจนขาดหมดแล้วขันธ์ทั้ง5รู้เท่าทันหมดแล้วก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวกิเลสรวมตัวเข้าไปถูกจิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาที่ไหนตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวกิเลสก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจารณาทางด้านปัญญามันเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปทั้งนั้นแล้วสติปัญญาประเภทฟาดฟันหันแหลกก็คือมหาสติมหาปัญญานั่นเองนะก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดอาจิตจะชิบหายแล้วก็ให้ชิบหายมันมีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสอยู่ในจุดนั้นเหมือนนั่นแหละคือตัววิชาแท้ฮะนางบางเงาเรามองดูวิชาคาดวิชาในคาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจอวิชาจริงๆถูกวิชากล่อมถ้าหลับสนิทแม้สติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเราจะเห็นตาจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยาบๆที่เรายังหลงมันไปโดยลำดับความโลภก็เห็นได้ชัดๆตามเรื่องของความหยาบความโกรธก็เห็นได้ชัดความเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ยความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของหยาบแต่ที่ความหลงจิตนั่นล่ะนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้งั้นทำไมอวิชชานั้นซึ่งเป็นจอมกษัตริย์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสประเภทดังที่กล่าวมาคือความโลภความโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่งกว่าอวิชชาเนี่ยเราก็ยังหลงทำไมสิ่งดับยากนี่ยังหลงแล้วเมื่อถึงเข้าถึงขั้นอวิชชาแล้วทำไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอวิชชานี่ละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัฏจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยจิตปัญญาอัตโนมัติหมุนติ้วเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอามันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจิตจะที่ผายให้รู้อะไรที่มันมีความสง่าผ่าเผยความผ่องความใสให้รักให้สงวนอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกให้เรายึดเราถืออะไรอะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆทำไมไม่ปล่อยมีอวิชชาอยู่ที่นั่นเกาะอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้วกระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือดับสนิทเมื่ออันนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุติตังธรรมจริยังกตังกัลยาณียังงานที่เราได้รับมอบจากอุปชายะตั้งแต่วันบวชนั้นได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เนื้องานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราก็กิเลสไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วล่ะที่หนึ่งได้เหนี่ยวเผาตัวกิเลสในเวลาสุดท้ายก็คือเผาตัวอวิชชาที่มีภายในจิตด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วก็อย่าตระหนักนั่นแหละที่หมดภาระเรื่องหมดเป็นอิสระอิสรอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมัยอาการิกจิตอาการิกธรรมได้แต่จิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทีนี้ใครจะสมมติว่าไงไม่สนใจเมื่อรู้นี้เต็มใจเลยก็สมมติตั้งไปดังนั้นเองเท่านั้นนิพพานนิพพานว่าไงผู้ที่รู้นิพพานจริงท่านไม่สนใจกับคำว่านิพพานเหมือนอย่างป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นต่างหากเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอะไรคนที่อยู่ในวัดถ้าเน้นที่อยู่ในวัดจะไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายนี้เพราะรู้แล้วไม่จำเป็นมีก็เหมือนกันพอที่รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแย้งตนเองและแย้งสิ่งใดทั้งนั้นเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเพื่อนต่างพวก

0: ชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาที่แต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพันนาไม่จบพันนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดลอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ทุกข์เป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทุกจากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปลีกตัวได้บ้างก็ทุกไปอีกแบบหนึ่งทุกไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภ ก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ป็นที่สิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าดีมีโบยซึ่งกันและกันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้แล้วสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่การไหนไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเดินมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียตัวนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจาก ธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันถูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้าอินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดีให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับลำดาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อใดจากกงจักรอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยน รือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับขูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดไหมกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เกลียงไกลต่างอันต่างเกลียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันหันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วแต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกาย อันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้แพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี่พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนขึ้นในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสือลงไปหมดแล้วโลกกระทาบนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกกระทาบอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำจัดโลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเว้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไว้หมดให้สัตว์หาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเตรียมไกลหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี้เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิบเท่านั้น ทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะขี้ก็ร้อนเป็นปืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะขี้ไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระราหันไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระราหันไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคะขีโทสะขีโมหะขีโลภะขีสามสี่กองนี้และเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาและธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยไปอย่างนั้นมันจูงจมูกไปธรรมดาก็ยังชั่วที่มันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายและสอดแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เราแสวงหาที่เกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงได้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิบากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีตามพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่เหรอจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วจริงที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะทําให้เอาจริงเอาจังทําพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกงกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่กับพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมส่วนคารธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่สวดคาถาธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดว่ากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยเลย
1: น
0: ั่นนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี่อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกระเป๋าตายทิ้งกระเป๋าเกิดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรละโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายธรรมดาความชั่วอยู่ไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี่เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้เดี๋ยวพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแสดงมีแสดงปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามแดนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วนี่ร่างกายนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมุติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวลาเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละถ้ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันแล้วหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรทั้งที่จะตายทั้งที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั้นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปไอ้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นก็ละเหนื่อยเพศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกกันแหละความจริงจริงมันไม่มีละหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ได้ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะกลัวจะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาเท่าไหร่ยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนะนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนมันจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากแล้วง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้มันใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมคืองานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้ เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้ถึงจะเรื่องอย่างนี้ล่ะเรื่องที่เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับกิเลสฟัดกันอ่ะไม่งั้นจะลืมเวลาเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เด็กกับทำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของกิเลสลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นนะเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่ได้พูดลามปามไปหมดนะแต่สิปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสไม่เหลือนั่นพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอีกอย่างเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่สิอันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังแต่ว่าแหมแต่ละคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะมันรู้มันเลยนี่สิมันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นโอ้โหดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟเข้าไฟมันคือความชมเชยกิเลสความชมเชยกิเลสความตำหนิติเตียนกิเลสนี้ไม่มีในกิริยาที่แสดงออกมีแต่ความชมเชยความวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ายศศักดิ์ฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถื่อชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรบางทีโลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังสิมันมากขนาดนั้นแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงกันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสิสุญญโตโลกังอเวคัสสุโอคาราเนี่ยปุคาราอะไรนัสราสโตนโมคะลานะราสตัวดูก่อนโมคะลาทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกนี้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในว่างหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงนั้นก็มีอำนาจอะไรที่เพราะกิเลสตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไง ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอัดในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันตอนนี้ก็พอแล้วนะก็ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่นะแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับพอทรงท่าทรงขันอยู่ไปอย่างนั้นนะในลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยนะจีรับแขกรับคนรับอะไรละนั้นนั้นนี่นี่ทนเอาทนเอาก็เห็นหัวใจของแต่ละดวงรวมมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั้นต่างหากจึงเบิกบืนลำพังเจ้าของว่าทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นไปหมดทุกอย่างแล้วคือว่างไม่จะไปหลงกับอะไรของที่ดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นอาฐานะขึ้นจะให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฟังอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนละฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมุติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนละฝั่งขาดไปจากกันเหมือนโดยหลักธรรมชาติแต่เสกสรรให้เป็นอะไรอีกไม่ได้บังคับให้ยึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติงั้นถึงกล้างั้นที่ถึงกล้าพูดว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างหรือสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนก็ให้มันแสดงไปสิมันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนก็มันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายนะตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีแต่แปลกต่างกันทำไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยเมื่อก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละนี่เป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้วจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราทั้งจิตในขั้นนั่งก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วอยู่แล้วนะมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนานเลยดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายจะไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจยับนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ย ถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนี่ผ่านอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช้ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นนิมิตได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมิตนั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมิตนี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมติมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองเป็นอวิชชาปริยาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมรรคความละเอียดสุดของมรรคก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่มหาสติมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงไงรู้อย่างเต็มหัวใจนี่แต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอาจเรื่องก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณญาณญาณังอุตปาทิอยากว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายาของกิเลสอันนั้นซึมไปเลยนั่นนั่นคืออะไรนั่นน่ะนี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้นี่จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วติ้วติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นแหละพูดไม่ได้ถ้าไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปาทิเท่านั้นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบหรอกมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมหาปัญญานี่ก็เผาไหม้อีกแบบนึงไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผาอันนั้นมันซึมอยู่หมดอย่างนี้ว่าถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับพึบเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยๆนะมันเป็นในเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานกับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยแล้วมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นในเจ้าของก็มีเครื่องรับแล้วสิมันยอมรับกันแล้วสิพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่เรื่องความเพียรทั้งจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองอันนี้มาอ่อนแออยู่เหรอความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปทัพปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปทัพปรมาหนาพวกเราเนี่ยหนาเนยยะแปลว่า ควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลวแล้ว

วกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันทุกวันไปแย่งตำแหน่งประชาปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทางความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โหผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนตรงไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราลึกได้เลยได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาหนึ่งที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

วันนี้เป็นย่างเข้าฤดูฝนเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือน8ตามหลักพระวินัยพระสงฆ์ภิกษุบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยความตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ตนจำพรรษาอธิษฐานจำพรรษานั้นตลอด3เดือนไม่มีเหตุจำเป็นใดๆจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนข้อยกเว้นก็คือสัตว์งานที่จำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจไปได้ภายใน7วันเช่นบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์หรือวัดวาวาดชำรุดเช่นศาลาเป็นต้นหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ในวัดนั้นไม่มีพระปาติโมกข์อันนี้ก็ให้ออกไปเรียนสัตตาหะไปเรียนได้ภายใน7วันแล้วกลับมาอย่างน้อยค้างคืน1คืนแล้วค่อยไปอีกไปเรียนปาติโมกข์การหาทัพสัมภาระต่างๆมาซ่อมกุฏิหรือซ่อมศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมก็ไปได้ภายใน7วันเช่นเดียวกัน นี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้นมีพุทธบัญญัติไว้อย่างนั้นถ้ามันมีเหตุจำเป็นอะไรจะไปแบบทะเลทะไหลไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักธรรมหลักวินัยทั้งที่หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพระจรจัดพระโกโลโกโสหาเหตุหาผลไม่ได้อย่างนั้นไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับวัดนี้ก็เคยปฏิบัติกันมาดังที่เป็นมาแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดหากมีความจำเป็นจะไปในกิจใดการใดงานอันใดด้วยความจำเป็นใดก็ต้องศึกษาปรารภกับครูกับอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วค่อยไปนอกจากท่านมีกิจจำเป็นออกนอกวัดไปแต่เรื่องราวได้เกิดขึ้นหลังจากท่านที่ไปแล้วท่านไปแล้วยังไม่กลับมาแต่เป็นความจำเป็นที่รีบด่วนอันนั้นก็ต้องได้บอกกับพระที่รองกันลงมาเพื่อให้รับทราบในกิจการจำเป็นของตนอันเป็นเรื่องที่งามสำหรับพระเรานอกจากนั้นก็ไม่มีอะไร

ในอาวาสที่เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงกำแพงวัดเฉพาะวัดป่าบันตาเรานี่เป็นขอบเขตแห่งอาวาสที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่หนีไปที่ไหนแรมวันแรมคืนแม้จะออกจากวัดไปก็ต้องให้อรุณขึ้นเป็นวันใหม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วแล้วค่อยออกจากวัดนี้ไปถ้ายังไม่สว่างออกไปก็ไม่พ้นโทษหรือขาดพรรษาจนได้อันนี้ก็ทราบกันในหลักพระวินัยท่านอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากมายการอยู่จำพรรษาหรือออกพรรษาไปในครั้งพุทธกาลท่านถืองานสำคัญได้แก่งานจิตตภาวนาไม่ได้งานไม่ใช่งานเรื่อยๆร่อนๆทะเลทลายงานไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้รบกวนประชาชนญาติโยมอย่างนั้นไม่ปรากฏในหลักธรรมตำรับตำราท่านมีต่างคนต่างได้เห็นได้อ่านได้ดูส่วนมากต่อมากมีแต่ไปเที่ยวประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่านั้นเขานั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นสถานที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกท่านย่อมเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนามีพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเป็นรากเหง้าข้อมูลหรือเป็นแก่นเป็นสารของพระศาสนาจริงๆในงานของพระที่กล่าวเหล่านี้มีแต่งานของพระในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จงานขึ้นมาก็มาเป็นสรณะของพวกเราให้ได้กราบไหว้บูชาท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญงานจิตตภาวนาอยู่ถึง6ปีผิดถูกประการใดนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ซึ่งไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากผู้ใดผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาดังที่เราเห็นในตำหนักตำราแต่ก็ไม่พ้นที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาคือภาวนาอนาปานสติในคืนวันเดือน6เพ็ญและได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นนี่ศาสดาของเราท่านได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาธรรมได้ปรากฏเด่นขึ้นในโลกขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจนกระเทือนไปถึง3แดนโลกธาตุก็เพราะได้บรรลุจากจิตตภาวนาและธรรมสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะจิตตภาวนาเป็นผู้เบิกทางหรือเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาให้ธรรมนี้ปรากฏแก่โลกพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมและใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เสาะแสวงหาทางออกอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เห็นหนทางที่พอจะออกเพื่อความพ้นภัยได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาเปิดทางออกให้ว่าเดเวเมภิกขุอันตาปบายิเตนะนะเสยุตตบาทเป็นต้นเพียงเท่านี้แล้วก็ยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นนอกจากทาง2แยกคือแยกซ้ายแยกขวาถ้าจะพูดตามความแยกของเราว่าอัตตกิรมฐานุโยคกามสุขขันธิกานุโยคทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์
แล้วจัดมัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งทางสองแยกนี้ตรงแนวเข้าสู่อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงทั้งฝ่ายผิดแสดงทั้งฝ่ายถูกมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญให้เป็นที่เข้าใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้นมาถึงกับเปล่งอุทานขึ้นมาว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังในปริยัติท่านแสดงไว้เรียบๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นดับเป็นธรรมดา แต่พระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้สะดุดหรือได้เจอธรรมเรียกว่าอริยธรรมประจักษ์ในหัวใจแล้วย่อมจะอดเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาภายในใจไม่ได้ถึงกับว่าได้เป็นอุทานนั่นคำว่าอุทานต้องเป็นความสะดุดกันอย่างแรงเราอยากจะพูดว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่คือความถึงใจของผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเปล่งอุทานขึ้นมาย่อมไม่เปล่งธรรมดาเรียบๆย่อมเปล่งขึ้นมาด้วยความสะดุดตื่นเต้นแล้วก็ไปรับกันที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในวาระสุดท้ายด้วยว่าอัญญาสิวัตโภคนนโยอัญญาสิวัตโภคนพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยนี่ก็ถึงพระทัยของพระองค์เหมือนกันว่าได้สักขีพยานแล้วในเบื้องต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะถึงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอรู้หนอนั่นนี่พระอุทานจึงไม่ได้พูดธรรมดาเราคำว่าอุทานต้องเป็นสิ่งที่สะดุดหรือตื่นเต้นผิดธรรมดานี่ท่านผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ที่หวังความจริงอยู่แล้วย่อมเข้าใจและหาทางออกโดยทันทีไม่ชักช้าดังพระอัญญาโกณฑัญญะหรือเป็นสัพพคีทั้ง5เป็นสำคัญนี่ท่านเหล่านี้เป็นผู้หาทางออกอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าเปิดทางออกให้เท่านั้นก็ดีดผึ่งออกไปเลยเมื่อสังฆังสนังคฉามิของพวกเราจะมีจำนวนมากเพียงไรก็ตามให้พึงทราบว่าสังฆังสนังคฉามิเหล่านี้นั้นได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตอื่นงานใดที่จะให้เหนืองานจิตตภาวนาคือการบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจนี้จนถึงกับกิเลสจางลงไปจางลงไปแล้วสิ้นจากกิเลสจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานนั่นเป็นสรณะของท่านอย่างเต็มที่แล้วก็กลายมาเป็นสรณะของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านดำเนินด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญหลักศาสนธรรมที่แสดงไว้อย่างเด่นชัดสำหรับภิกษุบริษัทนั้นท่านแสดงทางด้านจิตตภาวนามากกว่าด้านอื่นใดตามตำหนักตำรามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกองค์สุดท้ายแล้วและเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่หยุดหย่อนบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในที่นั่นในเขาลุงนั่นในป่านั่น
ในอิริยาบถนั้นด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนากันทั้งนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นรากฐานสำคัญของศาสนาด้วยมีอริยสัจเป็นรากแก้วอันสำคัญนี้เป็นแก่นเป็นแกนอันสำคัญของศาสนธรรมหรือของพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราการภาวนาก็คือการบำเพ็ญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ดีอริยสัจสี่ก็ดีให้มีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วในธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งเป็นอริยสัจอริยสัจเช่นเดียวกันคือทุกข์สมุทัยสัจทุกขสัจสมุทัยสัจนี่เป็นฝ่ายผูกมัดนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับนี่เป็นฝ่ายชั่วมรรคมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่เป็นฝ่ายชำระซักฟอกเป็นฝ่ายบุกเบิกเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องได้นำธรรมเหล่านี้เข้าไปติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าอิริยาบถใดต้องหมายถึงขณะจิตเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มีการสถานที่หรืออิริยาบถใดมาสำคัญยิ่งกว่าความติดต่อต่อเนื่องด้วยสติกับจิตใจของตนที่ถูกข้าศึกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาได้แต่กิเลสประเภทต่างๆเพราะนั้นความเพียรอย่างน้อยจึงต้องมีสติติดแนบไปจนได้ปัญญาในเบื้องต้นคิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สตินี้ติดแนบตั้งแต่ต้นแห่งการบำเพ็ญเราจะบำเพ็ญบริกรรมภาวนาเพื่อสังรวมจิตใจของเราซึ่งเคยฟุ้งซ่านมาเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมอันเป็นเครื่องกล่อมใจหรือผูกมัดใจให้สงบมีคำบริกรรมเป็นสำคัญเราจะบริกรรมในคำใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมใดความรู้คือจิตนั้นย่อมจะติดแนบอยู่ด้วยกันจะกำหนดอนาปานสติไม่บริกรรมคำใดก็ต้องถือลมเป็นเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติอีกเหมือนกันนะสตินี่ก็คือองค์มรรคนั่นเองสัมมาสตินั่นเมื่อสติมีความติดแนบอยู่กับใจก็เท่ากับเป็นการรักษาใจที่จะคิดไปในแง่ต่างๆย่อมเป็นการกระเทือนสติที่ตั้งที่คอยนี่ที่รอรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหักห้ามในความคิดทั้งหลายที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะปรุงนั้นๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสตินี่ตนใจมีความสงบเยือกเย็นได้เมื่อใจสงบได้ใจย่อมมีความสุขได้ใจย่อมมีที่ยับยั้งตัวเองได้ไม่เตลิดเปิดเปิงจนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถูกไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปตลอดการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจิตย่อมยับยั้งตนได้เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดีขั้นกลางขั้นละเอียดก็ดีสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการบำเพ็ญภาวนาแม้แต่จิตอื่นใดก็ตามจะพ้นจากสตินี้คอยกำกับอยู่ไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญเว้นไม่ได้ในจิตการทุกอย่างไม่ว่าจิตนอกการในนี่ยิ่งด้วย
เป็นเรื่องภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นของสำคัญมากที่สติจะต้องติดแนบตลอดเวลานี่แหละความเพียรที่เรียกที่ว่าลำบากลำบากก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันถาดมันโผล่อยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกย่นเข้ามาก็คืออยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีภิกษุบริษัทหรือว่าเราเป็นสำคัญมันผาดโผนโลดเต้นอยู่ภายในจิตใจมานานเท่าไหร่การหักห้ามการต่อสู้การคัดค้านต้านทานจึงต้องได้ใช้สติและใช้ความเพียรพยายามทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นเครื่องช่วยกันที่เรียกว่าความเพียรรวมตัวเข้ามาสู่สติไม่ขาดวรรคขาดตอนนี้จึงต้องได้รับความลำบากในขั้นเริ่มแรกแห่งการบำเพ็ญแห่งการบำเพ็ญเพียรคำว่าลำบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรงต้องได้หักห้ามหรือต่อสู้กันอย่างหนักไม่ใช่เราต่อสู้กับสติไม่ใช่เราต่อสู้กับปัญญาไม่ใช่เราต่อสู้กับความเพียรไม่ใช่เราต่อสู้โดยความทุกข์ยากเฉยๆแต่เป็นความทุกข์ยากที่กิเลสผิดขึ้นมาต่างหากด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความเพียรในขั้นเริ่มแรกจึงต้องหนักหน่วงหรือใช้ความหนักหน่วงในทางความเพียรความภาคความเพียรเป็นอย่างมากนั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงสติต้องได้โหมตัวเข้ามาเสริมกำลังเข้ามาตั้งอยู่เรื่อยๆใช้ความพยายามอยู่เรื่อยๆท่านเรียกว่าความเพียรอดก็อดเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ใช่อดเพื่ออะไรพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้รู้ช่องรู้ทางของทางออกทางเข้าของกิเลสมันออกไปในแง่ใดมุมใดไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาจากเรื่องอันใดเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างกิเลสไปกว้านเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเข้ามาสู่ภายในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะปัญญาใช้ก็ต้องใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อเราทราบก็ต้องได้ใช้ต้องมีความเฉลาดไปโดยลำดับไม่ฝืนคิดสิ่งที่เป็นภัยดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกงดเว้นไปโดยลำดับด้วยการต่อสู้กันเพราะจิตอยากคิดจิตอยากรู้อยากเห็นจิตอยากได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยในขั้นเริ่มแรกมีแต่ความอยากเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตัดไฟออกจากตนด้วยความภาคความเพียรแล้วจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักสติก็ตั้งอย่างไม่ลดละความเพียรความอดทนทุกด้านจึงต้องได้โหมตัวเข้ามาสู่กิเลสประเภทความอยากอันเป็นของสำคัญที่จะรั่วไหลออกภายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเอาไว้ท่านผู้ที่จะสังหารทุกข์ต้องสังหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุอันสำคัญภายในจิตใจนี้ด้วยความเพียรในทางมรรคเพียรเฉยๆเพียรไม่ถูกทางมรรคก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมรรคท่านเรียกมรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือปัญญาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโมโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของมรรคที่จะรวมกำลังเข้าสู่ความคล่องตัวคือปัญญาสติมีความแก้วกล้าสามารถปัญญามีความฉลาดแหลมคมแล้วจะสามารถตัดกิเลสไปได้โดยลำดับลำดาอยู่ภายในใจของตนเองแล้วใจของเราก็จะปรากฏเป็นความสว่างไสวขึ้นมานี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้
นี่ท่านเรียกว่าภาวนาชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราออกเพราะฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญธรรมประเภทเพื่อรื้อถอนทั้งรากเหง้าข้าวมูลมันจนหมดสิ้นไปจากใจรากเหง้าข้าวมูลของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจจึงต้องได้ใช้มรรคอย่างเต็มที่ทีเดียวมรรคอ่อนกิเลสจะมีกำลังมากกว่าสมุทัยมีกำลังมากกว่าก็แก้กันไม่ตกจึงต้องสั่งสมมรรคขึ้นให้มากความเพียรตั้งไม่หยุดเพียรด้วยสติมีสติรู้เท่าถึงความคิดความปรุงของตัวเองรู้เท่าความเคลื่อนไหวของตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสออกมาจากภายในสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสส่วนมากมีแต่สิ่งเป็นภัยให้รอบครอบต่อตนเองอย่างยาบคือว่าไม่ควรดูไม่ต้องดูนั่นบังคับเอาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นภัยหักห้ามเอาไว้นี่ก็เป็นการต่อสู้กันวิธีหนึ่งก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกิเลสบืนไปข้างหน้าธรรมะฉุดลากย้อนเข้ามาข้างหลังเพราะธรรมะก็หวังชัยชนะกิเลสมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันที่เคยตัวและมีอำนาจมากภายในจิตใจมานานแสนนานจึงไม่ได้ยอมธรรมะเอาง่ายๆนี่เองที่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรม ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสท่านอย่าเข้าใจว่าท่านไม่ทำอย่างนี้ผู้ที่ง่ายก็ยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเช่นอุคติตัญญูผู้ที่รู้ได้อย่างรวดเร็วเราก็เห็นในตำหนักตำลาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสุขขาปฏิปทาคิปาภิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินทางก็ชวนจะถึงบ้านแล้วถ้าข้ามแม่น้ำก็ชวนจะถึงฝั่งแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่อยู่ทางฝั่งนี้กับผู้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ตนมุ่งหวังไปตั้งไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยกิโลมันต่างกันอย่างนี้แม้จะไปทางสายเดียวกันก็ตามผู้ที่อยู่ระยะใกล้ชิดติดกับบ้านที่ตนจะถึงนั้นก็มีผู้ที่ห่างไกลกว่านั้นก็มีห่างอยู่ที่ต้นทางนู้นก็มีมีการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเราอย่าเอาเรื่องของท่านที่ง่ายที่สุดนั้นมาใช้กับเรื่องของเราที่ยากที่สุดมันเข้ากันไม่ได้กิเลสของท่านมีน้อยกิเลสของเรามีมากสติปัญญาของท่านมีมากสติปัญญาของเรามีน้อยความเพียรของท่านเด็ดความเพียรของเราของเราอ่อนแออย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้อย่าเอามาเทียบเคียงกันให้ยกไว้เป็นประเภทของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือหนักเบาต่างกันเรายากขนาดไหนให้พึงทราบว่ากิเลสของเรานี่มันกำลังดื้อเมื่อกิเลสของเรากำลังดื้อกำลังต้านหารสู้ต่ออัตถธรรมแล้วเราจึงต้องทุ่มทำให้หนักมือลงไปเพื่อกิเลสจะได้อ่อนกำลังลงไปนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตนไม่ผิดไม่พลาดไม่อาจไม่เอื้อมเอาเรื่องของท่านที่ง่ายได้ง่ายได้นั้นเข้ามาเป็นเรื่องล้างมือเปิดจะเป็นความผิดหวังตลอดไปผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายดังที่ท่านว่าสุขขาปฏิปทาคิปาภิญญาท่านผู้ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคิปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีเนี่ยเราอยู่ในประเภทใดแห่งการบำเพ็ญของเราเราอย่ายกไปเทียบไปเคียงกับท่านผู้ใดในธรรมเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเทียบเคียงเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเรากับความเทียบเคียงนั้นเว้นแต่
นำไปเทียบเคียงแล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนขึ้นมานั่นเป็นธรรมนั่นควรเทียบเคียงแต่ความหนักความเบานี้เราอย่าไปถือท่านผู้สะดวกสบายมาเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราทั้งติกิเลสยังหนาแน่นผาดโผนอยู่มากภายในใจปัญญาเท่าแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีเราอย่านำมาเทียบปัญญาของเราเพียงเท่านั้นต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างหนักหนักก็หนักเถอะหนักในการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่หนักเท่ากับเราไปจมอยู่ในแดนนรกมีกับกี่กันอะไรเลยอันนั้นนานแสนนานทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ทราบเราจึงดื้อด้านหาทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพื่อจมลงในแดนนรกนั่นๆอีกไม่หยุดยั้งนี่เรียกว่าจิตใจมันดื้อด้านเพราะกิเลสพาให้ดื้อกิเลสปิดบังเอาไว้ก็ใสเราไปเราก็เป็นผู้สอนง่ายเพราะกำลังน้อยนิดเดียวจะไปต้านทานกิเลสได้อย่างไรจึงต้องเป็นไปเช่นนั้นมีความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้จะทุกข์มากอะไรนักหนาไม่ได้มากเลยทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้สรณะของพวกเราท่านเคยทุกข์เคยผ่านมาแล้วด้วยกองทุกข์เหล่านี้เหตุใดจะมีความทุกข์เฉพาะเราผู้ประกอบความภาคเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวนี้เราคำนึงหรือไม่ว่าสาวกทั้งหลายนั้นประเภทที่ยากลำบากท่านมีจำนวนเท่าไหร่มากยิ่งกว่าประเภทที่ง่ายนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดามากเอาเสียอย่างมากนะท่านทำไมท่านผ่านไปได้นั่นทางผ่านของท่านก็คือการต่อสู้หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยถึงระยะที่หนักเอายอมรับว่าหนักถึงระยะที่เบาก็ทราบว่าเบาเดินหรือก้าวเดินไปตามสายทางอันนั้นจะยากลำบากหรือง่ายเพียงไรก็เป็นสายทางที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องเดินด้วยกันนี่กิเลสของเรามันมีความหนาแน่นขนาดไหนเราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบอย่างนั้นตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องได้ใช้ความเพียรพยายามหนักเท่าไหร่ก็หนักเถอะความทุกข์ด้วยความเพียรเพื่อการแก้กิเลสสังหารกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำให้เรามีความล่มจมเหมือนไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั้นทั้งล่มทั้งจมทั้งทุกแสนสาหัสทรมานกี่กับกี่กันก็ไม่พ้นจากนรกได้นี่อันนี้เราเพียงประกอบความภาคเพียรในชีวิตของเรานี้เอาตายเข้าว่าเลยขีดเส้นให้เลยว่าลมหายใจนี้ยังมีอยู่มากน้อยเพียงไรเราจะต่อสู้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไม่มีคำว่าถอยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปโลกเคยทุกข์เราทุกข์อย่างอื่นก็ทุกข์มามากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแต่ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลทำไมเราจะไม่ยอมสละตัวเพื่อความทุกข์ต่อสู้กับกิเลสนั่นอันเป็นผลเลิศเลิศซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยลำดับลำดาเพราะความต่อสู้ของเราเราต้องใช้วิธีนี้มีการประกอบความภาคเพียรก็ให้ทุกท่านได้จำเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงเห็นความประเสริฐเลิศเลอหรือเห็นความภูมิใจของเจ้าของแล้วจงดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะเห็นมรรคเห็นผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นและประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ท่านเห็นแล้วท่านถึงสอนทั้งนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโมฆะเป็นธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดำเนินตามนั้นจะไม่เป็นอื่นเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ดำเนินตามหลักศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่เต็มด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานความสิ้นจากกิเลสอาสวะโดยประเภทต่างๆจนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ไม่นอกเหนือไปจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอริยสัจเป็นธรรมประกันถ้าดำเนินตามหลักอริยสัจนี้แล้วจะเห็นชัดเจนธรรมที่ท่านมาเลิศประเสริฐขนาดไหนจะพุ่งขึ้นในแล้วท่ามกลางแห่งอริยสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องสงสัย
นั่นน่ะวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเพราะอาศัยมรรคปฏิปทามีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญชำระซักฟอกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลให้เห็นประจักษ์อยู่ในเพศของเราอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลให้เห็นประจักษ์กับผู้บำเพ็ญไม่เป็นอื่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วการประกอบความเพียรให้สังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเดินจงกรมเดินมากเป็นอย่างไรนั่งภาวนามากเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สตินะเดินมากก็ให้มีสตินั่งมากให้มีสติจะอดนอนผ่อนอาหารต้องเป็นเรื่องของสติติดแนบติดแนบทั้งนั้นจึงจะเรียกว่าความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าขาดสติไปมากน้อยก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรจะบำเป็นเพียรในท่าใดก็ไม่ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์และเอาความแน่นอนไม่ได้เพราะสติขาดไปถ้านั่งก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติอิริยาบถทั้ง4มีสตินั่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตลอดเวลาและยิ่งนั่งภาวนาที่จะเอาจริงเอาจังต่อกันแล้วสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในเวลานั่งนั่งนานเป็นยังไงไม่ใช่นั่งทนเฉยๆนะนี่ได้เคยอธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วนั่งต่อสู้นั่งค้นหาเหตุหาผลเหตุผลนั่นแหละคืออัตคือธรรมแล้วจะไปเจอกิเลสอยู่ในวงแห่งเหตุผลนี้จนได้แก้กันก็แก้ที่ตรงนั้นฆ่ากันก็ฆ่าที่ตรงนั้นจนได้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ให้สังเกตในการประกอบความภาคเพียรเดินเราอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามีสติทุกอาการเดินนั้นเป็นอาการอันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ำเสมอเคลื่อนไหวไปมาสม่ำเสมอเรื่องตามเรื่องของธาตุของขันธ์ประการหนึ่งประการหนึ่งการเดินจงกรมนี้ก็เป็นความกระตุกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้กระเทือนจิตใจของเราได้แปลกๆต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมจึงเป็นท่าแห่งความเพียรท่าหนึ่งขอให้มีสติเป็นสำคัญเดินมากเดินน้อยสติติดแนบอยู่นั้นนั่งก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติและขั้นต่อไปสติก็สำคัญจนกระทั่งวาระสุดท้ายสติยิ่งแก่กล้าสามารถถึงกับที่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาคือเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วสามารถจะฟัดฟันกับกิเลสได้ทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นเลยลงได้สติได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาสติความเป็นมหาปัญญาแล้วกิเลสมีเท่าไหร่พังลงพังลงโดยไม่ต้องสงสัยแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้ได้ทรงสิสมาธิท่านสอนไว้ในตำรับตำลานั้นสอนไว้จากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านได้มาแสดงไว้ได้ประจดจารึกความจริงจากท่านมาไว้ในตำราให้เราทั้งหลายได้อ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติหลุดพ้นตลอดถึงความภาคเพียรในแง่ต่างๆท่านแสดงไว้ในตำรับตำราทั้งนั้นและให้นำเอาเรื่องราวทั้งหลายจากตำรับตำรานั้นเข้ามาประกอบกับตนเข้ามาใช้ในตัวของเราความเพียรเพียรอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรนำมาใช้สำหรับเราให้มีความเพียรดังที่ท่านว่าไว้นั้นเนี่ยสติท่านสอนให้มีก็ให้มีภายในใจของเราสมาธิท่านสอนไว้ในนู้นในหนังสือในตำรับตำราก็ให้ปรากฏเป็นองค์สมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นที่ใจของเราปัญญาปรากฏเป็นสมบัติขึ้นที่ใจของเราจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่คือว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผล
ทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทรงแต่เพียงความจำความจำคือการศึกษาเราเรียนมาเราจำได้อันนั้นเป็นความจำใครเรียนก็ได้เรียนวิชาไหนก็จำได้ไม่ว่าวิชาทางโลกทางธรรมเพราะเป็นความจำมันเป็นธรรมดาเท่าๆกันหมดถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติเมื่อเรียนเข้าแล้วเอามาปฏิบัติระลึกรู้ตามเรียนพินิจพิจารณาตามเรียนนั่นก็เป็นวงก็เป็นความปฏิบัติแทรกกันไปแทรกกันไปถ้าสักแต่ว่าเรียนเฉยจำได้ด้วยจากการเรียนเฉยมันก็ไม่ผิดอะไรกับวิชาแขนงต่างๆของโลกที่เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นความจำจริงยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรจึงต้องอาศัยความจำนั่นแลมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วก้าวเดินตามนั้นนั่นท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อภาคปฏิบัติได้ปรากฏหรือได้แสดงขึ้นกับตัวของเราแล้วผลคือปฏิเวธความรู้สมาธิทำไมจะไม่รู้นี่ก็เริ่มเป็นปฏิเวธในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งปัญญาแล้วสุดท้ายก็วิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวธธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกนี่แหละนั่นท่านเรียกว่าความจริงนี่คือมาเจอที่หัวใจของเราเองว่ากิเลสประเภทใดก็มาเจอกันในวงความเพียรของเราเองแก้กิเลสประเภทใดได้มากน้อยก็มาเจอกันที่ความเพียรของเราเองความเพียรของเราเองจนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากน้อยเพียงไรก็ประจักษ์ในความเพียรของเราภายในใจของเราเองจนกระทั่งกิเลสหลุดพ้นไปกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตได้ถึงขั้นมุตต์หลุดพ้นก็เจอที่ใจของเราเองใจของเราเป็นตัวเองนี่ท่านเรียกว่านี่ปฏิเวทธรรมผลปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติการดำเนินนั่นนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลต้องให้ปฏิบัติตัวของเราให้สมควรแก่การทรงมรรคทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนธรรมแต่เพียงแต่ว่าเราก็เรียนมาเฉยๆไม่สนใจปฏิบัติมันก็ไม่มีมรรคมีผลก็มีแต่ความจำเต็มพุงว่าราคะตัณหาว่ากิเลสประเภทต่างๆมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาไม่เรียนอัดเรียนทำนั่นมันไม่ผิดแปลกกันอะไรถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วผิดภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาแล้วรู้ชัดเจนกิเลสเคยมีมากจะลดตัวลงไปมากน้อยให้เห็นชัดๆลงไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจให้รู้ประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติจนกระทั่งกิเลสได้สิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาพระสาวกท่านทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติชั้นใดเราปฏิบัติดังท่านก็ย่อมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับท่านไม่เป็นแง่ที่สงสัยเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ว่าสมัยนู้นไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสได้ทั้งนั้นถ้านำมาปราบนอกจากจะปล่อยให้กิเลสปราบเอาเสียลาภคาบเท่านั้นเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นขอให้ทุกท่านแนะนำประพฤติปฏิบัตินี่วันเข้าพรรษาแล้วกับการธุดงค์เข้าวัดก็ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ยังไม่เคยก็มีเพราะมาอยู่ใหม่ก็มีก็ให้พึงทราบว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนกระทั่งออกพรรษานู้นเป็นอย่างน้อยการบิณฑบาตจะรับแต่ที่เขาถวายมานอกเขตวัดไปเท่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ขัดธุดงค์ข้อนี้ข้อตาอาหารตามส่งนี้ก็ไม่รับแล้วการรับแล้วการขนอะไรออกจากบาตรอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจให้สมกับที่ว่าผู้มักน้อยต้องการแต่เพียงน้อยๆบิณฑบาตให้ได้มาโดยลำพังที่เจ้าของบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เท่านั้นไม่หวังอะไรมากมายิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการบิณฑบาตด้วยวิธีการด้วยความรู้ความเห็นความมุ่งหมายของตนอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดอ้าวออกจากบาตรขวดใครจะขนไปไหนขนไปแล้วไม่ต้องยุ่งว่านั่นเป็นจานนั่นนี่เป็นชามนี่ของท่านนี่เป็นของเราทำให้ยุ่งอันนี้มันขัดแย้งกันกับธุดงค์ข้อนี้ยังเป็นความห่วงความห่วงความเสียดายอยู่ไม่ใช่ผู้มักน้อยผู้มักน้อยอ้าวมีสลายอยู่ในบาตรนั้นเท่านั้นพอเท่านั้นนี่แหละเป็นความเหมาะสมกับผู้ต้องการความมักน้อยรับแต่ของที่เขาถวายมาในบาตรนี้เท่านั้นออกจากนั้นไปแล้วไม่ยุ่ง
มันจะมาขัดจะเป็นความมากมากขึ้นแทรกกับความมากน้อยนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายมานั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งอันนี้เลยเป็นยุ่งยิ่งกว่าผู้ไม่สมาทานตรงซะอีกนะเราคิดเรื่องเหล่านี้นั้นจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้มากน้อยมีอะไรเท่านั้นในบาทนี่อะไรเขาจะเอาไปไหนไปเถอะไม่ยุ่งนั่นย้ำให้ดีนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งต้นทั้งปลายเข้ากันได้สนิทถ้าแบ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกับนั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งนี่เข้ากันไม่ได้นะและขายกิเลสความห่วงความใยความห่วงเลยกลายเป็นความโลภมากจากผู้ที่มักน้อยไปซะอีกนี่ยิ่งไม่น่าดูเลยให้พากันจำเอาไว้อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นการแสดงธรรมก็ตอนนี้ทุกคนเหนื่อยวันนี้พูดมากไม่ก็ได้เอาละพอเพราะมันเทศจะไปพูดมากี่วัน5วันนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์มาเหนื่อยเขาเหนื่อยนะวันนี้ฝืนไปงั้นนะตอนนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะออกมาเป็นอัดเป็นทำให้เต็มไม่เต็มหน่วยทำมาอย่างนี้แหละธาตุขันเป็นนี่แหละถ้าลงธาตุขันไม่เอาแล้วก็อย่างว่าเอาคนขับนี่มันจะดีขนาดไหนก็ตามเถอะลงรถมันโปรเกียร์จะอย่างเดียวแล้วอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันรถคือละธาตุขันถ้าว่ามันธาตุขันมันพร้อมนี่มันจะพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งนะมันไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้มันเหยียบคันเร่งอันนั้นพุ่งพุ่งถึงได้ต้องได้เบรกไว้ไม่งั้นมันพุ่งมันเต็มกำลังมันเต็มมันต่างกันนะพลังของธรรมออกโดยมีช่องทางออกให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งพุ่งอันนี้ธาตุขันมันขวางเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันบ้านนี้เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะทั้งวันเลยอันนี้เหนื่อยอันนี้ก็มาเทศนี้มันก็เลยไปไม่ได้ถูไถแค่นั้นเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาผู้เพื่อนได้รู้เรื่องการปฏิบัติในเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดนี้ปฏิบัติยังไงคำว่าวัดนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวัดนี้ได้นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยไปวัดนี้เคยปฏิบัติยังไงเพราะวัดอื่นอาจไม่ปฏิบัติก็ยังมีนี่จะว่าไงนี่เราเทียบกันอย่างนี้อาจปฏิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งข้อทุโรงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไงแต่วัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็นำนี้มาชี้แจงให้ผู้เพื่อนทราบใครให้ตั้งหน้าตั้งตาอย่าไปสนใจกับอะไรนะให้เป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลดังที่พูดนี่สิอันนี้มันแต่น่าสลดสังเวชในเวลานี้โอ้ได้ยินตามได้เห็นตามนั้นที่พิมพ์ไปแล้วนะมันจะกระอักเลือดออกมานู่นทุเรศนี่โลกมันหยาบเป็นอย่างนี้มันมีอำนาจมากอย่างนี้ดูเอามันตีตลาดล้านเลยไปได้หมดไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนรที่นอนหมอนมุ้งนิสัยกล้าหาญแล้วองค์ไหนนั่งตรงนี้นะฉันหันไม่สวยงามนะองค์หนึ่งผมเห็นมีมองไปกรงนี้นะองค์นี้ตอนเช้าแล้วองค์หนึ่งทางโน้นฉันหันอ้าปากเคี้ยวอาหารไม่น่าดูหุบปากสิฝึกนะถ้าลงกินกันยังไม่ถูกอยู่แล้วไม่นั่งดูอยู่แล้วจะเอาอะไรให้ถูกดีมองไปมันขวางตามองเวลาไหนขวางตามันนั่นฉันจังหันเคี้ยวอาหารอ้าปากเป็นเหมือนคารวาสเขาเพราะว่าเขามีสมบัติผู้มีสมบัติผู้ดียังสวยงามกว่าพระองค์ประเภทนั้นจะองค์อย่างนั้นจะอีกไงฉันไม่มีแบบไม่มีสติเคี้ยวอะไรอ้าปากเคี้ยวดูแล้วไม่น่าดูเลยการเชื่อที่เหมาะสมก็หุบปากเชื่ออยู่ภายในเอาอะไรเข้าไปมันมีสติอยู่กับตัวถ้าเป็นอย่างนั้นพระกรรมฐานถ้าลูกศิษย์ตถาคตมีสติทุกสิ่งทุกอย่างทางโน้นก็มีเรามองไปความสวยงามอย่างเพียงการฉันนี่ยังหาความสวยงามไม่ได้ทำไงแล้วแถวบริเวณนี้ดังที่เคยพูดนะใครยังมาร่มย่ำย่ำแถวนี้นะเป็นพันพันนี่ไม่ได้นะแล้วยิ่งตอนเช้าเขาล้างถ้วยล้างจานนั้นด้วยแล้วเป็นพันพันทั้งพระทั้งเนรสับปนวุ่นวายกันไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะ
ได้บอกชัดเต็มที่แล้วถ้าเห็นนั่นแม้ในพรรษาเราก็ไม่สำคัญความผิดนั่นน่ะมันจะทำให้กระเด็นออกไปเพราะจำพรรษาไม่ได้จำเพื่อความเป็นอย่างนั้นนี่นั่นความเป็นอย่างนั้นมันเป็นความผิดนี่นั่นแหละมันกระเด็นออกจากวัดได้นะเรียกว่ามันบอกเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของโทษของความผิดได้บอกไว้แล้วนี่เพราะเราพูดจริงนะเทศสอนหมู่เพื่อนผมเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงผมไม่ได้เทศธรรมดานะแบบลอยๆไม่ใช่ยกยอเจ้าของนะมันเป็นอยู่ในหัวใจจริงไม่ว่าเทศแบบเรื่องโทษเรื่องคุณนะเพราะมันปรากฏอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วสิ่งเหล่านี้คิดดูตั้งแต่อย่างที่ว่าประกอบความเพียรจนไม่มีวันมีคืนไม่หยุดไม่หย่อนมันทำไมมันถึงไม่หยุดมันไม่มีสาเหตุที่จะให้มันหมุนมันจะหมุนได้ยังไงนั่นสาเหตุมันก็มีสองโทษมันก็ทำให้ตะเกียกตะกายหลีกให้พ้นได้เนี่ยคุณก็เป็นเหตุที่กระหยิ่มยิ้มย่องที่จะต้องคว้าให้ติดมือจนได้นั่นสองอย่างนี้มีกำลังมากขนาดไหนนั่นนะมันทำความเพียรให้หมุนติ้วติ้วนะลงก็เห็นกันไปแล้วใครจะไปหามได้วะกิเลสมันเป็นยังไงไงเวลาไม่เห็นมันไม่เห็นจริงๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นอะไรนี่จะเป็นตัวของตัวทั้งหมดเลยอะไรๆตัวอะไรๆเป็นเราทั้งหมดเลยกิเลสมันมาเป็นเรานี่คือสำคัญจึงไม่เห็นโทษเพราะกิเลสมันเป็นเรานี่พอมันแยกออกด้วยสติปัญญามันรู้ชัดว่ากิเลสเป็นกิเลสเราเป็นเรานั่นนั่นแหละที่นี่มันก็เห็นโทษของกันและกันเลยทำก็เหมือนกันมันถึงใจถึงใจทั้งโทษทั้งคุณแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครล่ะจะอยู่ได้ยังไงหมุนติ้วติ้วใครจะไปกล้าไปหานต่อสิ่งที่เป็นภัยวะวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะเมื่อฝนจะตกก็ไม่ตกนี่ต่อไปผมก็กลัวจะเทศไม่ได้เหมือนกันเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วสัญญาขันที่ทำงานมันกุดมันด้วนมันขาดรักขาดตอนไปการเทศไม่เอาสัญญามาใช้จะเอาอะไรมาใช้สังขารสัญญาเสียงก็ออกจากรูปธาตุกองรูปธาตุขันเรามันดีการเทศก็สะดวกในเสียงมีความจำสังขารแยบออกมาเป็นสังขารความจำจับแล้วหลุดตกไปแล้วมันจะเอาอะไรมาติดมาต่อกันพอให้เป็นถ้อยเป็นความนั่นนะเป็นแล้วนะผมแบบนี้แต่ยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างชั้นใดชั้นนั้นเลยแล้วไปอันเดียวหายเงียบไปเลยแม้แต่พูดที่มันเกี่ยวโยงกันเช่นเป็นบทสนธิบทสมาธิอะไรมันเนี่ยธนามันยังไม่จบตรงนี้นะเพราะมันเป็นสนธิมันหรือสมาธิมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นอะไรบทคุณบทอะไรนี่นะมันเป็นบทที่จะเกี่ยวโยงกันถึงนั่นแล้วก่อนมึงยังไม่ถึงเลยมันขาดแล้วเนี่ยสัญญามันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้มันความจำเนี่ยมันไม่ได้มีผมฟังองค์เทศอย่างการเทศกันไหนกันสุดท้ายนี้มันยังมีผมได้มันได้พูดขึ้นมานั่นมันลืมแล้วพอลืมแล้วหายเนี่ยตกไปแล้วอันนี้มันก็เลยเอามาปฏิบัติต่อกันไม่ได้เลยก็มันลืมเงื่อนต้นจะเอามาต่อกับเงื่อนไปได้ไงเมื่อต้นลืมไปแล้วนั่นนี่สำคัญหรือว่าต่อไปนี่มันจะเทศไม่ได้นะเทศที่เทศผ่านมาแล้วนี่มันก็ดีทุกกันทั้งเทศสอนพระนะมันเป็นคติได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ทุกกันเอาเทศไปฟังผมเองฟังผมฟังของผมทุกคืนนะธรรมะคือผมไม่ถือว่าเป็นธรรมของผมผมทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่างหากที่ผมแสดงทำเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นผมความรู้สึกผมมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องเลยฟังได้เต็มไม่เต็มหน่อยบางการนี่สะดุ้งเหมือนกันไปโยนหนักแล้วก็ยิ่งๆจะของมันต้องอย่างนี้พอดีหนักเวลามันหมุนมันพลิกมันอะไรเรื่องธรรมเรื่องกิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงกันในจำนวนเทศนาว่าการนะ

ท่านผู้ใดมาจากสถานที่ใดสกุลไหนก็ตามได้มาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่ได้นิยมแบบโลกๆที่เขาใช้กันเขาถือกันถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้งหลักธรรมหลักวินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดำเนินตามทั้งกายวาจาใจสามทวารนี้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะมีจำนวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นตาไม่มีอะไรที่จะทำให้ระแคะระคายทำให้เศร้าหมองภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่มีแต่ความผาสุกร่มเย็นการจำพรรษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรมาสคือ3เดือนเป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตนให้เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้มีอำนาจเหนือใจหุ้มห่อจิตใจจนมืดมิดปิดตามองหาหนทางอันถูกต้องดีงามแทบไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามารของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมารท่านให้ชื่อแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้องมีความอดความทนมีความภาคเพียรหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปมีสติมีปัญญาสอดส่องพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวมารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสมออย่าถือเป็นอย่าถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมาให้คำนึงให้ระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบรบกับสิ่งที่เป็นมารซึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจอยู่เวลานี้นั่นแหละเมื่อหากเกิดความอิจฉาละอาใจต่อพระอ่อนแอมาก็พึงระลึกถึงสรณะของพวกเราไม่มีสรณะใดที่จะไม่พยุงจูงใจเราให้เป็นไปเพราะความเข้มแข็งเป็นไปเพราะความอดทนเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดเป็นไปเพราะความก้าวหน้าในด้านธรรมะสรณะทั้ง3เป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อถอยอ่อนแอมาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นให้ระลึกถึงปฏิปทาที่ท่านดำเนินมาก่อนความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสดาของพวกเราการเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลแห่งพระมหากษัตริย์ไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความฝืดเฟืองในร่างของกษัตริย์วันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบากมีหนำซ้ำบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องกังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกษัตริย์ออกบวชสมบัติของกษัตริย์มีมากน้อยเพียงไรทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวนต้องรักสงวนอย่างยิ่งตัดขั้วหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างการเสด็จออกทรงผนวดก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความห่วงใยทางบ้านเรือนโพธิ์สมบัติตลอดบริษัทบริวารไพฟ้าประชาชีทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่ต้องเป็นความกังวลรุ่งเรืองรุ่ง

ครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาตเที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกับโลกขอทานเขาทั่วๆไปหรือนักบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วๆไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งคนเคารพเลื่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เลยความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมจตุปัจจัยเทวทานทุกชิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความจงรักภักดีต่อศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์หรือพระเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนทั้งพุทธการที่พระพุทธทั้งก่อนพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหามาเสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของนักบวชในครั้งนั้นจึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้งสี่คือจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยิงไปหมดขาดเขินๆบิณฑบาตอาหารการบริโภคตามเกิดตามมีของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยกับใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พระองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายหรูหราก็ต้องอาศัยร่มไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบากลำบน แล้วยาแก้ไข้แก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลยความลำบากทั้งสี่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แต่ความมุ่งมั่นในความเป็นศาสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกข์ในการบำเพ็ญของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถที่จะสละพระชีพหรือพระชนได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงสลบถึง3ครั้งก็ยังไม่ถอยความทุกข์มากขนาดถึงสลบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายได้เป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดำเนินก็ไม่มีใครเคยบอกหรือสอนพระองค์ว่าเป็นทางที่ถูกต้องงามพอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหนักตำราและครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วทุกวันนี้ผิดกันมากมายราวฟ้ากับดินนี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคำว่ามารก็ได้แก่กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตบจะต่อยจะทุบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลาไม่หาอิริยาบถมีอยู่กับใจเผลอเมื่อไรเป็นต่อยเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจืดจางจากจิตใจของสัตว์โลกนี้เลยเพราะสภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลำบากจึงต้องเป็นไปตามๆกันกับเหตุที่มีเป็นประจำอยู่ภายในจิตใจคือระลึกอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยฉันทวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผลของงานวิริยะภาคเพียรในงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมายจิตตะให้มีความรักใคร่ฝ่ายใจต่อหน้าที่การงานของตนอยู่ใกล้ชิดสนิทกับใจรักษาใจทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเพียงเท่านั้นวิมังสาได้แก่การใคร่ครวญพินิจพิจารณาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้ไกลก็ตามให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนที่จะทำจะพูดหรือจะคิดออกมานี่ท่านสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นจริงนี่เรียกว่าธรรมสรณังคัจฉามิยึดเหล่านี้เป็นสรณะทั้งครั้งสรณังคัจฉามิก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามีสับปนกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมุขสมบันในการประกอบความเท่าเทียมเพราะการต่อสู้กับกิเลสเช่นเดียวกันหมดแม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบางรายบางองค์เท่านั้นซึ่งร้อยจะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากหลักจะว่าพันต่อองค์คงจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เร็วเช่นคิปาพิน

สุขาปฏิปทาคิปาพึงยาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจำนวนหนึ่งในร้อยโอในพันส่วนมากทุกขาปฏิปทาทันทาพึงยานั้นมากอุคติตันยูผู้รู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยวิปจิตันยูผู้รู้ได้เร็วลองลำดับกันลงมานี่ก็มีจำนวนมากขึ้นหน่อยนัยยะนี่มีจำนวนมากมาทีเดียวต้องสั่งสอนฝึกฝนทรมานหลายครั้งหลายหนแทบเป็นแทบตายถึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหล่านี้พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่สาวกที่ล้างมือเปิดแล้วมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็จะมีความทุกข์เฉพาะพวกเรานี่ทั้งนั้นเท่านั้นสาวกทั้งหลายไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงควรยึดท่านเป็นสรณะบางองค์ฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมทำความภาคเพียรนี่แหละความทุกข์ถึงฝ่าเท้าแตกคิดดูสิไม่ใช่โดนสะดุดไม่ฝ่าเท้าแตกเดินไม่หยุดไม่ถอยฝ่าเท้ามันบางเพราะถูกถูถูกไถกับพื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเรื่องหน้าแห่งความเพียรกล้านั่นแหละจนฝ่าเท้าแตกแห่งความทุกข์เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมาก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่าที่เด็ดให้ชิบหายภายในจิตใจมาเป็นสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเรานี้รู้สึกสมบุกสมบันมามากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคเพียรได้รับความสะดวกได้รับความทุกข์ความยากความลำบากแต่แล้วก็ไม่รู้ได้ง่ายๆด้วยอย่างนี้สาวกทั้งหลายเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็6 ปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเพราะความภาคเพียรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่ใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิบัติธรรมที่ท่านดำเนินมานั้นศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทำทั้งแท่งขึ้นมาเป็นสิริมงคลหรือมหามงคลของใจนั้นแทบเป็นแทบตายสลบสลายเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องดำเนินทุกยากลำบากก็ต้องฝืนไปจึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะนำสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี้หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาอย่างนี้ทางไปแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลำบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาสอนจึงต้องสอนแบบนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี่เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ทุกมาเป็นประจำภายในจิตใจยังระบาดไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกเพราะความภาคเพียรนี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่นจะทุกยากขนาดไหนก็เอาสิต่อสู้กับกิเลสต้องทุกเพราะไม่มีสิ่งใดที่เหนียวแน่นแก่นมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกทั้ง3 โลกธาตุนี้ได้โลกที่มาสัตว์โลกที่มาเกิดนี่เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกิดกันเลยแล้วไม่แก่เจ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากที่สุดและเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสเราจะต่อสู้แบบโง่ๆต่อสู้แบบขี้เกียจอ่อนแอล้างมือเปิดมันได้ยังไงมันไม่ใช่ทางของการฆ่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบกับกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสได้อุบายนั้นต้องเอามาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยอย่างไรที่เป็นการห้ามหันกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้โดยลำดับแล้วนำที่วิธีการนั้นมาใช้นะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะทำงานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี้กับกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี้เป็นสงครามที่หนักมากทีเดียวไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลย
แต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่จะเหนือ ชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้พากันตั้งใจเอาไปปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแล้วนั้นนั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เขลาบ่ปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนำเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้นมาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นกลมายาของกิเลสที่แนบสนิทที่สุดกล่อมสัตว์โลกเวลานี้แม้ที่สุดพระเราก็ถูกกล่อมมามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่ได้เรื่องในราวอะไรแล้วหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระคุณทั้งที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้วศาสนาธรรมของพระเจ้าจับไว้แล้วว่าสวัคขาธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบยังไงต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจริงจึงเรียกว่าชอบพูดแล้วผลนิพพานมีสั่งสอนก็เพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทำไมมรรคผลนิพพานจะไม่มีก็วิธีการประพฤติปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจแล้วเพื่อเห็นนิพพานภายในจิตใจของตนเองแท้โดยแท้แล้วทำไมจะ มรรคผลนิพพานจะไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจึงไม่มีจึงหมดเขตหมดสมัยมรรคผลนิพพานเป็นเขตเป็นสมัยเหรอมรรคผลนิพพานเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่เหรอแล้วกิเลสมันเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคนมันอยู่นี่ไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำว่าอิริยาบถกิเลสมันครอบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเราทีนี้การแก้กิเลสด้วยอุบายต่างๆจะไปหาเขตหาสมัยที่ไหนหาเวลาที่ไหนแก้ลงที่มันเมื่อมิตรติดตานี้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งคือสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันลงไปศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนในการต่อสู้กับกิเลสหนุนกันลงไปหนุนกันลงไปนี่แหละที่ว่าผู้ดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อชำระกิเลสออกหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานหมดไปที่ไหนและมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสผู้ปิดบังนั้นอยู่ที่ใจเมื่อถอดถอนสิ่งที่มืดนิดปิดตานั้นออกแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาที่ใจดวงนั้นเช่นเดียวกับความมืดนี้มันขึ้นอยู่กับการกับสมัยเวลาที่ไหนมันมีมืดมีแจ้งมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเราเปิดไฟขึ้นสิถ้าเราต้องการให้ความมืดนี้มันดับไปพอเปิดไฟขึ้นนั้นความมืดนี้จะมาอ้างตัวเองว่าข้าพเจ้าหรือข้าได้เคยมืดมากี่กับกี่กันแล้วไม่ยอมสว่างเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอำนาจของไฟความสว่างของไฟแผดกำจัดแตกกระจายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันอำนาจของความมืดคือกิเลสมันครอบอยู่ที่หัวใจอำนาจของความสว่างสวยคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉายเข้าไปที่ตรงนั้นเปิดขึ้นที่ตรงนั้นก็สว่างกระจ่างขึ้นที่ตรงนั้นแล้วมีการมีสถานที่ที่ตรงไหนสินี่แหละที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยมันก็หมดที่ใจของผู้ไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละในขณะเดียวกันที่เลสมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในหัวใจดวงนั้นเราอยากเข้าใจว่าคำที่เราพูดถึงว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วเราจะรับความสุขความสบายเป็นที่มงคลแต่อย่างใดเลยนอกจากเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งสำหรับหัวใจดวงนั้นคนคนนั้นเท่านั้นนี่เราจะเชื่อกิเลสหรือจะเชื่อศาสดาผู้เคยปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือมาแล้วอันนี้เป็นหลักสำคัญเราก็ไม่ได้เคยพูดว่ากิเลสใช่หนังกระฉามนี่ทำไมเราจึงไปนอบน้อมต่อมันให้มันกล่อมแล้วก็เคลิ้มแล้วหลับอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมาแล้วไม่รู้จักเวลาตื่นมีอย่างหรือทำท่านเตือนอยู่เสมอว่าโกนุฮะโซกิมานันโดนิจังปัจจิเตสติอันทะเกเรนะโอนัตถาปฏิบังนักเวชตะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ได้ตุ้มร้อนอยู่ด้วยไฟราคะตัณหามันเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ยังพากันยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะขึ้นเดิมบันเทิงด้วยความรุ่งความหลงรุ่มเนื้อรุ่มตัวอยู่เหลือนะทำไมมันจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนอนใจกันอยู่ทำไมนี่ทำท่านเตือนท่านโฆษณาท่านปลุกอยู่ตลอดเวลาเอาทำนี้เข้าไปแก้เลยความรุ่งเริงบันเทิงมันแบบที่เหลือนั่นมันจะค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับนะความรื่นเริงมันเทิงในธรรมทั้งหลายจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความต่างกันอยู่มากระหว่างความรื่นเริงกับกิเลสในกิเลสกับความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่มีอันใดไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวัตถุอันใด
โลกธาตุทั้ง3โลกธาตุนี้ไม่มีอันใดมาเป็นเจ้าอำนาจที่มากีดกันมรรคผลนิพพานได้นอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกีดกันหรือปิดบังมรรคผลนิพพานไม่ให้ปรากฏและจะทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงนี้แล้วสิ่งที่จะเปิดเผยทุกข์กับสมุทัยอันเป็นตัวกีดกันปิดบังมรรคผลนิพพานนี้ก็ได้แก่มรรคนิโรธมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่มรรคมีองค์8ท่านว่ารวมแล้วมี8รวมกันแล้วกับเป็นมรรคสามัคคีลงในสติปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นเครื่องกำจัดนี่เป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสตัวมันปิดตันมรรคผลนิพพานนั้นไว้ให้เปิดตัวออกมาแล้วใจกับธรรมจะฉายแสงออกมาที่ตัวเองเมื่ออำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเปิดออกหมดกำจัดออกหมดมีเท่านี้เครื่องเปิดหรือทำลายมรรคกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานนอกนั้นไม่มี ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอำนาจวาสนาที่มาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้เลยนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นนั้นในขณะเดียวกันก็มีอะไรที่จะเปิดหรือทำลายกิเลสที่มันครอบงำอยู่ในหัวใจปิดบังหัวใจออกได้เหมือนมรรคหรือเหมือนธรรมเลยนี่ขึ้นอยู่กับนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ให้เร่งกันลงที่นี่ปฏิบัติลงที่นี่กิเลสมันประกาศกลางวันอยู่นี้ด้วยอำนาจวาสนาของมันเราจะสู้มันหรือไม่สู้ความโลภมันก็แสดงความโกรธก็แสดงความรักก็แสดงความชังก็แสดงความเกลียดอะไรแสดงอยู่ที่นี่ความอยากประเภทต่างๆแสดงอยู่ภายในจิตไม่ได้แสดงอยู่กับดินฟ้าอากาศกับการนั้นสถานนี้ที่นี่เวลาเวลาที่ไหนมันประกาศอยู่ที่ใจเพราะข้าศึกมันอยู่ที่ใจมีมากมีน้อยมันก็ประกาศสักดาขึ้นมาที่หัวใจนั่นแหละเพราะมันอยู่ที่หัวใจจึงต้องใช้ความภาคเพียรต่อสู้กันไม่ต้องกลัวตายตายด้วยการชำระตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่มั่นใจในตัวเองสุดท้ายก็ไม่ตายไม่เคยเห็นพระองค์ใดตายด้วยการประกอบความภาคเพียรเห็นแต่กิเลสตายเท่านั้นจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสก็ตายเลยสลบไปกิเลสตายสาวกก็เพียงฝ่าเท้าแตกเพียงจักษุแตกเป็นต้นสุดท้ายก็ท่านก็ไม่ตายกิเลสตายต่างหากเราทำไมจะมาตายเพราะความภาคเพียรมีแต่เราคนเดียวนี่หรือจะมาตายเพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นของพิเศษภายในจิตใจนี้เวลานี้ถูกของต่ำช้าเร็วตามของหาคุณค่าไม่ได้ตามหลักธรรมตามความจริงของธรรมครอบงำหัวใจอยู่ขณะนี้จงแก้ออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเข้มแข็งเมื่อแก้ออกได้โดยลำดับลำดับจะเห็นคุณค่าของจิตใจนี้แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆและกลายเป็นความดูดดื่มธรรมเพราะรสของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นก็ปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาธรรมคือความแยบคายของจิตคิดในแง่ต่างๆอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสกับชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจนวาระสุดท้ายกิเลสก็ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของผู้เอาจริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงสารผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองอมตะธรรมอันวิเศษภายในใจนี้ทั้งที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่ำเสมอเป็นอาการวิกจิตอาการวิกธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขณะที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100% แล้วผู้นั้นเป็นอาการนิกับบุคคลส่วนร่างกายถึงการแล้วมันก็แตกก็สลายเป็นไปตามธรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมไม่ผิดอะไรกับโลกทั่วไปนั้นแตกกระจายกันไปได้แต่จิตดวงนี้กับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าแตกไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าเกิดว่าตายต่อไปอีกไม่มีคำว่าทุกข์ยากลำบากตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกสงสารที่เคยได้รับกันมา
นิพพานังปรมังสุญญังสิ่งที่เป็นแค่สิทธิ์ต่อจิตใจมาดั้งเดิมนั้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านว่าเสวยมุติโสกฟังดิไม่ได้เหมือนท่านเสวยสุขเวทนาเราเสวยสุขเวทนานี่นะผิดกันคนละโลกท่านว่าเสวยมุติโสกท่านว่าคำว่าเสวยมุติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติแห่งรสชาติธรรมนั้นนี่อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เองพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปกี่ภพกี่ชาติกี่ท่านกี่องค์ก็ตามพอรู้ธรรมชาติอันนี้ภายในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันนัตติเสยโยวปาปิโยหาความยิ่งยอนกว่ากันไม่ได้เลยนี่แหละพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงสังฆะที่แท้จริงรวมกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้เนี่ยเอาให้จริงให้จังในเบื้องต้นแห่งการฝึกฝนอบรมเราจะบริกรรมภาวนาคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือจะตามด้วยพุทโธในเวลากำหนดอนาปานสติพุทเข้าโธออกก็ได้ไม่ขัดข้องขอให้เป็นความถนัดแต่สติเป็นของสำคัญอยากเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปให้ตั้งสติดูลมเข้าลมออกให้รู้อยู่ที่ลมสัมผัสเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ตั้งความรู้จ่อสติลงตรงนั้นไม่ต้องไปคาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำหยาบละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะจิตเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั้นแล้วจะเป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการแห่งความสงบเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลมสุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งปิดสงบแน่วมีเอาเพียงขั้นนี้ก่อนเราจะกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆชื่อว่าผู้ภาวนาด้วยความชอบธรรมเราอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องนรกอเวจีที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กำลังทำอยู่ดังนั้นคือคำบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เวลาหลับเวลานอนก็ต้องได้ฝึกหัดตนเองตื่นก็ต้องได้ฝึกหัดฝึกหัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้จริงให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยถากรรมของกิเลสถูถ่ายไปมาอย่าจ้ำทำลายอยู่ตลอดนั่นให้ผลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นข้าศึกต่อกิเลสนำมาใช้เมื่อนั้นจะมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจศาสนาเจริญไม่เจริญที่ไหนนะเจริญที่กายเสื่อมก็เสื่อมที่กายของแต่ละคนละคนเจริญเจริญที่นี่เจริญที่สุดก็คือใจถึงนิมิตหลุดพ้นเป็นศาสนาเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นพากันตั้งออกตั้งใจเพื่อปฏิบัติณวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาการทุดงขวัตกระดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอินทบาทรับแต่ของภายนอกวัดเท่านั้นมีก็เคยเข้าใจเคยปฏิบัติมาแล้วแต่นี่เรื่องขวัตปฏิบัติก็ให้ต่างองค์ต่างสนใจต่อหน้าที่การงานของตนขวัตปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี้ก็ให้ถือว่าเป็นจิตจำเป็นของตนแต่ละองค์ละองค์อย่าได้อืดอาดเหนื่อยนายอย่าเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนแบบนิสัยโลกโลกมาใช้ความเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทำแล้วเราไม่ทำก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวคนมันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นๆเราฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากให้ฉลาดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอดทนอยู่ด้วยกันก็ให้ต่างคนต่างระวังตนนี่แหละมากทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าไปวินิจฉัยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเราคอยแต่จะไปวินิจฉัยคนอื่นนั่นแหละจะคอยหาเรื่องหาราวเอาเรื่องเอาราวอันเป็นเรื่องของเกียรติเข้ามาจ่ายสละหายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนำมาใช้ในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติล้วนๆนี่เลย
นี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แต่พากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกต่างองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันทุกยากลำบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนอาหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟืออย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือเหลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นามก็ไม่เคยเห็นอันนี้พิลึกนอกจากนั้นอาหารทางวัดเขาทำมาถวายอีกล้นเหลือมันท่วมจะตายแล้วศาสนาเจริญด้วยอาหารมีที่เด็ดมันพอกพูนหัวใจไม่เจริญด้วยธรรมศาสนาเจริญด้วยธรรมก็ต้องเป็นไปด้วยความกระถาดเขินๆบ้างสำหรับนักปฏิบัติอดทนอย่างนั้นจึงถูกต้องตามหลักธรรมมันนี่ก็เพียงแสดงเพียงเท่านี้ก่อนรู้สึกเหนื่อยเอาละ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: ธรรมศีลสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

รูปังอนิจจังเวทนานิจจสัญญานิจจสังขารานิจจวิญญาณังอนิจจ

มัสสะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะรินิพุตังปิตังภะคะวันตังอุริสสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธัง

0: ธัมโมบรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ธิปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีงเปียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดปรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่ว

นี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมยังอยู่ในการกระทำเหมือนกันกรรมเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำให้พึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผู่คือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลฟอร์มมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุข
ก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือจิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุฉันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัป1มี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์สามารถตรัสรู้สั่งสอนสรรโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีขีดเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไว้บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมชิบหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรพระผู้เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคต
ได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแหละคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะนี่เราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบกับพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากาธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปและนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระไถ่จึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวแม้ทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมที่เรียกว่าสุขโตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดาย
เราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วบัดนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้ลุ่มหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเชื่อแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อทำแล้วไม่มีกิเลสทำเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัตว์ทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่แง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากตายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นกิริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละสิงสถิตอยู่ภายในจิตกลมกลืนอยู่กับภายในจิตของผู้บำเพ็ญเพราะจิตเป็นของไม่ตายจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญผู้นั้นจึงเป็นตัวของตัวได้ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย
เป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสหรือจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาธรรมที่ตัดได้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยนี่นะการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมมาคือความฉลาดอกุศลธรรมมาหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลมาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลหรือสวดกุศลบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลหรือไม่กุศลไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธกาลนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคัมภีร์นี้ยึดเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปนิมนต์พระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมมาด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนก็เราสร้างกุศลสร้างความดีแท้ๆมันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมมาให้ตนเสียไปให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอ้ส่วนกุศลธรรมมากุศลธรรมมาที่ท่านพระท่านมามาติกาบางสกุลนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองหากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหนเวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมมายกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฟิตตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมากุศลธรรมาอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจอเอากุศลธรรมาจนได้เนี่ยจะนิมนต์พระมาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมมาที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมมาเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้หากว่าอยู่ในฐานะเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลยแต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลโดยท่าเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมมาให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี้เป็นพระพุทธพจน์ทรงสั่งสอนมาอย่างนี้
ส่วนกุศลตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็ดังที่กล่าวนี้ทำให้เป็นที่แน่ใจศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษที่เหลือตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีอยู่ที่ใจนี้โดยสมบูรณ์การแก้จึงแก้ลงที่นี่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักพอกลงไปซักพอกลงไปจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกซักฟอกด้วยน้ำที่สะอาดกลายเป็นของที่ควรแก่การนุ่งห่มใช้สอยได้จิตใจก็เป็นของควรแก่อัตแก่ธรรมทั้งหลายเมื่อได้ชำระสะสางอยู่โดยลำดับด้วยความดีทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องชำระล้างท่านขอให้ทุกท่านสนใจในจิตสนใจในชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ต้องการข้าวน้ำโภชนะอาหารมโนธาตุต้องการทำต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระระนับที่ร่างพระเราถ้าทำมีกำหนดตายตัวอยู่แล้วเช่นสีสององค์เรานับที่ร่างพระเท่าไหร่เสร็จไปจากนั้นก็เป็นอรหันต์ทั้งนั้นแหละก็เป็นประจำประจำนั่นแหละวันนี้เคยเราก็เป็นแต่เพียงว่าอธิบายถึงภาคปฏิบัติให้สังเกตมันเราไม่ได้ถือว่าเป็นคำสอนจริงๆนะสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้เป็นสิ่งติดย่อยถ้าว่าคำพีก็ไม่มาในคำพีแต่มันมาด้วยวิธีโดยวิธีการต่างๆที่จะแก้กิเลสช่วยสนับสนุนแนวเดียวนั้นนะในคำพีก็หักมีอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงมันหยาบไรแต่นี่มันอยู่ในเล่มบุพพยิขาเพราะมันเกี่ยวเรื่องพระวินัยถ้าภาพภิกษุอดอาหารเพื่อความโอ้อวดเพื่อความโฆษณาตนให้เขาเคารพนับถือนี่ปราบอาบัติทุกระยะเลยนะฟังดิคือปราบอาบัติทุกความเคลื่อนไหวของพระองค์นั้นแต่ถ้าอดเพื่อประกอบความภาคเพียรนี่อดเถิดแล้วถาคตอนุญาตเนี่ยฟังดิถ้าอดเพื่อความเพียรนี่อดเถิดบอกเลยถ้าเป็นอดเพื่อความโอ้ความบวชเยอะให้เขานับถือดูนามว่าตัวเก่งกล้าสามารถในการนี่ปราบอาบัติทุกระยะความเคลื่อนไหวเลยนั่นภายในมีอย่างนั้นแต่ถ้าอดเพื่ออัดเพื่อทำคือเพื่อภาวนาและอดเถิดแล้วถาคตอนุญาตเนี่ยท่านก็บอกใครจะไปละเอียดละออนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องความละเอียดละออนละเอียดมากจริงๆเพียงเราจะมาคิดตามธรรมดาความคาดความคิดของเราเนี่ยมันพูดง่ายๆเราอยากจะพูดว่ามันไม่สมเหตุสมผลกับศาสนาซึ่งเป็นของลึกซึ้งและออกมาจากท่านผู้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วรู้แล้วเห็นแล้วด้วยการปฏิบัตินั้นมาสอนโลกเลยนะคือท่านออกมาด้วยความกลั่นกรองทุกอย่างหมดเอามาภาคปฏิบัติก็กลั่นกรองมาซะจนภาคปฏิบัติก็ถึงขั้นสลบสลายนี่เราก็พูดอยู่เสมอเนี่ยกลั่นกรองเอาจนถึงขนาดสลบสลายเวลาผลได้ขึ้นมาก็สะเทือนโลกสัทธาเดวมนุษย์สร้างนังท้าเดวมนุษย์สร้างนังเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเทวดาทั้งหลายสะเทือนสะท้านไปถึงเทวดาทั้งหลายต่างชั้นนี้บอกต่อท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นในขณะเดียวครู่เดียวนี่ธรรมจักรก็บอกไว้ในตอนท้ายคือความสะเทือนสะท้านแห่งความอัศจรรย์คือความจากความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงพรหมโลกเกี่ยวคู่เดียวยามเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นผลออกมาจากการกลั่นกรองทางภาคปฏิบัติของท่านเรียบร้อยแล้วอันนี้ธรรมะที่ออกมาสอนโลกนี่คือธรรมะที่กลั่นกรองเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วออกมาภาคผ่าสายผลก่อนเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นศาสดาเอกแล้วไม่เต็มที่ได้ไงภาคปฏิบัติก็เหมือนกันพยายามเลือกพยายามเฟ้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาจนขนาดเตือสลบแล้วเวลาผลปรากฏมาก็เนี่ยมาเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเสร็จแล้วในขณะนั้นกระเทือนโลกตั้งแต่มนุษย์นี้ไปมันบอกไว้แล้วในธรรมจักรกับพระนาสูตรอ่ะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็สะเทือนสะท้านเรื่อยบอกกันไปเรื่อยต่อกันไปในชั่วขณะเดียวอันว่ามู่เตนะบอกในอัตถามธรรมจักรเตนะอะไรเตนะคะเนนะหุเตนะสร้างกรรมปีสัมปกรรมปีสัมปเวทีความหมายถึงว่าความหวั่นไหวความอะไรสะเทือนสะท้านไปทั่วโลกธาตุทั่วผู้เดียวเท่านั้นถึงกันหมดเลยนี่ก็คือผลของพุทธเจ้าที่แสดงออกจากการตรัสรู้อันนี้มันนำธรรมมาสอนโลกนี่เป็นธรรมที่กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วทุกอย่างกับเอาที่นี่มากับพวกชาวพุทธทั้งหลายที่ไม่ได้พิจารณาที่ไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่คาดคะเนเดาแล้วคอยที่จะให้คะแนนคอยที่จะตัดคะแนนเท่านั้นเสียอย่างหลุดลุ่ยเลยไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็อย่างที่เราเคยเห็นนั่นแหละผู้ไม่เคยภาวนาก็ไปให้คะแนนผู้นักภาวนาเกิดมาไม่เคยภาวนาเลยเขายังไปให้คะแนนผู้ภาวนาฟังสิมันได้หรือให้เด็กไปให้คะแนนครูมีอย่างหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆว่านักศึกษาแพทย์ไปให้คะแนนศาสตราจารย์ว่าไงมันน่าฟังไหมนี่แหละไปอย่างนี้เทียบกันแล้วนะนี่เราไม่เคยภาวนาเลยไปให้คะแนนผู้ท่านผู้เคยภาวนานี่เราไม่เคยเลยเรื่องศาสนาไปให้คะแนนตัดคะแนนพระพุทธเจ้าฟังดิมันขายโง่ขนาดไหนนี่เราเทียบถึงเรื่องธรรมที่ละเอียดนะละเอียดถึงขนาดนั้นเกินกว่าเราที่เราจะคาดจะหมายส่วนที่พอที่จะมองเห็นพอแวบๆบ้างนะก็คือผู้ปฏิบัติเพราะภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่จะเข้าถึงจริงด้วยของจริงด้วยกันถึงจะไม่เข้าให้เต็มแม้เต็มหน่อยดังภูมิของศาสดาที่เดียวเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่ก็เต็มภูมิของสาวกเหมือนกันนะสัจธรรมเต็มภูมิของสาวกก็เหมือนอย่างภาชนะขนาดนี้กับภาชนะขนาดที่ใหญ่เหมือนกับพุทธภูมิหรือว่าพุทธวิสัยกับสาวกวิสัยอันนี้ก็เต็มภูมิของพระพุทธเจ้าคือองค์ใหญ่ก็เต็มองค์เล็กกับภูมิของสาวกก่อนนี้ก็เต็มนั่นเต็มภูมิถ้าลงได้ปฏิบัติเข้าไปแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องวัดกันในตัวเริ่มตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่จิตปรากฏสัมผัสธรรมขึ้นมานับแต่สมาธิธรรมคือความสงบความแปลกประหลาดในจิตเล็กๆน้อยๆที่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีเพราะเราไม่เคยปฏิบัตินั่นจะเริ่มเข้าจะเริ่มความรู้สึกของเราจะเริ่มไหวตัวออกหาแง่ออกหาเหตุหาผลอันนี้พอถึงขั้นจิตเป็นสมาธิเข้าไปสมาธิเข้าไปนั่นที่นี่แน่วแน่เข้าไปแน่แน่เข้าไปต่อความเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆนะอ๋อพระพุทธเจ้าท่านเราจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าไงเมื่อจิตเราเป็นอย่างนี้แล้วท่านสอนไว้แล้วเนี่ยท่านสอนไว้แล้วท่านเป็นแล้วท่านสอนไว้แล้วท่านเป็นแล้วท่านสอนไว้แล้วเนี่ยเราตามเข้าไปตามเข้าไปจนถึงสมาธิขั้นละเอียดแล้วก้าวทางด้านปัญญาในตำราท่านบอกปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสหรือในอนุสาสที่ท่านสอนพระเวลาบวชเสร็จที่แรกว่าสมาธิปริภาศีลสมาปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซศีลที่สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีสูงมากคือศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพโลโหติมหานิสังซาแล้วสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญาสมาธิหนุนปัญญาหรือว่าเราจะพูดง่ายๆว่าสมาธิเป็นอาหารให้ปัญญาได้ดื่มหรือป้อนปัญญาพูดง่ายๆเมื่อปัญญาได้อิ่มทางด้านสมาธิแล้วจิตก็อิ่มตัวจิตอิ่มตัวจิตย่อมไม่ทะเลถลายหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาเศษหาเดนนี่จิตหิวโหยมันก็เราก็ดูอย่างสุนัขมันเป็นยังไงมันหาเก็บเศษเจ็บเดินจักจักแชกๆติดตามนั่นคือมันหิวของมันเพราะในจิตที่อิ่มตัวมันไม่เป็นจิตประเภทนั้นถ้าจิตไม่มีสมาธิเลยมันจะเป็นลักษณะนั้นนี่เราจะบังคับให้มันภาวนานี่มันไม่ภาวนานี่มันทะเลทรายออกข้างนอกไปหาอาหารเข้าใจไหมทีนี้พอจิตเป็นสมาธิแล้วเหมือนกับว่าที่ว่าสมาธิเป็นอาหารป้อนจิตให้อิ่มตัวเมื่อจิตมีอิ่มตัวในวงสมาธิแล้วจิตก็ไม่ทะเลสลายที่นี่พาทำงานทางด้านปัญญาเนี่ยพิจารณาคลี่คลายดูตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนนี่มันค่อยเข้าใจไปเข้าใจไปโดยที่แบบไม่จะทะเลสลายไปหาภายนอกเลยสุดท้ายก็เข้าใจพอเข้าใจก็เป็นเครื่องดูดเป็นสักขีพยานภายในตัวแล้วดูดดื่มทีนี้ก็ก้าวแล้วอ๋อพระมาปัญญาท่านมาปัญญาในตำหนักโบราณนั้นมาปรากฏแล้วในใจใครล่ะใจผู้ปฏิบัตินั่นเราก็เห็นได้ชัดที่ว่าสมาธิไม่ได้อยู่ในตำรามันมีแต่ชื่อฮะปัญญาไม่ได้อยู่ในตำรานั่นมีแต่ชื่อของปัญญามันอยู่ในจิตนี้แน่ท่านสอนเข้ามานี่สอนเข้ามานี่ชี้เข้ามาในจิตนี่แต่ท่านจดจารึกไว้ในตำราเพื่อให้การความหลงลืมแล้วจากนั้นมาก็เข้าถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดละเอียดก็ละเอียดอยู่ที่ใจของเรานี่ แล้วกระทั่งถึงว่าปัญญาฆ่ากิเลสสังหารกิเลสยังไม่มีอะไรเหลือแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนปัญญามันสังหารกันที่ไหนล่ะมันก็สังหารกันที่ใจบริสุทธิ์ที่ใจเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ที่ตำรานะตำราเป็นชื่อของบาปของกรรมของนรกสวรรค์ของกิเลสของธรรมเท่านั้นน่ะตัวธรรมชาติที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นคือใจนี่เองท่านสอนให้น้อมเข้ามาที่นี่พระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมอยู่ที่ใจธรรมเกิดกับใจฟังสิเดี๋ยวเรามาว่าเฉยๆว่าธรรมเกิดกับใจธรรมอยู่ใจมันว่าถึงว่ามันก็ไม่เชื่อนะในใจอันหนึ่งมันไม่เชื่อหรอกว่าไปตามครูแบบนั้นเราไม่เชื่อต่อเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วไม่บอกให้เชื่อก็เชื่อเนี่ยฟังสิมันเป็นอย่างนั้นความจริงอยู่ที่ใจนี่แท้อะไรๆก็รวมเข้ามาพอปัญญาปริภาวิตังนี่ฟังนั่นเนี่ยปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิวิมุจติจิตนั่นเมื่อปัญญาเป็นผู้ซักฟอกแล้วยอมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นสามพักนะท่านพูดไว้เป็นสามพักศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซนี่หนึ่งศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเนี่ยปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสหิมุจติปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานนี่แหละหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้ท่านบำเพ็ญมาหมดแล้วนะที่ว่าเนี่ยที่นำมาสอนนี่เป็นสั่งสอนที่กลั่นกรองมาจากพระไตรปิฎกร้อยแล้วมาสอนท่านนี้กับเรามาคิดเฉยๆคิดเอาง่ายๆสุกเอาเผากินให้สบายสบายมันเข้ากันไม่ได้สิต้องให้มันมีแบบมีฉบับตามหลักตามเกณฑ์ของครูด้วยความจงใจมันถึงจะได้เหตุได้ผลต้องอ่านต้องทำนี่สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำแล้วคอยที่จะไปตัดคะแนนทำอีกแล้วนี่นะพอทำภาวนาแล้วนะอีนี่เราก็ภาวนาจะตายไม่เห็นได้เรื่องอะไรว่าอีแล้วไปตัดคะแนนทำอีกแล้วก็ภาวนาจนจะตายไม่ได้เรื่องจนจะตายแล้วมันสงบงงงันมันจนจะตายไม่รู้จักมันไม่ได้ภาวนานี่มันสงบงงงันมันจะตายด้วยความสงบงงงันมันจะได้เรื่องอะไรมันก็ได้เรื่องแต่ความง่วงง่วงไปได้มรรคผลนิพพานที่ไหนเป็นอย่างนั้นแหละให้เอาตามพระท่านดัดเจ้าของบังซีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเพื่อนั่งหน้าผาเลยเนี่ยเสือก็กลัวหน้าผาก็กลัวจะเอาอะไรดีวะมันทำไมนักเนี่ยวะไข้ก็หนักไข้จะเป็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยไข้ไม่มีวันถอยหนักเพราะยาไม่มีจะทำไงตัดสินตัวโดยด่วนนะวะนั่นฟังสิพระท่านนี่พระกรรมฐานในวงปัจจุบันนี้นะลูกศิษย์ท่านของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยสุดท้ายก็เอาตัดสินเดี๋ยวนี้นี่เสือขึ้นมานี่มันเป็นแค่อยู่นี่เราอยู่ในแค่นี้นี่ทางเสือขึ้นมานี่ขึ้นถ้ำถ้ำมันอยู่ข้างบนนี้เอานี่เป็นหน้าผานี่นี่แล้วไข้ก็จะตายไข้มาเรียจิตมันก็ไม่ลงศีลมันก็ไม่รวมเจ้าของเลยจะตายจริงๆนี่จะทำยังไงนี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาตายตั้งใจมาภาวนาหาธรรมแล้วยังไงมันจะรู้อรู้ธรรมเนี่ยมันมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังไงกันนี่เอารีบตัดสินนะสองอย่างหนึ่งอันว่าไปนั่งอยู่ตรงทางเสือขึ้นมานั่นขึ้นมามันจะขึ้นถ้ำแล้วสองไปนั่งอยู่ที่หน้าผาเนี่ยที่มันเนี่ยเอาเผลอมันตกไปเลยม้วนเสือไปไม่มีเหลือจนกระทั่งกระดูกควงกันถึงนะเอาอย่างไหนก็สุดท้ายก็เอากันเด็ดเลยนะเอาตรงหน้าผาเอาหน้าผาไปนั่งอยู่นั่นเลยก็อยู่อย่างนี้เผลอก็ตกจริงตายเลยถ้าตกแล้วเป็นนอนมาแหลกไม่มีอะไรเหลือสูงขนาดนั้นแหละอย่ามาว่าแม่แถวอันนี้มานี่น่ะสูงกว่านี้อีกหน้าผาทีนี้ก็พอไปนั่งปั๊บไงก็มันกลัวตายคนเรามันก็ตั้งท่าซิจะว่าไงนี่เผลอไม่ได้ลงจริงๆทีนี้เสือเลยมีความหมายไอ้เสือที่จะมาข้างหลังนี่ขึ้นมานู้นเลยมีความหมายมีความหมายใหญ่ตัวตั้งแต่นี้เผลอไม่ได้เนี่ยเผลอก็เป็นอันว่าลงนะทันทีนะก็ใส่กันก็เต็มที่จิตก็รวมนั่นเห็นไหมเวลาจนก่อนจริงมันช่วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะจิตที่ว่ามันจะจนบ่ายมันจะโง่นะมันหมุนตัวเข้าติ้วเข้าไปนี่มันไม่ยอมให้เผลอก็จะตายเนี่ยมันก็เข้านี่ปั๊บเมื่อเข้าจิตเข้านี้แล้วมันจะเผลอไปไหนน่ะมันก็อยู่กับตัวแล้วจิตก็ลงเพิบเลยวันนั้นท่านว่าลงตั้งแต่ตีสอง จน10โมงเช้ากว่าถึงถอนนะพอถอนมาตะวันก็ยังว่าคราวนี้มันก็เลยเอิบอิ่มไปหมดข้าวก็ไม่ยากอะไรก็ไม่หิวมันสบายไอ้ไข้ที่มันเป็นจะเป็นจะตายนั่นน่ะไข้มาเรียหายหมดเลยในเวลานั้นหายเงียบเลยวันนั้นสบายจากนั้นมาก็เอากันใหญ่เลยจนกระทั่งไข้หายจริงๆฟังสินี่ธรรมดาแล้วใครจะไม่มีใครเชื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไงอำนาจของจิตมันใช่เล่นอำนาจของจิตอำนาจของธรรมท่านจึงว่าสักกัตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวะลังฟังสินั่นแหละถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชเห็นคุณค่าของธรรมว่าเป็นธรรมโอสถแก้โรคแก้ภัยได้หรือไม่เป็นธรรมโอสถแก้กิเลสได้หรือไม่ถ้าผู้ได้ไปทำแล้วมันก็เชื่ออย่างนั้นแหละถ้าไม่เคยทำมันก็ไม่เชื่อได้แหละก็คือผู้ทำเท่านั้นผู้ที่จะเชื่อตัวเองได้และสามารถประกาศให้คนอื่นทราบได้ตามหลักความจริงที่ได้ทำมาแล้วได้ผลอย่างไรนะนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการฝึกทรมานพระสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะมัน 90% ดูจะลำบากมากใน 10% มีน้อยมากนะ 10% ที่ง่ายสบายสบายเหตุทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเท่าที่เราสังเกตจากฟังจากครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ได้ปรากฏชื่อหรือนามนี่มีแต่เดนตายมาทางนั้นนะอย่างที่ว่าเนี่ยค่ายกันเนี่ยอย่างที่พูดว่าไปนั่งอยู่ที่หน้าผาบ้างอะไรฮะฟังสิทรมานถ้าว่าอดข้าวอดน้ำก็อดได้จริงจริงคืออดนั่นการอดข้าวเราไม่ได้อดเพื่อแต่ตรัสรู้ทำด้วยการอดข้าวนะการอดข้าวนี้มันเป็นเครื่องหนุนการภาวนาได้สะดวกทีอันหนึ่งแต่เราจะเอาจริงๆคือเราจะกล้าฆ่ากิเลสด้วยการภาวนาต่างหากเราไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารแต่มันเป็นเครื่องช่วยกันหนุนกันจะจำเป็นก็จะต้องอดถ้าฉันมากอันนี้ธาตุขันธ์มีกำลังมากมันก็อึดอัดแน่ๆและกำลังทางธาตุขันธ์มันมีมากมันทับจิตทับธรรมมันก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกมันจึงต้องหาบาดดัดมันลงไปถ้าผ่อนอาหารมันยังไม่ดีเอาอดอาหารอดวันหนึ่งสองวันไม่ดีอดหลายวันเอาแล้วไม่ดีฟ้าก็ยังเป็นอาทิตย์เขาว่าท่านที่นี่พอมันเห็นฤทธิ์เห็นเดชเห็นคุณค่าของการอดอาหารแล้วที่นี้มันขยับเลยนั่นไม่ได้สนใจแล้วเรื่องกลัวเป็นกลัวตายนะมีแต่จะเอากิเลสให้ตายนะเจ้าของจะตายเรื่องตายไม่รู้ท่านกำลังต้องทำแล้วสิ่งนี้ท่านได้ผลมาแล้วนะไม่ใช่ท่านทำอย่างเปล่าๆหรืออย่างโมฆะนะท่านได้ผลมาแล้วทางนั้นครูบาอาจารย์นั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระครูบาอาจารย์หลายสาวกของหลายก็ดีท่านไม่นำสั่งสอนพวกเราส่วนมากนักปฏิบัติมักจะสั่งสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพระพุทธเจ้าหนึ่งถอดจากหัวใจพระสงฆ์สาวกหนึ่งถอดออกจากหัวใจของท่านที่รู้แล้วเห็นแล้วมาสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่องค์ที่ปรากฏชื่อหรือนามก็ถอดออกมาจากหัวใจจากการปฏิบัติแล้วนั่นนะมาเป็นผลในหัวใจแล้วถอดออกมาจากหัวใจทีนี้มาสอนพวกเราท่านจึงสอนไม่ใช่สอนแบบลูกคำคำเอาขนออกไปพวกนั้นขนออกไปเป็นอย่างนั้นอันนี้เราจะไปเทียบไปเคียงไปทดไปสอบด้วยความคิดธรรมดากับความรู้ของท่านที่ในรู้ในธรรมทั้งหลายเห็นในธรรมทั้งหลายเต็มความสามารถทุกด้านทุกภูมิแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะความหนึ่งความคิดความคาดคะเนความเดาความหนึ่งความประจักษ์ด้วยการปฏิบัติแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงต่อเมื่อเราได้เห็นอย่างท่านเห็นน้อยก็ยอมน้อยเห็นมากยอมมากเห็นเต็มที่หมอบราบเลยนั่นมันเป็นเองหมอบราบเองนะนี่แหละที่ว่าความมาเชื่อความเป็นเองเจ้าของก็เป็นเจ้าของหาที่คัดค้านเจ้าของไม่ได้แล้วจะคัดค้านผู้สอนได้ยังไงนั่นเอาอย่างนี้ดีกว่าแน่ดีแล้วที่นี่ให้พรนะนะวันไหนก็เทศทุกวันทุกวันไม่มีวันไม่เทศนะระยะเทศนะเนี่ยเทศสอนนะสอนหมดแล้วนี่ให้พรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังสมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ
2: อภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละทีนะครับเนี่ยถักแก่เนี่ยเสร็จแล้วถักแก่เสร็จแล้วไปแล้วบ่อืมว่ากลับไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วบุญก็ได้แล้วเอามาทางเดียวกันเถอะไม่ทราบเราจะหันไปทางไหนเรามีหน้าเดียวมันมีหลายหน้าคอยสบายหน่อยทั้งนู้นก็หน้าทั้งนี้ก็หน้าอันนี้มันหน้าเดียวหันทั้งนู้นหันทั้งนี้
3: อาจารย์ครับกราบหลานมันเดินทางกลับที่นี
2: ่ครับครับแล้วน้องหมอเจริญกลับแล้วหมอเจริญมาดินทางหันโรงพยาบาลดอนเขามาบอกแล้วว่าเครื่องมือมาหมดแล้วเราจะต้องไปดูเครื่องมือโอ้เวลามามาลุมพร้อมกันเลยนี่ยังไงของตามบทการเนี่ยครับคือธรรมดามันจะทยอยกันมาแล้วก็เราก็ใช้เรื่อยๆไม่เคยติดนี่นะตั้งแต่สร้างโรงพยาบาลดอนมาจนสร้างถึงป่านนี้นะนี่มันทันกันเพราะมันไม่ได้มาทีเดียวทยอยมาทยอยมาแล้วเงินเราก็ทยอยได้นะเมื่อทยอยได้แล้วก็ทยอยให้พอดีกันเลยมาคราวนี้บอกว่ามาพร้อมกันหมดเครื่องมือโอ้โหเครื่องมือมาพร้อมกันหมดก็ขาด2ล้านนิดหน่อยมีอะไรบางทีนะเกือบ2ล้านเลยโอ้โหตายเรื่อยๆนี่ต้องไปดูดีกว่าไปดูเครื่องมือที่เขาว่าตกมาถึงธรรมดาเราต้องดูแล้วตอบถ้าเป็นเครื่องใหญ่เขาไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วพวกหมอรับรองยืนยันว่าเรียบร้อยแล้วเพิ่งเราจ่ายเงินที่เครื่องทั้งหลายที่เป็นมาอย่างนั้นนะเราทำอย่างนั้นอันนี้ก็เขาก็นำไปติดตั้งที่อำเภอชิบูเรียงเครื่องเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะจ่ายเงินแต่เมื่อเครื่องลงมาถึงนี้แล้วมันต้องวันใดวันหนึ่งจะต้องจ่ายเงินเนี่ยเพราะการติดตั้งไม่ได้กี่วันใช่ไหมมันก็เสร็จพอเสร็จกรรมการมายืนยันเราว่าเรียบร้อยแล้วเราก็จ่ายส่วนย่อยๆนี่ไม่มากนะคือใหญ่ก็มีรู้ได้ไงว่าสดชื่น
3: สดชื่นลงมาครั้งแล้วก
2: ็ถ้าที่ข้าหลังถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมข้าหลังหนึ่งทีมาเราจะเตรียมค้อนเตรียมไม้ว่ามันไล่ตีเลยฮะทำไมเป็นผมอยู่กับความความความที่มันยิ่งยากแข็งใจความความนี่สิใครมาไล่ตีมโอ้ยยิ่งทุกมุมมันวะเอาละไปที่นี่
3: นะเอาสบาย
2: หนูเมื่ออะไรยิ่งนะเลิกละตายแล้วเนี่ยคุณสามโมงเห็นไหมล่ะ
3: เล
2: ่
3: นเด็ดๆคุณครูจะเล่นใส่แว่นนะคะ
2: ถ้าแดดกล้างนี้ต้องใส่มันเสียว

0: Puso huascao.
1: ก็ชื่อสุรีรัตน์เอี่ยมเพ็ญแขทำบุญไปลาว 1,000 บาทแล้วก็บูชาธรรม 1,000 บาทเป็นเช็ค 2,000 บาทนี่ก็เป็นเช็คครับนี่เป็นเช็คคุณแม่ประพินเนี่ยขายขนมตุ๊บตับนะครับที่ทำขนมตุ๊บตับนะฮะเขาชื่อประพินถวายเช็คมา 10,000 บาท

0: างนั้นซื้อขยายออกไปขยายไปที่ไหนเขาขายจะได้แล้วถึงถ้าเขาไม่ขายก็โจรใจอย่างว่าลิจภูมิที่มันกัดเข้ามาแล้วเป็นแหลมเขาเรียกว่าเป็นแหลมทะเลนั่นแหละเข้ามาแทงโรงพยาบาลเข้ามาดูมันดูไม่ได้ธรรมดาถึงจะแคบก็ตามให้มันตัดตรงแนวไปเลยอย่างดีนี่ก็ขอซื้อเขาก็ไม่ขายเราเลยไปซื้อที่อื่นทางด้านทิศเหนืออันนี้กว้างเนี่ยกว้างเต็มเหนียวเลยเอาให้หมดเลยทางด้านนี้ที่มันแทงเข้ามามีอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้เช่ามันเอาด้านมาได้แต่ว่าเลยซื้อได้ทิศเหนือว่าอันนี้กว่าว่าดิจบูนะอำเภอหนองหลวงหรืออะไรตะกี้เนี่ยพูดตะกี้นี่ฮะหนองหลวงเหรอมันลืมแล้วที่โรงพยาบาลนี่เราการแคบที่ว่ามันติดต่อกันกับเจ้าของที่เขาเวลาไปเขาติดต่อขอซื้อเขาไปขายแล้วเลยบดชาก็เลยแคบอยู่ไ
1: ว้ถวายเช็คครับเขาชื่อชายธงบุญเรืองถวายเช็ค 5,000 บาทชื่อชายธงบุญเรือง
0: พอใจ
1: ครับ
0: ที่ผู้หลวงนี่แหละที่ว่าคับแคบอยู่ก็คับแคบอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะเขาไม่ขายทางด้านทิศใต้ทางด้านเด่นก็มีตึกมีอะไรทางด้านทิศใต้โลกอาจารย์ทีใต้ก็โล่งไปเลยแต่ที่เขาไม่ขาย
1: หมอรุ่งเรืองครับหมอรุ่งเรืองลิ้มไพบูลย์ถวายเช็คเนื่องในโอกาสวันเกิดของพี่สาวและของภรรยาจำนวน 10,000 บาทแล้วนี่นายแพทย์หญิงกรวราล้อสกุลทองอยู่ที่โรงพยาบาลสองพี่น้องท่าใหม่จันทบุรีฝากมา 2,000 บาทถวายหลวงตารวมแล้วในนี้ 12,000 บาทครับ
2: มาเลย
0: เพื่อเปิดบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอารัชซื้อให้หมดเลยเพื่อจะเชื่อว่าพัสดุก่อสร้างให้ทางโรงพยาบาลติดต่อกับทางรัฐบาลเองแต่ว่าเราจะให้เฉพาะที่เราให้ก็ติดต่อก็อยู่ถ้าติดต่อก็ทางนู้นก็ยากเราก็จะซื้อให้บอกว่าได้แต่เขาซื้อกันทีเพราะเขาเลือกขี่มาดูนี่สีผ้าได้ค่ะพอหนีเลิกเยอะหมดเลยแล้วเอาหมดทั้งหมดเลยตัวนี้สีผ้าได้เออยกเลิกเก่าเท่ากับครัวไฟเข้าไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็เหมือนว่าอยู่ในครัวไฟไม่สมศักดิ์ศรีในคำว่าโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนทั่วโลกเราเออก็พอเข้าไปปั๊บก็เห็นกระดาษคลุมอย่างนี้นึกคลุมอะไรถ้าคนตายเขาคลุมไว้เพื่อจะเผาอย่างนี้มันอะไรตายแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นเผาคลุมไปกี่วันนั่นอยู่คลุมไปไม่ได้สามปีแล้วก็ใส่แล้วทำไมก็เสียใช่ไหมแล้วมีใบจะแฟนไหมล่ะมีแล้วยังไม่มีแล้วมีที่จะได้ไหมล่ะก็ไม่มีเอาให้แล้วไง

0: พอเข้าไปปั๊บก็ตึกปุ๊บเลยเสร็จแล้วก็แบบก็ให้อะไรอ่ะคือสื่อให้ก็สื่อมันทับแค่มันเท่ากับครัวไฟเขาได้ละโรงพยาบาลที่อำเภอฝางเข้าไปดูไม่ได้อยู่กลางตลาดจะมองดูจนก็เรียกว่าอาจจะดูให้พอบอกพอดีแล้วยังมาดูไม่ได้แล้วไงอ๋อแล้วก็ติดต่อไปทางกระทรวงถ้าเขาจะรับรองทางพัสดุก่อสร้างโรงพยาบาลใหญ่ที่ใหญ่เราจะซื้อให้เราบอกให้ติดต่อโดยด่วนเพื่อเราจะซื้อสิ่งถ้าเขาไม่รับรองเราซื้อที่หาอะไรก็เกิดประโยชน์เพราะเราบอกแล้วว่าเราไม่มีเงินที่จะซื้อพัสดุก่อสร้างเครื่องก่อสร้างมันน้อยไปโรงงานทั้งโรงนะมันไม่น้อยแต่ว่าที่เราจะซื้อให้ซ่าๆขอให้ได้มาเอาแพงก็แพงอะไรได้ที่ทั้งโรงก็ได้ถึงยกโรงพยาบาลครอบครัวออกไปทุกวันสร้างหลังแล้วเพราะเราเข้าไปอำเภอฝางห่างประมาณ1กิโลพอดีเลยพอไปอยู่ทางขวาผมก็เข้าไปอำเภอฝางทางขวาพอดีเลยพอเขาสร้างเสร็จแล้วเราไปดูให้ฟังเงินทั้งหมดเราซื้อทั้งหมดเลยหลายอันก็เข้าไปที่แล้วตามบ้านนอกไม่แพงก็หลายร้านเลยประกันอยู่ก็อาจจะทราบว่าเราเป็นคนซื้อก็ได้นะถ้าธรรมดาจะไม่มีใครซื้อได้แล้วว่างั้นแต่เราจะเอาเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนใจเอาแพงมากก็เอาว่าอยู่นี่ไม่แพงก็หัวใจชีวิตของคนแล้วว่าหรือเอาเราซื้อให้หมดที่ก็ที่เก่าอยู่จะเป็นที่อาลามัยอะไรแล้วเขาไม่ถามถึงเนี่ยพอได้ซื้อไปแล้วพอใจแต่อย่างที่น้องบัวระพูนี่ที่จะก่อนเป็นพออยู่ที่แรกก็เหมือนเป็นโรงพยาบาลเอาพอโรงพยาบาลเป็นจังหวัดพอได้โรงพยาบาลไปเป็นสว่างแล้วอันนั้นก็รู้เกิดอันนั้นไม่ได้นะนั่น
1: แหละไหวเงินครับไหวเงินครับลูกสาวในพัดบุญญาสิริถวายเป็นบุญกุศลให้ในพัด 1,000 บาทนี่ทัศนวันศิลปอาภาถวายผ้าขาวหนึ่งพับกิบอาภาถวายผ้าขาวหนึ่งพับครับแล้วก็ทิพอาภาศิลปอาภาถวายเงินสด 1,000 บาทครับอันนี้หมอสานิทและครอบครัวบูชาธรรมหลวงตา 1,000 บาทครับหัวหน้ากอง500แดงแก้ว500อุดรทวี 1,500 ครับอันนี้มีประกาศให้ทราบนะครับผู้ที่มีประกาศให้ทราบครับ ผู้ที่จะติดตามขบวนหลวงตาไปเวียงจันทร์ประเทศลาวอันนี้หมออ้วนเป็นผู้ส่งมาบอกว่าเนื่องจากมีรถยนต์ตามขบวนของหลวงตาเป็นจำนวนมากทั้งด่านไทยและลาวได้ขอให้มีการติดบัตรเรียงเบอร์ที่รถซึ่งได้แจ้งไว้ล่วงหน้ากับทางด่านเพื่อสะดวกในการตรวจนัดให้ตรงถูกต้องกันจึงประกาศให้เจ้าของรถที่จะไปตามขบวนหลวงตามารับบัตรได้ที่หมออ้วนตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2550
0: เพราะว่าชื่อคนบ้านก็จะอาเสือ
1: ครับ
0: บอกรับที
1: ่รับที่นี่เขาก็เข้ามาที่นี่ทุกเช้าครับไม่ต้องไปรับโรงพยาบาลนะครับ
0: รับที่โย
1: มที่วัดบัปปาบันตาดนี่ครับ
0: เวลาวัดบัปปาบันตาด
1: ครับ
0: เออเอา
1: ถ้ารถยนต์คันใดไม่ติดบัตร
2: จะไม่ได้รับอนุญาตให้ตามขบวนหลวงตาผ่านแดนไทยลาวประกาศให้ทราบทั่วกันครับ
0: เขาจะว่าหรือไปก็แค่ยาวข้าวยุ่งก็จะว่าหรือประชาชนทางก็แค่ใช้ยาวจะว่าตัวของก็เพื่อของก็สักเท่าไหร่คือทราบแล้วเท่าไหร
2: ่ของก็ข้าวทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้า10ตัน
0: ข้าวเหนียวข้าวเจ้า
2: เ
0: ราละ10ตัน
2: ครับรวมกัน10ตัน
0: ก็เอาว่าไป
2: แล้วก็ปลากระป๋อง100ลังน้ำปลา100ลังน้ำมันพืช100ลังแล้วก็ไอ้พวกผ้าห่มพวกรองเท้าที่เขาขอนะครับแล้วมีเตียงคนไข้20เตียงครับก็เต็มรถบรรทุก10ล้อ1คันกับรถปิกอัพอีก5คันแล้วครับ
0: รถ10ล้อใช่ครับ
2: 1คันครับหนึ่งคันก็เต็มเหยียดไปแล้วครับตามที่หลวงตาสั่ง
0: รู้สึกว่า
2: ของ
0: รู้สึกว่ามันย้อยไปละ
2: หลวงตาครับที่เก็บเขายังไม่พ่องเอาหนึ่งคันเนี่ยไปพอดีที่เก็บยังไม่มีพอทางลาวเดี๋ยวหนูกัดหมดแล้วครับเอาไปวางทิ้งไว้เดี๋ยวหนูกัดหมด
0: แล้วก็ค่อยที่เก็บว่า
2: ครับ
0: เพราะว่าถ้าให้ที่เก็บต่อไปแล้วก็เป็นวิจัยได้แล้วก็ต้องให้ชาติที่เขาจับเป็น
2: เขาไม่ต้องห่วงแล้วเขาไม่ไปขอที่อื่นแล้วครับ
0: เ
2: ขาก็ไม่ไปขอที่อื่นแล้วครับตอนนี้
0: เพราะ
2: รอวัดหลวงตาจะให้ไม่ต้องรีบร้อนเขาไม่ไปขอที่อื่นแล้วครับเขารอหลวงตาอย่างเดียว
0: ใครขอใครรอ
2: เทศลาเวียงจันทร์
0: ก็ผมก็แล้วที่จะให
2: ้ครับ
0: เราไม่รอเราก็จะให้นะต้องพูดอะไรพูดไปยุ่งยาก
2: ที่เก็บไม่มี
0: ฮะ
2: ที่เก็บมันไม่มีมันไม่มีที่เก็บ
0: ที่เก็บไม่มีก็ทราบไปแล้วก็จะให้เท่าที่จำเป็นที่เก็บอะไรก็มีแค่นี้นะหรือไม่มีอะไรอีก
2: มีพรุ่งนี
0: ้
2: ไปมัญจาคีรีวัดหลวงพ่อผางมัญจาคีรีขอนแก่นประเทศแล้วกลับครับ
0: มัญจาคีรี
2: ครับ
0: วันที่24
2: ครับพรุ่งนี้ครับ
0: พอฉันเสร็จแล้วก็ออกไปพอไปแล้วเราจะกลับเราไว้ข้างรู้จะเทศบางกี่โมงข้าให้พ่อบอกประมาณ2โมงเดินไปก็ตรวจเที่ยวนะไม่ใช่หรือเที่ยวจากนี้ไปไกลนะเราไปชัยภูมิตาแยกจากชัยภูมิเข้าไปวัดหลวงพ่อผาแล้วก็เคยไปแล้วไกลไปนี้เข้าไปได้เป็นเวลา2ชั่วโมงกว่าแล้วตอนบ่ายเทศเขากำหนดเวลาเท่าไหร่ก่อนไหวตอนเทศนะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตดู
0: เขากำหนด
1: โปรแกรมก่อน
0: เขาบอกว่าเปล่า
1: บอกครับ
0: บอกเวลาเท่าไหร่เอาว่าไปคือว่าเราจะไม่ค้างพอเสร็จแล้วเรากลับเลยนะเอาว่าไปเวลาเท่าไหร่
3: หลวงพ่อเจ้าขาคุณปทุมเกิดผลคุณนงนุชสรทัศน์และญาติมิตรร่วมบุญประเทศลาว 12,000 บาทเจ้าค่ะญาติทำบุญให้คุณวีระพงษ์โพธิภาค 1,000 เจ้าค่ะคุณจารุวรรณเนียมแสงทำบุญให้เด็กชายรัชมงคล 1,000 ค่ะร่วมบุญประเทศลาวอีก500เจ้าค่ะ
2: กราบเรียนนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปวัดชัยมงคลของหลวงปู่ผางอำเภอมัญจาคีรีขอนแก่นนะครับบ่ายโมงตรงครับบ่ายโมงตรงเนื่องจากมีหลวงตาจะเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับพระป่า
0: เป็นเวลาเท่าไหร่เช่น
2: บ่ายโมงตรงครับ
0: บ่ายโมงแล้วไปก็จวดเที่ยงแล้วไปถึงเราเคยไปแล้วพลาดไปไปถึงจะจวดเที่ยงพอชาร์จเสร็จแล้วเราเที่ยงออกเลยนะเราไม่รอวันที่24วันนี้วันที่23ใช่ไหม
1: ครับ
0: วันพรุ่งนี้วันที่24พอชาร์จเสร็จแล้วเที่ยงออกเลยพอไปถึงโดนเขาเขารวบ3ชั่วโมงแล้วว่ามันจะถึง3ชั่วโมงไปแยกไปชัยภูมิแล้วตัดเข้าไปเสร็จแล้วเรากลับวันนั้นด้วยแล้วไปอยู่ก็เป็นว่าพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วออกเดินทางเลยนะ
2: ครับ
0: ออกเดินทางมีอะไรอีกว่าว่า
4: ให้พรครับ
0: ให้พรได้ให้พรแล้วไปอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนาระโสยถาเมโจติยะโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสมิจังพุทธาพระเจ้าอยู่โนยัตถาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: สาธุ
5: สาธุ
0: ก็ออกหูหมดพูดอะไรก็ดีออกหูหมดเลยไอ้บอย
5: ป
0: วดมึงจริงจังมากที่นั่งนั่งต้องเป็นของมึงผู้เดียวมึงต้องมาสี่นั่นไปจองไว้เลยมือหลังมึงจะมาทับได้ดีก็ได้นะมึงเป็นนั่งอยู่ฝุ่นฝากสาร่ามึงเคยเอาดอกเบี้ยคนทั้งสาร่ามานั่งแล้วนะเข้าใจแล้วนะกูสร้างอะไรเด็ดขาดเลยนะกูขวางตากูด้านแล้วเห็นแก่ตัวบ้างเนี่ยว่าเวลาจับจองตั้งแต่ที่ได้ก็ไม่หวังสนใจกับมรรคผลที่ผ่านอะไรเลยขอให้เราได้เพียงพอมันขวางตาบันดาลขวางใจบันดาลวันที่บอก
1: เฮ้ยไม่ได้ไม่เอาเหรอ
0: สองตัวจะเป็นไงเนี่ย
1: เอาเปล่าเอาไม่เอาไม่เอาไปเลยกลับไปเลย
0: ไ
1: ปไม่เอา
0: เอ้าว่าไงอีกเนี่ยไงอันนี้ก็
1: ทองคำหนึ่งบาทครับทองคำหนึ่งบาทเงิน 5,000 บาทจากมาจากอีทหน้าศาลาโดยคุณวราทําเป็นผู้ถวายครับ
0: ไปผีตีไปหน่อยนะไอ้ผีอ่ะกลัวไปแล้วไปไปแล้วสนามมันจะขู่ตัวนั้นตัวนั้นมันใจ
1: ดีบาทนะครับเงิน 5,000 บาทครับการเก็บ
0: ก็ไปน้อยก็ปล่อยว่าแล้วนะใช้ก็ไปอาจจะไอ้หอ อุ้ยอ้ายไอ้หอยังไงฮะไปกินไก่ถ้าเกิดอารมณ์เสีย
1: อ๋อ
0: เรื่อยเข้าได้เรื่อยเข้าประเภทห้ามไว้สูงจนเรื่อยพระพยาเข้าสวัสดีดีป้าเข้ากันเข้าคำเราสนใจมากจึงให้เพต้าไหลสืบตลอดไปอยู่ได้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยได้ไปขึ้นไปตามขนาดสี่ร้อยกว่าตัวพอเข้าก็จะช่วยชาติไปเรื่อยๆของคำขึ้นไปตามก็สี่ร้อยกว่าตัวแล้วคือก็ค่อยคนนั้นไหลสืบไปเวลาเรามีชีวิตอยู่ไปยังช่วยชาติชาติเดียวของเราทีนี้มันจะเป็นประการที่สายว่าจะร้ายอย่างไรก็ตามพวกอื่นให้ก็ไปกล้าจะทำแต่เราก็ทำของเราอย่างนี้เรื่อยก็ได้เยอะเลยนะพอทำก็ตั้งที่เป็นตังค์ตั้งถึงแล้วกว่าทีโนดอลลาร์ก็ตั้งสิบล้านสิบล้านกว่าที่ปัจจัยเที่ยวถ้าเงินไทยก็ดอลลาร์กระจายทั่วประเทศไทยออกเพื่อนบ้านถูกด้านสร้างนี่แต่ว่าอย่างนี้โลกพยาบาลเชลวันเป็นที่หนึ่งคือช่วยร่างที่สองถ้าจะได้ก็เป็นแขกที่โมราชการเขาจะขอสร้างโมราชการเราก็ให้เป็นจุดเป็นจุดเพราะท่านจริงไม่มีเงินเงินจะไม่มีแล้ววัดป่าวัดตาใครจะหวังว่าหลวงตามีเงินจนที่สุดคือหลวงตาเขาอะไรกันรู้ที่จะอะไรกัน
1: บอสด
0: อนเอากัดหางมือเอากัดแรงกัดหางวะล่ะกัดแรงหางมันขอดมากดูว่ากัดออกหน่อยคอร์ดมึงขับอ้วนให้กูหน่อยกูจะฟ้องท่านเปาอ้วนมาแย่ชื่อกูเขียนไว้ข้างนอกกูใช่ไหมเจ้าแรกไปจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียวเขาเขียนไว้ว่ากูจะฟ้องท่านเปาเราเลยเอาต้นฉบับการบ้านกูจะฟ้องท่านเปาคือต้นฉบับอันดับต่อมาคือของเรามันมาเที่ยวเพลินบ้านกูเช่านี่ก็เราไปด้วยมันลุมเราอยู่แล้วมีเสียงไปเห็นไหมว่าให้เขาอ่านคุณหมอที่คุณจะฟ้องท่านเปาคนนี้มันยิ่งยากเลยว่าเราก็เปิดเข้าห้องเข้าสี่เนี่ยสาระไปแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้มันอะไรกันลูกเนี่ยเขาอ่อน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
5: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
4: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำ